0: 2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโฮเตลเดแซงบาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารพันศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงบาลิตวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสและอาคารโดมเดแซงบาลิตซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซ่ซึ่งใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2พุทธศักราช2391อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรอร์ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีการประชุมระดับสูงและการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์การต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายจึงต้องปรับการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โลก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้ตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุกขึ้นชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นรัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างเศรษฐกิจกระจุกตัวทำให้การเติบโตต่ำรัฐบาลจึงต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์โลกเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างรองรับในระยะยาว
3: ยังต้องเรียนว่าปัญหาที่เราเผชิญกันอยู่ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะปัญหาที่เราเผชิญเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื้อรังยาวนานดังนั้นเราต้องแก้สั้นให้ได้และไม่ใช่ทุกอย่างเราสามารถที่จะแก้ได้ทันทีในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ในเรื่องของโครงสร้างระยะยาวไปเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ดิฉันและคณะรัฐบาลพยายามที่จะทำก็คือทำทั้งสองเรื่องไปด้วยกันในงบประมาณและระยะเวลาที่จำกัดแต่ก็ต้องทำให้กระจายตัวให้ทั่วถึงด้วยเช่นกัน
2: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบและรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ใช้ไปกับรายจ่ายประจำและชำระหนี้เดิมและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกันรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมขอเชิญชวนสมาชิกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต้องร่วมกันปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณครั้งใหญ่เพื่อร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาว
4: ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมาปฏิรูปร่วมกัน

0: มาอย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายและการเดินทางเยือนในครั้งนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆโดยตรงกับสหรัฐอย่างแน่นอนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลโดยอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายขอพบหารือและให้มีการจัดประชุมที่กรุงโดฮาในวันอังคารนี้
1: นายจานลูการัมโปลาเดลทินดาโรผู้ประสานงานสหประชาชาติหรือ UN ประจำเวเนซุเอลาออกแถลงการแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงคาราคัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,700 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนซึ่งคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงมากกว่านี้นายรัมโปลาเดลทินดาโรกล่าวเพิ่มเติมว่า UN กำลังดำเนินการจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาโดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันกับทางการของเวเนซุเอลาและหวังว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะน้อยกว่านี้มากพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมต่อการตอบสนองของนานาชาติกว่า27ประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,000 นายพร้อมด้วยสุนัขค้นหาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้
0: สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนในระดับที่เป็นอันตรายโดยอุณหภูมิแต่ระดับ 32-40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐโดยจะเริ่มขึ้นก่อนถึงช่วงงานเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ไม่มีระบบทำความเย็นที่เพียงพอขณะที่อิตาลีประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด5ระดับตั้งแต่เมืองโบลซานาทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองปาเลโมบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้เช่นเดียวกับบรรดาประเทศในแถบคาบสมุทรบอลคานทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนและความเสี่ยงการเกิดไฟป่า
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมบราซิลเอาชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1บราซิลผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกเวลา 8:00 นเนย์มาร์นักเตะชื่อดังทีมชาติบราซิลบริจาคเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 8.25 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาโดยให้นำเงินก้อนดังกล่าวสนับสนุนผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินในด้านอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์การแพทย์และที่พักพิงชั่วคราวแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยาสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยแพ้ให้กับไต้หวัน 1-2 ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา 1-2 ทีมกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship พาร์ท72ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉยาชิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกทำผลงานในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์จาก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้และ1ดับเบิลโบกี้ทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ปิดฉากในอันดับ8ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของยูแฮรันโปสาวชาวเกาหลีใต้ทำสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์เมเจอร์แรกของตัวเองสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึก4เกมครั้งที่33และเอเชียนบีเกมครั้งที่6ก่อนถึงมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไทจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไป

0: เป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: หนึ่งนาทีกับกปท.ก่อนติดเครื่องยนต์แต่ละครั้งควรทำการปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงเครื่องเสียงหรือแม้กระทั่งการปิดประตูรถเพราะกำลังไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกใช้ในการติดเครื่องยนต์ดังนั้นการดับเครื่องยนต์โดยที่ไม่มีการปิดระบบปรับอากาศหรือเปิดแอร์ค้างไว้อาจเกิดปัญหากับรถยนต์ในระยะยาว พราะว่าขณะติดเครื่องยนต์ใหม่จะต้องมีการฉุดกันระหว่างสายพานกับสายพานมีการกินกำลังบางครั้งทำให้ถึงกับสตาร์ทอืดหากกำลังแบตเตอรี่เหลือน้อยจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ถ้าเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็ต้องใช้การเข็นเพื่อกระตุกให้เครื่องติดแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติต้องทำการพ่วงแบตเตอรี่นอกจากนี้จะส่งผลต่อเนื่องถึงมูเล่หน้าเครื่องที่มีซีลยางอยู่ระหว่างร่องสายพานแต่ละเส้นที่อาจฉีกขาดเมื่อถูกกระชากบ่อยๆด้วยนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่1เมื่อเสร็จจากภาระการงานประจำวันคนไทยจะพบปะพูดคุยถามทุกสุขกันรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมในสถานที่ส่วนกลางหรือเป็นที่เช่นวัดมัสยิดหรือศาลเจ้าการนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติคือนับตามการปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละคืนโดยนับเป็นข้างขึ้นคือคืนเดือนเต็มดวงหรือข้างแรมคือคืนเดือนมืดเริ่มนับช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายดังนั้นการเรียกชื่อประเพณีจึงมีจากหลายสาเหตุเช่นภาคใต้ก็มีประเพณีศาสตร์เดือน10นอกจากนี้อาจเรียกตามอาหารที่มีเฉพาะในเทศกาลนั้นๆเช่นเทศกาลกระยาศาสตร์ข้าวหลามงานบุญข้าวจี่ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่ะ
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธ์แก้วพิบูลอ่าน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยเช้านี้ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลของยูเนสโกได้จากนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
9: ค่ะก็ในการที่ประชุมมรดกโลกณปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะในช่วงวันที่24-26กรกฎาคมนี้ในส่วนของประเทศไทยเองก็มีหนึ่งในรายการที่เราเรียกได้ว่าเราลุ้นผลกันก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่เราก็ลุ้นกันจะเป็นมรดกโลกแห่งใหม่อะค่ะตอนนี้มีการประเมินแนวโน้มสัญญาณยังไงบ้างอะคะท่านคะ
10: ก็แนวโน้มหรือการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คงจะได้รับการให้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับ
9: ครับ
10: แล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยซึ่งคาดว่าวาระที่จะพิจารณาเรื่องของพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะประมาณวันที่25หรือ26เท่าที่ทราบมาจะประมาณนี้ครับผมครับครับ
9: ต้องเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้วัดพระมหาธาตุของเราได้มีโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะท่าน
10: คือในการเสนอเป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาของเขาอยู
9: ่
10: นะครับของยูเนสโกอยู่ของเรายื่นไป2ข้อตามเกณฑ์ก็คือเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็เกณฑ์ข้อที่6เกณฑ์ข้อที่2ก็คือการเป็นตัวแทนของการรับและการส่งต่อด้านวัฒนธรรมเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คือมีทั้งความเป็นฮินดูแล้วก็มีทั้งความเป็นพุทธทั้งแบบหินยานและแบบมหายานคือมันเป็นความหลากหลายของด้านวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นตามเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็ข้อที่6ก็คือก็ยังมีการสืบต่อถึงประเพณีจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นต้นว่าการผมผ้าขึ้นทาสการที่มีการรำมโนราก็คือการสืบทอดกันมาของวัฒนธรรมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเกณฑ์2ข้อซึ่งได้รับการพิจารณาให้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยเรียกง่ายๆเนาะก็คือได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งการประชุมในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับผมครับ
9: ตรงนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมของกรมศิลปากรเองมีการเตรียมความพร้อมยังไงทางรัฐบาลเองทางกระทรวงวัฒนธรรมท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการหรือ
10: ก็จริงๆท่านเพิ่งได้เรียกประชุมพวกเราผมต้องเรียนแบบนี้ว่าสถานะของพระธาตุนครศรีธรรมราชภายหลังการประกาศเนี่ยก็จะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม
9: ่
10: แต่อย่างไรก็ตามอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นบวรสถานด้วยเมื่อเป็นบวรสถานก็จะต้องมีการจัดการตามพรบ.บวรสถานนะครับซึ่งก็การประกาศของยูเนสโกในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการประกาศให้เป็นมรดกโลกแอคใหม่เพียงเท่านี้แต่ก็ยังมีกันบ้านหรือมีข้อสังเกตให้ต้องกลับมาทำแล้วก็จะต้องตอบทางยูเนสโกกลับไปด้วยหนึ่งในกันบ้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภารกิจของกรมเช่นการวางแผนในการอนุรักษ์บวรสถานภายในเขตวัดการจัดเรียงลำดับความสำคัญความเป็นห่วงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุซึ่งมีจำนวนเป็นหมื่นรายการภายในวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเองหรือแม้กระทั่งวิหารที่เรียกกันว่าวิหารโพธิลังกาก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของความชื้นแล้วก็สภาพรวมถึงที่จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมก็คือเขาก็อยากให้มีการสืบสานหรืออนุรักษ์มรดกที่จับต้องไม่ได้เป็นต้นว่าการแสดงโนราหรือว่าการรักษาไว้ซึ่งประเพณีการห่มพระขึ้นท่าต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทย จะต้องรับมาพิจารณาแล้วก็ดำเนินการตามข้อสังเกตของยูเนสโกคือต้องตอบคำถามในเรื่องต่างๆเหล่านี
9: ้
10: เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านก็ได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ได้ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว
9: ้
10: นะครับทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยครับผมเพราะว่าอย่างไรก็ตามที่ผมบอกครับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆให้พอเหมาะพอสมการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปเอาเป็นว่าท่านรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นคงความโดดเด่นมีคุณค่าแล้วก็เป็นการที่จะสร้างกิตติภูมิของไทยบนเวทีโลกครับผมครับครับ
9: ค่ะต้องเราต้องประสานงานกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
10: ใช่ๆเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเป็นแหล่งที่6นะ5แห่งแรกเป็น5แห่งแรกที่กรมดูแล 100% ทั้งหมดก็คือตั้งแต่บ้านเชียงเมืองโบราณศรีเทพภูพระบาทใช่ไหมครับสุโขทัยอยุธยานั่นแหละครับก็เป็นแหล่งที
9: ่
10: กรมศิลปากรดูแลโดยตรงเลยเป็นมรดกสถานในความดูแลของกรมแต่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยตัวผู้จัดการแหล่งจะไม่ใช่กรมศิลปากรแต่จะเป็นจังหวัดโดยท่านผู้ว่าแล้วก็มีรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งอาจจะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านเป็นเลขาแต่อย่างไรก็ตามกรมก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่ยากกว่าหรือสิ่งที่จำเป็นจะต้องสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกแล้วก็การรักษาคุณค่าอันโดดเด่นที่ผมบอกเอาไว้ครับผมครับ
9: พยายามการที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเอาไว้นะคะเห็นเบื้องต้นบอกว่าจะมีการสวดมนต์ด้วยใช่ไหมคะ
10: ก็ในเบื้องต้นครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของทางจังหวัดร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเองโดยกรมศิลปากรก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการวางแผนบูรณะในเรื่องของการทำให้คงคุณค่าความโดดเด่นแล้วก็จะได้มีการยังต้องศึกษาเพิ่มเติมไปอีกเพราะว่าทางกรรมการที่ทางผู้เชี่ยวชาญที่มาดูตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วท่านก็มีข้อสังเกตว่าช้างที่อยู่รอบองค์พระธาตุนั้นมาก่อนหรือว่ามาในสมัยไหนอะไรยังไงก็คือผมหมายถึงการศึกษาด้านศิลปัตยกรรมและวรรณคดีก็ยังคงต้องมีต่อไปครับครับ
9: เราต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวกับจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
10: ถูกครับจังหวัดก็คงจะเป็นหลักแหละครับเพราะว่าเป็นผู้จัดการแหล่งกรมศิลปากรเองก็ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีก็คือยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครดูแลก็ตามเป็นสมบัติของมนุษยชาติจึงได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกและเป็นสมบัติของชาวไทยทุกคนครับผมครับ
9: ตรงนี้เบื้องต้นเราได้มีการทำพื้นที่กันชนบับเบิ้ลโซนในการดูแลพื้นที
10: ่
9: กำหนดเอาไว้ยังไงบ้าง
10: มีครับก็คือแน่นอนละตัวพระธาตุก็จะเป็นคอโซนนะครับบริเวณองค์พระธาตุแล้วก็จะมีรับผสมก็คือบริเวณโดยรอบซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องมาหารือกันเรื่องปรับอาจจะต้องมีการปรับขอบเขตของรับผสมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับผมครับครับก็เดี๋ยวได้ยังไงก็คงจะได้มีการประชุมเพื่อหารือกันเรื่องนี้ต่อไปครับผมครับ
9: ก็อยากจะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากถึงคนไทยที่จะรอลุ้นผลในเดือนหน้ากันเนี่ยค่ะอยากให้ยังไงบ้างคะท่าน
10: ก็คือเมื่อยังไม่ได้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ว่าสัญญาณที่ส่งมาก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นจะได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยภายหลังการประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี พราะว่าแผ่นดินไทยนั้นก็เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกนะครับก็จึงได้รับการประกาศไปแล้วหลายแห่งและผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่จะตามมาเป็นต้นว่าวัดอรุณนะครับเมืองเชียงใหม
9: ่
10: ก็ขอให้ชาวไทยติดตามครับแต่ว่าสำหรับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วไม่ว่าจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ตามโบราณสถานทุกแห่งมีความสำคัญโดยเท่าเทียมกันที่จะต้องรักษาไว้ครับผมครับ
9: ครับ
10: ก็คอยลุ้นกันครับผมขอบคุณมากครับผม
9: ค่ะเท่านี้เท่านี้ค่ะขอบคุณท่านพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นอย่างสูงค่ะ
10: ขอบ
9: คุณมากค่ะ
10: ขอบคุณครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลักดันประชาชนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
12: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาว่างงานรายได้ไม่เพียงพอหรือเกษียณอายุแต่ยังต้องการสร้างรายได้รัฐบาลจึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหม่ผ่านระบบแฟรนไชส์นายพลพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.สถาบันการเงินและภาคเอกชนเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าซื้อแฟรนไชส์ร้อยละ50แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพร้อมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและ SME D Bank รวมถึงมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ช่วยค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ขณะเดียวกันภาคเอกชนโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือ Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยให้ใช้พื้นที่ในช่วง6เดือนแรกแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
13: โครงการนี้จะช่วยคนที่ว่างงานคนที่มีรายได้น้อยคนที่ถูกเลย์ออฟเราจะสนับสนุนให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน 10,000 บาทรวมถึงให้สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน SME D Bank และถ้ายังกู้ไม่ได้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ยังมีบสย.มาช่วยสนับสนุนทาง CP Extra ที่จะมาสนับสนุนพื้นที่ขายในห้างสรรพสินค้าหรือเรียกว่าโมเดิร์นเทรดเนี่ย Macro Lotus ฟรีสัก6เดือนไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่ก็มาช่วย SME ตัวเล็กๆให้ในช่วงที่เขากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ
12: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการสนับสนุนเงินทุนและพื้นที่ค้าขายเท่านั้นแต่ยังมีระบบพี่เลี้ยงธุรกิจจากเครือข่ายผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า200รายเพื่อให้คำแนะนำและดูแลผู้เริ่มต้นธุรกิจอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยตั้งเป้าช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 10,000 ราย
13: 1 กรกฎาคมอยากชวนลงทะเบียนกันให้เยอะๆเข้าร่วมโครงการซึ่งมั่นใจว่าถ้าไปทำธุรกิจเองโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีแต่ถ้าได้มาใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ของพวกเราเนี่ยก็จะมีพวกเรานี่แหละครับเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเขาตลอดเวลาที่เขาเลือกธุรกิจเราไปประกอบกิจการเรานี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญวันที่1กรกฎาคมใครมาเลือกธุรกิจเราแล้วรีบไปสมัครรับ60 40ก็จะเป็นการที่รัฐบาลหาลูกค้าให้ก็ได้ประมาณ 10,000 ราย
12: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดปัญหาการว่างงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีการสนับสนุนครบวงจรทั้งเงินทุนทำเลและพี่เลี้ยงทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายไม่เพียงช่วยให้ประชาชนเริ่มต้นได้แต่ต้องการให้สามารถยืนได้จริงในอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและกระจายโอกาสทางธุรกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569สร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างจริงจังเพื่อรับมือภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: เคาะข่าวเล่าประเด็น
12: กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่17มิถุนายนของทุกปีภายใต้แนวคิดรู้ค่ารักษาฟื้นฟูเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมท่ามกลางวิกฤตโลกที่ผืนดินกำลังสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ทีละน้อยซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะที่ดินที่เกษตรกรไทยใช้หาเลี้ยงชีพก็กำลังเผชิญกับความเสื่อมโทรมเช่นกันนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัญหาภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นโดยกระบวนการแปลสภาพเป็นทะเลทรายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆสะสมจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์ผนวกกับภัยแล้งซ้ำซากจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจนในที่สุดพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็แปรสภาพกลายเป็นดินแดนแห้งแล้งไม่อาจเพาะปลูกได้โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า60ล้านไร่ทั่วประเทศซึ่งหากทรัพยากรดินและน้ำเสื่อมโทรมลงย่อมกระทบต่อการเพาะปลูกและความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยตรง
15: เหตุผลที่เราต้องตระหนักในเรื่องนี้ก็เพราะว่าระหว่างภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดหากว่าเราไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์นี้นะครับกระบวนการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิอากาศเข้าสู่ความเป็นทะเลทรายนั่นก็ค่อยๆพัฒนากระบวนการของมันไปนะครับมันเริ่มต้นจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้ค่านะครับเมื่อบวกเข้าไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่บ่อยๆนะครับในที่สุดมันก็เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทราย
12: ความกังวลดังกล่าวสอดรับกับสถานการณ์ในระดับโลกอย่างมีนัยยะสำคัญโดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD ระบุว่าที่ดินที่มีประสิทธิผลกว่า100ล้านเฮกตาร์เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นในแต่ละปีและคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนน้ำรุนแรงขึ้นภายในปี2593สำหรับประเทศไทยกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติของ UNCCD ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้และแหล่งน้ำล้วนเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมมีเพียงช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ถึง 3,000 ล้านตันต่อปีแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
15: ที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้นะครับจากความชุ่มชื้นนะครับจากดินชุ่มชื้นก็พัฒนาไปสู่ต้นไม้กลายเป็นป่าไม้มันก็ไปสร้างความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะหล่อเลี้ยงให้เราเพาะปลูกนะครับมีอาหารนะครับหล่อเลี้ยงโลกต่อไปได้ดังนั้นหากว่าทรัพยากรสูญเสียสภาพนะครับก็ทำให้เกิดความลำบากนะครับในการประกอบอาชีพการเกษตรนะครับแล้วก็กระทบต่อผลผลิตที่เป็นข้าวปลาอาหารของพวกเรานั่นเอง
12: ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นดินการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและวิกฤตภัยแล้งที่สะท้อนผ่านกิจกรรมเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกจึงไม่ใช่เพียงวาระของนานาชาติแต่เป็นสัญญาณเตือนที่ประเทศไทยและทุกภาคส่วนต้องรับฟังอย่างจริงจังเพราะหากพื้นนาข้าวกว่า60ล้านไร่ของประเทศไทยเริ่มเสื่อมสภาพนั่นหมายถึงความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทั้งประเทศกำลังสั่นคลอนการสร้างความตระหนักรู้ถึงการฟื้นฟูที่ดินและรักษาทรัพยากรดินตั้งแต่วันนี้จะเป็นการช่วยปกป้องอนาคตของเกษตรกรและประชาชนไทยในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ปิดท้ายที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นปัญหาบั่นทอนความน่าเชื่อถือของภาครัฐและหากกระบวนการทุจริตนั้นเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาในระบบราชการการแก้ไขและปราบปรามจึงต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางกฎหมายและสร้างบรรทัดฐานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
16: กระบวนการการทุจริตในการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นก ลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ในสังคมที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะหากผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีที่มาจากการทุจริตย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนอีกทั้งยังสะท้อนปัญหาระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างระบบราชการที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมรัฐบาลจึงเร่งออกคำสั่งและกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับตำรวจเข้าตรวจค้นเครือข่ายผู้ลักลอบแก้ไขคะแนนสอบซึ่งนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวม10รายขณะกำลังดำเนินการแก้ไขคะแนนสอบพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
17: อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียนพี่ๆสื่อมวลชนเลยว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตหมายที่ดียังไงครับว่ามีผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแสส่งข้อมูลมาให้ปปช.แล้วไว้วางใจพวกเรานะปปช.และเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเจ้าที่ของรัฐเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จค้นเอกสารอย่างนี้นะครับไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีคนที่เป็นผู้ที่เป็นพลเมืองดีที่ไว้วางใจในการชี้ช่องแจ้งเบาะแสข้อมูลมาที่ปปช.นะครับท่านประชาชนทางบ้านเนี่ยท่านมีข้อมูลนะครับให้แจ้งเรื่องนี้เนี่ยแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสมาเลยนะครับเราจะเป็นแนวทางหรือเป็นช่องทางที่จะปปช.และเจ้าที่ตำรวจจะไปมีการปฏิบัติให้เป็นเรื่องของการปราบปรามการทุจริตให้เป็นผลอย่างนี้ครับ
16: ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐโดยนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มองว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการติดตามและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับผู้กระทำผิดเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการป้องกันการกระทำผิดในลักษณะเดียวกัน
18: คือความผิดลักษณะนี้ถ้าเราติดตามข่าวมันมีการร้องเรียนกันแบบนี้มานานแล้วนะดังนั้นมาตรการทางกฎหมายฟอกเงินเนี่ยเป็นมาตรการบอกว่าเป็นมาตรการขุดรากถอนโคนนะดังนั้นถ้าใช้มาตรการตามกฎหมายปปง.ไปตัดวงจรโดยการยึดทรัพย์แล้วก็ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับคนที่ได้รับทรัพย์ไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้เป็นบทเรียนที่ว่าคนที่คิดจะทำต่อไปเนี่ยจะมีความหวาดกลัวที่ไม่กล้ากระทำลักษณะแบบนี้อีกเพราะอย่าลืมนะครับว่าไอ้ทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้มันมีการจำหน่ายจ่ายโอนไปแล้วก็ไปตกอยู่ในมือของใครเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ทั้งในเรื่องของการยึดทรัพย์ทางแพ่งแล้วก็การดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงินได้ถ้าคุณรับโอนโดยคุณรู้ว่าไอ้เงินดังกล่าวมันมีสารตั้งต้นมาจากเรื่องการทุจริต
16: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการกับขบวนการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ให้เด็ดขาดจึงไม่ใช่เพียงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ต้องสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการเพราะความสุจริตคือจุดเริ่มต้นของการบริหารงานภาครัฐที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
19: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจการน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตร ที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ75

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังข่าวประกวดราคาครับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆสายพานลำเลียงคัดแยกพัสดุจำนวน1หน่วยของศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรีในวันที่1กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนธุรการบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3655กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลชำรุดจำนวน9รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่8กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์03838-5778-83ต่อ114และ115สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลยานพาหนะกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน21รายการวันที่8กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิการายการที่1ถึงรายการที่4รายการที่6รายการที่7รายการที่9รายการที่10รายการที่13ถึงรายการที่21ติดต่อที่งานซ่อมบำรุงบริเวณทางหลวงแยกต่างระดับรามอินทราถนนรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-3607-8-72รายการที่5รายการที่8รายการที่12รายการที่11ณโรงจอดรถด้านหลังอาคารสวัสดิ์กิตติพรไพบูลย์ถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-3566-6668ต่อ25521ประมูลสู้ราคาวันที่9กรกฎาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02-5750377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุคารุพันธ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆสายพานลำเลียงคัดแยกพัสดุจำนวน1หน่วยของศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรีในวันที่1กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนธุรการบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3655กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลชำรุดจำนวน9รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่8กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์03838-5778-83ต่อ114และ115สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลยานพาหนะกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน21รายการวันที่8กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิการายการที่1ถึงรายการที่4รายการที่6รายการที่7
รายการที่9รายการที่10รายการที่13ถึงรายการที่21ติดต่อที่งานซ่อมบำรุงบริเวณทางหลวงแยกต่างระดับรามอินทราถนนรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607872รายการที่5รายการที่8รายการที่12รายการที่11ณโรงจอดรถด้านหลังอาคารสวัสดิ์กิตติพรไพบูลย์ถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023566668ต่อ25521ประมูลสู้ราคาวันที่9กรกฎาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025750377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุคารุพันธ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆสายพานลำเลียงคัดแยกพัสดุจำนวน1หน่วยของศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรีในวันที่1กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนธุรการบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3655กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลชำรุดจำนวน9รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่8กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์03838-5778-83ต่อ114และ115สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลยานพาหนะกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน21รายการวันที่8กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิการายการที่1ถึงรายการที่4รายการที่6รายการที่7รายการที่9รายการที่10รายการที่13ถึงรายการที่21ติดต่อที่งานซ่อมบำรุงบริเวณทางหลวงแยกต่างระดับรามอินทราถนนรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607872รายการที่5รายการที่8รายการที่12รายการที่11ณโรงจอดรถด้านหลังอาคารสวัสดิ์กิตติพรไพบูลย์ถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023566668ต่อ25521ประมูลสู้ราคาวันที่9กรกฎาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02575-0377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุคารุพันธ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด
ข่ายท่อตลาดอื่นๆสายพานลำเลียงคัดแยกพัสดุจำนวน1หน่วยของศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรีในวันที่1กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนธุรการบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3655กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลชำรุดจำนวน9รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่8กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0-3838-5778-83ต่อ114และ115สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลยานพาหนะกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน21รายการวันที่8กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิการายการที่1ถึงรายการที่4รายการที่6รายการที่7รายการที่9รายการที่10รายการที่13ถึงรายการที่21ติดต่อที่งานซ่อมบำรุงบริเวณทางหลวงแยกต่างระดับรามอินทราถนนรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607872รายการที่5รายการที่8รายการที่12รายการที่11ณโรงจอดรถด้านหลังอาคารสวัสดิ์กิติพรไพบูลย์ถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02356-6668ต่อ25521ประมูลสู้ราคาวันที่9กรกฎาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02575-0377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุคารุพันธ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดอื่นๆสายพานลำเลียงคัดแยกพัสดุจำนวน1หน่วยของศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรีในวันที่1กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนธุรการบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3655กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลชำรุดจำนวน9รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่8กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์03838-5778-83ต่อ114และ115สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลยานพาหนะกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน21รายการวันที่8กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิการายการที่1ถึงรายการที่4รายการที่6รายการที่7รายการที่9รายการที่10รายการที่13ถึงรายการที่21ติดต่อที่งานซ่อมบำรุง
บริเวณทางหลวงแยกต่างระดับรามอินทราถนนรามอินทราเขตคัน

หมายเลขโทรศัพท์02575-0377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุคารุพันธ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆสายพานลำเลียงคัดแยกพัสดุจำนวน1หน่วยของศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรีในวันที่1กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนธุรการบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3655กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลชำรุดจำนวน9รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่8กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์03838-5778-83ต่อ114และ115สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลยานพาหนะกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน21รายการวันที่8กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิการายการที่1ถึงรายการที่4รายการที่6รายการที่7รายการที่9รายการที่10รายการที่13ถึงรายการที่21ติดต่อที่งานซ่อมบำรุงบริเวณทางหลวงแยกต่างระดับรามอินทราถนนรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7872รายการที่5รายการที่8รายการที่12รายการที่11ณโรงจอดรถด้านหลังอาคารสวัสดิ์กิตติพรไพบูลย์ถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02356-6668ต่อ25521ประมูลสู้ราคาวันที่9กรกฎาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02575-0377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุคารุพันธ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆสายพานลำเลียงคัดแยกพัสดุจำนวน1หน่วยของศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรีในวันที่1กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนธุรการบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3655กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลชำรุดจำนวน9รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่8กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวง

ชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0-3838-5778ถึง83ต่อ114และ115สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลยานพาหนะกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน21รายการวันที่8กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิการายการที่1ถึงรายการที่4รายการที่6รายการที่7รายการที่9รายการที่10รายการที่13ถึงรายการที่21ติดต่อที่งานซ่อมบำรุงบริเวณทางหลวงแยกต่างระดับรามอินทราถนนรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607872รายการที่5รายการที่8รายการที่12รายการที่11ณโรงจอดรถด้านหลังอาคารสวัสดิ์กิติพรไพบูลย์ถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023566668ต่อ25521ประมูลสู้ราคาวันที่9กรกฎาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025750377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุคารุพันธ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดอื่นๆสายพานลำเลียงคัดแยกพัสดุจำนวน1หน่วยของศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรีในวันที่1กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนธุรการบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3655กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลชำรุดจำนวน9รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่8กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์03-3838-5778ถึง83ต่อ114และ115สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลยานพาหนะกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน21รายการวันที่8กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิการายการที่1ถึงรายการที่4รายการที่6รายการที่7รายการที่9รายการที่10รายการที่13ถึงรายการที่21ติดต่อที่งานซ่อมบำรุงบริเวณทางหลวงแยกต่างระดับรามอินทราถนนรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607872รายการที่5รายการที่8รายการที่12รายการที่11ณโรงจอดรถด้านหลังอาคารสวัสดิ์กิติพรไพบูลย์ถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023566668ต่อ25521ประมูลสู้ราคาวันที่9กรกฎาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025750377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุคารุพันธ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569
ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆสายพานลำเลียงคัดแยกพัสดุจำนวน1หน่วยของศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรีในวันที่1กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนธุรการบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3655กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02270-0457กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลชำรุดจำนวน9รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่8กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์03838-5778-83ต่อ114และ115สำนักเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องจักรกลยานพาหนะกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน21รายการวันที่8กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิการายการที่1ถึงรายการที่4รายการที่6รายการที่7รายการที่9รายการที่10รายการที่13ถึงรายการที่21ติดต่อที่งานซ่อมบำรุงบริเวณทางหลวงแยกต่างระดับรามอินทราถนนรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7872รายการที่5รายการที่8รายการที่12รายการที่11ณโรงจอดรถด้านหลังอาคารสวัสดิ์กิตติพรไพบูลย์ถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02356-6668ต่อ25521ประมูลสู้ราคาวันที่9กรกฎาคม2569ติดต่อที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02575-0377กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุคารุพันธ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02158-0455ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาได้ที่ www.prdnews.go.th จบข่าวประกวดราคาธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษระหว่างวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ถึงวันพุธที่1กรกฎาคม2569เวลา 9:00 นะคะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันที่2สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเปิดประชุมไปเมื่อเวลา 9:20 นาทีได้มีผู้อภิปรายจำนวน59คนเมื่อพิจารณาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะคะนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ประธานของที่ประชุมค่ะได้สั่งพักการประชุมในเวลา 22:45 นาทีเพื่อมาพิจารณาต่อในวันอังคารที่30มิถุนายน2569นั่นก็คือวันนี้นั่นเองนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะที่ประชุมนะคะได้เริ่มทำการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อเนื่องแล้วนะคะขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังบรรยากาศได้ณบัดนี้ค่ะ
2: งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม 36,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพียงแค่ 0.95% ของงบประมาณทั้งหมดครับใช่แล้วครับรัฐบาลจัดสรรงบประมาณไม่ถึง 1% เพื่อมาจัดการคุณภาพชีวิตของประชาชน66ล้านคนทั่วประเทศท่านประธานอาจจะสงสัยนะครับว่าสัดส่วนไม่ถึง 1% เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเราอยู่ตรงไหนกันผมก็อยากรู้เช่นกันครับผมเลยไปค้นข้อมูลของกลุ่มประเทศเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ที่รัฐบาลประกาศว่าอยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกเขามีสัดส่วนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมต่อ GDP โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.8% ครับประเทศไทยเรามีสัดส่วนอยู่ที่ 0.2% ต่อ GDP ครับนั่นหมายความว่าประเทศไทยจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ถึง4เท่าครับท่านประธานครับที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือภาพรวมของกระทรวงทรัพย์ถูกตัดลงไป 5% หรือราว 2,000 ล้านบาทในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังก้าวสู่ภาวะมะเร็งระยะสุดท้ายเพราะว่าเรามีวิกฤตลุมเล้ารอบด้านแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าครับไม่ใช่ตัวเลขที่หายไปนะครับก็คือสิ่งที่ถูกตัดครับล้วนเป็นงบที่ใช้ในการป้องกันและจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศทั้งสิ้นครับเริ่มด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับงบหายไป1ใน3ครับ 34% ขอสไลด์เดิมครับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.ลดลงไปอีก 30% ครับกรมทรัพยากรน้ำลดลงไป 21% ครับท่านประธานครับหน่วยงานเหล่านี้สไลด์เดิมครับคือแกนหลักในการสร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้ำสำรองของประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำการกระจายทรัพยากรน้ำและจัดการมลพิษการตัดงบแบบนี้จึงไม่ใช่การประหยัดงบประมาณครับแต่เป็นการสะท้อนว่ารัฐบาลเลือกที่จะเก็บปัญหาสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลังรัฐบาลตัดงบอะไรบ้างเรามาดูกันครับท่านประธานขอสไลด์ใหม่ครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลงบหายไปกว่า 1,300 ล้านในจำนวนนี้ถูกตัดจากโครงการจัดหาและติดตั้งน้ำบาดาลครับโดยปรับลดรวมกันไปกว่า 1,600 ล้านบาทหากประเมินคร่าวๆง่ายๆนะครับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและติดตั้งน้ำบาดาลไม่ว่าจะเป็นเพื่อชุมชนหรือว่าเพื่อเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทต่อจุดนั่นเท่ากับว่าปีหน้าจุดติดตั้งน้ำบาดาลจะหายไป 1,600 จุดครับทั้งที่ปีหน้าทุกคนทราบดีว่าเราจะเจอซูเปอร์เอลนิโญที่จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและจะเกิดภาวะภัยแล้งยาวนานครับซึ่งแน่นอน จะส่งผลกระทบถึงภาคการผลิตโดยเฉพาะเกษตรกรทั่วประเทศแต่รัฐบาลกล้าที่จะตัดงบจัดหาแหล่งน้ำสำรองของประชาชนครับอีกภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็คือการเฝ้าระวังและก็ฟื้นฟูการปนเปื้อนสู่น้ำบาดาลไม่ว่าจะเป็นจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอื่นๆซึ่งท่านฟังอย่างนี้ก็ควรจะรู้นะครับว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลควรจะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพราะในปัจจุบันประเทศไทยเรามีพื้นที่ปนเปื้อนน้ำบาดาลหลายแห่งครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเคยระบุไว้ว่าพื้นที่ปนเปื้อนในประเทศไทยนี่ครับเป็นหนึ่งในกรณีปนเปื้อนขนาดใหญ่ในเอเชียไม่ว่าจะเป็นกรณีแว็กซ์การ์เบจที่ราชบุรีเอกอุทัยในอยุธยาระยองเพชรบูรณ์นี่ยังไม่รวมพื้นที่อื่นอีกมากนะครับที่เรายังไม่ได้มีการสำรวจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืองบในการจัดซื้อเครื่องมือแล็บสำหรับตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนน้ำบาดาล นะครับกลับถูกตัดออกไปทั้งหมดเลยครับงบฟื้นฟูน้ำบาดาลในกรณีของแว็กซ์การ์เบจที่ราชบุรีก็เช่นกันครับปีที่แล้วได้รับงบมาเพื่อทำการทดลองบำบัดน้ำบาดาลครับปีนี้มันก็ควรจะต้องเริ่มทำการบำบัดซึ่งเป็นงบต่อเนื่องใช่ไหมครับแต่ประชาชนฝันค้างครับรัฐบาลตัดออกหมดเลยครับแล้วประชาชนจะต้องรอน้ำสะอาดไปอีกกี่ปีกว่าที่พวกเขาจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับส่วนกรมทรัพยากรน้ำขวามือนะครับงบก็หายไปเกือบ 2,000 ล้านโดยเป็นงบฟื้นฟูแหล่งน้ำและก็เป็นฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับถูกตัดไป 1,700 กว่าล้านงบพัฒนาระบบกระจายน้ำลดลงไปอีก260กว่าล้านน้ำคือหัวใจของการทำเกษตรกรรมทุกคนทราบดีครับแต่การตัดงบของกรมทรัพยากรน้ำนี่ก็เท่ากับว่ารัฐบาลเลือกที่จะตัดความมั่นคงด้านอาหารของประชาชนและตัดความสามารถในการรับมือน้ำท่วมน้ำแล้งไปพร้อมๆกันครับเรามาดูงบประมาณในการจัดการมลพิษหลักๆของประเทศนะครับขอสไลด์ครับซึ่งก็คือการจัดการน้ำเสียและขยะในปัจจุบันเรามี2หน่วยงานหลักๆนะครับที่ทำงานร่วมกันอยู่ก็คือกระทรวงทรัพย์โดยสผ.และกระทรวงมหาดไทยโดยหน่วยงานท้องถิ่นและองค์การจัดการน้ำเสียผมจึงนำงบทั้ง2กระทรวงเนี่ยเอามารวมกันนะครับเพื่อให้ท่านประธานเห็นภาพชัดๆเริ่มที่ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนหลังจากที่พรรคประชาชนเราได้อภิปรายในเรื่องนี้มาหลายครั้งครั้งนี้งบ70ดูดีขึ้นครับเพราะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 1,200 กว่าล้านบาทในมีจำนวนโครงการใหม่เพิ่มขึ้นถึง18โครงการแต่ยังไม่พอครับเพราะกระทรวงมหาดไทยได้วางเป้าหมายในแผนการจัดการน้ำเสียระยะ2569ถึง2573ไว้ว่าจะต้องจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย53โครงการต่อปีซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขเป้าหมายของโครงการบำบัดน้ำเสียใหม่ในงบปี69กับ70รวมกันแล้วนะครับปัจจุบันนี้เราทำได้เพียงแค่ 50% ซึ่งก็ยังถือว่าห่างไกลจากเป้าหมายอีกมากครับมาถึงระบบในการจัดการขยะแม้ว่าจะมีจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นจาก26โครงการเป็น40โครงการนะครับแต่งบก็โดนตัดไป256ล้านบาทท่านประธานต้องสังเกตให้ดีๆนะครับว่าโครงการเพิ่มขึ้นแต่งบลดลงนั่นแปลว่าโครงการที่ได้เนี่ยมันจะเป็นโครงการเล็กๆครับเป็นการซอยย่อยๆซึ่งก็จริงนะครับเพราะว่าโครงการจัดการขยะของกระทรวงมหาดไทยจะมีแต่การซื้อเครื่องหมักปุ๋ยขนาดเล็กนะครับซึ่งมีขีดความสามารถไม่ถึง1ตันจำนวน32เครื่องครับก็มากกว่าปีที่แล้ว3เท่านะฮะเครื่องเหล่านี้นะครับเป็นแค่เครื่องอบให้ความร้อนไม่ใช่เครื่องที่ทำหน้าที่ในการหมักปุ๋ยแต่อย่างไรครับพอเข้าเครื่องเสร็จก็ต้องเอาเศษอาหารออกมาแล้วก็มาหมักต่อถ้าเราจะมีเครื่องนี้ไปทำไมครับผมต้องฝากคณะกรรมการวิสามัญนะครับดูงบตรงนี้ให้ดีๆนะครับสิ่งที่น่ากังวลของกระทรวงมหาดไทยอีกอย่างนึงคือกระทรวงมหาดไทยไม่ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดการขยะขนาดใหญ่ๆหรืองบประมาณในการป้องกันและแก้ไขหลุมฝังกบแบบเทกองกว่า 2,000 แห่งที่พร้อมจะเกิดเพลิงไหม้ตลอดเวลาในช่วงเทศกาลไฟไหม้บ่อขยะซึ่งจัดขึ้นทุกปีนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยในระหว่างมกราคมถึงพฤษภาคมปีที่ผ่านมาจัดไป150ครั้งครับส่วนรถเก็บขนขยะก็เช่นกันครับโดนตัดไป650กว่าล้านปีนี้จัดซื้อขยะรถเก็บขนขยะไป434คันลดลงไป1ใน3จากงบประมาณ69ครับหรือ275คันที่ลดลงไปในขณะที่หลายๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดแคลนรถเก็บขนขยะอยู่เลยการที่เรามีรถเก็บขนขยะน้อยลงจะเกิดอะไรขึ้นครับผลที่ตามมาคือขยะจะตกค้างมากขึ้นกลิ่นเหม็นมากขึ้นประชาชนต้องจัดการขยะด้วยตัวเองมากขึ้น การเผาขยะจะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งมากขึ้นรวมแล้วประชาชนก็คือผู้แบกครับแบกรับผลกระทบทั้งหมดโดยตรงนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าการที่รัฐบาลเพิ่มงบประมาณบางเรื่องแต่ยังคงไม่เพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเรามาดูงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกันบ้าง นะครับว่าตอบโจทย์วิกฤตของประเทศหรือไม่ขอสไลด์ครับงบที่เพิ่มขึ้นเด่นที่สุดก็คืองบกว่า 3,000 ล้านบาทของกรมควบคุมมลพิษครับแต่ไม่ใช่เพื่อแก้ไขมลพิษครับไม่ใช่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนหรือว่างบสำหรับในการกำจัดของเสียอันตรายแต่เป็นงบสำหรับการจ่ายค่าโง่จากคดีทุจริตคลองด่านยิ่งพูดยิ่งเจ็บครับนี่คือผลพวงจากการทุจริตเชิงนโยบายเมื่อ30ปีที่แล้วที่นักการเมืองทำโครงการเล็กๆให้กลายเป็นโครงการใหญ่ด้วยการย้ายน้ำเสียจากฝั่งพระประแดงลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยามาบำบัดที่คลองด่านสุพรรณการไม่รู้เอาส่วนใดคิดนะครับนักวิชาการประชาชนคัดค้านมาโดยตลอดนี่คืออุทาหรณ์สำหรับโครงการเมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลไม่ฟังเสียงของประชาชนครับรัฐบาลเอาเงินประชาชนไปจ่ายค่าก่อสร้างไปแล้ว 24,000 ล้านบาทเพื่อแลกกับอาคารว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรในปัจจุบันนี้งบค่าโง่คลองด่านนอกจากไม่ช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับยังเป็นการซ้ำเติมปัญหาเข้าไปอีกเพราะว่าไปเบียดบังเอางบประมาณของกรมอื่นๆที่ต้องการใช้มันอย่างจริงๆท่านประธานครับลำดับถัดมางบของกระทรวงทรัพยากรโดยสำนักงานปลัดกระทรวงโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่านี่ก็ได้รับงบเพิ่มไป440ล้านครับโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าจับตาครับได้รับอนุมัติมาตั้งแต่2557 10กว่าปีแล้วนะครับโดยแบ่งกันเป็นค่าก่อสร้าง 6.3 พันล้านค่าตกแต่งอีก 2,000 ล้านคาดว่าจะเปิดอีกประมาณ2ปีข้างหน้าแม้ว่าท่านรัฐมนตรีอาจจะอ้างว่าท่านไม่ได้เป็นคนอนุมัติแต่รัฐบาลท่านก็อยู่ในวังวนของอำนาจตัวนี้มากว่า10ปีรัฐบาลต้องอธิบายให้ได้ครับว่าไอ้โครงการเกือบหมื่นล้านตรงนี้ครับมันสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรให้กับการแก้ไขปัญหามลพิษหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศบ้างผมอยากให้กระทรวงทรัพย์นะครับทบทวนงบด้านการก่อสร้างอาคารต่างๆเพราะตอนนี้ที่ผมเจอเนี่ยมันสูงถึง 23% ของงบลงทุนในปี2570ของกระทรวงท่านเลยในยุคที่ประชาชนต้องการน้ำสะอาดประชาชนต้องการการจัดการขยะที่ดีประชาชนต้องการนโยบายในการแก้ไขมลพิษอย่างทันทีและเร่งด่วนสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารหรือตึกใหม่ๆนะครับท่านประธานครับพอผมอธิบายมาถึงจุดนี้หลายท่านอาจจะมีคำถามว่าแล้วประเทศไทยควรจัดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมแบบไหนอย่างไรขอสไลด์ครับผมขอเรียนแค่ว่าประเทศไทยต้องจัดทำงบประมาณให้ถูกที่ถูกที่และถูกทางเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่21ไม่เหมือนเมื่อ30ปีก่อนครับวันนี้เราไม่ได้เผชิญแค่ปัญหาการจัดหาที่ทิ้งขยะแล้วแต่วันนี้เรากำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวิกฤตการขาดแคลนน้ำใช้ปัญหาน้ำเน่าเสียมลพิษอากาศการแข่งขันทางการค้าจากมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกดังนั้นก็ประมาณด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต้องวางอยู่บน3เสาหลักครับในการจัดการสิ่งแวดล้อมเสาแรกเราต้องลดมลพิษและปกป้องสุขภาพของประชาชนก่อนฝุ่น PM 2.5 ตัวอย่างได้ดีคนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากมลพิษทางอากาศจำนวนมากต้องสูดฝุ่นพิษมากกว่าค่าที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลกถึง5เท่าและเราต้องใช้งบไปกับการรักษาคนป่วยมากกว่าการป้องกันดังนั้นเราต้องเพิ่มงบในการจัดการฝุ่น PM 2.5 นะครับในการตรวจสอบทุกแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษน้ำเสียประชาชนเข้าถึงระบบบำบัดน้ำเสียได้เพียงแค่ 16% ของจำนวนประชากรทั้งหมดครับประเทศไทยปล่อยน้ำเสียลงสู่ระบบนิเวศจนทำลายแหล่งท่องเที่ยวเช่นที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่รัฐบาลต้องเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนวิกฤตขยะล้นเมืองนี่ก็5ล้านตันต่อปีนะครับหรือ 22% ของขยะทั้งหมดท่านต้องเร่งกำจัดให้ได้วิธีที่ถูกต้องขยะที่กองทิ้งไว้กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศท่านต้องดำเนินการจัดการครับเสาที่2ความมั่นคงทางด้านน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งนะครับซูเปอร์เอลนีโญกำลังจะมาปีหน้าซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ชุ่มน้ำและเรามีปัญหาภัยพิบัติข้ามพรมแดนเช่นโลหะหนักปนเปื้อนจากการทำเหมืองในต่างประเทศงบความมั่นคงท่าน้ำไม่ใช่การสร้างอ่างเก็บน้ำลอกคลองหรือกำจัดผักตบชวานะครับแต่ต้องเป็นการลงทุนท ทำระบบกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อทำให้เป็นฟองน้ำรับน้ำท่วมสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีคุณภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการลดต้นทุนทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและสาธารณสุขในเวลาเดียวกันเสาที่3คืองบเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่าเน็ตซีโร่ครับรัฐบาลต้องเร่งผลักดันกฎหมาย EPR ให้ผู้ผลิตเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ของตนเองช่วยภาคอุตสาหกรรมในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเพราะตอนนี้โลกเปลี่ยนครับประเทศไทยต้องเปลี่ยนไม่ฉะนั้นอนาคตข้างหน้าสินค้าเราจะถูกกีดกันนักลงทุนจะย้ายฐานการผลิตประเทศจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันดังนั้นงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมไม่ใช่รายจ่ายนะครับแต่คือการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศไทยครับท่านประธานครับตลอดการอภิปรายผมต้องการชี้เห็นว่างบประมาณคือภาพสะท้อนวิสัยทัศน์ของประเทศงบประมาณ70ฉบับนี้กำลังสะท้อนว่ารัฐบาลยังมองปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นแค่รายจ่ายไม่ใช่การลงทุนในความจริงนะครับทุก1บาทที่เราลงทุนเพื่อป้องกันมลพิษจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในอนาคตทุก1บาทที่เราลงทุนเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำจะลดความเสียหายจากภัยแล้งและน้ำท่วมและทุก1บาทที่ลงทุนในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการจ้างงานอย่างมหาศาลท่านประธานครับนี่คือเหตุผลนะครับที่ผมเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมยังไม่ตอบโจทย์ครับสำหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวและสมควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องประชาชนนำกลับมาสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงทางด้านทรัพยากรและที่สำคัญคือต้องนำมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นไปพร้อมๆกันขอบคุณครับ
3: ต่อไปท่านวรายุทธ์จงอักษรเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพวรายุทธ์จงอักษรผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครับท่านประธานครับณขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญโจทย์ที่ยากที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศเพราะว่าประเทศไทยเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกวิกฤตจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นวิกฤตจากภูมิรัฐศาสตร์หรือแม้แต่กระทั่งสงครามจากต่างประเทศที่เรายังหาจุดสิ้นสุดไม่ได้แต่หลายคนมองข้ามครับในประเทศไทยยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ยังเป็นปัญหาประเด็นที่ผมจะกล่าวถึงคือประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัญหาการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศไทยในอีกหลายทศวรรษคำว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครับท่านประธานผมหมายถึงในขณะนี้ประเทศไทยมีจำนวนเด็กแรกเกิดลดลงใน

วหลักสำคัญโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นครับถ้าประเทศไทยยังคิดเหมือนเดิมยังจัดสรรงบเหมือนเดิมยังทำเหมือนเดิมประเทศไทยจะไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอนาคตได้เลยครับเพราะฉะนั้นครับงบประมาณปี2570เป็นงบที่รัฐบาลพิสูจน์แล้วครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องตรงเป้าคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และจะนำพาประเทศไทยในสถานการณ์ที่เปราะบางข้ามพ้นวิกฤตในครั้งนี้ครับหลักคิดของการบริหารประเทศในขณะนี้ครับคือเราต้องเริ่มสร้างความมั่นคงให้กับคนในทุกๆระดับเริ่มสร้างความมั่นคงให้กับคนในทุกๆช่วงอายุไม่ว่าจะเป็นช่วงเด็กแรกเกิดช่วงวัยเรียนช่วงวัยทำงานและช่วงผู้สูงอายุเพราะว่าการสร้างความมั่นคงที่ดีที่สุดครับคือการสร้างความมั่นคงในคนคือการลงทุนในทุนมนุษย์ดังนั้นงบประมาณด้านสังคมจึงไม่ใช่รายจ่ายแต่เป็นการลงทุนที่สำคัญอีกหนึ่งความสำคัญที่สุดของประเทศครับการลงทุนในทุนมนุษย์นี่ครับจะสามารถสร้างผลตอบแทนหรือรีเทิร์นเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างผลตอบแทนเป็นมูลค่าที่สามารถสร้างคนที่มีศักยภาพเป็นกำลังหลักสำคัญในประเทศและที่สำคัญครับถ้าเรามีบุคลากรที่ดีมีคุณภาพจะสามารถสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรได้ดังนั้นครับท่านประธานวันนี้ผมอยากจะชี้ให้ทุกๆท่านเห็นครับว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ตามมิติช่วงอายุมีความสมเหตุสมผลอย่างไรเริ่มที่วัยเด็ก 0-6 ปีและวัยเรียนงบประมาณสำหรับเด็กและการศึกษาครับถือเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เพราะหากเราสามารถลงทุนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนไปถึงกระทั่งการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จะเป็นการลงทุนอย่างถูกทิศถูกทางเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศจากจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นครับด้วยแนวคิดนี้รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องเริ่มจากตั้งแต่แรกเกิดครับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนในปี2570นี้รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญครับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินจำนวน 15,000 ล้านบาทเป้าหมายอยู่ที่ 2,500,000 คนสวัสดิการนี้ถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานครับเพื่อเป็นระบบคุ้มครองทางสังคมเป็นสวัสดิการให้เด็กแรกเกิดมีการเลี้ยงดูอย่างมีคุณค่ามีคุณภาพและที่สำคัญครับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่ยังไม่พอครับรัฐบาลยังให้ความสำคัญเรื่องเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนจึงมีโครงการเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนโดยปีงบประมาณนี้ครับรัฐบาลยังจัดสรรให้ตั้งงบประมาณอยู่ที่172ล้านบาทเป็นสวัสดิการที่ช่วยเหลือเด็กยากจนในครอบครัวยากจนมากๆแบบเฉพาะหน้าช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 1,000 บาทต่อกันที่วัยเรียนครับท่านประธานรัฐบาลภูมิใจไทยครับมีนโยบายการศึกษาเท่าเทียมพลัสเน้นให้การเรียนฟรีเกิดขึ้นจริงลดภาระค่าใช้จ่ายแฝงเชื่อมโยงการเรียนรู้กับการทำงานหรือที่เรียกว่าสกิลบริดจ์สนับสนุนให้ทุกคนได้เรียนได้ศึกษาได้มีความรู้ในทุกที่ทุกเวลาโยงไปที่โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เราทราบกันดีครับว่าเป็นการเรียนฟรี15ปีรัฐบาลก็ยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ครับเพราะว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน5ด้านไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบและค่าจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ต่อมาครับรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับด้านโภชนาการของนักเรียนยังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าอ่านกลางวันค่าอาหารเสริมนมแต่ว่าใน2ประเด็นนี้ครับถ้าเราจะมองเปรียบเทียบงบประมาณปี70กับปี69งบประมาณลดลงจริงครับแต่เป็นงบประมาณที่ลดลงตามสัดส่วนจำนวนเด็กนักเรียนที่ลดลงในระบบเพราะฉะนั้นครับผมจะชี้เห็นว่างบประมาณที่จัดสรรในปีนี้ตรงเป้าตรงระบบไม่หวานแหต่อมาครับคือเรื่องทุนการศึกษาทุนการศึกษาคือแสงสว่างของนักเรียนที่ด้อยโอกาสทุนการศึกษาคือแสงสว่างของนักเรียนที่ยากจนตามชนบทรัฐบาลก็ยังสนับสนุนโอกาสเหล่านี้ครับโอกาสทางการศึกษาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของเด็กด้อย

0: ให้ทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยในปีนี้ครับเพิ่มกลุ่มเป้าหมายครับท่านประธานจาก 57,000 คนเป็น 61,000 คนเป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมผู้ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มมากขึ้นต่อกันที่วัยแรงงานครับประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายที่ประชากรวัยแรงงานมีจำนวนลดลงและขาดทักษะในการขับเคลื่อนขาดทักษะในการรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆดังนั้นครับโจทย์ของประเทศไทยไม่ใช่การเพิ่มจำนวนแรงงานแต่โจทย์ของประเทศไทยคือการพัฒนาทักษะแรงงานของประเทศไทยที่มีอยู่นี้ให้มีทักษะที่จะสามารถรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆรองรับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงในอนาคตได้ดังนั้นครับเพื่อเป็นการส่งเสริมวัยแรงงานรัฐบาลต้องสนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงผ่านการออมการพัฒนาทักษะการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยผ่านกองทุนเช่นกองทุนการออมแห่งชาติเป็นกองทุนการออมสมัครใจที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างรายได้หลักประกันในวัยเกษียณให้แก่แรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการรองรับส่วนเรื่องอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมเน้นย้ำเสมอครับว่าเราจำเป็นต้องเพิ่มทักษะทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบันรัฐบาลยังมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงานพัฒนาทักษะอาชีพสตรีให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มโอกาสในการทำงานเพิ่มโอกาสที่มีรายได้ที่มั่นคงและสามารถประกอบอาชีพต่อยอดได้อย่างเหมาะสมในอนาคตครับเรื่องที่3ครับเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟโดยเฉพาะในตามต่างจังหวัดชนบทวัยแรงงานครับไม่ว่าจะทำงานมากี่10ปีไม่สามารถมีเงินทุนที่จะไปต่อยอดซ่อมแซมบ้านสร้างบ้านได้รัฐบาลมองเห็นจุดที่เป็นปัญหาตรงนี้ครับสนับสนุนครับปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยหรือที่เรียกว่าโครงการบ้านพอเพียงดำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้พิการครัวเรือนที่ยากจนครับในพื้นที่ทั้งชนบทและในเมืองครอบคลุมทั้ง77จังหวัดในปีนี้เนี่ยในปีนี้ครับมีบ้านเรือนที่สำรวจแล้วครับว่าจำเป็นต้องเร่งด่วนเข้าไปช่วยเหลืออยู่ประมาณ 14,000 ครัวเรือนสนับสนุนทุกๆอย่างครับการสร้างบ้านใหม่ทดแทนการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือซ่อมแซมอัตราครัวเรือนละ 40,000 บาทต่อในช่วงอายุจุดสุดท้ายครับวัยผู้สูงอายุอย่างที่ผมเกริ่นมาเบื้องต้นครับประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ Aging Society จากปี2569ถึงปี2570ผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 800,000 คนครับเกือบล้านสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลกระทบถึงหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นครับการที่ให้ผู้สูงอายุอยู่แบบมีศักดิ์ศรีลดภาวะความเปราะบางทางเศรษฐกิจและที่สำคัญครับช่วยลดภาระของครอบครัวรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับเบี้ยผู้สูงอายุโดยในปีงบประมาณ2570รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 1,700 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2569ครับ 5,800 ล้านบาทเนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นโดยยังตั้งเบี้ยผู้สูงอายุเป็นแบบขั้นบันไดครับแต่ทั้งนี้ผมอยากนำเสนอไปทางรัฐบาลครับว่าหากเราพิจารณาปรับปรุงการให้เบี้ยผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าให้ทุกคนหัวละหมื่นบาทหัวละพันบาทขอโทษครับจะทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้น 54,000 ล้านบาทโดยที่สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นแต่ทั้งนี้การให้ของเราจำเป็นจะต้องสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำมีอาชีพสร้างรายได้ไม่ใช่การให้เปล่านะครับท่านประธานเราจะต้องส่งเสริมให้มี Silver Economy หรือเศรษฐกิจของผู้สูงอายุส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรับผู้สูงอายุเข้าไปทำงานสิ่งเหล่านี้ครับจะช่วยให้ผู้สูงอายุอยู่แบบมีศักดิ์ศรีมีรายได้อย่างมั่นคงและมีรายได้ที่ยั่งยืนครับท่านประธานครับงบประมาณปี2570หากมองในมิติช่วงอายุต่างๆผมมั่นใจครับว่าพรบ.งบประมาณฉบับนี้กำลังตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือเราจะสามารถสร้างโอกาสให้กับคนในทุกๆช่วงอายุได้อย่างไร เราจะสามารถสร้างคนไทยให้มีศักยภาพได้อย่างไรและเราจะสามารถสร้างสังคมที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างไรหากเด็กได้รับโอกาสและสวัสดิการที่ดีได้รับทุนในการเรียนได้รับทุนในการพัฒนาทักษะที่ดีหากกลุ่มแรงงานได้รับการสนับสนุนเข้าถึงทักษะวิธีการคิดวิธีการทำงานสมัยใหม่ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมหากผู้สูงอายุได้รับหลักประกันหลักสุขภาพที่มีเหตุผลผมเชื่อครับว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างบุคลากรที่เข้มแข็งสังคมเป็นที่เป็นธรรมและการคลังที่ยั่งยืนและประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่เปราะบางในภาวะที่เราเผชิญวิกฤตหลายๆด้านในขณะนี้ครับ Stabilize today สร้างสังคมให้มั่นคงในวันนี้เพื่อ build tomorrow เพื่อสร้างประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมในวันข้างหน้ากราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพลเรือไทยเกิดทรัพย์เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดภูเก็ตพรรคกล้าธรรมค่ะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570ถอดงบประมาณที่มีมูลค่าถึง 3.788 ล้านล้านบาทกับนโยบายบริหารงบ5ข้อค่ะท่านประธานคะจากสไลด์นโยบายข้อที่1ค่ะนโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจข้อสังเกตคือเราต้องเริ่มกู้เงินเกือบ8แสนล้านมาเติมงบประมาณรายจ่ายปี70นอกจากเริ่มงบประมาณแบบขาดดุลแล้วแต่ถ้าเจาะลึกลงไปอีกเรามีงบลงทุนเพียงแค่ 20.8% แต่ที่เหลือทั้งหมดนั้นคือ 79.2 คือรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายประจำรายจ่ายชำระคืนเงินกู้รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังถ้าหากรัฐบาลบอกว่าเงินงบประมาณนี้มีไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเน้นการแก้ปัญหาควบคู่กับการผลักดันประเทศสร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดรับมือภัยพิบัติและอื่นๆอีกมากมายในการขับเคลื่อนประเทศแต่ตอนนี้รัฐกำลังใช้งบประมาณลงทุนเพียงแค่ 20.8% เมื่อเทียบกับปี69นั้นซึ่งมีงบลงทุนที่ 22.8% ถึงแม้ว่างบประมาณรายจ่ายของปี69จะน้อยกว่านั่นคือที่น่าสงสัยว่าการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี70ที่กำลังขยายตัวมากกว่าปี69แต่การจัดสรรปี70กลับสวนทางกันค่ะคำถามของดิฉันค่ะงบประมาณนี้จะช่วยปฏิรูปประเทศหรือเป็นเพียงแค่งบประมาณพยุงประเทศไม่ให้ล้มในสภาวะวิกฤตที่รุมเร้าประเทศไทยทั้งในและนอกค่ะต่อไปค่ะเป็นนโยบายที่2ด้านขวามือค่ะนโยบายเน้นจัดทำงบประมาณแบบแม่นยำคุ้มค่าประหยัดมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลรัฐบาลแจ้งว่าต่อไปนี้จะจัดสรรงบประมาณตามความสำคัญโดยรวมงบประมาณกลับไปที่งบกลางซึ่งปัจจุบันงบกลางมีค่าสูงถึง 6.9 แสนล้านบาทนั่นคือเพิ่มขึ้นจากปี69ถึง 60,000 ล้านบาทค่ะข้อสังเกตค่ะงบกลางขนาดมหาศาลนี้มาจากไหนถ้าสมมุติฐานดิฉันคิดว่าอย่างน้อยน่าจะตัดมาจากงบจัดสรรให้แก่จังหวัดเพราะงบจังหวัดได้ลดลงไปกว่า 22,000 ล้านบาทหรืออีกส่วนนึงตัดสรรมาจากงบจากกระทรวงต่างๆคำถามของดิฉันค่ะอะไรคือเงื่อนไขที่ในการตัดสินใจอนุมัติงบประมาณนี้เมื่อมันอยู่ในงบกลางดิฉันคาดว่ามันคงไม่ได้เป็นการตัดสินใจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการใช้งบสำหรับงบประมาณจังหวัดในเมื่อไม่มีความแน่นอนแล้วว่างบจะถูกจัดสรรเท่าไหร่ตั้งแต่แรกแต่ต้องรอความหวังและความเห็นชอบจากหน่วยงานกลางเพื่ออนุมัติแบบไม่มีการเอ็นเอียงแล้วอย่างนี้จังหวัดจะวางยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองได้อย่างไรคะท่านประธานคะดิฉันยังคงยืนยันค่ะว่าการจัดสรรงบประมาณรายจังหวัด ควรจะต้องคิดใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศเพราะประเทศรัฐบาลบอกว่าจะมีการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงและไม่ให้เกิดการคิดงบประมาณเพียงแค่หัวจำนวนประชากรแต่ควรจะหาแนวทางใหม่ในการคิดจัดสรรงบประมาณไม่ว่าจะเป็นโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดนั้นๆเพื่อทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่ได้มองเพียงแค่มิติเดียวค่ะท่านประธานนโยบายข้อที่3ค่ะนโยบายขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริง Demand Driving by Data Analyticsดิฉันเข้าใจอย่างยิ่งว่ารัฐบาลต้องการใช้งบประมาณในปี70นี้อย่างคุ้มค่าและตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดลดความซ้ำซ้อนต้องการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานแต่มีข้อหนึ่งที่อยากฝากให้คิดค่ะเพราะมีหลายโครงการที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนแต่มันกลับไม่ได้ตรงกับความต้องการหรือเห็นชอบของประชาชนเลยอย่างเช่นโครงการแลนด์บริดจ์หรือหลายโครงการที่มีความคาบเกี่ยวของหลายหน่วยงานในแต่เวลาการดำเนินการกลับไม่สอดคล้องกันค่ะท่านอย่างเช่นทำถนนเสร็จแต่โครงการประปาเพิ่งมาก็ต้องมีขุดถนนใหม่ซ่อมแซมโปะกันอีกครั้งดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องการค่ะการบูรณาการแบบไร้รอยต่อของหลายหน่วยงานเพื่อลดความยุ่งยากให้แก่ประชาชนและรัฐบาลยังได้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับนโยบายข้อ4ค่ะท่านนโยบายพิจารณาให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงินเพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศข้อนี้ค่ะท่านแนวคิดนี้ของรัฐบาลเป็นเรื่องที่ดีที่เปิดโอกาสให้เกิดการลงทุนแบบไม่ต้องรองงบจากรัฐเพียงฝ่ายเดียวเปิดโอกาสให้หน่วยงานสามารถหาเงินทุนนอกงบประมาณมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเงินรายได้เงินสะสมคงเหลือหรือการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือที่เราเรียกว่า PPP หากมีการร่วมทุนแบบ PPP สิ่งที่อยากฝากให้รัฐบาลได้คิดค่ะก็คือความโปร่งใสไม่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสัญญาที่ไม่ผูกขาดของเอกชนและมากกว่านั้นค่ะไม่ทิ้งภาระให้แก่ประชาชนหากต้องมีค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมถัดไปค่ะนโยบายข้อที่5ค่ะนโยบายการจัดทำงบประมาณมิติพื้นที่ area based budgeting การจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาคจังหวัดและท้องถิ่นตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะแต่วันนี้ค่ะงบประมาณรายจ่ายปี70กับตรงกันข้ามกับนโยบายข้อนี้ในขณะที่รัฐกำลังบอกว่าเราต้องตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ของประชาชนแต่วันนี้ถ้าสังเกตจากงบลงทุนค่ะซึ่งเป็นงบที่จะใช้เพื่อต้องช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นงบของกรมชลประทานที่พี่น้องชาวเกษตรกรต้องการน้ำไม่ว่าจะเป็นงบสำหรับป้องกันน้ำท่วมแต่มันกลับถูกลดลงค่ะท่านมันลดลงไป 9.9% นั่นคือมีมูลค่าเกือบ 9,000 ล้านบาทเลยค่ะและอีกเรื่องนึงค่ะงบที่เราจะต้องการคือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานคือถนนหนทางที่จะไปในการเดินทางต่างๆแต่กลับถูกลดลงค่ะ 11.72% หรือเกือบ 24,000 ล้านบาทจึงอยากจะฝากให้รัฐบาลได้คิดว่าสิ่งที่วางไว้ในนโยบายสอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณหรือไม่นะคะท่านประธานคะวันนี้นอกจากเรื่องงบประมาณจากนโยบายแล้วดิฉันในฐานะตัวแทนภูเก็ตชาวภูเก็ตขออนุญาตใช้โควต้าของพรรคนะคะดิฉันในฐานะตัวแทนชาวภูเก็ตที่มีพี่น้องในจังหวัดได้ฝากไว้หลายเรื่องเพื่อมาสะท้อนในสภาแห่งนี้โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณสู่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ดิฉันไม่ได้มาขอสิทธิพิเศษแต่มาขอความเป็นธรรมให้กับชาวภูเก็ตในขณะที่ทุกคนอาจจะมองว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่เจริญมีรายได้สูงแต่วันนี้เชื่อไหมคะว่างบที่ลงพื้นที่มาแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะวันนี้ภูเก็ตยังเจอปัญหาหลักเรื่องโครงสร้างอยู่3เรื่องด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหารถติดที่จะต้องส่งต่อภาพลักษณ์ ถนนหลายสายไม่ตอบสนองต่อการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเมื่อไม่นานนี้มีคณะกรรมการลงไปภูเก็ตหลายคณะเลยค่ะก็มีหลายคนบอกว่าภูเก็ตรถติดจังค่ะพวกเราชาวภูเก็ตวันนี้อยากได้ถนนสายใหม่ค่ะเรารอมานานแล้วค่ะแล้วเราก็รอเกอร์มาหลายสิบปีแล้วหรือเราอยากของบประมาณจัดสรรโครงการขนส่งมวลชนสาธารณะให้พวกเราได้เดินทางไปมาสะดวกจะได้ลดปัญหาจำนวนรถจราจรหนาแน่นบนท้องถนนอีกเรื่องนึงค่ะในขณะที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่วันนี้เรายังเจอค่ะปัญหาน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งหรือแม้กระทั่งน้ำประปาที่ไปไม่ถึงบ้านดังนั้นเนี่ยวันนี้เรายังซื้อน้ำประปาอยู่เลยค่ะท่านแล้วทั้งน้ำประปาเหลืองน้ำประปามีตะกอนดิฉันอยากจะขอร้องรัฐบาลช่วยจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือพวกเราในการวางโครงข่ายน้ำประปาให้ถึงทั่วทุกบ้านด้วยค่ะและสุดท้ายนี้คือเรื่องที่ท่านคณะกรรมการหนึ่งคณะได้ลงไปนะคะก็คือปัญหาขยะล้นเมืองค่ะภูเก็ตวันนี้มีขยะสูงถึง 1,500 ตันต่อวันประชากรมีนับล้านไม่รวมนักท่องเที่ยวค่ะแต่เรามีแหล่งกำจัดขยะมีเพียงแหล่งเดียวที่มีศักยภาพประมาณ 700-800 ตันต่อวันวันนี้เราต้องการงบประมาณเพื่อสร้างที่จัดการขยะแหล่งใหม่นอกจากจัดการขยะแหล่งใหม่แล้วเราสามารถเข้าสู่นโยบายของรัฐบาลก็คือลดก๊าซเรือนกระจกและอีกมากกว่านั้นค่ะลดความกังวลให้กับเราชาวภูเก็ตและชาวและนักท่องเที่ยวภูเก็ตวันนี้ถือว่าเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้จังหวัดหนึ่งให้กับประเทศไทยสร้างเม็ดเงินกลับมาหมื่นล้านต่อปีแต่วันนี้งบประมาณที่เราได้รับช่างน้อยเหลือเกินค่ะท่านซึ่งไม่พอต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานดิฉันในฐานะตัวแทนพี่น้องชาวภูเก็ตจึงร้องขอความเป็นธรรมให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาภูเก็ตให้เท่าเทียมกับประเทศท่องเที่ยวระดับโลกอื่นๆขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านจิราพรสินธุภัยเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานที่เคารพภาพรวมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ฉบับนี้ค่ะวงเงินงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพียง 7,400 ล้านบาทหรือเพียง 0.2% นะคะแต่ว่ามีการกู้ขาดดุลสูงถึง 788,000 ล้านบาทซึ่งถ้ารวมกับพรก.เงินกู้อีก 400,000 ล้านบาทก็เกือบจะทะลุเพดานหนี้สาธารณะแล้วค่ะดิฉันจึงมีความห่วงใยถึงตัวเลขงบประมาณขาดดุลที่ต้องกู้ เงินจำนวนมากนะคะแต่ก็เข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นที่รัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาประเทศที่กำลังรุมเร้าอยู่แล้วก็ที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวอย่างไรก็ดีค่ะจะดีกว่าหรือไม่ค่ะถ้าในอนาคตนะคะรัฐจะทำให้มีการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือสัดส่วนการกู้ขาดดุลที่ลดลงดิฉันจึงขอเสนอวิธีการของหลายประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทำอยู่แล้วก็ประสบความสำเร็จคือการวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ค่ะซึ่งจะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้รัฐจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เมื่อประชากรนะคะมีทักษะที่สูงขึ้นมีคุณภาพก็จะสามารถขับเคลื่อน GDP ของประเทศให้เติบโตทำให้ฐานภาษีกว้างขึ้นมูลค่าสูงขึ้นส่งผลให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องขึ้นอัตราภาษีค่ะนอกจากนี้ค่ะปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับพายุความผันผวนของสถานการณ์โลกอยู่3ด้านค่ะพร้อมๆกันนะคะอย่างที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งการ disrupt ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ต่อแรงงานการพลิกขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์การค้าโลกและวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นทุกวันค่ะขณะเดียวกันค่ะโครงสร้างภายในประเทศก็มีวิกฤตที่ซ้อนวิกฤตอยู่ค่ะทั้งสังคมสูงวัยขั้นสมบูรณ์ที่ทำให้สัดส่วนแรงงานลดลงปัญหาเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษากว่า 600,000 รายและภาวะหนี้ครัวเรือนในระดับสูงที่กำลังกัดกินรายได้ของพี่น้องประชาชน ในช่วงวิกฤตการณ์ที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนนี้ค่ะการลงทุนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อลงทุนให้กับอนาคตประเทศให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมไปกับการแก้ไขปัญหาอื่นๆค่ะท่านประธานที่เคารพดิฉันอยากชวนให้ทุกท่านปรับมุมมองว่างบประมาณที่นำมาใช้กับการพัฒนาทุนมนุษย์ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่ว่าคือการลงทุนค่ะประเทศสิงคโปร์ค่ะลงทุนกับการพัฒนาทุนมนุษย์ต่อหัวในระดับสูงมากพร้อมผลักดันโครงการ Skill Future มอบเครดิตการพัฒนาทักษะติดตัวแรงงานทุกคนไปตลอดชีวิตจึงเป็นเสมือนเกราะป้องกันแรงงานที่เสี่ยงจะหลุดออกจากตลาดแรงงานเนื่องจากมีการยกระดับทักษะแล้วก็ปรับตัวตลอดเวลาประเทศเกาหลีใต้ค่ะเคยมีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกับไทยเมื่อ50ปีก่อนนะคะแต่ว่าเขาตัดสินใจทุ่มงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาสูงถึงร้อยละ4ถึง5ของ GDP จนสามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้สำเร็จในทางกลับกันค่ะผลการศึกษาทางวิชาการจากสำนักพิมพ์ Springer นะคะชี้ให้เห็นว่าบราซิลแล้วก็เม็กซิโกค่ะก้าวสู่ระดับประเทศรายได้ปานกลางพร้อมกับประเทศเกาหลีใต้ค่ะแต่ว่าละเลยการลงทุนด้านการวิจัยโดยปล่อยให้งบวิจัยและพัฒนาหรือเราเรียกว่า R&D ค่ะต่ำกว่า 1% ของ GDP วันนี้จึงยังคงติดกับดักรายได้ปานกลางในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้หลุดพ้นไปนานแล้วนอกจากนี้ค่ะประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วหรือ OECD มีสัดส่วนงบประมาณด้านการวิจัยและการพัฒนาเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ของ GDP เป็นมาตรฐานขั้นต่ำค่ะคำถามสำคัญวันนี้คือประเทศไทยกำลังเลือกเดินบนเส้นทางของประเทศที่ก้าวข้ามผ่านหรือจะเดินตามรอยประเทศที่ยังติดกับดักเดิมอย่างยากที่จะหลุดพ้นค่ะซึ่งเมื่อเราพิจารณางบประมาณแผ่นดินไทยย้อนหลังในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะจะพบสัญญาณเตือนภัยที่น่ากังวลอย่างยิ่งในมิติสัดส่วนงบการศึกษาซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในอดีตค่ะงบประมาณด้านการศึกษาตามลักษณะงานซึ่งรวมหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งหมดนะคะเคยครองส่วนแบ่งสูงสุดถึง 20.6% นะคะของงบรวมทั้งหมดนะคะแต่กลับลดลงต่อเนื่องจนเหลือเพียงประมาณ 12.7% ในปี 2568 แล้วก็จะเติ้งขึ้นเล็กน้อยในงบปี 2570การที่สัดส่วนงบประมาณด้านการศึกษาหายไปเกือบร้อยละ8ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าในขณะที่งบประมาณแผ่นดินโดยรวมเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องการศึกษาและการพัฒนาเด็กไทยกลับถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะในภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์นะคะสัดส่วนงบประมาณก็ลดลงจาก 19.7% ในปี 2561 เหลือเพียง 15.5-16% เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่ถูกดึงไปใช้กับฝั่งรายจ่ายจำเป็นที่เป็นภาระผูกพันคงที่ทั้งการชำระหนี้สาธารณะและสวัสดิการบำเหน็จบำนาญของข้าราชการท่านประธานที่เคารพคะหากลองพิจารณาโครงสร้างงบประมาณของ4กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ค่ะดิฉันมีข้อสังเกตอยู่หลายประการกระทรวงแรกนะคะกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณสูงเป็นอันดับต้นๆนะคะแต่ว่าเหลือพื้นที่สำหรับงบลงทุนไม่มากเราจึงเห็นโรงเรียนในต่างจังหวัดหลายแห่งค่ะมีโครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียนทรุดโทรมไม่ได้มาตรฐานนอกจากนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะสร้างโอกาสเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมค่ะแต่ร่างงบประมาณฉบับนี้กลับมีการปรับงบลงทุนลงถึง 1,224 ล้านบาทประกอบกับโครงสร้างสูตรการจัดสรรเงินรายหัวที่ไม่ยืดหยุ่นค่ะทำให้โรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดมีงบประมาณไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทำให้ยังต้องพึ่งพาการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อความอยู่รอดนะคะกระทรวงต่อมาค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะพบว่ามีโครงสร้างงบวิจัยที่ขาดความต่อเนื่องค่ะภาพรวมงบลงทุนของอว.ในช่วงเกือบ1ทศวรรษที่ผ่านมาค่ะสวนทางกับเป้าหมายของประเทศที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาให้ได้ 2% ของ GDP ภายในปี2580ที่สำคัญค่ะในงบปี2570ปรากฏว่ากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะแทนที่งบจะเพิ่มขึ้นค่ะกับถูกปรับลดลงประมาณ 31.87% นะคะซึ่งส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสำคัญอย่างการทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางเซมิคอนดักเตอร์และนวัตกรรมขั้นสูงตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นอาจจะติดขัดปัญหานะคะกระทรวงที่3ค่ะกระทรวงแรงงานนะคะเป็นกระทรวงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ค่ะรัฐบาลประกาศเป้าหมายดึงดูดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเศรษฐกิจดิจิทัลระดับสูงค่ะแต่งบพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่กลับถูกปรับลดลงนะคะซ ึ่งงบโครงการทักษะเฉพาะทางอย่างพื้นที่ทดสอบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI Sandbox นะคะงาน Mechatronics นะคะและความปลอดภัยไซเบอร์ล้วนถูกปรับลดลงค่ะจนไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอกับการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่กระทรวงที่4นะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะปรากฏว่างบประมาณเกี่ยวกับเด็กและงบสำหรับการดูแลผู้สูงอายุซึ่งควรจะเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของคนไทยถูกปรับลดลงค่ะส่วนทางกับความเร่งด่วนของวิกฤตโครงสร้างประชากรทำให้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือจากการสงเคราะห์กลุ่มเปราะบางไปเป็นการลงทุนในศักยภาพมนุษย์เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็สร้างเศรษฐกิจรวมถึงเพื่อรับมือสังคมสูงวัยนั้นอาจบรรลุเป้าหมายได้ยากค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะการลงทุนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ค่ะการสร้างคนไทยไม่ใช่ภาระงบประมาณค่ะแต่ว่าคือการลงทุนกับสินทรัพย์สำคัญค่ะซึ่งเป็นการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้แล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศในระยะยาวซึ่งรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะถ้ารัฐบาลไม่เริ่มในการลงทุนกับการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องค่ะประเทศไทยก็ยากที่จะเติบโตเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจมูลค่าสูงได้รัฐต้องลงทุนกับการยกระดับคุณภาพของคนคู่ขนานไปกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาระบบการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะรวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงานขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องดิฉันเห็นความจำเป็นในการรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ฉบับนี้ค่ะแต่ว่าก็ขอฝากข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อสังเกตนะคะผ่านท่านประธานนะคะไปยังกรรมาธิการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นหากสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้รับหลักการในวาระที่1นะคะเพื่อให้ได้นำไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์เชิญครับ
0: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอหางดงและอำเภอสำมะตองพูดแล้วทำคือคำพูดที่พรรคแกนนำรัฐบาลใช้มาตลอดแต่วันนี้จากเล่มงบประมาณทั้งหมดแล้วสิ่งที่เพื่อนๆของผมได้พิสูจน์ไปแล้วว่าคำว่าทำมันช่างห่างจากสิ่งที่รัฐบาลได้เคยพูดไว้ซะเหลือเกินขนาดเรื่องที่พูดยังไม่ทำแล้ววิกฤตต่างๆที่รัฐบาลไม่พูดถึงเราไม่ต้องฝันกันเลยครับมีวิกฤตอะไรบ้างครับที่รัฐบาลเลือกที่จะไม่พูดถึงทำเหมือนว่ามันไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นปล่อยให้ปัญหามันรุนแรงขึ้นก่อนแล้วค่อยพูดให้สังคมเห็นใจแต่สุดท้ายก็ไม่ทำอยู่ดีปัญหาแรกครับขึ้นมาที่ครึ่งบนของประเทศไทยกับปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่รัฐบาลไม่ได้เตรียมการเตรียมงบอะไรไว้เลยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาวัวหายแล้วต้องล้อมคอกใช่ไหมครับแต่งบประมาณจัดการฝุ่นปีนี้ก็ยังถูกตัดแทบไม่เหลืองบท้องถิ่นจัดการไฟป่าขอไปมากกว่า 1,500 ล้านบาทได้งบประมาณมาเพียงแค่341ล้านได้เพิ่มขึ้นมาหน่อยแต่สุดท้ายท้องถิ่นมากกว่า 1,000 แห่งเขาจะเอางบที่ไหนไปจัดการป่าร่วมกับชุมชนครับงบประมาณในการสนับสนุนเกษตรกรให้ไม่เผาไร่นาไร่อ้อยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผมพยายามมากๆที่จะตีความให้มันเข้ากับเรื่องนี้ก็ได้เพียงแค่261ล้านบาทเอาง่ายๆครับพื้นที่เผาไหม้ของภาคเกษตรในปีต่อปีเนี่ยมีอยู่ที่10ล้านไร่เราคิดง่ายๆเลยครับรัฐบาลจัดการกับงบประมาณนี้แค่26บาทต่อไร่มันจะไปจัดการอะไรได้งบประมาณสนับสนุนไม่มีแล้วยังไปเบี้ยวหนี้เขาอีกชาวสวนไร่อ้อยปีที่แล้วยังไม่ได้เงินเยียวยาชดเชยในเรื่องของตัดอ้อยสดเลยแล้วแค่นั้นไม่พอครับยังจะมาตั้งงบประมาณทำระบบติดตามพื้นที่เผาไหม้อีก42ล้านบาททำไปทำไมจิสก้าเขาทำอยู่แล้วแล้วงบประมาณจัดการฝุ่นกรุงเทพและปริมณฑลก็ยังไม่เห็นในร่างงบประมาณเหมือนเดิมทุกปีการจัดงบประมาณไร้ระบบแบบแผนมากโดยเฉพาะกับปัญหาซูเปอร์เอลนินโญที่จะเริ่มเข้ามาในช่วงปลายปีนี้ทำให้ต้นปีหน้าประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเจอ PM 2.5 หนักมากกว่าทุกปีมาปัญหาที่2ครับครึ่งล่างของประเทศปลาหมอคางดำปัญหาที่รัฐบาลพูดแต่โกหกประชาชนกระทรวงเกษตรครับมาพูดกับกรรมาธิการปภ.เมื่อเดือนก่อนนี่เองบอกว่าในพื้นที่ของประเทศไทยไม่มีพื้นที่ไหนเลยที่มีปลาหมอคางดำมากกว่า100ตัวใน100ตารางเมตร
4: เอาง่ายๆ1ตารางเมตรเนี่ยมีปลาหมอไม่เกินตัวนึงโกหกที่1แล้วนะครับหนักขึ้นไปกว่านั้นอีกงบประมาณปี69ทั้งปีกับปัญหาที่ใหญ่ขนาดนี้มีแค่ 1.3 ล้านบาทแล้วที่หนักขึ้นมาอีกงบปี70ที่เราดูกันตอนนี้ไม่มีแม้แต่บาทเดียวที่จัดการกับปัญหานี้ผมขอถามรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรตอบให้ประชาชนวันนี้ทีจะเอาเงินที่ไหนไปจัดการกับปัญหาที่มันใหญ่ขนาดนี้งบฉุกเฉินก็ไม่ใช้งบเยียวยาก็ไม่ทำแล้วถ้าจะอ้างว่าเงินเยียวยาเป็นอำนาจของผู้ว่าท่านกล้า157ผู้ว่าหรือเปล่าที่ตอนนี้ละเว้นปฏิบัติหน้าที่จนทำให้ชาวประมงรับผลกระทบเต็มๆโดยไม่มีเงินเยียวยาแม้แต่บาทเดียวแล้วกับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์คุณสุชาติชมกลิ่นพูดในวุฒิสภาว่าขอเวลา7วันในการสืบค้นหาต้นตอของการแพร่ระบาดปลาหมอคันดำนี่จะ70วันแล้วรู้หรือยังว่านายทุนคนไหนเป็นต้นตอของปลาหมอคันดำมาปัญหาที่3ต่อแม่น้ำเป็นพิษจากการทำเหมืองในประเทศเพื่อนบ้านปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลไม่พูดไม่ทำไม่สนใจละเลยจนปัญหามันลุกลามน้ำเป็นพิษปลาเป็นพิษดินที่เพาะปลูกเป็นพิษอาหารที่มันงอกออกมาก็เป็นพิษปัญหาใหญ่ขนาดนี้แต่แปลกมากที่งบประมาณมันไม่สะท้อนความรุนแรงของปัญหาเลยมาที่แม่น้ำกันก่อนครับปัญหานี้เกิดขึ้นที่น้ำตกน้ำสายน้ำลวกแล้วก็น้ำโขงในพื้นที่ภาคเหนือในตอนบนของประเทศไทยที่ไหลจากประเทศเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็รับน้ำตกน้ำสายน้ำลวกเข้าไปสู่ประเทศลาวผ่านน้ำโขงแล้วกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งที่จังหวัดเลยในฝั่งอีสานแล้วก็น้ำโขงฝั่งอีสานที่มีความเสี่ยงจากเหมืองต้นน้ำในฝั่งลาวที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกันแล้วไม่ใช่แค่น้ำโขงนะครับน้ำสารวินที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เจอผลกระทบนี้ลงไปที่ภาคใต้น้ำกระบุรีที่จังหวัดระนองก็เจอเช่นกันแล้วทั้งหมดล้วนมาจากปัญหาเหมืองต้นน้ำที่เป็นพิษที่มีหลักฐานวิทยาศาสตร์พร้อมภาพถ่ายทางดาวเทียมระบุชัดเจนว่ามันไม่ใช่การทำเกษตรไม่ใช่สารเคมีเกษตรในประเทศไทยไม่ใช่สารโลหะหนักที่มีอยู่แล้วในชั้นดินธรรมชาติของประเทศด้วยผลกระทบรุนแรงแม่น้ำแทบทุกลำน้ำมีค่าสารหนูเกินมาตรฐานหลายเท่าตะกั่วเกินมาตรฐานความปลอดภัยในแม่น้ำสายจังหวัดเชียงรายจังหวัดเลยมีปลาที่ตรวจพบตะกั่วเกินมาตรฐานในเนื้อปลาที่เรากินนี่เราพูดถึงสารหนูสารตะกั่วนะครับสารก่อมะเร็งเลยนะครับแล้วไปที่กระบุรีก็เจอค่าความขุ่นที่เข้าขั้นรุนแรงวิกฤตทำลายระบบนิเวศทำลายชีวิตของชาวประมงเลยปัญหาที่ใหญ่ขนาดนี้ครับงบประมาณเป็นยังไงกรมที่น่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้มากที่สุดพระเอกเลยชื่อบอกอยู่แล้วกรมควบคุมมลพิษของบไปแค่145ล้านบาทแล้วได้งบมาแค่50ล้านแล้ว50ล้านเป็นอะไรครับเป็นเครื่องตรวจน้ำอัตโนมัติ7สถานีสถานีละ7ล้านไม่มีงบประมาณในการบำบัดแม้แต่บาทเดียวเอาข่าวดีกันบ้างการประปาส่วนภูมิภาคได้งบประมาณ 2,000 ล้านในการที่จะย้ายสถานีผลิตน้ำจากน้ำกกไปเป็นน้ำลาวที่ไม่ปนเปื้อนแทนซึ่งงบประมาณส่วนนี้เป็นส่วนที่ดีมากๆนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่น้ำกกที่เดียวแล้วมันเป็นแค่ประปาภูมิภาคยังไม่ได้รวมประปาหมู่บ้านที่คุณสุชาติไปลงพื้นที่ปีที่แล้วสัญญากับชาวแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ไว้แต่ไม่มีแม้กระทั่งคำของบประมาณจากกระทรวงทรัพย์คนแม่อายฝากถามคุณสุชาติมาครับว่ารับปากแล้วไม่ทำแบบนี้อายบ้างหรือเปล่าแล้วปัญหานี้มันไม่ได้มีแค่น้ำที่มันเป็นพิษครับมันมีดินในน้ำหรือว่าตะกอนดินที่เป็นพิษด้วยอันตรายกว่าน้ำนะครับน้ำมันไหลมาแล้วก็ไปแต่ตะกอนดินมันอยู่นิ่งตรงนั้นแล้วมันก็รับสารพิษสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาตรฐานสารหนูในตะกอนดินอยู่ที่10กิโลมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมครับแต่ในน้ำกกเนี่ยพุ่งขึ้นถึง50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมคือมากกว่า5เท่าน้ำสายน้ำลวกมากกว่า3เท่าน้ำสารวินมากกว่า6เท่าน้ำโขงอีสานมากกว่า2เท่าแล้วที่หนักที่สุดคือน้ำโขงทางภาคเหนือมากกว่า30เท่าหรือว่า300มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแล้วมันอันตรายยังไงครับไอ้ตะกอนดินตรงนี้เนี่ยกุ้งหอยปูปลาสัตว์หน้าดินทั้งหลายที่อาศัยอยู่กับดินเหล่านี้กินดินเหล่านี้แหละแล้วใครกินมันต่อล่ะประชาชนคนไทยยังกินกุ้งหอยปูปลาอยู่เลยแล้วปัญหานี้ไม่ใช่แค่ดินในน้ำนะครับดินในพื้นที่ปลูกเกษตรก็เป็นพิษเหมือนกันมีผลตรวจออกมาชัดเจนจากกรมพัฒนาที่ดินครับผลตรวจดินในแปลงเกษตรพบว่ามีค่าสารหนูมากกว่า100มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มากกว่าค่ามาตรฐานที่กระทรวงทรัพย์กำหนดให้กับดินในพื้นที่เพาะปลูกเกษตรมากกว่า5เท่าแต่ที่แปลกกว่านั้นครับประชาชนไม่รู้อะไรเลยแล้วรัฐบาลก็ไม่มีมาตรการอะไรไปรองรับเลยทุกวันนี้พื้นที่นั้นยังปลูกข้าวกันอยู่เลยแล้วประชาชนก็ไม่รู้อีกว่ามีกะหล่ำดอกที่ตรวจพบสารหนูและแคดเมียมเกินมาตรฐานพริกขี้หนูเบบี้คอสผักปลอดสารแต่ตอนนี้ปนเปื้อนสารพิษจากเหมืองแคดเมียมและตะกั่วเกินมาตรฐานอันตรายปลาในจังหวัดเลยที่มีค่าตะกั่วและสารหนูเกินมาตรฐานปลอดภัยและเรายังไม่ได้พูดถึงข้าวกว่า 200,000 ไร่ที่ใช้น้ำกกสายลวกในการปลูกที่กำลังรอออกผลผลิตเลยนะครับปัญหาใหญ่ขนาดนี้เราเชื่อว่ามันต้องมีงบประมาณมาจัดการในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรจากพืชที่มันไวต่อสารโลหะหนักพวกข้าวพวกพริกเนี่ยเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนใช่ไหมครับหน่วยงานก็บอกเองว่าถ้าดินเนี่ยมีสารหนูเยอะขนาดนี้มันต้องเปลี่ยนแหล่งน้ำละมันต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่กินไม่ได้ละแต่งบประมาณเป็นยังไงครับมีคำขอจากกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงไปแค่45ล้านบาทได้เท่าไหร่ครับศูนย์ไม่เห็นงบประมาณในเล่มงบประมาณเหล่านี้เลยนี่ปัญหาใหญ่มากนะครับแล้วถ้าจะบอกว่าสามารถใช้งบดำเนินการปกติมาทำได้งบตรงนี้มันก็มีน้อยมากทำได้แค่การตรวจรูทีนพอเป็นพิธีเท่านั้นเองรัฐบาลต้องเร่งจัดสรรงบกลางในการรับมือกับปัญหานี้พร้อมการตรวจให้กับแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนเพื่อให้1เราจะสามารถสื่อสารให้ประชาชนรับมือกับความเสี่ยงนี้ได้2เพื่อจัดสรรงบประมาณตามพื้นที่เสี่ยงได้ตรงจุดพื้นที่ไหนต้องเปลี่ยนไปใช้แหล่งน้ำตรงไหนพื้นที่ไหนต้องเปลี่ยนไปปลูกอะไรงบประมาณต้องลงไปตรงไหนเท่าไหร่แล้ว3เพื่อใช้ในการเจรจาระหว่างประเทศด้วยผลการตรวจที่มีการระบุพิกัดตำแหน่งอย่างชัดเจนนี่คือปัญหาที่ประชาชนคนไทยไม่ได้ก่อแต่เรารับกรรมเต็มๆโดยที่รัฐบาลไม่พูดไม่ทำไม่สนใจการจัดการในประเทศทีนี้เรามาดูที่ต้นตอกันหน่อยครับรัฐบาลไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรอีกบ้างผมชัดเจนไปแล้วว่าต้นตอของมลพิษเหล่านี้มันมาจากการทำเหมืองในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นแร่เอิร์ธเหมืองทองคำหรือเหมืองแร่ที่สำคัญอื่นๆคำถามต่อมาครับไทยเราล่ะนำเข้าแร่อะไรจากประเทศที่นำให้น้ำบ้านเราเป็นพิษบ้างตัวเลขจากศุลกากรปี67ครับแร่ที่เรานำเข้ามามากที่สุดคือแร่พลวงเรานำเข้ามาเยอะอยู่พอประมาณอยู่แล้วครับปี64 65 66แต่มันมากระโดดในปี67ที่ตัวเลข 40,000 ตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 2,864 ล้านบาทแล้วก็บังเอิญเป็นปีเดียวกันกับที่ประชาชนเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในน้ำและโคลนของแม่น้ำของเขาแล้วเจาะลึกลงไปอีกปี68มกราถึงกันยามีการนำเข้าแร่พลวงมูลค่าเพิ่มขึ้นมากเป็น 6,000 ล้านบาทแล้วทั้งหมดเป็นการนำเข้าจากประเทศเดียวคือประเทศเมียนมานำเข้ามาแล้วประเทศไทยเราเอามาทำอะไรต่อหรือเปล่าคำตอบคือไม่เลยเราเป็นแค่ทางผ่านครับเกินครึ่งเราส่งต่อไปให้จีนส่วนหนึ่งเราส่งกลับไปเมียนมาทำอะไรมาก่อนไม่รู้แหละส่งกลับไปละอีกส่วนหนึ่งที่เหลือส่งไปที่เวียดนามเอาง่ายๆคือเข้ามาเท่าไหร่เราออกไปเท่านั้นเลยประเทศไทยเป็นแค่ทางผ่านเป็นแค่เครื่องฟอกแร่โดยที่ไม่มีกฎหมายอะไรที่จะไปตรวจสอบได้เลยว่าแร่ที่เรานำเข้ามามันทำให้แม่น้ำบ้านเราเป็นพิษหรือเปล่าแล้วนี่แค่แร่พลวงนะครับที่ใช้ทำกระสุนปืนใช้ทำแผงโซลาร์เซลล์เรายังไม่ได้พูดถึงแร่ทองคำแร่แร่เอิร์ธที่ทุกวันนี้มีจำนวนเหมือนเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศเพื่อนบ้านท่านประธานลองเดาดูไหมครับว่า5ปีที่ผ่านมามีจำนวนเหมืองที่ต้นน้ำของบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้นในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเท่าไหร่500เหมืองครับที่เราไม่รู้แน่ๆเนี่ยคือ500เหมืองเนี่ยมีระบบบำบัดน้ำหรือเปล่าแต่ที่เรารู้แน่ๆคือถ้ามันไม่บำบัดสารพิษมันลงประเทศไทยเต็มๆแล้วอีกประเทศหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือประเทศจีนจีนเป็นประเทศที่เคยทำทั้งเหมืองแร่เอิร์ธทั้งเหมืองแร่พลวงแต่ปัจจุบันหยุดทุกกิจกรรมเพราะมันทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายชีวิตและสุขภาพประชาชนของเขาแล้วมันก็บังเอิญในช่วงเวลาเหล่านั้นมันตรงกับช่วงที่เหมืองในเมียนมาและลาวมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็บังเอิญกับช่วงเวลาที่ไทยเริ่มนำเข้าแร่มาฟอกแล้วส่งต่อไปจีนมากขึ้นแล้วมันก็บังเอิญตรงกับช่วงเวลาที่สารพิษในแม่น้ำบ้านเรามันเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน เราต้องจัดการกับห่วงโซ่ของแร่ในประเทศด้วยการออกกฎหมายตรวจสอบซัพพลายเชนโดยใช้กฎกระทรวงจากพรบแร่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและก็พรบนำเข้าส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ให้ผู้นำเข้าต้องระบุชัดเจนเลยว่าแร่ที่นำเข้ามามันมาจากเหมืองที่ไหนเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วก็ให้ระบุลงไปอีกว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแร่ทุกอย่างที่อยู่ในประเทศไทยคุณส่งไปให้บริษัทไหนต่อใครเป็นคนแต่งแร่แล้วสุดท้ายบริษัทอะไรเป็นคนส่งออกไปที่ไหนเราต้องตรวจสอบซัพพลายเชนของแร่ได้อย่างละเอียดไทยต้องไม่ใช่ทางผ่านของแร่ที่ทำให้แม่น้ำบ้านเราเป็นพิษแล้วเราก็ต้องลงลึกเข้าไปอีกโดยการตรวจสารเคมีที่ทุกวันนี้ประเทศไทยเราเองส่งออกไปที่ต่างประเทศประเทศเหมืองสารเคมีต้นตอของการทำเหมืองทั้งนั้นการจัดการในเรื่องนี้ในประเทศมีกฎหมายที่ต้องพร้อมมีข้อมูลมีพิกัดก็ต้องพร้อมเหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปเลยรอไม่ได้คือการจัดการที่ต้นตอคือการเจรจาระหว่างประเทศเราต้องตั้งวาระนี้เป็นประเด็นการเจรจาพหุภาคีรัฐมนตรีต่อรัฐมนตรีอย่างน้อย4ประเทศเมียนมาไทยลาวและจีนเพื่อให้เรากำหนดแอคชั่นแพลนมาตรฐานในการตรวจน้ำการตรวจเหมืองที่ต้นน้ำมาตรการการสนับสนุนการจัดตั้งระบบบำบัดที่เหมืองต้นน้ำรวมไปถึงการจัดการซัพพลายเชนของแร่ในกลุ่มประเทศนี้แม้ว่าปัญหานี้ครับประเทศเราจะไม่ได้ก่อแต่เรารับกรรมเต็มๆเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นตัวหลักในการเจรจาในเรื่องนี้การต่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลไทยตกต่ำมานานมากเกินไปแล้วครับแม้ว่าในร่างงบประมาณรายจ่ายเราจะไม่ได้เห็นแผนงานอย่างละเอียดตรงนี้เพราะมันอยู่ในงบดำเนินการปกติของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วแต่ผมอยากจะเน้นย้ำกับรัฐบาลจริงจังสักทีเถอะครับเราช้าต่อไปไม่ได้แล้วปัญหามันจะยิ่งลุกลามมากขึ้นเราต้องใช้งบประมาณจัดการกับปัญหาภายในประเทศที่เราไม่ได้เป็นคนก่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรามีทางออกหลายทางแต่เราไม่เอาสักทางยกตัวอย่างชัดเจนกับปัญหานี้เราคุยกับเมียนมาประเทศเดียวไปแค่ครั้งเดียวแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าอีกเลยเราไม่กล้าคุยกับจีนด้วยซ้ำขนาดจีนออกมาแถลงว่าแม่น้ำในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัยรัฐบาลไทยยังไม่กล้าชี้แจงข้อเท็จจริงแถลงแย้งอะไรเลยรัฐบาลไทยกำลังกลัวจีนมากกว่ากลัวประชาชนคนไทยต้องอยู่กับสารพิษที่ทำลายชีวิตของเขาลองมาใช้ชีวิตอยู่กับประชาชนครับอยู่ในความเสี่ยงที่เราต้องกินข้าวกินปลากินผักที่เราไม่รู้ว่ามันปนเปื้อนสารพิษหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้มันสะสมในร่างกายไปถึงไหนแล้วแล้ววันไหนมันจะแสดงอาการออกมาปัญหานี้ไม่ได้เกิดแค่เชียงใหม่และเชียงรายแต่มันลุกลามไปฝั่งอีสานมันมาทางฝั่งแม่ฮ่องสอนมันลงใต้ไปที่กระบุรีที่ระนองแล้วประชาชนต้องอยู่กับรัฐบาลที่ไม่พูดไม่ทำจนมาสะท้อนออกมาจากเล่มงบประมาณเหล่านี้ให้เราเห็นกันในวันนี้ถ้าวันนี้รัฐบาลไม่กล้าที่จะพูดถึงไม่กล้าที่จะลงไปคุยกับประชาชนไม่เป็นไรครับผมเอาน้ำกกจากเชียงรายมาฝากท่านประธานลองให้ท่านรัฐมนตรีลองไปล้างมือล้างหน้าดูครับจะได้รู้ว่ามันเป็นพิษขนาดไหนกับวิกฤตทั้งหมดที่ผมพูดมามันสะท้อนถึงปัญหาการจัดการงบประมาณที่ไม่เป็นระบบไม่มีแบบแผนวิกฤตเหล่านี้ไม่ใช่แค่สาธารณภัยนะครับท่านประธานแต่มันคือภัยความมั่นคงใหม่เราไม่มีทางจัดสรรงบประมาณตามความเสี่ยงภัยและความรุนแรงของภัยได้เลยถ้าเราไม่มีแผนที่เสี่ยงหรือว่า risk map ที่ทำให้เราสามารถจัดสรรงบประมาณได้ตรงจุดเราต้องตอบประชาชนได้ว่าทำไมเราถึงเอางบประมาณก้อนหนึ่งลงพื้นที่หนึ่งมากกว่าพื้นที่หนึ่งมันลดพื้นที่เสี่ยงลดความเสี่ยงเท่าไหร่รัฐบาลต้องปฏิรูปการจัดทำงบประมาณใหม่ไม่อย่างนั้นเราไม่มีทางจัดสรรงบประมาณแก้ปัญหาวิกฤตเหล่านี้ได้เป็นระบบเลยเราจะยังคงเจอปัญหาการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ว่าเอลนินโญลานินญาเราก็จัดงบภัยแล้งน้ำท่วมกันเหมือนเดิมไม่ต่างกันเราจะยังคงเจอปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 แม่น้ำเป็นพิษปลาหมอคางดำที่ปัญหารุนแรงขั้นวิกฤตแต่งบไม่เคยมีเราจะยังคงเจอปัญหาการทูตด้านสิ่งแวดล้อมตกต่ำไม่จริงจังไม่แก้ปัญหาที่ต้นตอแล้วปล่อยให้ประชาชนต้องสูดฝุ่นพิษอยู่กับน้ำพิษสารพิษที่พวกเขาไม่ได้ก่อต่อไปกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570กับรัฐบาลที่พูดนักหนาว่าตัวเองพูดแล้วทำแต่กับวิกฤตทั้งหมดที่ผมพูดมาถ้าถามผมว่างบปี70นี้รัฐบาลจัดงบช่วยใครผมตอบได้ง่ายเลยครับรัฐบาลช่วยคนนอกประเทศช่วยเจ้าของเมืองให้รวยโดยไม่ได้คิดถึงคนไทยเจ้าของเงินภาษีที่ต้องอยู่กับสารพิษที่ทำลายชีวิตของพวกเขาเลยขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสฤทธิ์บุตรเนียนครับเชิญครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสฤทธิ์บุตรเนียนสสสูงวัยใส่ใจดูแลผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางเขต3อำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ270ด้วยงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทครับท่านประธานสภาที่เคารพครับประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจปัญหาอัตราการเกิดตกต่ำและการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็วเป็นประเด็นที่ต้องการการแก้ไขอย่างเป็นระบบครอบคลุมควรกำหนดเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากแนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวจากตารางต่อไปครับสถานการณ์ของผู้สูงอายุไทยเนี่ยจากปี2068อาจจะตัวเลขไม่ชัดเจนนะครับ14ล้านคนครับ22%ของประชากร 65.8 ล้านคนอีก10ปีข้างหน้าครับท่านประธานสภาที่เคารพครับ7อีก10ปีข้างหน้าปี78 17.5 ล้านคนครับ 28% แต่ในทางตรงกันข้ามประชาชนประชากรเนี่ยลดลงเพียง 61.8 ล้านคนและประชากรถึง 1.8 ล้านคนครับที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวคนเดียวซึ่งอาจจะป่วยหรือเจ็บหรือตายอยู่คนเดียวซึ่งเป็นอันตัวเลขที่น่ากลัวมากครับโดยเฉพาะในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ที่อยู่ในคอนโดและบ้านจัดสรรครับจากปี2570มีการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุทั้งสิ้น 108,858 ล้านคนเพิ่มจากงบประมาณปี2568 5,388 ล้านคิดเป็น 5.21% ครับโดยเฉพาะอันดับที่1เบี้ยผู้สูงอายุ 2,570 เนี่ยยังคงตั้งแบบรายเดือนแบบขั้นบันไดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอายุ60 670 780 800 90 1,000 บาทเนี่ยถึง 107,365 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5,818 ล้านบาทครับท่านครับประธานที่เคารพครับเนื่องจากประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 800,000 คนครับหากได้ร้อยตัวนี้ได้ตั้งไว้ดังนี้ครับมีการเสนอครับจากพม.หรือจากหน่วยงานต่างๆว่าควรจะมีการปรับเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยทั้ง 13-14 ล้านคนเนี่ยเราต้องใช้งบถึง 161,600 ล้านบาทเพิ่มถึง 50,000 กว่าล้านบาทซึ่งก็น่าควรจะเป็นไปได้ถ้าตั้งงบประมาณในปีต่อๆไปแต่หากที่มีนะครับตัวเลขซึ่งประธานทั่วที่ตัวเลขไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับแต่หากถ้าตั้งขึ้นเดือนละ 3,000 บาทเนี่ยงบประมาณต้องเพิ่มขึ้นถึง 400,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติหรือพรรคการเมืองได้นำเสนอนโยบายนี้นะครับดังต่อไปผมจะได้นำเสนอเรื่องว่านโยบายสูงวัยพลัสต่อไปในอนาคตครับในงบประมาณอันที่2ครับอุดหนุนสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุครับ 1,107 รายนะครับ 2,000 รายเดือนละประมาณ 2,000 บาทครับใช้งบประมาณไป26ล้านบาทก็คงเดิมเท่าเดิมครับในขั้นที่3ครับส่งเคราะห์ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะที่ยากลำบาก37ล้านนะครับในเป้าหมายคือ12 1ละ 12,500 รายครับรายละ 3,000 บาทซึ่งก็คงงบประมาณเท่าเดิมส่วนที่4ครับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในปี2570เนี่ยลดลบเพิ่มขึ้นนะครับลดลงจากปี2069 5ล้านบาทเนื่องจากเรามีการตั้งเป้าลดบ้านที่จะซ่อมแซมไปถึง 4,600 หลังแต่ในทางกลับกันครับในงบประมาณต่อหลังเนี่ยในปี2070เราตั้งไว้ขึ้นจากหลังละ 40,000 บาทเป็น 60,000 บาทครับรายการที่5ครับกองทุนผู้สูงอายุซึ่งให้ผู้สูงอายุกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น5ล้านบาทโดยให้รายบุคคลกู้รายละ 30,000 บาทนะครับส่วนเป็นองค์กรภาคภาคีนั้น90โครงการโครงการละแสนบาทครับรายการที่6ครับอุดหนุนการจัดสรรเพื่องานศพประมาณ462ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นโดยจัดศพที่มีบัตรประชาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนละ 3,000 บาทครับ รายการที่7ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงใหญ่ในปี2570เนี่ย3ลดลงถึง430ล้านบาทเนื่องจากมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์เรื่องบูรณาการนะครับสำหรับเพื่อต่อสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นงบประมาณตัวนี้ก็เพื่อในปี2070เพื่อปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับภารกิจแห่งมากขึ้นนะครับในโครงการที่1ถึง2 3ที่4นะครับเรามีการปรับให้ภารกิจนั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นจากงบประมาณปี2070รัฐบาลให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุอย่างมากรัฐบาลได้มีการศึกษาหาแนวทางวิธีการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุมาโดยตลอดแต่ด้วยความจำเป็นเรื่องงบประมาณอย่างที่นำเสนอไปแล้วนะครับพรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพผู้สูงอายุมาโดยตลอดตั้งแต่ประกาศเป็นนโยบายหาเสียงจนนำสู่มาเป็นแกนนำรัฐบาลเป็นนโยบายของภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการดูแลสุขภาพด้วยโครงการที่1ครับโครงการอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.หมื่นอัตราซึ่งท่านสยามเพ็งทองจะได้ขยายความต่อไปในด้านคุณสมบัติภาระหน้าที่นโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาพัฒนาคำนึงถึงความมั่นคงโดยกำหนดเป็นนโยบายที่นำเสนออันที่หนึ่งครับสไลด์ต่อไปเลยครับเรามีการนำเสนอนโยบายสูงวัย plus อันแรกครับด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้สูงวัยมีงานทำมีรายได้เพื่อจะให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของความมั่นคงยั่งยืนใน stabilize today มั่นคงวันนี้เพื่อ build tomorrowให้มันคงดีกว่าในปีข้างหน้าต่อไปครับในสูงวัย plus ที่2ครับเราจะจ้างงานผู้สูงอายุให้มีรายได้ในจ้างที่ในจ้างนำมาลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายได้ถึง2เท่าสูงสุด 30,000 บาทนะครับขอสไลด์ต่อไปเลยครับเช่นบริษัท CPO เนี่ยได้มีโครงการจ้างผู้สูงอายุ 60-75 บาทถึง 1,000 ตาในคุณยิ่งอยากขอเชิญชวนสถานประกอบการบริษัทต่างๆให้มีแนวความคิดในเรื่องดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนาความยั่งยืนโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ3มิติคือ ESG Environment ครับเพื่อลดการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซหรือกระจกกำจัดขยะหรือใช้พลังงานสะอาด 2. Social รับผิดชอบต่อสังคมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม G คือ Governance เพื่อโปร่งใสต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดความทันสมัยต่อการทำธุรกิจในยุคอนาในอนาคตครับส่วนสูงวัย plus ที่3คือสูงวัยที่มีรายได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทจะรับสิทธิลดหย่อนภาษีถึง 50% ครับ plus ที่4ส่งเสริมภาคเอกชนและส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ PPP Public Private Partnership เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐเอกชนในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐโดยรัฐจะมอบหมายให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนจัดหาเงินลงทุนก่อสร้างขอสไลด์ต่อไปเลยครับบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและช่วยลดภาวะภาระงบประมาณแผ่นดินครับท่านประธานที่เคารพครับผ่านมาและขอผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาผู้แทนผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับได้โปรดให้การสนับสนุนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2570วาระที่1เพื่อให้รัฐบาลสามารถนำงบประมาณเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องมือกลไกในการบริหารจัดการประเทศนำไปพัฒนาแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตซึ่งเราต้องเผชิญหน้ากับสังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นสังคมที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งอีทั้งมีการเกิดที่น้อยและมีแรงงานประเทศชาติล่ะครับกำลังที่จะต้องมีปัญหาต่อไปในอนาคตผมจึงให้กำลังใจรัฐบาลในการที่จะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างประเทศชาติและให้ความสำคัญความมั่นคงต่อไปในอนาคตครับขอกราบขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านชัยชนะเดชโชเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เช้าวันนี้ก็รู้สึกหวยหายท่านท่านครับเรากำลังพิจารณางบประมาณซึ่งไม่มีคณะรัฐมนตรีมารับฟังเลยครับไม่ทราบแอบไปอยู่ในห้องไหนกันอยู่ผมจึงขอใช้เวลาอย่างนี้ข ขอร่วมอภิปรายงบประมาณปี2570ซึ่งตั้งงบประมาณไว้สูงถึง 3,788,000 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.2 และยังต้องเป็นงบประมาณที่ขาดดุลสูง

โดนตัดไป 22,000 ล้านเหลือเพียง 4,000 ล้านตกไม่ถึงจังหวัดละ100ล้านท่านครับผมก็คาดหวังครับถ้าตัดงบกลุ่มจังหวัดก็หวังเป็นอย่างยิ่งอีกครับเพราะตอนเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยขออนุญาตที่เอ่ยนามครับหาเสียงที่ไหนก็ประกาศต่อหน้าประชาชนครับว่าจะกระจายอำนาจอุดหนุนปกครองอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้งบประมาณได้ 35% ครับแต่วันนี้งบประมาณที่ท่านตัดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไป 20,000 กว่าล้านท่านกลับไปให้ท้องถิ่นแค่นิดเดียวที่เหลือไปงบให้หน่วยงานราชการส่วนกลางอีกแล้วครับท่านทราบไหมครับท่านประธานท้องถิ่นปีนี้ได้รับจัดสรรอยู่ที่เพียง 885,41 ล้านบาทครับจริงๆแล้วท้องถิ่นควรได้ 928,000 ล้านบาทครับปีนี้คิดเป็นสัดส่วนที่ท้องถิ่นได้ก็เหมือนเดิมอีกครับ 29% นะครับในสัดส่วนงบประมาณที่ได้ไป 800,000 กว่าล้านเนี่ยก็ร่วมไปแล้วที่เป็นงบเบี้ยผู้สูงอายุอาหารกลางวันเด็กเหลือเป็นงบลงทุนนิดเดียวครับแล้วไหนที่ท่านจะทำแผนโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์สะอาดอีกครับท่านจะไปติดในพื้นที่ก็เป็นภาระท้องถิ่นต้องกำจัดขยะอันตรายนี่ครับนี่แหละครับที่ท่านบอกว่าท่านมีความจริงใจกับท้องถิ่นที่ท่านบอกว่าท่านจะดูแลท้องถิ่นท่านจะกระจายอำนาจสุดท้ายแล้วท่านก็เอาทุกอย่างมารวมสู่อำนาจด้วยอีกครับหรือว่าท่านเพียงแต่หลอกใช้เขาให้เป็นหัวคะแนนให้ตอนหาเสียงหลายท่านเพื่อนสมาชิกเรียกรัฐบาลครับมีสามีมีภรรยาเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่คิดกันบ้างเลยครับว่านี่สิ่งที่ท้องถิ่นโดนทำร้ายเล่าทำร้ายอีกพรรคประชาธิปัตย์เรายกร่างกฎหมายนี้มากระจายอำนาจครับเพื่อต้องการให้ท้องถิ่นเข้มแข็งและได้รับประมาณเพราะท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ใกล้ชิดที่สุดครับเรื่องที่สองท่านประธานครับเรื่องนี้ผมต้องพูดครับเพราะเป็นเรื่องของกรมสุขภาพจิตครับและผมเชื่อว่านับวันเนี่ยจิตเวชเพิ่มขึ้นครับเผลอๆคนที่นั่งในครม.เนี่ยอาจจะป่วยจิตเวชด้วยนะครับท่านประธานครับเพราะคนเป็นจิตเวชเขาว่าพูดแล้วหลงลืมบางครั้งในครม.ได้เห็นไหมครับก้อยไปขายมะพร้าวเขาบอกก้อยขายมะพร้าวไปขายลูกละบาทนะท่านประธานครับบอกกุ้งมีปัญหาเขาบอกกุ้งมีแค่ร้อยตันครับพอขายทุเรียนก็ไปบอกอินฟลูเอนเซอร์ว่าช่วยขายทุเรียนหน่อยกินร้อยแต่ลืมไปว่าชาวสวน150บาทครับท่านประธานก็เป็นเกษตรกรท่านทราบดีอยู่ครับผมเลยบอกว่ากรมสุขภาพจิตปีนี้ครับในส่วนของงบประมาณในการผลิตจิตแพทย์และพัฒนาสาวิชาชีพด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเขาขอมาทั้งหมด77,540,000 บาทเองครับท่านประธานทราบไหมครับนี่ขอไปผลิตจิตแพทย์นะครับแค่34คนแต่ได้รับจัดสรร22คนได้รับเงินงบประมาณมาเพียง27ล้านบาทครับท่านประธานครับแล้วผมถามสิครับเขาขอจิตแพทย์เพื่อไปดูแลผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชกับตัดเขาอีกครับพอมาดูที่สองท่านประธานครับท่านประธานทราบไหมครับว่ากรมสุขภาพจิตเขาได้ขอค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเขาตั้งไว้เป็นผู้ป่วยทั้งหมดมี1ล้านคนเป็นผู้ป่วยนอกอยู่ 950,000 คนเป็นผู้ป่วยใน 50,000 คนครับท่านประธานครับแล้วก็เขียนไปเรียบร้อยครับบอกต้นทุนจริงในการรักษาผู้ป่วยนอก716บาทต่อหน่วยครับต่อคนแต่กรมเสนอไปเพียงคนละ100บาทครับในค่ารักษาต้นทุนจริงในการรักษาผู้ป่วยในคือ 19,283 บาทต่อหน่วยครับแต่กรมเสนอไปเพียง 2,500 บาทครับแต่สิ่งที่น่าผิดหวังท่านประธานครับกรมขอไม่ทั้งหมด220ล้านบาทครับเพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวททั้งประเทศทั้งคนสติฟั่นเฟือนความจำไม่ดีผู้ป่วยที่เสพยาเสพติดแต่กลับได้รับความเป็นจัดสรรแค่88ล้านบาทเป็นผู้ป่วยนอก 400,000 รายคือ40ล้านเป็นผู้ป่วยในขอไป 50,000 รายได้มา 19,200 รายเป็นเงิน48ล้านครับผมถามสิครับท่านประธานทุกวันนี้คนที่มีปัญหาจิตเวชและไม่กล้าบอกใครก็เยอะเป็นจิตเวชแล้วและไม่ยอมรับก็เยอะแล้ววันนี้ถามว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญเรื่องสาธารณสุขหรือครับ

0: การวิจัยข้อมูลของนายเพชรพงเทพวงวัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.ครับเขาบอกว่าข้อมูลที่พบกว่าข้อมูลรายงานพบกว่า 13.4 ล้านคนในประเทศไทยเคยประสบปัญหาสุขภาพจิตหรือทางหรือโรคทางจิตเวชและในแต่ละปีมีถึง 30,000 คนพยายามฆ่าตัวตายโดยในจำนวนนี้ 5,000 รายเสียชีวิตสำเร็จครับโดยเฉพาะเด็กเยาวชนอายุ8ปีถึง24ปีรวมถึงผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางต่อภาวะทางจิตใจและความเครียดจากสภาพแวดล้อมผมก็เลยถามท่านประธานครับว่าสิ่งเหล่านี้มีผลวิจัยมีข้อมูลมีผลศึกษาทำไมรัฐบาลไม่ความสำคัญทั้งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยครับเรื่องสุดท้ายท่านประธานครับเรื่องนี้ถ้าผมไม่พูดก็คงนอนไม่หลับครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าวันนี้ประเทศไทยในสภาแห่งนี้หรือหน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปใช้ระบบ AI กันเยอะครับ ChatGPT Gemini ท่านประธานทราบไหมครับว่าถ้าคนใช้ ChatGPT นะครับสมมุติว่าจ่ายรายเดือนละ500บาทท่านประธานครับสมมติว่ามีคนไทย1ล้านคนใช้ ChatGPT ที่จ่ายรายเดือนอยู่เดือนละ500บาทสรุปว่าเดือนหนึ่งต้องมีรายจ่าย500ล้านบาทซึ่งเป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศถูกไหมครับปีหนึ่งเท่ากับ 6,000 ล้านบาทท่านประธานครับแต่วันนี้ทำไมล่ะครับแพลตฟอร์มที่รัฐบาลจะสร้างขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลไม่อธิบายคนล่ะครับว่าเป็นแพลตฟอร์ม AI รัฐบาลทำ Gemini ได้ทำ ChatGPT ได้เช่นวันนี้รัฐบาลมีโครงการนี้อยู่แล้วก็บอกสิครับว่าถ้ารัฐบาลบอกให้ประชาชนใช้ฟรีล้านคนในการใช้ AI ก็แบ่งสัดส่วนเลยครับเป็นนักเรียนนักศึกษาเท่าไหร่เป็นนักเรียนเท่าไหร่นักศึกษาเท่าไหร่ประชาชนทั่วไปเท่าไหร่หน่วยราชการเท่าไหร่ภาคเอกชนเท่าไหร่ที่ใช้ฟรีได้ที่รัฐต้องดูแลค่าใช้จ่ายได้แต่วันนี้เราสูญเงินกับเรื่องนี้ปีนึงเกือบแสนล้านบาทครับนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดครับวันนี้ใช่ว่าเป็นรัฐบาลและอยู่ในช่วงฮันนีมูนบางท่านก็อยู่กันมาแล้วเลยในครม.อนุทิน1มาอนุทิน2ยังอนุมูลไม่จบครับตรวจราชการมีรถนำเดินแอคอาร์ตเท่ไปเรื่อยๆแต่ไม่แก้ปัญหาครับผมก็เลยบอกกับท่านประธานครับประเทศนี้มันจะเดินหน้าได้ผู้นำสูงสุดของประเทศต้องมีจิตวิญญาณในความเป็นผู้นำต้องมีความจริงใจต่อพี่น้องต่อประเทศชาติและต่อประชาชนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของประชาธิปไตยครับแค่วันนี้ก็สะท้อนเห็นแล้วครับความใส่ใจต่อร่างพระราชกำหนดพระราชงบประมาณรายจ่ายปี2570ท่านเห็นไหมครับปีนี้เป็นหนี้ 780,000 ล้านเฉลี่ยแล้วคนไทยต้องเป็นหนี้คนละ 1,000 บาทอีกครับ 10,000 บาทอีกครับ 10,000 กว่าบาทท่านเสนอมาเราเป็นหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเราพร้อมพิจารณาอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราให้อยู่แล้วครับแต่วันนี้เสียงที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพูดเนี่ยครับท่านไม่เคยรับฟังครับท่านมอบหมายให้สมาชิกซีกรัฐบาลมาเข้าเวรวังต้องเข้าเวรเป็นเวลาอยู่ย้ายองค์ประชุมร่มแต่หน้าที่ครม.ท่านกลับมาฟังเสียงของสมาชิกบ้างประเทศนี้จะได้มีงบประมาณที่ดีในการพัฒนาประเทศต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: เรียนท่านสมาชิกนะครับผมได้รับแจ้งว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้ประชุมครม.อยู่ที่สภาแห่งนี้นะครับก็เรียนท่านสภาท่านสมาชิกสภาได้ทราบนะครับต่อไปท่านกรมกายอุดรพิมพ์ครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันคมคายอุดรพิมพ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต6พรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานที่เคารพคะประเทศไทยของเรายังต้องเผชิญกับพายุทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเรื่องของพลังงานโลกที่ผันผวนที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนสินค้าพาเลทกันขึ้นราคาจนรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนรู้สึกจะเล็กลงทุกวันสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดในเวลานี้ก็คือหลักประกันค่ะท่านประธานหลักประกันว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งเขา ในความในช่วงที่เขายากลำบากค่ะนโยบายหลักที่รัฐบาลท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลได้แถลงไว้ชัดเจนนั่นก็คือลดรายจ่ายสร้างรายได้ขยายโอกาสและเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการทำหน้าที่เป็นถุงเงินพื้นฐานพยุงชีวิตพี่น้องประชาชนฐานลากนั่นก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะดิฉันจึงขอทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องขอขอบพระคุณและชื่นชมรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จำนวน 42,000 ล้านบาทให้แก่กองทุนนี้ท่านประธานคะอาจจะมีเพื่อนสมาชิกบางท่านอาจจะตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลทำไมตัวเลขผู้ถือบัตรลดลงแต่รัฐบาลกับของงบเพิ่มขึ้นดิฉันได้ศึกษาข้อมูลเอกสารของกระทรวงการคลังและได้พบว่างบประมาณปี2568เรามีผู้ถือบัตร 13.36 ล้านคนแต่ได้รับการจัดสรร 30,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อคำนวณถัวเฉลี่ยออกมาแล้วเท่ากับรัฐมีเงินจ่ายให้ประชาชนเพียง187บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและส่งผลให้ที่ผ่านมารัฐบาลต้องดึงเม็ดเงินจากงบกลางและเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินมาชดเชยกับกองทุนนี้แต่สำหรับงบประมาณปี2570นี้กระทรวงการคลังโดยท่านรัฐมนตรีเอกนิติได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ให้โปร่งใสและตามความเป็นจริงค่ะโดยรัฐบาลได้นำข้อมูลในการใช้จ่ายจริงของพี่น้องประชาชนในปี2568ซึ่งพบว่าเฉลี่ยแล้วการใช้สิทธิ์อยู่ที่345บาทต่อคนต่อเดือนมาเป็นฐานในการคำนวณร่วมกับเกณฑ์ที่จะเป็นคุณสมบัติใหม่ประกอบกับช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เปิดลงทะเบียนใหม่และคัดกรองคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทำให้เป้าหมายผู้มีสิทธิ์ในรอบนี้ปรับฐานมาอยู่ที่ประมาณกว่า10ล้านคนหรือเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ควรได้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เพราะช่วงโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะท่านประธานท่านประธานคะนี่คือข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลได้จัดสรรเงินไว้อย่างเพียงพอและพร้อมที่สุดเพื่อดูแลผู้มีสิทธิ์กว่า10ล้านคนโดยที่พวกเขายังคงได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกประการและจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569นี้ค่ะท่านประธานคะหากเรากางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เราจะเห็นวงเงินรวมของประเทศอยู่ที่ 3.788 ล้านล้านบาทหากเรานำเม็ดเงิน 42,000 ล้านบาทของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเทียบแล้วคิดเป็นสัดส่วนแค่ 1.11 ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดเท่านั้นค่ะท่านประธานคะเงินเพียงร้อยละหนึ่งกว่านี่แหละค่ะที่กำลังจะสร้างปาฏิหาริย์และอบอุ้มชีวิตของคนไทยได้มากกว่า10ล้านคนจากประชากรไทยทั้งประเทศ70ล้านคนนั่นหมายความว่าเงินเพียงร้อยละหนึ่งของประเทศสามารถดูแลคนไทยได้1ใน7ของประเทศค่ะท่านประธานคะดิฉันขอถามเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ว่าจะมีงบประมาณก้อนไหนหรือโครงการใดของประเทศที่ใช้เงิน 1% ของงบประมาณแผ่นดินแต่สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ลดความทุกข์ยากลดความเหลื่อมล้ำและเข้าถึงคนไทยได้มากกว่า10ล้านคนนี่คือความคุ้มค่าสูงสุดของการใช้ภาษีประชาชนเงินทุกบาทไม่ได้สูญเปล่าค่ะแต่มันถูกแปรเปลี่ยนมาเป็นความรอดของคนกว่า10ล้านคนท่านประธานคะจากรายงานของสภาพัฒน์ระบุชัดเจนค่ะว่าปัจจุบันเส้นความยากจนของประเทศไทยอยู่ที่3,078บาท ต่อคนต่อเดือนซึ่งนี่คือต้นทุนในการดำรงชีวิตเมื่อเราใช้วงเงินและสิทธิประโยชน์ผ่านบัตรใบนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าสินค้าค่าก๊าซหุงต้มค่าเดินทางและค่าน้ำค่าไฟเราจะเห็นว่าบัตรสวัสดิการเพียงใบเดียวสามารถเข้าไปช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้สูงถึง 48.4 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของเส้นความยากจนในระดับประเทศทีเดียวเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นเม็ดเงิน 42,000 ล้านบาทนี้จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหภาคที่ทรงประสิทธิภาพและจะช่วยกระตุ้นการบริโภคสนับสนุน GDP ของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านประธานท่านประธานคะนโยบายของรัฐบาลโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลก็คือลดรายจ่ายสร้างรายได้ขยายโอกาสและวันนี้บัตรนี้ทำหน้าที่ลดรายจ่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวค่ะท่านประธานที่เคารพคะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านการอนุมัติงบให้แก่กองทุนประชารัฐจำนวน 42,000 ล้านบาทนี้ในวันนี้คือล่มชูชีพที่กลางเพื่อปกป้องคนไทยกว่า10ล้านคนไม่ให้ได้รับความยากลำบากไม่มีการลงทุนไหนของประเทศที่คุ้มค่ากว่าการดูแลชีวิตของคนกว่า10ล้านคนค่ะท่านประธานบัตรสวัสดิการรัฐใบนี้ถือเป็นการส่งข้อความและหลักประกันที่ชัดเจนที่สุดจากรัฐบาลไปยังพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ประชาชนเผชิญกับความยากลำบากเพียงลำพังดิฉันขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านมาร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมองและให้ข้อเสนอแนะไม่ว่าท่านจะเห็นพ้องหรือท่านมีหรือท่านอาจจะมีมุมมองที่เห็นต่างดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าทุกเสียงจะสะท้อนให้สภาแห่งนี้และจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญในการทำให้กองทุนประชารัฐสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปค่ะดิฉันขอสนับสนุนงบประมาณในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้อย่างเต็มที่ค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานด้วยความเคารพค่ะ
1: ครับต่อไปท่านธัญฑรธนินทร์วัฒนาธรเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมธัญฑรธนินทร์วัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากเขตบางแคและภาษีเจริญพรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2570ครับในหัวข้อของวิกฤตงบประมาณโอกาสของปฐมภูมินะครับและทางออกของระบบสาธารณสุขไทยครับท่านประธานครับปีนี้ถ้าเราดูตัวเลขงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับหรือสปสช.หลายคนอาจจะรู้สึกนะครับว่างบเพิ่มขึ้นเยอะจังนะครับและน่าเป็นข่าวดีของประชาชนน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่องนะครับแต่ช่วยให้คลินิกและโรงพยาบาลให้บริการได้ดีขึ้นน่าจะช่วยให้ปัญหาใบส่งตัวบัตรทองในกรุงเทพเบาบางลงนะครับแต่เมื่อลองดูในรายละเอียดลึกๆนะครับผมคิดว่าเราจะยังต้องตั้งคำถามสำคัญครับว่างบที่เพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มไปที่ตรงไหนนะครับเพิ่มแล้วถึงประชาชนจริงหรือไม่เพิ่มแล้วแก้ไขปัญหาเชิงระบบได้จริงหรือเปล่าครับวันนี้ผมขอพูดจากภาพใหญ่ของงบประมาณครับลงมาถึงปัญหาชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพครับโดยเฉพาะปัญหาที่ประชาชนเจออยู่ทุกวันนะครับก็คือเรื่องของใบส่งตัวนี่เองครับเรื่องนี้ถ้าพูดด้วยภาษางบประมาณครับอาจฟังดูไกลตัวมากครับมีทั้งคำว่างบผู้ป่วยในค่ารักษาตามค่าน้ำหนักโรคงบผู้ป่วยนอกนะครับการรีเฟอร์ต่างๆหรืองบส่งเสริมป้องกันโรคนะครับแต่ถ้าเราพูดด้วยภาษาชีวิตจริงนะครับเรื่องนี้ก็คือคำถามง่ายๆครับท่านประธานว่าเวลาประชาชนป่วยเนี่ยครับเราต้องไปเข้าแถวตีสี่ตีห้าหน้าคลินิกเพื่อขอใบส่งตัวหรือไม่ต้องเดินทางข้ามเขตไปทั้งที่ผู้ป่วยเนี่ยกำลังมีความเจ็บป่วยหรือไม่นะครับและโรงพยาบาลที่รักษาประชาชนนั้นได้รับงบประมาณเพียงพอสำหรับการรักษาหรือไม่ครับท่านประธานครับงบประมาณสปสช.ปีนี้ครับมีตัวเลขหนึ่งที่สะท้อนปัญหาใหญ่ของระบบสาธารณสุขไทยครับคืองบผู้ป่วยในตัวเลขตัวนี้แหละครับที่ทำให้โรงพยาบาลขาดทุนครับหรือศัพท์ทางเทคนิคเนี่ยเรียกว่า adjust RW ครับหรือเงินที่สปสช.จ่ายให้ครับเมื่อประชาชนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหลักการก็คือถ้าเป็นโรคที่รักษายากนะครับซับซ้อนมากก็ได้เงินมากรักษาไม่ยากก็ได้รับเงินลดหลั่นกันลงไปครับเดิมงบประมาณตัวนี้เนี่ย จะอยู่ที่ 8,350 บาทต่อค่าน้ำหนักโลก1หน่วยนะครับในปี2570นี้สปสช.เสนอขอไปที่ 10,000 บาทนะครับเพื่อให้ใกล้เคียงกับต้นทุนจริงมากขึ้นแต่สุดท้ายได้รับการจัดสรรมาเพียง 9,000 บาทเท่านั้นครับพูดง่ายๆคือโรงพยาบาลกำลังบอกว่าต้นทุนการรักษาจริงเนี่ยสูงขึ้นมากแล้วนะครับขอให้รัฐช่วยจ่ายให้ใกล้เคียงความจริงหน่อยได้ไหมแต่รัฐจัดให้เพิ่มเพียงบางส่วนครับการเพิ่มจาก 8,350 บาทเป็น 9,000 บาทในปีนี้นะครับแน่นอนว่าก็ดีกว่าที่จะไม่ได้รับเพิ่มเลยนะครับอย่างน้อยก็ช่วยให้โรงพยาบาลพอหายใจหายคอได้บ้างแต่ต้องยอมรับว่ายังไม่เพียงพอกับต้นทุนที่แท้จริงนะครับลองคิดถึงการรักษาที่คนทั่วไปพอเห็นภาพท่านประธานกรณีคนไข้ไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเป็นอาการป่วยทั่วไปที่ไม่ซับซ้อนเลยครับอันนี้ต้องใช้การผ่าตัดพื้นฐานเลยครับมีพยาบาลมียามีอุปกรณ์เซตห้องผ่าตัดนะครับแต่มีการดูแลหลังผ่าตัดด้วยค่าใช้จ่ายจริงของการรักษาแบบนี้ครับสูงกว่า 10,000 บาทแน่ๆนะครับแม้จะดูตามตัวคูณน้ำหนักโลกนะฮะที่สปสช.ให้อยู่ที่ 1.2 ถึง 1.5 เท่ามาเป็นหมื่นนิดๆครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยมีประสบการณ์ไปรักษาไส้ติ่งอักเสบที่ต้องผ่าตัดนะครับในโรงพยาบาลเอกชนก็จะโดนกันไปหลักแสนบาทแน่ๆนะครับและงบผู้ป่วยในแบบนี้นะครับยังไม่ใช่ภาพสะท้อนต้นทุนจริงของระบบรักษาพยาบาลด้วยซ้ำนะครับเหมือนเป็นการเติมน้ำให้โรงพยาบาลที่กำลังแห้งนะครับแต่ไม่ได้ซ่อมท่อที่รั่วอยู่ตั้งแต่ต้นทางครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงเรื่องของงบผู้ป่วยในนะครับทีนี้มาดูของเรื่องของงบผู้ป่วยนอกกันบ้างครับแม้ว่างบประมาณบัตรทองจะเพิ่มแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะตกถึงประชาชนจริงหรือไม่นะครับเพราะค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลจะได้รับลงกับน้อยครับเมื่อคนไข้มากขึ้นถึงจะเพิ่มงบก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดทุนได้ครับยิ่งรักษาเยอะสถานพยาบาลก็ยังได้เงินน้อยอยู่ครับนี่คือหน้าสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างนะครับก็คือการจ่ายเงินในระบบที่เรียกว่าการจ่ายตามคะแนนบริการหรือ point system นั่นเองครับพูดแบบง่ายที่สุดนะครับก็คือมีเงินก้อนนึงนะครับถูกวางเอาไว้ถ้าคนไข้ไม่มากเงินต่อคนก็ยังพอจ่ายนะครับแต่ถ้าคนไข้เนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆครับเงินก้อนเดิมที่เป็นงบประมาณปลายปิดนะครับต้องหารคนมากขึ้นมูลค่าต่อคะแนนก็จะลดลงครับเหมือนต้นปีเรามีคนไข้อยู่100คนนะครับได้รับพอยละบาทพอปลายปีครับยอดรวมกลายเป็น200คนทำยังไงครับท่านประธานก็จะได้แค่คนละ50สตางค์เท่านั้นเองครับบางที่นะครับเขาได้เงินมาแล้วก็จะถูกเรียกเงินคืนนั่นเองครับโรงพยาบาลรักษาคนไข้ไปก่อนแล้วครับต้นทุนจริงก็เกิดขึ้นแล้วแต่พอถึงเวลาที่จะต้องจ่ายเงินนั้นมูลค่าที่ได้อาจลดลงครับโรงพยาบาลก็ขาดสภาพคล่องนะครับต้องรัดเข็มขัดกันสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยครับเป็นเงินตกเบิกกันนะครับบางครั้งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทนไม่ไหวก็ต้องลาออกไปประชาชนก็ได้รับผลกระทบครับแล้วพอสปสช.ของงบประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อชดเชยค่าบริการสาธารณสุขที่ไม่เพียงพอเนื่องจากผลงานการบริการเกินกว่าเป้าหมายนะครับ 12,842 ล้านบาทเพื่อเป็นการชนนะครับหรือเป็นบัฟเฟอร์สำหรับงบประมาณส่วนนี้กรณีที่มีผู้ป่วยเข้ามามากกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ทำให้วงเงินเดิมไม่เพียงพอเนี่ยก็จะได้พอมีส่วนนี้มาชดเชยครับทดแทนให้กับหน่วยบริการได้แต่ท่านก็ยังตัดเกลี้ยงครับไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวนะครับในงบก้อนนี้ทางแก้ปัญหาให้ทุเลาลงนะครับถูกเสนอขึ้นมาแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบสนองครับแล้วอย่างนี้ปัญหานี้จะแก้ยังไงครับท่านประธานมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับวนลูปกันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับนี่คือภาพจากฝั่งโรงพยาบาลครับแต่ถ้าเรามองจากฝั่งประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนในกรุงเทพปัญหาไม่ได้เริ่มแค่ตอนนอนโรงพยาบาลแล้วนะครับปัญหาเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าสู่ระบบเลยนะครับก็คือหน่วยปฐมภูมิและใบส่งตัวครับในทางหลักการครับใบส่งตัวเนี่ยควรจะเป็นเอกสารทางการแพทย์นะครับบอกว่าคนไข้เป็นโรคอะไรรักษาอะไรมาบ้างและส่งตัวไปเพื่อจะรักษาต่อเนื่องเรื่องอะไรนะครับแต่ในความเป็นจริงครับใบส่งตัวจำนวนมากไม่ได้เป็นเอกสารทางการแพทย์อีกต่อไปครับทุกวันนี้ใบส่งตัวของเรากลายเป็นเอกสารทางการเงินครับกลายเป็นเหมือนใบที่รับประกันว่าถ้าคนไข้คนนี้ไปรักษาในโรงพยาบาลแล้วเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นใครจะเป็นคนจ่ายครับจากใบส่งตัวก็เลยกลายเป็นใบส่งตังค์ครับคลินิกต้องรับผิดชอบงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการผู้ป่วยนอกนะครับและเมื่อส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลก็อาจเกิดค่าบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อที่คลินิกต้องกังวลว่าจะต้องคอยมาแบกรับเองนะครับถ้าคลินิกส่งต่อมากก็เสี่ยงขาดทุนมากถ้าคลินิกไม่ส่งต่อประชาชนก็เสี่ยงไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมครับโรงพยาบาลเองเนี่ยก็มีความกังวลไม่ต่างกันครับท่านประธานเพราะโรงพยาบาลรับผู้ป่วยมากต้นทุนก็สูงขึ้นแต่งบประมาณก็มีจำกัดและเมื่อจะรับผู้ป่วยเพิ่มก็ต้องมั่นใจว่าจะได้รับเงินชดเชยเพียงพอครับ สุดท้ายทุกฝ่ายกลายเป็นว่าต้องป้องกันตัวเองนะครับแต่คนที่ไม่มีเกราะป้องกันเลยเนี่ยก็คือประชาชนนี่เองครับระบบมันผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปหมดครับท่านประธานประชาชนมีสิทธิ์รักษาพยาบาลแต่กลับต้องเป็นคนเดินเอกสารเองครับต้องเป็นคนไปลุ้นเองว่าวันนี้จะได้ใบส่งตัวหรือไม่ฮะใบส่งตัวที่ได้มาจะใช้ได้กี่วันโรงพยาบาลปลายทางเนี่ยจะรับหรือไม่ถ้าเอกสารไม่ครบจะต้องกลับมาตั้งต้นใหม่ตั้งแต่แรกหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคุ้นเคยกับภาพนี้ดีครับภาพที่เราผ่านไปหน้าคลินิกนะครับก็จะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่มาเข้าแถวตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับเพื่อไปต่อแถวหน้าคลินิกทั้งที่ตัวเองเจ็บป่วยอยู่บางคนเป็นผู้สูงอายุบางคนเดินไม่สะดวกนะครับบางคนมีโรคเรื้อรังต้องกินยาต้องพบแพทย์ต่อเนื่องแต่ต้องตื่นแต่เช้ามืดนะครับเพื่อไปนั่งรอขอกระดาษ1ใบครับบางคนไปถึงแล้วคิวหมดก็มีนะครับบางคนไปผิดวันเพราะคลินิกแต่ละที่เนี่ยออกกฎเกณฑ์กันมาเองครับขอใบส่งตัวได้เฉพาะบางวันบางคนได้ใบส่งตัวระยะสั้นต้องกลับไปขอใหม่ซ้ำๆนะครับบางคนมีนัดโรงพยาบาลแล้วแต่ก็ต้องมานั่งรุ้นนั่งกังวลว่าจะได้ใบส่งตัวทันวันนัดหรือไม่ครับนี่ไม่ใช่ระบบที่ควรจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่ป่วยอยู่แล้วครับท่านประธานคนป่วยเนี่ยควรใช้แรงที่มีอยู่แล้วไปกับการรักษาตัวนะครับไม่ใช่ไปต่อคิวขอเอกสารที่หนักไปกว่านั้นก็คือบางครั้งประชาชนไม่ได้ถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านครับแต่ถูกส่งข้ามเขตไปไกลมากเพราะหน่วยบริการในพื้นที่ก็มีไม่เพียงพออีกครับไม่มีเครือข่ายรับส่งต่อที่เหมาะสมตัวอย่างเช่นอยู่จอมทองนะครับถูกส่งมาอยู่เขตบางแคหรืออยู่ดอนเมืองนะครับเดินทางไปสีลมอยู่เขตดินแดงถูกส่งไปไหนครับข้ามไปนู่นนะครับพระประแดงออกนอกกรุงเทพไปเลยนะครับสำหรับคนที่สุขภาพดีนะครับการเดินทางข้ามเมืองข้ามเมืองแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เหนื่อยนะครับแต่มันก็ยังพอทำได้แต่สำหรับคนป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังครับคนที่ต้องนั่งรถหลายต่อต้องไปดูแลลูกหลานลางานพาผู้ปกครองไปหาหมอเนี่ยครับก็การเดินทางแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยครับท่านประธานแต่คือปัญหาที่ประชาชนจะต้องสัมผัสได้จริงครับในกรุงเทพเนี่ยครับประชาชนสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 3.5 ล้านคนครับระบบบัตรทองของกทมเนี่ยก็พึ่งพาคลินิกเอกชนจำนวนมากในฐานะหน่วยบริการปฐมภูมินะครับคลินิกเหล่านี้เปรียบเสมือนด่านหน้าครับรับดูแลประชาชนจำนวนมากก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเมื่อเกินศักยภาพครับดังนั้นการแก้ปัญหาใบส่งตัวครับไม่ใช่แค่บอกให้คลินิกออกใบส่งตัวง่ายขึ้นหรือไม่ใช่แค่สั่งให้โรงพยาบาลรับคนไข้มากขึ้นครับแต่ต้องแก้ปัญหาที่ระบบโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างการบริหารครับตรงนี้จึงสำคัญมากว่ากรุงเทพมหานครนะครับควรมีระบบโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลลูกข่ายที่ชัดเจนนะครับพูดง่ายก็คือหน่วยบริการโรงพยาบาลแม่ข่ายนะครับเป็นผู้ดูแลเครือข่ายทั้งหมดทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นคลินิกเอกชนที่ร่วมบริการนะครับเมื่อมีแม่ข่ายชัดเจนครับงบประมาณการส่งต่อก็จะไม่ถูกปล่อยให้คลินิกแต่ละแห่งแบบคนเดียวโรงพยาบาลแม่ข่ายจะเข้ามาบริหารงบประมาณครับดูแลการส่งต่อและการจ่ายเงินให้กับลูกข่ายถ้าเราออกแบบตามภาพนี้ได้ครับท่านประธานคลินิกจะไม่ต้องกังวลว่าจะออกใบส่งตัวแล้วตัวเองจะขาดทุนไม่ต้องกักใบส่งตัวกันนะครับโรงพยาบาลก็รู้ว่าผู้ป่วยในเครือข่ายตัวเองมีที่มาจากไหนจะต้องรับผิดชอบอย่างไรประชาชนก็ไม่ต้องวิ่งหาใบส่งตัวเหมือนเป็นการขออนุญาตในการรักษาตัวเองครับตัวอย่างที่เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมในพื้นที่นะครับก็คือโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ในเขตบางแคนะครับที่มีความพร้อมในการเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายจัดระบบเครือข่ายซึ่งควรถูกนำมาใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาระบบสุขภาพทั้งพื้นที่ฝั่งธนบุรีเองและพื้นที่กรุงเทพโดยรวมนะครับให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับหัวใจสำคัญก็คือไม่ปล่อยให้คลินิกปฐมภูมินะฮะมาแบกรับความเสี่ยงแต่ให้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้ามาร่วมบริหารการส่งต่อและงบประมาณในพื้นที่ครับนี่แหละครับถึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาใบส่งตัวด้วยการแก้ปัญหาการจ่ายเงินไปพร้อมๆกันครับท่านประธานครับอีกด้านที่เราต้องดูควบคู่ไปก็คืองบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคครับจำนวน 30,000 ล้านบาทดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่ถ้าดูจากบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาตินะครับงบประมาณด้านการส่งเสริมและป้องกันโรครวมกับที่พี่น้องประชาชนควักกระเป๋าจ่ายกันเองแล้วนะครับจะเหลือเพียงประมาณ 8% ครับของค่าใช้จ่ายสุขภาพทั้งหมดเท่านั้นเองครับเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังการเข้าสู่สังคมสูงวัยและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีในอนาคตเนี่ยที่สำคัญนะครับไม่ใช่แค่ว่าถามว่างบส่งเสริมป้องกันมีเท่าไหร่แต่เราต้องถามด้วยว่างบก้อนนี้ใช้ตรงตามวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ใช้ไปกับการบริการประชาชนที่ควรได้รับจริงหรือไม่นะครับหรือบางส่วนยังไม่วนเวียนอยู่กับการอบรมจัดประชุมสัมมนามากกว่าการสร้างเสริมสุขภาพที่พี่น้องประชาชนจับต้องได้จริงครับ เรากำลังใช้งบจำนวนมากครับไปกับการรักษาเมื่อป่วยแล้วแต่ลงทุนกับการส่งเสริมป้องกันโรคไม่มากพอครับถ้าเราคัดกรองดีขึ้นโอกาสที่ผู้ป่วยจะเป็นผู้ป่วยในเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยครับเรื่องนี้เราเห็นได้ชัดมากในสังคมสูงวัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ดูเหมือนเล็กแต่กระทบกับชีวิตคนหนึ่งคนและทางครอบครัวได้เลยก็คือการล้มในผู้สูงอายุนะครับประเทศไทยเราครับเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับมาตั้งแต่ปี2566แล้วนะครับปัจจุบันเรามีผู้สูงอายุถึง9ล้านคนและในจำนวนนี้มี3ล้านคนครับที่ต้องเคยหกล้มมาอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตนะฮะสำหรับคนหนุ่มสาวการล้มอาจจะแค่เจ็บนิดหน่อยครับพักไม่กี่วันก็หายครับแต่สำหรับผู้สูงอายุการล้มครั้งหนึ่งอาจเปลี่ยนไปทั้งชีวิตครับผู้สูงอายุบางท่านนะครับก็ล้มแล้วสะโพกหักต้องผ่าตัดต้องนอนโรงพยาบาลหลายวันพอนอนนานกล้ามเนื้อก็รีบครับแรงขาหายผู้ป่วยไม่กล้าเดินลงน้ำหนักเดินไม่คล่องเหมือนเดิมนะครับอาจจะล้มได้อีกหากไม่ได้รับการดูแลและการกายภาพบำบัดอย่างเพียงพอก็อาจกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้นะครับบางครอบครัวลูกหลานต้องลางานนะครับต้องจ้างคนมาดูแลบางครอบครัวรายได้ลดลงทันทีนะครับเพราะมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลพ่อแม่ครับและที่หนักไม่แพ้ค่ารักษาก็คือภาระทางใจของครอบครัวที่ต้องเห็นคนที่รักนะครับค่อยๆสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตไปนี่คือราคาที่แพงกว่าตัวเลขในงบประมาณเราแน่ๆครับการล้มหนึ่งครั้งนั้นไม่ได้จบที่ค่าผ่าตัดนะครับแต่ต่อเนื่องไปถึงค่าห้องค่ายาค่าฟื้นฟูค่าดูแลระยะยาวและความเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือพิการในระยะยาวครับแต่เรื่องนี้มีข่าวดีครับท่านประธานก็คือหลายอย่างเนี่ยป้องกันได้มีโครงการวิจัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการเคลื่อนไหวและป้องกันการล้มในผู้สูงอายุนะครับดำเนินการโดยเครือข่ายกายภาพบำบัดทั้งภาครัฐและเอกชนโดยได้รับการสนับสนุนจากสปสช.กทม.นี่เองครับโครงการนี้ไม่ใช่มีแค่การตรวจคัดกรองแล้วจบครับแต่มีการฝึกจริงฝึกลุกนั่งฝึกกล้ามเนื้อการทรงตัวการเคลื่อนไหวครับเพื่อและให้ความรู้เรื่องการลดความเสี่ยงในชีวิตประจำวันมีผู้สูงอายุเข้าร่วมในปีที่ผ่านมา820คนนะครับได้รับการประเมินความเสี่ยงล้มก่อนและหลังเข้าโครงการครับและมีข้อมูลวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางคลินิกออกมาชัดเจนครับผลพบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมเนี่ยผู้สูงอายุมีการทรงตัวที่ดีขึ้นนะครับกล้ามเนื้อก็ดีขึ้นกลัวการล้มลดลงนะครับมีผู้สูงอายุ 87.2% นะครับที่สามารถลดระดับจากความเสี่ยงสูงมาเป็นเสี่ยงต่ำได้และที่สำคัญครับต้นทุนเฉลี่ยของโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ700บาทต่อคนเท่านั้นเองนะครับ700บาทต่อคนนะฮะเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายหลังล้มที่อาจเป็นหลักแสนบาทเทียบกับการผ่าตัดการนอนโรงพยาบาลการฟื้นฟูการดูแลระยะยาวครับนี่คือภาพที่ชัดเจนว่าการป้องกันคุ้มค่ากว่าการรอรักษาหลังเกิดเหตุแน่นอนครับและนี่ก็คือความหมายที่แท้จริงของการลงทุนด้านสุขภาพครับไม่ใช่รอให้คนป่วยหนักแล้วค่อยจ่ายแพงนะครับแต่ลงทุนเล็กที่ต้นทางเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องไปถึงปลายทางที่เจ็บปวดกว่าแพงกว่าและกระทบกับครอบครัวมากกว่าครับท่านประธานครับถ้าระบบปฐมภูมิทำงานได้ดีครับผู้ป่วยจำนวนหนึ่งจะไม่ต้องป่วยหนักไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องเข้าสู่ภาวะพิการระยะยาวและไม่ต้องกลายเป็นภาระงบประมาณผู้ป่วยในอนาคตครับดังนั้นครับข้อเสนอของผมในประเด็นงบสปสช.นะครับรวมถึงสาธารณสุขด้วยก็มี4ข้อดังนี้นะครับข้อแรกนะครับคือเราเห็นด้วยกับการเพิ่มงบผู้ป่วยในแม้จะได้รับมา 9,000 บาทจากที่เสนอขอไป 10,000 บาทต่อหน่วยนะครับแต่ควรต้องเปิดเผยต้นทุนจริงให้ชัดนะครับและต้องติดตามว่าเพียงพอกับโรงพยาบาลแต่ละระดับจริงหรือไม่ข้อ2นะครับต้องแยกบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อให้ชัดครับเพื่อไม่ให้คลินิกชุมชนอบอุ่นแบกรับความเสี่ยงฝ่ายเดียวให้โรงพยาบาลแม่ข่ายมาร่วมบริหารการส่งต่อนะครับพร้อมยกระดับระบบปฐมภูมิกทม.ครับให้มีโรงพยาบาลในสังกัดกทม.เป็นแม่ข่ายและศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุ่นที่มีความพร้อมอยู่แล้วเนี่ยครับเป็นลูกข่ายครับข้อ3ครับให้ผู้ว่ากทม.มีบทบาทจริงครับให้กทม.เป็นเจ้าภาพร่วมของระบบบัตรทองในพื้นที่ไม่ใช่เพียงแต่ผู้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแต่กลับไม่มีอำนาจในการจัดการระบบอย่างเพียงพอครับและข้อที่4ครับต้องใช้งบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับให้ถึงประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังนะครับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและการฟื้นฟูการป้องกันล้มในผู้สูงอายุนะครับเพื่อลดการป่วยหนักลดความพิการระยะยาวและลดภาระของโรงพยาบาลในอนาคตครับท่านประธานครับโดยสรุปครับปีนี้งบสปสช.เพิ่มขึ้นก็จริงครับแต่บทเรียนสำคัญก็คืองบเพิ่มไม่ได้แปลว่าสุขภาพประชาชนจะดีขึ้นโดยอัตโนมัติครับต้องดูว่าเงินที่เพิ่มเนี่ยไปอยู่ตรงไหนเพิ่มแล้วโรงพยาบาลได้รับพอที่จะรักษาคนไข้หรือไม่ต้องทำให้ประชาชนเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นต้องไม่ทำให้ผู้ป่วยครับต้องตื่นตีสี่ตีห้าไปขอกระดาษหนึ่งใบต้องทำให้คลินิกไม่ต้องกังวลว่าการส่งต่อคนไข้คือการขาดทุน ต้องทำให้โรงพยาบาลมีงบเพียงพอในการรักษาคนไข้และต้องทำให้กทมเนี่ยมีบทบาทเป็นเจ้าภาพระบบสุขภาพมากขึ้นครับถ้าจะทำให้งบปีนี้คุ้มค่าจริงต้องไม่ใช่แค่เติมเงินให้ปลายทางเท่านั้นครับแต่ต้องจัดระบบต้นทางใหม่ให้เงินที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านคัตติยาสวัสดิผลเชิญครับ
4: ท่านประธานที่เคารพดิฉันคัตติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจึงขอร่วมอภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในส่วนของ5กระทรวงที่รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้รับผิดชอบนะคะซึ่งได้แก่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอว.กระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพม.ค่ะท่านประธานคะวันนี้ค่ะรัฐบาลกำลังเสนอกรอบงบประมาณในวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนประเทศในปี2570คำถามสำคัญที่สภาแห่งนี้จะต้องร่วมกันพิจารณาค่ะก็คือเราจะใช้งบประมาณก้อนนี้เพื่อสร้างอนาคตของประเทศอย่างแท้จริงได้อย่างไรท่านประธานอาจมองนะคะว่า5กระทรวงที่ดิฉันจะนำเสนอนี้เป็นเพียงกลุ่มกระทรวงด้านสังคมโดยแยกขาดแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าปากท้องของประเทศแต่ดิฉันอยากให้ท่านประธานมองค่ะว่าจุดร่วมของทั้ง5กระทรวงนี้คือภารกิจในการที่เราจะสร้างทุนมนุษย์และสร้างความมั่นคงทางสังคมซึ่งเป็นรากฐานที่แท้จริงค่ะของปากท้องและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยกระทรวงศึกษาค่ะจะทำหน้าที่ในการสร้างคนตั้งแต่ต้นทางกระทรวงอุดมศึกษาค่ะจะทำหน้าที่ต่อยอดองค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะกระทรวงแรงงานค่ะจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กลายเป็นศักยภาพในการทำงานสร้างสภาพแวดล้อมรวมถึงพิทักษ์สิทธิ์คนทำงานค่ะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจะทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและกระทรวงพม.ค่ะจะทำหน้าที่ในการดูแลกลไกสวัสดิการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตไม่ให้ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้นต้องถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังดิฉันขอเริ่มที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยในปี70ค่ะได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 360,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.49 ของงบประมาณทั้งหมดซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูงสุดตัวเลขนี้ค่ะท่านประธานแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเรายังคงให้ความสำคัญกับด้านการศึกษานะคะแต่ในเวลาเดียวกันค่ะก็มีโจทย์ว่าเราจะแปรเปลี่ยนให้เป็นคุณภาพการศึกษาที่จับต้องได้อย่างไรเพราะโจทย์ของการศึกษาไทยในวันนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่เพียงการสร้างโรงเรียนให้เด็กเข้าถึงแต่เราต้องคำนึงถึงคุณภาพและความเท่าเทียมด้วยดังนั้นค่ะดิฉันจึงเห็นด้วยนะคะกับการใช้งบประมาณเพื่อไปเดินหน้าผลักดันการยกระดับสมรรถนะของผู้เรียนมุ่งยกระดับการประเมินผลปิซ่าดำเนินนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงค่ะการลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาผ่านนโยบายเรียนฟรี15ปีรวมถึงการให้ทุนการศึกษาต่างๆในกรอบวงเงินก็ประมาณกว่า 90,000 ล้านบาทและในห่วงโซ่เดียวกันนะคะคือกระทรวงพม.นะคะก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งแม้ปีนี้นะคะทางพม.จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงแค่ 26,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.68 ของงบประมาณทั้งหมดแต่เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลกลุ่มผู้เปราะบางมากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงครอบครัวนะคะที่กำลังเผชิญกับปัญหาดิฉันเห็นว่าวันนี้ค่ะทิศทางของพม.ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนที่ชัดเจนค่ะจากเดิมที่อาจเน้นด้านการสงเคราะห์นะคะมาเป็นเน้นทางด้านการพัฒนาค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากการช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะหน้านะคะมาเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะพึ่งพาตนเองและเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานได้อย่างยั่งยืนค่ะท่านประธานคะเมื่อการศึกษาและโครงสร้างทางสังคมวางรากฐานให้กับคนแล้วคำถามสำคัญที่เราต้องคิดต่อก็คือว่าเมื่อเยาวชนเหล่านี้เรียนจบและเข้าสู่ตลาดงานเรามีระบบรองรับที่พร้อมสำหรับโลกทำงานยุคปัจจุบันแล้วหรือยังซึ่งคำตอบและกลไกสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่กระทรวงแรงงานค่ะในปีงบประมาณ70นะคะกระทรวงแรงงานได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ 73,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 7% ค่ะแต่เมื่อเรานำงบประมาณตัวนี้นะคะไปเปรียบเทียบกับภารกิจของกระทรวงแรงงานที่จะต้องดูแรงงานกว่า40ล้านคนค่ะเป็นเรื่องที่น่าตกใจค่ะว่างบประมาณกว่า90%ซึ่งเป็นวงเงินนะคะสูงถึง 66,000 ล้านบาทถูกนำไปใช้กับรายจ่ายประจำในการสมทบและอุดหนุนให้กับกองทุนประกันสังคมค่ะนี่จึงหมายความว่ากระทรวงแรงงานจะเหลือเม็ดเงินสำหรับเป็นงบประมาณในกับการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของทุกหน่วยงานในกระทรวงรวมกันเหลือเพียงแค่ประมาณ 7,000 ล้านบาทค่ะท่านประธานซึ่งน่าตั้งคำถามเป็นอย่างยิ่งว่าเม็ดเงินเพียงเท่านี้มันจะเพียงพอจริงหรือไม่ในการที่เราจะนำไปขับเคลื่อนกระทรวงที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพและอนาคตเศรษฐกิจของประเทศเพราะในโลกยุคปัจจุบันค่ะขีดความสามารถในการแข่งขันของเรามันไม่ได้วัดกันที่การตัดราคาแรงงานขั้นต่ำแต่เราต้องสู้กันด้วยคุณภาพผลิตภาพและทักษะขั้นสูงของแรงงานดังนั้นค่ะการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงแรงงานเพื่อนำไปทำ up skill re skill รวมถึง new skill ในยุคนี้ค่ะซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การจัดฝึกอบรมให้จบไปตามตัวชี้วัดประจำปีเท่านั้นนะคะแต่ในเนื้อแท้ค่ะท่านประธานคะมันคือยุทธศาสตร์ในการสร้างทุนมนุษย์ที่พร้อมจะรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้จริงๆท่านประธานคะถ้าหากแรงงานคือเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองภาคการเกษตรค่ะก็คือฐานรากที่ค้ำจุนประเทศนี้ไว้ปีงบประมาณ70ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 120,000 ล้านบาทปรับลดลงไปกว่า 9,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะและมันดันเป็นการปรับลดที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกและพี่น้องเกษตรกรไทยต้องเผชิญกับผลกระทบภาวะโลกรวนอย่างรุนแรงรวมถึงต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงดิฉันจึงมีความกังวลค่ะท่านประธานว่าในส่วนของงบประมาณที่ลดลงนี้ค่ะว่ามันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้การยกระดับและการสร้างความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมนะคะทำได้ไม่เต็มตามศักยภาพเท่าที่ควรจะเป็นในส่วนงบประมาณของกรมชลประทานค่ะได้รับการจัดสรรสูงถึง 78,000 ล้านบาทก็จริงนะคะแต่กว่า91%ของงบประมาณดังกล่าวค่ะมันเป็นงบลงทุนที่ถูกผูกพันมาจากโครงการเมื่อปีก่อนหน้าแล้วก็ยังมีงบบุคลากรอีกเป็นจำนวนกว่า 5,000 ล้านบาทส่งผลให้งบดำเนินงานที่จะนำมาใช้รองรับภารกิจและการบริหารจัดการในปีงบประมาณนี้เหลืออยู่เพียงแค่959ล้านบาทค่ะท่านประธานประเด็นนี้นะคะที่ฉันจึงขอตั้งเป็นข้อสังเกตที่สำคัญมากค่ะว่าการมีงบดำเนินงานเพียงเท่านี้มันย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคล่องตัวในการที่เราจะนำไปขับเคลื่อนภารกิจเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตใหม่ๆที่คาดเดาได้ยากที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างปีดังนั้นค่ะท่านประธานคะเราจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าด้วยพื้นที่งบประมาณที่เหลืออยู่ค่ะจะเพียงพอต่อการบริหารจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือไม่และความท้าทายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไรนอกจากนี้ค่ะดิฉันก็เห็นด้วยกับกระทรวงเกษตรนะคะที่มุ่งจะใช้งบประมาณไปเพื่อเปลี่ยนภาคเกษตรจากการขายสินค้าโภคภัณฑ์ราคาต่ำค่ะไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะการยกระดับภาคเกษตรกรรมในวันนี้นะคะนอกเหนือจากจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อที่จะเป็นเกราะคุ้มกันประเทศแล้วค่ะมันยังเป็นยุทธศาสตร์สำคัญค่ะในการยกระดับสินค้าเกษตรไทยให้ตอบโจทย์กับตลาดโลกเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะและเป็นการสร้างโอกาสในรายได้ใหม่ๆเข้าสู่ประเทศท่านประธานคะเมื่อเราพูดถึงการสร้างองค์ความรู้ในการที่จะพัฒนานวัตกรรมนะคะดิฉันก็จำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงกระทรวงอว.ค่ะซึ่งในปีนี้ค่ะอว.ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 134,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ 3.54 %ของงบประมาณทั้งหมดนะคะดิฉันเชื่ออยู่อย่างหนึ่งค่ะท่านประธานว่าประเทศที่สามารถหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้สำเร็จล้วนแต่เติบโตจากการมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นของตัวเองตลอดจนสามารถแปลเปลี่ยนงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งค่ะให้กลายเป็นมูลค่าเชิงพาณิชย์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้จริงดังนั้นค่ะงบประมาณในด้านการวิจัยและการพัฒนาจึงไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่จ่ายและสูญเปล่าแต่มันคือการลงทุนค่ะที่จำเป็นเพื่อสร้างแต้มต่อและกำหนดอนาคตของประเทศไทย แต่ที่น่าสังเกตก็คืองบประมาณในส่วนของที่จะไปสนับสนุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกองทุนวว.น.นะคะมันถูกปรับลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยยะค่ะโดยการตัดลดงบประมาณด้านวิจัยในลักษณะนี้นะคะมันไม่ได้ส่งผลแค่ว่าทำให้โครงการใดโครงการหนึ่งมันถูกหยุดชะงักลงค่ะแต่ในระยะยาวค่ะมันคือการสูญเสียโอกาสครั้งสำคัญของประเทศในการที่จะมีเทคโนโลยีต้นน้ำเป็นของตัวเองมันเป็นการสูญเสียโอกาสค่ะในการที่เราจะบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพรายใหม่ๆและท้ายที่สุดค่ะท่านประธานคะมันจะกลายเป็นตัวฉุดรั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยบนเวทีโลกได้อย่างน่าเสียดายและถ้าเราเลือกที่จะลดการลงทุนในส่วนนี้ค่ะผลลัพธ์ในอีก5หรือ10ปีข้างหน้าก็คือประเทศไทยจะไม่มีนวัตกรรมที่เป็นของตัวเองที่จะไปแข่งขันในสนามโลกแล้วเราต้องติดอยู่กับวงจรที่เราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานคะงบประมาณด้านทุนมนุษย์ไม่ใช่รายจ่ายเพื่อการบริโภคที่หมดไปวันต่อวันค่ะแต่มันคือการลงทุนที่จะคืนผลตอบแทนกลับมาให้เป็นผลิตภาพและความมั่นคงของประเทศในอนาคตการศึกษาที่ดีในวันนี้คือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าแรงงานที่มีทักษะในวันนี้คือขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในวันข้างหน้างานวิจัยที่ดีในวันนี้คืออุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ในวันข้างหน้าภาคเกษตรที่เข้มแข็งในวันนี้คือความมั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ใหม่ของประเทศในวันข้างหน้าและสังคมที่มั่นคงและปลอดภัยในวันนี้คือเสถียรภาพของประเทศในระยะยาวค่ะดิฉันจึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570นะคะแล้วก็ขอให้ทุกหน่วยงานค่ะบริหารจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านเอกภพสิทธิวัฒนะเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเอกภพสิทธิวัฒนะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างพรบงบประมาณประจำปี2570ในหัวข้อผู้ป่วยติดบ้านส่วนรัฐบาลติดไซโลครับท่านประธานครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเคยมาพูดในสภาแห่งนี้ครับว่าโครงการพยาบาลอาสาเป็นนโยบายสำคัญในการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรองรับสังคมสูงวัยและสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็งนโยบายนี้จะสร้างงานสร้างอาชีพจะจ้างงาน 100,000 ตำแหน่งแต่ท่านประธานครับอยู่ไปอยู่ไปนโยบายนี้ก็เริ่มกลายร่างจากพยาบาลอาสาเหลืออาสาพยาบาลครับจากสัญญาจ้าง4ปีตอนนี้เหลือแค่2ปีจากหมู่บ้านละ1คนเหลือตำบลละ1คนจากเดิมนโยบายมูลค่าปีละ10,000ล้านตอนนี้เหลือแค่พันล้านบาทผมเองก็เข้าใจนะครับว่าปีนี้เป็นปีแรกของการจัดทำงบประมาณหวังว่าปีต่อไปรัฐบาลจะลงทุนในระบบสุขภาพชุมชนระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มากกว่านี้ตามที่สัญญาไว้ครับแต่ในปีนี้ครับท่านประธานโครงการพยาบาลโครงการอาสาพยาบาลใช้งบประมาณ 1,147 ล้านบาทจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแบ่งงบออกเป็น2ก้อนครับก้อนแรกเป็นค่าจ้าง 1,121 ล้านบาทจ้างได้ 7,225 คนส่วนงบที่2เป็นงบฝึกอบรมครับกันไว้เพียง26ล้านบาทซึ่งก้อนนี้เองที่น่าสนใจครับเพราะว่าหารต่อหัวแล้วจะตกเพียง 3,600 บาทต่อคนจัดฝึกอบรมได้เฉพาะพยาบาลเกษียณเท่านั้นครับดังนั้นอาสาที่จบปตรีหวังว่าจะมาทำงานอาสาพยาบาลรับเงินเดือน 15,000 บาทอาจจะต้องรอไปก่อนเพราะว่างบอบรมอาสาปริญญาตรีนี้ต้องใช้งบประมาณปีละ 20,000 ถึง 30,000 บาทซึ่งรัฐบาลไม่ได้จัดไว้ถ้าจัดไว้เราจะต้องเห็นที่งบที่ก้อนนี้ที่สถาบันพระบรมราชนกซึ่งปีนี้มันไม่มีครับดังนั้นอาสาพยาบาลหรือท้องถิ่นนะครับถ้าจะมาสมัครเป็นอาสาพยาบาลปตรีต้องจ่ายเงินออกเองปีนี้ครับเราจึงจะได้เห็นอาสาพยาบาลที่เป็นพยาบาลเกษียณครับอาสาคนหนึ่งดูแลผู้ป่วย34คนดูแลครอบจักรวาลเลยครับทั้งผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอนามัยแม่และเด็กผู้ป่วย NCD จิตเวชไปจนถึงยาเสพติดครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นอย่างชัดเจนครับว่า อาสาพยาบาลจะดูแลผู้ป่วยกลุ่มใดเป็นหลักจะดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงก่อนไหมหรือว่าดูแลผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งพอเวลาดูแลจะพอหรือไม่นะครับเพราะว่าผู้ป่วยทุกกลุ่มก็ต้องใช้เวลาดูแลเช่นเดียวกันก็ขอให้รัฐมนตรีได้ให้ความกระจ่างด้วยครับนโยบายอาสาพยาบาลนี้เป็นนโยบายที่เติมเข้ามาในระบบเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับในระบบที่เรียกว่าการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือ long term care ระบบนี้คืออะไรผมอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับสมมุติว่าผู้ป่วยคนหนึ่งมีอยู่ในครอบครัวครับเขาไม่ได้ผ่านการฟื้นฟูจากโครงการฟื้นฟูผู้ป่วยป้องกันการหกล้มวันหนึ่งเขาหกล้มขึ้นมาต้องมีผู้คนมาช่วยเหลือเดินไม่ไหวครับมีความเสี่ยงที่ลูกหลานจะต้องออกจากงานมาแบกรับภาระดูแลผู้ป่วยคนนี้ดังนั้นรัฐจึงจัดให้มีระบบ long term care มาช่วยเหลือครับด้วยการส่งผู้ดูแลอย่างพี่จิ๋วคนนี้ไปเยี่ยมบ้านช่วยเหลือชีวิตประจำวันของผู้ป่วยลดภาระครอบครัวครับเราเรียกพี่จิ๋วคนนี้ครับว่าเป็น CG หรือว่า caregiver ในชุมชนแต่ก่อนที่พี่จิ๋วเขาจะไปดูแลผู้ป่วยได้ต้องเรียกพยาบาล M ไปดูแลก่อนครับว่าผู้ป่วยคนนี้เขาลุกนั่งได้มากแค่ไหนเขามีแผลหรือไม่ต้องทำแผลหรือเปล่านะครับเขากินอาหารเองได้หรือเปล่าครอบครัวช่วยอะไรได้บ้างจากนั้นพยาบาลคนนี้จึงมากำหนดว่าสัปดาห์หนึ่ง CG พี่จิ๋วนี้ต้องไปเยี่ยมกี่ครั้งดูแลเรื่องอะไรบ้างพยาบาลแอมคนนี้ครับคือแคร์แมเนเจอร์หรือผู้จัดการดูแลซึ่งเขาก็คือพยาบาลชุมชนที่อยู่ในรปสตใกล้บ้านเรานี่แหละครับดังนั้นถ้าองค์ประกอบครบระบบลองเติมแคร์ก็จะจ่ายเงินค่าดูแลผู้ป่วยให้กับ CGคราวนี้ครับท่านประธานอาสาพยาบาลมาทำหน้าที่คล้ายกับ CG เดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งในระบบนี้มีผู้เล่นเดิมครับมีหน่วยงานกำกับดูแลหลายกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มใหญ่ครับได้รับงบประมาณรวมประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปีหน่วยงานที่กำกับก็คือสปสช.ท้องถิ่นกรมอนามัยเป็นผู้ผลิตผู้จ้างแล้วก็ควบคุมกำกับแบ่งกันดูแลครับร่วมกันผลิต CM และ CG ที่จ้างแบบอาสาสมัครอย่างพยาบาลแอมและพี่จิ๋วครับกลุ่มที่2ก็คือ CM และ CG ภาคเอกชนอันนี้กำกับการผลิตโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมเดียวกับที่ผลิตอาสาพยาบาลซึ่ง CM และ CG กลุ่มนี้เขาจะเรียนเยอะกว่ากลุ่มแรกครับเพราะว่าต้องไปทำงานในภาคเอกชนเช่น Nursing Home หรือว่าศูนย์ดูแลผู้ป่วยส่งผู้ดูแลไปดูแลตามบ้านน่าแปลกไหมครับว่า CM และ CG ในกลุ่มนี้แม้เขาจะเรียนมากกว่าเขาจะมีศักยภาพในการดูแลแต่เขาไม่สามารถข้ามมาดูแลผู้ป่วยและรับค่าตอบแทนในระบบลองเทอมแคร์ภาครัฐได้กลุ่มที่3ครับมีผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิ์ประจำอำเภอผลิตโดยกระทรวงพม.จัดงบให้ 105 ล้านบาทซึ่งคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรงครับแต่จะทำหน้าที่เชื่อมโยงสิทธิและประสานส่งต่อผู้ดูแลมาให้ CM และ CG ภาครัฐดูแลต่อครับท่านประธานครับผู้เล่น3กลุ่มนี้เขาบริหารงานกันเป็นลักษณะที่เป็นไซโลก็คือต่างหน่วยงานต่างก็มีงบมีหลักสูตรมีเกณฑ์มี KPI ของตัวเองแต่ยังไม่มีเจ้าภาพที่มองภาพรวมแล้วชวนหน่วยงานเหล่านี้มาคุยกันทำระบบการดูแลระบบเดียวกันเชื่อมโยงส่งต่อถึงกันนั้นทำให้ระบบลองเทอมแคร์นั้นมีปัญหา4ประการครับประการแรกคือปัญหา CM ที่เขาไม่ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อไม่มีคนมองภาพรวมของระบบครับส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่การผลิตและสร้าง CG เพราะมองว่าจำเป็นกว่าผลิตง่ายกว่าแต่ไม่สนใจจ้างและผลิต CM ในบริการภาครัฐดังนั้น CM อย่างพยาบาลแอมครับมักจะต้องรับภาระในการทำแผนกำกับการดูแล CG ทุกกลุ่มทั้งที่งานประจำของ CM นี้ก็มีมากอยู่แล้วที่รปสต.ครับงาน CM ถูกมองเป็นงานฝากเป็นงานอาสาสมัครไม่ได้รับค่าตอบแทนในระบบส่งผลให้การดูแลส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำผู้ป่วยไม่ได้รับการประเมินอย่างเหมาะสมก่อนที่จะจ่ายการดูแลไปให้ CG ประการที่2ครับปัญหาคือแอปพลิเคชันเยอะข้อมูลกระจัดกระจายเพราะว่าหน่วยงานต่างก็ออกแอปพลิเคชันมาตอบสนองเกณฑ์ตอบสนองหลักการของตัวเองนะครับแต่ว่าไม่ได้คุยกันว่าแอปพลิเคชันทั้งหมดควรจะมีอะไรบ้างแล้วกรอบยังไงใ กรอกแอปหนึ่งแล้วหน่วยงานทุกหน่วยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ CM จึงต้องกรอกแอปซ้ำๆครับกรอกจนท้อสุดท้ายก็กรอกเท่าที่จำเป็นเอาเท่าที่เบิกเงินได้แล้วกลับไปใช้แอปที่เราคุ้นเคยครับในการดูแลผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยข้อมูลของผู้ป่วยเสี่ยงรั่วไหลไม่เป็นส่วนตัวอันนี้คือปัญหาของระบบไซโลครับประการที่3 CG ถูกจ้างงานด้วยระบบอาสาสมัครในระบบภาครัฐก็จะได้รับค่าตอบแทนเพียง 5-600 ถึง 3,000 บาทเท่านั้นดีขึ้นมาหน่อยก็ 6,000 บาทต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำครับแม้ว่า CG เขาจะดูแลผู้ป่วยมากตั้งใจดูแลมากทำงานดีเกินเกณฑ์ระบบอาสาสมัครไม่ได้ให้รางวัลเขาครับไม่ได้ให้ค่าตอบแทนเพิ่มขณะเดียวกันถ้า CG ดูแลต่ำกว่าเกณฑ์เยี่ยมบ้านไม่ครบตามแผนCG คนนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรครับเพราะไม่มีระบบกลไกติดตามคุณภาพการดูแลและด้วยค่าตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าแรงนี้เองที่ครับที่ทำให้ CG ขาดตลาดไม่มีใครเข้ามารับงานดูแลภาครัฐประการที่4ครับผู้ป่วยยังคงตกหล่นยังมีกลุ่มนี้อยู่ในชุมชนในสังคมไม่ได้รับการดูแลจากใครเลยครับเข้าไม่ถึงบริการคนกลุ่มนี้ครอบครัวกลุ่มนี้ต้องจ่ายเองทั้งหมดครับถ้าไม่จ่ายด้วยเงินก็ต้องจ่ายด้วยการเสียสละสมาชิกในครอบครัวลาออกมาเป็นผู้ดูแลไม่ใช่ว่ากลุ่มนี้เขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐนะครับแต่พวกเขาตกหล่นจากระบบค้นหาคัดกรองจากระบบที่มันไซโลสุดท้ายแล้วรัฐก็ผลักภาระในการดูแลและความรับผิดชอบทั้งหมดให้กับครอบครัวกลุ่มนี้ครับท่านประธานครับปัญหาทั้ง4ประการนี้คือปัญหาของระบบเดิมที่ยังคงมีอยู่และอาสาพยาบาล 7,000 กว่าคนที่เติมเข้ามาก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานี้ CM ยังคงเป็นงานฝากการจ้างงาน CG ยังเป็นระบบอาสาแม้ว่าจะประหยัดงบประมาณจริงครับแต่ว่าบริการก็ขาดคุณภาพยังคงมีแอปเยอะมีแอปใหม่เพื่อต้องมาเก็บข้อมูลงานอาสาพยาบาลและสุดท้ายผู้ป่วยก็ยังคงเสี่ยงตกหล่นในปี70ครับรัฐบาลมีงบลองเทอมแคร์ให้ทั้งหมดรวมทุกหน่วยงานประมาณ 7,200 ล้านบาทเอาไว้ใช้ดูแลผู้ป่วย 500,000 คนครับแต่เมื่อลองคำนวณงบประมาณจำนวนนี้ครับผู้ป่วยแต่ละคนควรจะได้รับเวลาเยี่ยมไม่น้อยกว่า 90-180 นาทีต่อสัปดาห์แต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าด้วยระบบการจ้างงานอาสาในปัจจุบันทั้ง CM อาสาและ CG อาสาผู้ป่วยกลับได้รับเวลาเยี่ยมจริงเพียงคนละ28นาทีต่อสัปดาห์เท่านั้นบริการที่จำเป็นก็มักไม่ได้รับครับเช่นการทำแผลการทำความสะอาดร่างกายหรือที่นอนการเปลี่ยนสายสวนเปลี่ยนสายหลอดคอสายอาหารแน่นอนว่าผู้ป่วยบางคนครับยังคงได้รับบริการที่ดีกว่าที่ระบบคาดหวังเพราะเจอ 4G ที่ใจดีมีทักษะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้โชคดีแบบนี้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับการเยี่ยมจากใครเลยแม้แต่นาทีเดียวแม้ว่าระบบจะมี 4G เป็นแสนคนแล้วก็ตามครับสุดท้ายประชาชนก็อาจจะรู้สึกสิ้นหวังกับระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในภาครัฐหวั่นกลัวกับอนาคตที่ไม่มีตาข่ายรองรับความเปราะบางข้อเสนอครับท่านประธานเพื่อให้งบประมาณลองเทอมแคร์ถูกใช้อย่างคุ้มค่าผมเสนอให้รัฐบาลกลับมาตั้งหลักใหม่จัดระบบใหม่ผ่านข้อเสนอ3ข้อนี้ครับข้อแรกคือการจัดกองทุนลองเทอมแคร์ระดับชาติเป็นการเฉพาะจัดสรรงบประมาณในการดูแลตามความจำเป็นของผู้ป่วยเพื่อให้ลดภาระการดูแลในครอบครัวได้จริงตรึงผู้ป่วยไว้ให้ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพที่บ้านลดการเข้ามาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลงบ 7,200 ล้านบาทต้องจ่ายไปเป็นเครดิตที่ผู้ป่วยครับเมื่อได้รับการดูแลเครดิตนี้จึงกลายเป็นรายรับเป็นรายได้ของ CGCMทำให้ผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมจริงจากผู้ดูแลมืออาชีพอย่างน้อย 90-180 นาทีต่อสัปดาห์หากเขาเลือกรับบริการจากภาครัฐและใครที่ไม่เลือกรับบริการภาครัฐต้องเปลี่ยนเป็นเงินสนับสนุนผู้ดูแลในครอบครัวหรือเปลี่ยนเป็นค่าอุปกรณ์เงินสมทบรับบริการจากภาคเอกชนที่ผ่านมาตรฐานได้แต่ในความเป็นจริงครับงบ 7,200 ล้านนี้มันยังน้อยเกินไปควรเพิ่มกองนี้ให้ถึง 40,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อให้ผู้ป่วยติดบ้านได้รับการดูแล8ชั่วโมงต่อสัปดาห์และผู้ป่วยติดเตียงได้รับ16ชั่วโมงต่อสัปดาห์จึงจะแบ่งเบาภาระผู้ป่วยครอบครัวได้อย่างแท้จริงกองทุนนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องทลายไซโลของหน่วยงานรัฐ อย่างน้อยมีรองนายกเป็นเจ้าภาพหลักรวมเอากรมกองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทั้งการดูแลผู้ป่วยครับทั้งฝ่ายผลิตฝ่ายจ้างฝ่ายควบคุมกำกับมาคุยกันออกแบบระบบร่วมกันทั้งกระทรวงสาธารณสุขพม.มหาดไทยแรงงานกระทรวงศึกษากระทรวงดีอีกระทรวงการคลังร่วมกันกำหนดมาตรฐานกลางระบบข้อมูลกลาง

0: ให้ส่งต่อเคสวางแผนติดตามรวมระบบเบิกจ่ายไว้อยู่ในระบบข้อมูลเดียวครับสุดท้าย CG ต้องเปลี่ยนจากระบบอาสาเป็นอาชีพได้แล้วครับต้องจัดงบพัฒนาทักษะผู้ดูแลที่มีอยู่ในชุมชนในสังคมจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานการดูแลทำให้เกิดเส้นบันไดเส้นทางอาชีพของผู้ดูแลใครมีศักยภาพมากต้องได้รับค่าตอบแทนที่จูงใจมากตามประชาชนจะได้มั่นใจครับว่าเรามีผู้ดูแลมืออาชีพมากมายที่พร้อมให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นบริการภาครัฐหรือภาคเอกชนเศรษฐกิจการดูแลจึงจะเกิดขึ้นได้จริงครับท่านประธานครับการใช้ภาษีอย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนี้ยังไม่เกิดขึ้นพรรครัฐบาลพรรคภูมิใจไทยยังเอาภาษีไทยไปช่วยใครก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือไม่ได้เอามาช่วยผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงขอบคุณครับ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครูผู้ควบคุมโรงเรียนสารศาสตร์ประชาอุทิศพิทยาคารเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครจำนวน57คนเข้ารับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านนายแพทย์อลงกฎมณีกาศเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์อลงกฎมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคภูมิใจไทยครับก่อนอื่นผมเองต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ทุกท่านครับที่ให้ความสำคัญและก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งที่ป่วยอยู่และก็ที่ไม่ป่วยนะฮะโดยการผลักดันเพิ่มงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับซึ่งในปีงบประมาณ2570นี้สปชได้ยื่นขอไปเป็นจำนวนทั้งสิ้น 336,000 กว่าล้านบาทนะฮะรวมเงินเดือนของเจ้าที่ภาครัฐประมาณ 74,900 ล้านกว่าบาทนะครับและได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณเป็นเงิน 289,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งงบกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยแบ่งง่ายๆครับท่านประธานครับเป็น2แบบนะฮะแบบแรกก็เป็นงบเหมาจ่ายรายหัวนะฮะอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นงบบริการนอกเหมาจ่ายรายหัวนะครับซึ่งงบเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบผู้ป่วยนอกงบผู้ป่วยในนะครับซึ่งเป็นเงินหลักของทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลติดลบก็เพราะว่าได้รับการจัดสรรงบผู้ป่วยในเนี่ยไม่ตรงกับเงินที่เป็นรายจ่ายที่แท้จริงนะครับส่วนเรื่องของงบฟอกไตล้างไตเนี่ยจัดอยู่ในหมวดของงบนอกบริการรายหัวนะครับซึ่งปีนี้นะฮะทางรัฐบาลก็ได้จัดเพิ่มให้กับผู้ป่วยฟอกไตนะฮะเป็นเงิน 17,000 กว่าล้านบาทนะฮะเพิ่มมา 8% กว่าๆนะครับซึ่งถือว่าเหมาะสมนะฮะสำหรับในการดูแลผู้ป่วยทั้งฟอกไตและก็ทั้งล้างไตนะครับผมเองมีข้อมูลอย่างนี้ครับท่านประธานครับเพราะว่าในเรื่องของฟอกไตเนี่ยเราค่อนข้างที่จะสับสนกับเรื่องของคำว่าล้างไตฟอกไตนี่ก็คือฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียมนะครับในรายผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับส่วนการล้างไตเนี่ยก็คือการล้างทางช่องท้องให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเช่นกันครับแต่ว่าในส่วนของสปสช.ปีนี้นะครับดำเนินการนโยบายของฟอกไตฟรีก็จริงครับแต่ว่าฟรีแบบมีเงื่อนไขนะครับนั่นก็คือทางสปสช.เองพยายามที่จะเน้นให้ฟอกให้ล้างขอโทษครับให้ล้างผ่านทางช่องท้องก่อนนะครับเหมือนหลักการที่ว่า PD first นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ป่วยต่างอำเภอผู้ป่วยต่างจังหวัดรวมถึงพยาบาลนะครับญาติคนไข้เองส่วนใหญ่แล้วต้องการที่อยากจะให้ญาติของตัวเองนะฮะได้ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมนะครับซึ่งเป็นการสะดวกสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าการที่ล้างไตทางหน้าท้องเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำงานอะไรได้เลยตามชนบทนะฮะต้อง ล้างไตเองอยู่ที่บ้านวันหนึ่งประมาณ3รอบหรือ4รอบทุก6หรือ8ชั่วโมงนะฮะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้ง2วิธีไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะฮะแต่

0: จากว่าเป็นแนวคิดเป็นข้อเสนอจากแพทย์จากสมาคมโรคไตนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นอาจารย์หมอเนี่ยพยายามชี้นำชี้ให้เห็นว่าการล้างไตทางหน้าท้องเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าก็เลยทำให้สปสช.เนี่ยตัดสินใจบางอย่างโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนหรือไม่ได้ฟังเสียงสะท้อนจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับแม้ว่าที่ผ่านๆมานะครับท่านประธานครับสปสช.เองก็ได้รับการชื่นชมนะฮะในเรื่องของการบริหารจัดการนะฮะได้รับความชื่นชมจากพี่น้องประชาชนที่มารับบริการหรือในการใช้บัตรทองรักษาที่โรงพยาบาลแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่ามีเรื่องใหญ่อยู่สองเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มีปัญหาของสปสช.นะฮะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของฟอกไตแล้วต้องเสียเงินแม้แต่ใช้บัตรทองนะครับซึ่งสิทธิ์ฟอกไตฟรีเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมได้ทั้งหมดนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องใหญ่ปีที่แล้วก็พูดกันเยอะในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นั่นก็คือว่าโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเงินบำรุงติดลบนะครับผมขออนุญาตไปเรื่องแรกก่อนเรื่องฟอกไตฟรีนะครับตามลำดับในเรื่องของสิทธิ์ฟอกไตฟรีกับเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่มีการใช้บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยฟอกไตโดยเครื่องไตเทียมเนี่ยเสียเงินมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเริ่ม1กุมภาพันธ์2565นะสมัยนั้นท่านอนุทินชาญวีรกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ประกาศให้มีการฟอกไตฟรีทั้งประเทศนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ในปี65นะครับปี66ปี67หรือต้นปี68ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดในเรื่องของการฟอกไตฟรีจนกระทั่งกลางปี2568นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมัยนั้นขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับได้มีระเบียบของสปสช.ออกใหม่นะฮะว่าตั้งแต่9เมษายน2568เป็นต้นไปเนี่ยถ้าคนไข้ฟอกไตรายใหม่เนี่ยจะต้องได้จ่ายเงินเองนะฮะก็เลยทำให้เกิดการสับสนในให้บริการของแต่ละโรงพยาบาลนะครับจน1ตุลาคมนะครับ2568นะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลได้เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยแรกนะครับได้แถลงต่อรัฐสภาแห่งนี้นะครับว่าฟอกไตฟรีทุกที่ฟอกไตฟรีทุกแห่งนะครับแต่กระนั้นแล้วก็ตามครับเกิดความสับสนอยู่ในผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือหน่วยฟอกไตศูนย์ฟอกไตต่างๆนะครับทำให้คนไข้ที่ไปฟอกไตต้องได้เสียเงินครั้งละ 1,500 บาทอาทิตย์หนึ่งไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งจนล่าสุดปลายปี68นี้นะครับสปสช.ได้ไปออกประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับให้เสียเงินในการฟอกไตนะฮะถ้าสมมุติว่าคนไข้ไม่เสียเงินจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับเขตก่อนนะครับจึงสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะเป็นจำนวนมากทั้งที่งบประมาณของทางรัฐบาลก็จัดเพิ่มให้นะครับสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยการฟอกไตนะครับจริงๆแล้วผู้ป่วยเองนะฮะเห็นความสำคัญอย่างยิ่งนะครับว่าสามารถที่จะทำงานสามารถที่จะไปนู่นไปนี่ได้นะครับต่างกันกับล้างไตทางหน้าท้องนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจึงขออนุญาตผ่านท่านประธานเรียกร้องไปท่านเลขาธิการสปสช.ครับว่าเปลี่ยนระเบียบใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไงก็ตามครับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเพิ่มค่าฟอกไตเพิ่มค่าล้างไตให้อีก 8.98% นะครับเป็น 17,000 กว่าล้านนะครับมากกว่างบประมาณของหลายๆกระทรวงด้วยซ้ำนะครับ เรื่องที่2นะครับที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่ปีก่อนหรือก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการจัดสรรนะฮะเงินงบประมาณไปยังหน่วยบริการก็คือโรงพยาบาลต่างๆนะครับจากข้อมูลไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข900กว่าแห่งเนี่ยพบว่า324แห่ง ติดลบครับท่านประธานครับเงินบำรุงติดลบซึ่งเงินบำรุงที่ติดลบเนี่ยรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 9,000 กว่าล้านนะครับทุกระดับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนนี่อาจจะมากหน่อยนะฮะโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์โดยเฉพาะศูนย์โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขที่ติดลบประมาณเกือบ 1,000 ล้านบางเดือนกระโดดไปอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านนะครับแล้วผมมีตัวเลขที่น่ากลัวอีกนิดนึงนะครับว่าทำไมโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศถึงติดลบกันก็เพราะว่าสปสช.เนี่ยปิดหนี้ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนะครับงบผู้ป่วยในปี66เนี่ยสปสช.ติดหนี้อยู่ที่ยังไม่ได้จ่ายเลยนะครับตั้งแต่ปี66 2,257 ล้านบาทครับท่านประธานครับและปีประมาณ2568เนี่ยสปสช.ยังค้างเงินผู้ป่วยในอีกประมาณ 3,900 กว่าล้านปี66กับปี68รวมกันนี่สปสช.ค้างโรงพยาบาลในงบผู้ป่วยในอยู่ประมาณ 6,200 ล้านนะครับฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะช่วยติดตามด้วยนะครับว่า 6,200 กว่าล้านเนี่ยจะหางบไหนมาจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าจะใช้งบกลางจ่ายหรือว่าจะใช้วิธีหมุนไปหมุนมาเอางบ69เอางบ70ไปจ่ายและที่สำคัญครับผมมีตัวเลขว่าประมาณการของปีงบประมาณ69นี้นะครับจะมีเงินติดลบอีกประมาณ 9,070 ล้านบาทนะฮะทั้งงบผู้ป่วยในทั้งงบอื่นๆที่รวมกันอยู่นะครับก็ฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเลขาธิการสปสช.นะครับซึ่งก็น่าเห็นใจครับว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยมากขึ้นนะฮะผมมีวิวัฒนาการของงบมารในรายหัวของสปสช.นะครับตอนเริ่มโครงการใหม่ๆตอนนั้นผมยังรับราชการนะฮะประมาณปี44-45รายต่อหัวเนี่ยงบมารอยู่ที่ประมาณ 1,202 บาทนะครับแต่ปีนี้นะฮะตัวเลขกระโดดไปอยู่ที่ 4,841 บาทต่อคนต่อหัวแล้วถ้ารวมในส่วนของงบที่ไม่เกี่ยวกับเหมาจ่ายรายหัวก็จะกระโดดไปถึง 6,320 บาทนะครับผมตะกี้ได้ขอเวลาทางวิทย์อยู่ครับท่านประธานครับขอเวลาอีกนิดนึงนะครับซึ่งนะครับในปีต่อๆไปเนี่ยคนสูงอายุก็จะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆผมเองก็มีความเป็นห่วงในส่วนของงบสปสช.นะครับโรงพยาบาลทั่วประเทศก็เป็นห่วงในการจัดสรรเงินของสปสช.ยกตัวอย่างผู้ป่วยในนะครับ RW 1เนี่ยสปสช.จ่ายแค่ 7,000 กว่าบาท 8,000 กว่าบาทแต่ว่าต้นทุนที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อ Adjust RW นะครับคงไม่ลงในรายละเอียดนะครับว่า Adjust RW นี่คืออะไรนะฮะทางโรงพยาบาลทั่วประเทศก็ได้เสนอเป็นแนวทางให้กับทางสปสช.นะครับว่าควรจะมีตัวเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทต่อ Adjust RW 1นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยตัวเลขงบมารแนวโน้มของสปสช.นะฮะเพิ่มสูงขึ้นทุกปีทุกปีนะครับปี65นะครับประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับอีก5ปีต่อมาก็คือปี70เนี่ยประมาณเกือบ 300,000 ล้านนั่นก็คือว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะฮะปี45เนี่ยเหมาจ่ายรายหัวอยู่ที่ 1,202 บาทนะครับปี69รายหัวอยู่ที่ 4,175 บาทซึ่งปีล่าสุดปีนี้นะครับกำลังจะถึงเนี่ย 4,841 บาทจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งในเรื่องของเงินต่างๆเหล่านี้ได้แต่ผมเองเชื่อว่านะครับผู้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเนี่ยนะฮะพยายามที่จะอภิปรายนะพยายามที่จะผลักดันนะฮะในการช่วยนะฮะให้กับงบประมาณนี้ให้ผ่านให้ได้เพียงแต่ว่าสปสช.เองเนี่ยคงจะต้องได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดสรรเงินนะครับแล้วก็จะต้องคงต้องตัดสิทธิบางอย่างนะฮะออกเกินความจำเป็นนะครับเพราะว่าบางงบเนี่ยอาจจะไม่มีความจำเป็นนะครับแล้วแนวคิดในเรื่องของโคเปเมนต์หรือการจ่ายร่วมในบางโรคนะฮะหรือว่าแนวคิดในเรื่องของการเอาภาษีบาป ต่างๆแทนที่จะไปอยู่ในกองทุนสสส.อย่างเดียวนะฮะภาษีบาปก็อาจจะต้องเอามาเข้าสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันมิตราธิเบศรอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีจำนวน15คนเข้ารับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านดาชัยเอกพัฒพีเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมนายดาชัยเอกพัฒพีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต2พรรคกล้าธรรมครับวันนี้ผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2570งบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทท่านประธานครับทุกวันนี้เมื่อเราพูดถึงการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สิ่งที่เราพบเจอครับคือระเบียบราชการนะครับซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนะครับประสบปัญหาในแนวทางปฏิบัติเช่นการประสานงานภาคส่วนราชการครับไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้หรือกรมเจ้าท่าในการขออนุญาตจะใช้งบประมาณในสถานที่เหล่านี้ครับจะต้องดำเนินการขออนุญาตและประสานงานช้ามากครับกรณีกรมเจ้าท่าอยู่จังหวัดเชียงใหม่กว่าที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะทำหนังสือไปถึงกรมเจ้าท่ากว่าจะมีหนังสือตอบกลับมานะครับกว่าจะประชาคมกว่าจะมาสำรวจออกแบบมันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ไม่ทันการครับระเบียบของกรมเจ้าท่านะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขุดลอกเพื่อดูแลรักษาทางน้ำนะครับตามมาตรา120แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในหน้าน้ำไทยครับกรมเจ้าท่ามีหน้าที่ดูแลรักษาการขุดลอกลำน้ำทางเดินเรือและแม่น้ำลำคลองครับปัจจุบันนะครับแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่ในการดูแลของกรมเจ้าท่าในประเทศไทยนะครับมีจำนวนมากครับโดยเฉพาะจังหวัดลำปางบ้านผมนะครับกรมเจ้าท่านะครับมีหน้าที่บำรุงดูแลรักษานะครับแต่กรมเจ้าท่าไม่มีอำนาจนะครับไม่มีจำนวนเงินที่เพียงพอเป็นเหตุให้แหล่งน้ำต่างๆนะครับประสบปัญหาตื้นเขินมีตะกอนดินอยู่เต็มพื้นที่ครับเช่นแม่น้ำวังนะครับแม่น้ำงาวนะครับมีตะกอนดินขวางทางน้ำเต็มพื้นที่ครับทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทิศทางการไหลของน้ำครับทำให้ฤดูน้ำหลากน้ำท่วมนะครับน้ำจะไหลเปลี่ยนทิศทางไปทำให้ตลิ่งพังนะครับที่นาไร่นาที่ดินทำกินของพี่น้องเกษตรกรได้รับความเสียหายนะครับท่านประธานสภาครับปัจจุบันนี้นะครับจังหวัดลำปางนะครับเกิดวิกฤตเชิงโครงสร้างที่สำคัญที่ฉุดรั้งนะครับจังหวัดลำปางไม่ให้มีการพัฒนาอยู่ประมาณ3เรื่องนะครับ1เรื่องวิกฤตแม่น้ำวังและแม่น้ำงาวตื้นเขินนะครับของอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะครับและแม่น้ำงาวนะครับของอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับ2นะครับวิกฤตการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคและน้ำท่วมซ้ำซากครับ3นะครับวิกฤตความล่าช้าในการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่งาวครับท่านประธานสภาครับปัจจุบันนี้นะครับแม่น้ำวังซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางซึ่งไหลผ่านมาจากตำบลวังแก้วนะครับตำบลทุ่งหัวตำบลวังเหนือตำบลวังซ้ายตำบลวังทรายคำตำบลล่องเคาะและตำบลวังใต้นะครับของอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางไม่ได้มีการขุดลอกลำน้ำมานานกว่า25ปีแล้วนะครับเพราะไม่มีงบประมาณนะครับซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมเจ้าท่าครับท่านประธานครับเมื่อไม่ได้มีการขุดลอกลำน้ำมานานยาวนานกว่า25ปีนะครับทำให้ตะกอนดินขวางลำน้ำเป็นระยะทางเต็มพื้นที่เลยนะครับน้ำท่วมในช่วง10ปีหลังที่ผ่านมานะครับเปลี่ยนทิศทางนะครับไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไหลเข้าท่วมที่ดินทำกินของพี่น้องเกษตรกรนะครับทำให้ตลิ่งพังได้รับความเสียหายทำให้พี่น้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหนาสาหัสทุกปีครับท่านประธานครับเราจะเยียวยาคนเหล่านี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่ครับถ้าตราบใดที่งบประมาณจากภาครัฐนะครับยังจัดสรรไปไม่ถึงท้องถิ่นนะครับอยากจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วครับผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆก็ได้แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอนุมัติงบประมาณของส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่น้อยนิดเอาไปนะครับทำถนน เอาไปปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรขุดดินขึ้นมาเพื่อจะถมที่นะครับเพื่อไม่ให้ที่ดินน้ำพัดเข้าไปในที่ดินของชาวบ้านนะครับซึ่งมันทำได้แค่ปีเดียวครับปีหน้าก็ต้องซ่อมแซมอีกครับอย่างที่ผมบอกครับท่านประธานครับ25ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการขุดลอกลำน้ำเลยเพราะส่วนภาคราชการของเราเนี่ยครับมันเยอะมันวุ่นวายไปหมดทำไมกรมเจ้าท่ามีอำนาจหน้าที่ในเป็นเจ้าของในการดูแลแม่น้ำนะครับแต่ทำไมครับไม่มีงบประมาณนะครับฝากท่านประธานไว้นะครับว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับทุกพื้นที่อยากจะประสานกับภาคส่วนราชการให้มันเร็วขึ้นครับโครงการกิ่วคลองงูอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะครับจะเป็นทางล่อสู่วิกฤตน้ำนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนของพี่น้องชาวอำเภอวังเหนือครับฤดูฝนน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องชาวอำเภอวังเหนือทุกปีครับฤดูแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการเกษตรจนรุนแรงครับวังเหนือขาดพื้นที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่ไม่มีแหล่งชะลอน้ำและกักเก็บน้ำสำรองครับยุทธศาสตร์ของเขื่อนกิ่วคลองงูนะครับจะกักเก็บน้ำในหน้าฝนเพื่อหล่อเลี้ยงในหน้าแล้งครับจะกั้นแม่น้ำวังตอนบนนะครับเพื่อป้องกันนะครับน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่งาวอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับพี่น้องประชาชนรอคอยมายาวนานกว่า30ปีครับตั้งแต่ผมอายุ20กว่านะครับเป็นโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริครับเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537จนถึงขณะนี้นะครับผ่านมาถึงปี2568ยังอยู่ในขั้นตอนของ EIA เลยครับ30ปีที่พี่น้องชาวอำเภองาวรอคอยมาครับเรากลับได้แค่กระดาษของ EIA นะครับเรายังไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อมาใช้อุปโภคบริโภคเลยครับฝากท่านประธานนะครับสนับสนุนงบประมาณนะครับเพื่อให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่งาวนะครับเพื่อจะช่วยให้พี่น้องชาวอำเภองาวนะครับหลุดพ้นนะครับจากความยากจนนะครับจะได้มีน้ำเอาไว้ใช้ในการทำเกษตรปลูกข้าวปลูกกระเทียมได้ตลอดทั้งปีครับเพื่อสร้างเศรษฐกิจการค้าให้กับพี่น้องชาวอำเภองาวครับอย่าปล่อยให้พี่น้องอำเภองาวรอคอยอย่างสิ้นหวังมายาวนานกว่า30ปีครับท่านประธานครับท่านประธานครับพี่น้องชาวอำเภองาวเสียโอกาสทางเศรษฐกิจมายาวนานนะครับที่ดินทำการเกษตรกรกว่า 16,000 ไร่นะครับยังขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรครับฝากท่านประธานนะครับกับผมนะครับนายดาชัยเอกพีนะครับขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางนะครับเสนอ3ข้อเรียกร้องนะครับเร่งด่วนถึงรัฐบาลนะครับเรื่องที่1นะครับฝากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับต้องเป็นเจ้าภาพปลดล็อกข้อกฎหมายระเบียบราชการที่ล้าหลังครับเพื่อให้กรมเจ้าท่ากรมป่าไม้และส่วนราชการทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันนะครับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับเช่นการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านอื่นๆครับการขออนุญาตกรมเจ้าท่าในการขุดลอกและฝากรัฐบาลนะครับช่วยจัดสรรงบประมาณเข้าไปทำการขุดลอกแม่น้ำวังแม่น้ำงาวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ25ปีแล้วนะครับที่ยังไม่มีการขุดลอกแม่น้ำเลยนะครับเราจะปล่อยให้คนชาวบ้านเดือดร้อนจากน้ำท่วมน้ำแล้งไปอีกเมื่อไหร่ครับพี่น้องชาวจังหวัดลำปางอยู่อย่างสิ้นหวังมาโดยตลอดนะครับฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับช่วยจัดสรรงบประมาณนะครับเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องที่2นะครับเร่งเริ่มต้นกระบวนการนะครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกิ่วคลองงูของอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางครับเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวอำเภอวังเหนือด้วยครับเรื่องที่3นะครับขอให้ท่านประธานนะครับและรัฐบาลชุดนี้เร่งอนุมัติทันทีนะครับสร้างอ่างเก็บน้ำแม่งาวอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับเร่งรัดกระบวนการ EIA และอนุมัติงบในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่งาวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวอำเภองาวอย่าปล่อยให้พี่น้องชาวอำเภองาวต้องรอคอยไปถึงอีก40ปี50ปีหรือชั่วลูกชั่วหลานเลยครับฝากท่านประธานด้วยครับขอบคุณมากครับ
3: ท่านสมาชิกครับขณะนี้มีฝ่ายการลงชื่อ17ท่านฝ่ายรัฐบาล30 29ท่านผมก็จะเรียกฝ่ายรัฐบาล2ต่อ1นะครับต่อไปเชิญท่านนพพลผลอำนวยครับ
4: น้องก็ชอบแบบโอ้ยเกาะข้าวเกาะเลยว่าแต่คือน้องอ่ะเขียนเป็นเขียนที่ขาดล้วงนี่มันอู้เปิดไปเลยเหรอ
5: ไม่เปลี่ยนท่านประธานที่เคารพ ผมนพพลผลอำนวยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรเขต3พรรคเพื่อไทยผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งข้อเสนอข้อสังเกตเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดท่านประธานครับจังหวัดกำแพงเพชรบ้านผมพี่น้องส่วนมากปลูกพืช3ชนิดครับข้าวมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในเล่มนี้จึงเป็นความหวังเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็เกษตรกรทั่วประเทศครับซึ่งในปีนี้กระทรวงเกษตรได้รับงบประมาณอยู่ประมาณ 120,000 ล้านบาทเศษลดลงจากปีก่อนใน 9,000 กว่าล้านบาทกรมที่ได้รับงบประมาณเยอะที่สุดนั่นก็คือกรมชลประทาน 78,000 ล้านฟังดูเหมือนเยอะครับท่านประธานแต่มันน้อยมากๆเมื่อเปรียบเทียบว่าภาคการเกษตรของเรานั้นสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ย 8% ต่อ GDP และเป็นรายได้หลักของคน8ล้านกว่าครัวเรือนในประเทศไทยครับแต่กลับได้รับงบประมาณฮะเพียง 0.5% ของ GDP เท่านั้นและคิดเป็นเพียง 3% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดตัวเลขเหล่านี้ครับท่านประธานนำมาซึ่งคำถามที่ต้องตอบให้ได้ว่าเหตุใดภาคเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงผู้คนจำนวนมากที่สุดอย่างภาคการเกษตรเนี่ยจึงได้รับงบประมาณลงทุนจากภาครัฐในสัดส่วนที่ต่ำเช่นนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากครับว่างบด้านการเกษตรของไทยเรานั้นยังน้อยเกินไปและเมื่อเราพิจารณาในรายละเอียดในตัวเล่มงบประมาณเราผมมีข้อสังเกตอยู่ 2-3 ประการถึงความน้อยของงบประมาณในกระทรวงเกษตรครับประการแรกครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะฮะเมื่อเราดูจากตัวชี้วัดขอหน้าถัดไปเลยครับไปอีกหน้าครับขอบคุณมากครับเมื่อเราดูจากตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์เราพบว่าตัวชี้วัดในหลายๆรายการประธานโทษขอสไลด์ก่อนหน้านี้ครับไปครับไม่ใช่ถัดไปนิดนึงครับเมื่อเราดูตัวชี้วัดหลายๆรายการนะมันถูกลดลงในอัตราที่สัดส่วนที่สูงกว่างบประมาณที่ลดลงนะอย่างเช่นกรมชลประทานครับท่านประธานงบลดลง 10%แต่พื้นที่กักเก็บน้ำลดลงไป 68% ตัวเลขแบบนี้ฮะตีความได้2อย่างครับท่านประธานอย่างแรกนั่นก็คือว่าโครงการขนาดใหญ่มาแล้วเสร็จเลยทำให้พื้นที่กักเก็บน้ำเนี่ยลดลงแม้งบลดลงนิดเดียวกับอย่างที่2ฮะเป็นการตีความได้ว่านี่คือการปรับเป้าให้พอดีกับงบที่มีพูดง่ายๆว่ามีวงเงินงบมาให้แล้วก็ยัดโครงการเข้าไปตามวงเงินที่มีเท่านั้นซึ่งถ้าหากเป็นอย่างหลังเนี่ยนะครับท่านประธานตัวชี้วัดมันจะสูญเสียความหมายในฐานะเครื่องมือวัดประสิทธิภาพที่แท้จริงของการใช้งบประมาณในภาคการเกษตรของไทยครับประการที่2ครับท่านประธานเมื่อเราดูภาระผูกพันข้ามปีครับงบภาระผูกพันข้ามปีในปี2570เรามีอยู่ 21,000 ล้านแต่เมื่อก้าวไปดูปี2571งบผูกพันข้ามปีสูงถึง 48,000 ล้านหรือพูดง่ายๆคือเกือบ 50,000 ล้านหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่างบประมาณในอนาคตถูกกำหนดล่วงหน้าไว้แล้วจำนวนมากและหากเราดูงบคาดการณ์ในเล่มงบประมาณขาวคาดแดงเนี่ยเราจะพบว่าคาดการณ์ไว้ว่าปี71ในกระทรวงเกษตรงบจะเพิ่มขึ้นเพียง10,000กว่าล้านแต่ภาระผูกพันเพิ่มขึ้นไปแล้วฮะเกือบ50,000ล้านบาทซึ่งสิ่งนี้แหละฮะมันจะเป็นตัวจำกัดความยืดหยุ่นในการบริหารงานของรัฐบาลในอนาคตและจะทำให้ถ้ามันเกิดวิกฤตทางการเกษตรเกิดวิกฤตทางการคลังขึ้นมาเนี่ยงบขนาดนี้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการรับมือประการที่3ครับเราพูดกันเยอะครับท่านประธานอยากเพิ่มผลผลิตต่อไร่อยากสร้างเกษตรมูลค่าสูงแต่ว่าเราถูกจำกัดงบพัฒนาและวิจัยน้อยมากๆงานศึกษาของธนาคารโลกครับร่วมกับDFID นะเขาบอกว่าสิ่งที่ลงทุนในภาคการเกษตรและได้ผลตอบแทนดีที่สุดฮะนั่นคือการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาครับแล้วก็เขาก็ยังแนะนำด้วยนะฮะว่าไอ้งบตัวนี้เนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ 0.7% ของ GDP ภาคการเกษตรแล้วลองกวาดตาดูงบประมาณกระทรวงเกษตรในครั้งนี้ฮะเรามีในงบของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยอยู่ประมาณ194ล้านเรามีในสวก.เนี่ยอยู่อีกประมาณ100กว่าล้านแต่หักค่าใช้จ่ายประจำหักนู่นหักนี่แล้วเหลืองบทำวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ46ล้านและซ่อนอยู่ในกรมอื่นๆเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ300ถึง400ล้านคิดเป็นเพียง 0.25 ถึง 0.33% ของงบกระทรวงทั้งหมดนั่นหมายความว่า เราทำอะไรไม่ได้เลยกับการวิจัยและพัฒนาเพราะเรามีงบประมาณน้อยมากวันนี้ครับท่านประธานประเทศไทยกำลังเชิญกับเผชิญกับการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างรุนแรงครับเราเหลียวทางซ้ายไปมองเวียดนามเขาก็ลงทุนต่างอย่างต่อเนื่องในวิจัยพันธุ์พืชและการส่งออกจนเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสูงขึ้นเรามองไปที่มาเลเซียครับเขาก็สร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการแปรรูปและการสร้างมาตรฐานฮารันสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกเลยยังกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านอาหารและเทคโนโลยีของภูมิภาคตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นครับท่านประธานวันนี้เนี่ยการแข่งขันจึงไม่ใช่การแข่งขันว่าใครผลิตได้มากกว่าแต่มันคือการแข่งขันว่าใครสร้างมูลค่าได้มากกว่ากันและนอกจากนี้ฮะสภาพัฒน์รายงานสภาพัฒน์ปีนี้คาดการว่าปี2570สิ่งที่ท้าทายที่สุดในระบบเศรษฐกิจของไทยนั่นคือความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะภูมิอากาศและภาคที่ได้รับผลกระทบตรงๆจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศก็คือภาคการเกษตรคำถามที่ผมอยากจะฝากไว้นั่นก็คือว่าถ้ามองว่าภาคการเกษตรมีความเสี่ยงมากขนาดนี้การจัดงบประมาณเพียงร้อยละ 0.5 ของ GDP หรือ 3% ของงบประมาณทั้งหมดเนี่ยเพียงพอที่จะรับมือภาคการเกษตรแล้วปัญหาภาคการเกษตรแล้วหรือไม่ผมขออนุญาตสนับสนุนงบประมาณฉบับนี้ครับและพร้อมย้ำว่างบเกษตรของไทยยังน้อยเกินไปหากเราต้องการยกระดับผลิตภาพเพิ่มรายได้สร้างความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรอย่างแท้จริงเราควรจะเพิ่มงบประมาณครับหากเราลงทุนอย่างถูกทิศงบประมาณทุกบาททุกสตางค์จะเป็นฐานรากความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนถ้าเกษตรกรมีสตางค์คนในตลาดก็มีเงินคนในตลาดมีเงินคนกรุงเทพก็มีเงินสิ่งเหล่านี้มันจะหมุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้เรากำลังอยู่ในสภาวะที่เจอปัญหาหลายเรื่องท่านสมาชิกหลายท่านอภิปรายไปแล้วผมก็อยากจะวิงวอนว่าเราอย่าละทิ้งคนจำนวนมากของประเทศซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญของเศรษฐกิจประเทศไทยเห็นด้วยกับงบครับแต่ของบเกษตรเพิ่มครับขอบพระคุณมากครับ
3: คร
5: ับ
3: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพสุขภาวะในองค์กรเครือข่ายรัฐวิสาหกิจเพื่อลดปัจจัยการเสี่ยงและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนจำนวน40คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับครับต่อไปเชิญท่านสยามเพียงทองครับเชิญครับ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสยามเพ็งทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี69ประมาณ 7,400 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.2% ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่เราจะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบครับท่านประธานเพราะท่ามกลางบริบทของโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนและความไม่แน่นอนครับรวมถึงโจทย์ที่ท้าทายรัฐบาลและพวกเราทุกคนคือเราจะจัดสรรงบประมาณอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนภายใต้กรอบแนวคิด Stabilize Today Build Tomorrow พลิกวิกฤตสร้างอนาคตและวิกฤตที่ประเทศไทยต้องเผชิญที่ผ่านมาก็ถือว่าหนักหนาเอาการครับตั้งแต่วิกฤตโควิดที่ส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขทั่วโลกวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดวิกฤตความไม่สงบพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและวิกฤตความขัดแย้งและสงครามที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตก็ว่าได้ครับที่ประเทศไทยต้องเผชิญและที่ต้องกังวลก็คือความไม่แน่นอนของสถานการณ์ครับที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบง่ายๆและผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลไปอีกนานหลายปีโดยเฉพาะด้านค่าครองชีพที่สูงขึ้นและมีผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนครับแต่ที่ผมอยากจะขอพูดถึงวันนี้คือวิกฤตที่ด้านสุขภาพครับเพราะว่าผมกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านเนี่ยอภิปรายสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนมาหลายครั้งโดยเฉพาะปัญหาที่สะสมมานานกว่า10ปีครับก็คือเรื่องของหมอแพทย์และพยาบาลที่ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการให้บริการพี่น้องประชาชนหลายจังหวัดเจอปัญหานี้ครับเช่นที่จังหวัดบึงกาฬบ้านผมหมอ1คนต้องดูแลผู้ป่วยประมาณ 5,000 คนครับ และพยาบาล1คนต้องดูแลผู้ป่วยถึงประมาณ450คนถึง500คนและท่านประธานครับจากข้อมูลเพิ่มเติมเห็นแล้วน่ากังวลมากครับประเทศไทยมีพยาบาลลาออกจากระบบสูงถึงปีละกว่า 7,000 คนเป็นเพราะอะไรครับเพราะภาระงานที่ล้นมือจนไม่มีเวลาพักผ่อนค่าตอบแทนที่ไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงและบางครั้งก็อาจจะถูกดึงเวลาไปทำในสิ่งที่ไม่ใช่งานพยาบาลครับพยาบาลวิชาชีพเรียนจบมา4ปีครับมีความฝันอยากจะออกมาแล้วก็รักษาดูแลผู้ป่วยกับต้องไปใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการคีย์ข้อมูลการเดินเอกสารการจัดคิวหรืองานธุรการทั่วไปซึ่งกินเวลามากกว่า 40% ครับของเวลาในการทำงานทั้งหมดผลกระทบตกอยู่ที่ใครครับตกอยู่กับพี่น้องประชาชนครับที่ต้องตื่นตั้งแต่เช้าไปรอคิวตั้งแต่ตี 4 ตี 5เพื่อที่จะไปรอพบหมอกับพยาบาลเพียงไม่กี่นาทีตรงนี้คือปัญหาครับเพราะว่าหมอและพยาบาลต้องดูแลผู้ป่วยจนล้นมือที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขและรัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลกำลังพยายามรักษาครับและในปัจจุบันครับวันนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่วิกฤตสังคมผู้สูงอายุครับแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเมื่อมีอายุมากขึ้นก็มักจะมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาและก็ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการต่างๆตามกระบวนการและที่สำคัญวันนี้ตัวเลขผู้สูงอายุของประเทศไทยน่ากังวลครับท่านประธานครับโดยมีผู้สูงอายุจากอายุ60ปีถึง69ปีกว่า8ล้านคนจากอายุ70ปีถึง79ปีประมาณ4ล้าน3แสนคนและจากอายุ80ปีถึง89ปีประมาณ1ล้าน6แสนคนและจาก90ปีถึง99ปีประมาณ 350,000 คนและอายุ100ปีขึ้นไปอีกประมาณ 50,000 คนรวมแล้วประมาณ14ล้าน3แสนคนครับคิดเป็นประมาณ 22% ครับจากจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศตัวเลขเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงปัญหาและวิกฤตด้านสุขภาพครับที่ประเทศไทยต้องเผชิญและจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีแผนในการแก้วิกฤตพร้อมด้วยการวางรากฐานด้านสาธารณสุขที่ดีเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมผมอยากจะขอลงลึกในงบประมาณปี70ครับในส่วนของนโยบายอาสาพยาบาลหรืออสพครับนับว่าเป็นโครงการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะในปัจจุบันที่บุคลากรทางการแพทย์กำลังขาดแคลนและสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลครับที่กำลังพยายามยกระดับคุณภาพของการแพทย์ปฐมภูมิและภายใต้แนวคิด Stabilize Today Build Tomorrow จึงได้ผลักดันนโยบายอาสาพยาบาลเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหานี้อย่างตรงจุดโดยมีการจัดตั้งและฝึกอบรมอาสาพยาบาลครับเพื่อเพิ่มกำลังหนุนทางการแพทย์โดยการรับสมัครบุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้และมีความเข้าใจในพื้นที่นำมาผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานเพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาพยาบาลคอยดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในชุมชนและได้มีการกำหนดให้1ตำบลมี1อาสาพยาบาลครับรวมทั้งสิ้นประมาณ 7,200 กว่าคนทั่วประเทศค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือนสัญญาจ้างแบบ full time มีหน้าที่ดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงด้านสุขภาพระหว่างรพสต.และอสม.สู่ชุมชนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนพูดมาถึงตรงนี้ครับผมอยากจะขอเสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลครับสักเล็กน้อยครับแต่ว่าด้วยความเข้าใจเช่นกันครับว่าต้องบริหารงบประมาณอย่างจำกัดและด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับวิกฤตหลายด้านแต่ผมเชื่อมั่นครับว่านโยบายอาสาพยาบาลของท่านนายกอนุทินจะช่วยยกระดับสุขภาพของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าดูจากจำนวนประชากรต่ออาสาพยาบาลแล้วครับอาจจะน้อยไปหน่อยครับท่านประธานถ้ามีอาสาพยาบาลทุกหมู่บ้านเชื่อว่าจะช่วยดูแลคนในชุมชนได้ทั่วถึงมากขึ้นและยกระดับคุณภาพไปอีกขั้นได้แน่นอนครับท่านประธานครับก็อยากจะขอนำเรียนครับเผื่อว่าถ้าหากว่างบประมาณในปีต่อไปมีเพียงพอก็อยากจะให้พิจารณาในส่วนนี้เป็นลำดับแรกครับท่านประธานครับแต่อย่างไรก็ดีครับในการแก้วิกฤตด้านสุขภาพของประเทศด้วยนโยบายอาสาพยาบาลในวันนี้มันคือการยิงปืนนัดเดียวแต่ได้นกถึง3ตัวครับ1ครับได้แก้ปัญหาวิกฤตบุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนในปัจจุบันที่เป็นปัญหาสะสมมานานหลายปี2ได้สร้างงานครับสร้างอาชีพให้พี่น้องประชาชนคนไทยในท้องถิ่น ให้คนในชุมชนมีรายได้ใช้เม็ดเงินสร้างบุคลากรในชุมชนเพื่อดูแลคนในชุมชนสร้างรายได้และสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนไปพร้อมกัน 3 ครับได้ยกระดับการแพทย์ปฐมภูมิการบริการด้านสุขภาพในระดับชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างคุณภาพของการรักษาผู้ป่วยในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจึงอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับให้ร่วมกันผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570และอยากจะขอเชิญชวนให้ร่วมสนับสนุนนโยบายอาสาพยาบาลด้วยครับเพื่อมาร่วมกัน Stabilize Today Build Tomorrow พลิกวิกฤตสาธารณสุขของประเทศไทยในวันนี้และสร้างอนาคตที่มั่นคงด้านสุขภาพให้พี่น้องคนไทยทุกคนด้วยความเคารพครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
3: ครับท่านสมาชิกครับเราพิจารณาร่างงบประมาณปี70มาครึ่งทางผมขอชื่นชมท่านสมาชิกที่ได้นำข้อมูลมาอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับข้าราชการกระทรวงต่างๆที่ฟังอยู่ในห้องและจะเป็นประโยชน์กับคณะกรรมการที่จะไปปรับปรุงและที่สำคัญก็คือเป็นประโยชน์กับรัฐบาลที่จะนำไปพิจารณางบประมาณในปีต่อไปที่สำคัญก็คือประชาชนจะได้ตัดสินว่าการพิจารณางบประมาณในห้องในสภาเราใช้ภาษีของประชาชนได้อย่างคุ้มค่าไม่คุ้มค่าก็ขอขอบคุณในหวังว่าเราจะอภิปรายแบบนี้ไปตลอดนะครับฉะนั้นก็ขอบคุณครับเชิญท่านรัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์เชิญครับ
7: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมรัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ในวาระการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่1ครับขออนุญาตนำเสนอเพื่อนสมาชิกและท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารในกระทรวงเนื่องจากว่าในประเด็นที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่กับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตผมขออนุญาตนำเสนออย่างนี้ครับว่าเงินในแต่ละปีที่งบประมาณประเทศไทยได้รับเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวครับที่จะเป็นวงเงินงบประมาณที่ส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนคือโอนตรงไปเข้าบัญชีเขาเลยมีอยู่ไม่กี่ตัวและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเงินเด็กเล็กทั่วหน้าที่เราต้องการผลักดันมาอย่างต่อเนื่องแต่มันยังไม่ทั่วหน้าสักทีเงินอุดหนุนเด็กเล็กปีที่แล้วปี2019ได้รับอยู่ 16,267 ล้านบาทในปีนี้ลดลงมาตกลงมาเหลือ 15,810 ล้านบาทเป็นวงเงินงบประมาณที่น้อยลงครับแต่ก็สะท้อนว่าการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เราพูดกันเปล่าๆสภาผู้แทนราษฎรทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้ครับท่านประธานท่านฟังได้เลยครับเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลถ้าจอขาวดำปิดสีเสื้อปิดสีพรรคเนี่ยท่านจะเห็นได้เลยพูดเหมือนกันหมดครับต้องการอยากจะมาร้องขอเรื่องของเงินเด็กเล็กจะทั่วหน้าได้หรือไม่เพิ่มเติมอีกเท่าไหร่เพราะว่าการจ่ายแบบนี้เนี่ยมันตกหล่นรายงานของยูนิเซฟหลายคนนำมาพูดเพื่อนสมาชิกพรรคแกนนำรัฐบาลพรรคท่านประธานเองก็ออกมาพูดครับว่ารายงานบอกว่าเงินเด็กเล็กทั่วหน้านี่มันตกหล่นอยู่ 53% ไอ้ใน 53% เนี่ยมันเป็น 34.4% ที่เป็นเด็กที่ยากจนที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระบวนการการจ่ายเงินเด็กเล็กที่มันยังไม่ทั่วหน้าและรัฐบาลนี้ก็ยังคงสานต่อความไม่ทั่วหน้าความตกหล่นแบบนี้ต่อไปอีกส่วนหนึ่งครับก็คือเรื่องของเงินพิการเงินคนพิการที่มีการพูดขึ้นมาว่าจะปรับจาก800เป็น 1,000 บาทจะยังไงก็แล้วแต่แต่ในงบประมาณมันยังไม่มีระบุไว้ชัดเจนในงบประมาณ70เดี๋ยวต้องไปลงรายละเอียดกันครับว่าสุดท้ายแล้วจะเอาเงินจากที่ไหนกันแน่แต่ถ้าเกิดดูจากรายงานงบประมาณอย่างเดียวไม่เกิดแน่ครับท่านประธานต่อไปครับ เงินผู้สูงอายุอันนี้หนักเงินผู้สูงอายุเรามีการปรับกันมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี54เป็นอย่างไรวันนี้ปัจจุบันนี้สิ้นเดือนนี้เงินเข้าพี่น้องประชาชน600 700 800 1,000 เท่าเดิมไม่มีการปรับเพิ่มเติมเลยไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นเลยแม้งบประมาณในแต่ละปีพุ่งทะยานสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีแต่วงเงินเบี้ยที่ส่งตรงไปถึงผู้เฒ่าผู้แก่กับถูกแช่แข็งแช่ฟีดมาแล้ว13 14ปีท่านประธานครับมันเกิดอะไรขึ้นครับว่างบประมาณแผ่นดินมันมีเยอะแยะมากมายในการบริหารจัดการพูดกันไปต่างๆแล้วนะว่าจะไปทำโครงการโน้นโครงการนี้รับมือสังคมผู้สูงอายุรับมือสังคมสูงวัย Silver Economyพูดกันเยอะครับแต่เงินที่จะส่งตรงไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องส่งตรงไปเข้าบัญชีของคนเหล่านี้ไม่มีการปรับเพิ่มเติมและปี2570ไม่มีเพิ่มเติมเหมือนเดิมครับต่อไปครับเราไปดูครับว่านอกจากเงินที่ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนไม่เพิ่มแล้วมันไปอยู่ที่ไหนกันเงินของกระทรวงที่ไปดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนปีนี้ได้ 26,000331ล้านบาทจากเดิมที่เคยได้ปีที่แล้ว 28,285 ล้านบาทลดลงไปทันทีครับ 1,954 ล้านบาทถามว่าลดลงไปขนาดนี้แล้วจะทำงานกันยังไงท่านดูครับลดตั้งแต่สำนักปลัดไปทุกกรมไปถึงการเงินฮะลดบางหน่วยงานลดเกินครึ่งและจะทำงานยังไงต่อครับเงินที่หายไปจำนวน 1,954 ล้านบาทของกระทรวงพม.สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นกระทรวงที่โอบรับเป็นกระทรวงที่เป็นฟูกรองชีวิตของหลายๆคนไม่ให้ล้มหายตายจากแต่วันนี้หายไปเกือบ 2,000 ล้านไปดูครับว่าวงเงินที่หายไปตรงนี้ไปอยู่ที่ไหนบ้างในรายการแบ่งแยกงบมาต่างๆครับอันนี้ของทั้งกระทรวงท่านประธานดูนะดูทีละรายการตั้งแต่งบดำเนินงานงบอุดหนุนงบลงทุนงบรายจ่ายจนถึงกองทุนลดหมดลดไม่เหลือมีเพิ่มอยู่ตัวเดียวก็คือเพิ่มงบบุคลากรผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวทัวลงอีกข้าราชการบอกเฮ้ยณัฐชาพูดอะไรงบบุคลากรมันลดไม่ได้การเจริญเติบโตของเจ้าหน้าที่ของข้าราชการเขาเงินเดือนเขาขึ้นทุกปีไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงลดได้ยังไงไม่ใช่ครับแต่ผมจะให้ดูว่าไอ้เงิน193ล้านที่มันพุ่งทะแยงทะยานสูงเหนือกว่าการติดลบของหน่วยงานอื่นๆของกรมอื่นๆมันมีรายละเอียดอะไรบ้างผมก็ต้องลงไปดูอีกครับว่าอันเนี้ยมันลดไม่ได้ก็ไปดูรายการต่อไปว่านอกจากงบบุคลากรที่มันลดไม่ได้แล้วงบช่วยบุคลากรทำงานมีในส่วนไหนบ้างท่านประธานลองดูนะครับงบส่วนนี้อาจจะปรับลดได้ตามความเหมาะสมถ้าท่านเห็นว่าภารกิจงานมันไม่มีแล้วเนื่องจากว่าเงินถูกปรับลดไปเกือบ 2,000 ล้านมีการจ้างเหมาบุคลากรไปช่วยปฏิบัติงานปี2570ได้อีก154ล้านบาทแยกออกเป็นทุกกรมผมทำรายการสรุปมาให้แล้วนอกจากจ้างคนมาช่วยทำงานแล้วอันไหนที่ทำไม่เป็นทำไม่ได้ก็จ้างเหมาบริการไปทำให้หน่อยอีก199ล้านบาทนอกจากให้มาช่วยทำงานนอกจากบอกให้ไปทำให้หน่อยก็ยังมีการเลี้ยงข้าวนอกเวลาอีก18ล้านบาทอันนี้ลดไปเยอะลดจาก73ล้านบาทเหลือ18ล้านบาทโอ้ดีมากถามว่าทำไมถึงดีมากนี่ไม่ได้เคลมผลงานตัวเองท่านประธานย้อนเวลานิดนึงครับไปดูการพิจารณารายจ่ายนี่สไลด์นี้คือของปีที่แล้วผมอภิปรายงบประมาณรายจ่ายในปีที่แล้วว่างบ69มีอยู่โครงการหนึ่งโครงการเร่งรัดสวัสดิภาพท่านไปทำอะไรกันก็ไม่รู้แหละแต่ค่าอาหาร53ล้านผมอภิปรายไปโครงการเดียวครับว่าค่าอาหารมัน53ล้านเขากินอะไรกันอยากรู้จังเลยอยากไปประชุมด้วยจังเลยมาปีนี้โครงการเดิมโครงการเดียวกันนี่อยู่ในหน้า400กว่าเนี่ยลดจากค่าอาหาร53ล้านรายการอื่นเท่าเดิมลดรายการนี้เหลือล้านเดียวถ้าเกิดปีนี้กินอิ่มล้านเดียวแล้วปีที่แล้วกินอะไรกันลดไปทันทีท่านประธานนั่นแสดงว่าลดได้ครับนี่ยืนยันผมยืนยันย้อนอดีตไปมันลดได้และผมพูดและลดได้จริงผมก็เลยเอามาพูดทุกโครงการเลยและเดี๋ยวท่านประธานรอดูนะครับเดี๋ยวผมจะรออภิปรายตอนท่านประธานขึ้นว่าปี71จะลดอีกทุกรายการหรือเปล่าท่านประธาน
5: แผ่นต่อไปครับนอกจากเราไปจ้างเขามาช่วยทำงานเราไปจ้างเหมาเขามาช่วยทำงานแล้วเราไปเลี้ยงข้าวเขาแล้วมันยังมีงบประมาณอะไรอีกที่ในกระทรวงพม.บอกเฮ้ยเงินส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนมันถูกตัดหมดเลยแล้วเงินที่มันเพิ่มขึ้นมันมีรายการรายละเอียดปลีกย่อยอะไรบ้างที่เพิ่มขึ้นในปี2569ครับซื้อรถน้ำมันไป106ล้านครับซื้อนะซื้อรถน้ำมันมา106ล้านปี2570ปีนี้ต้องประหยัดพลังงานค่าน้ำมันอาจจะเบิกไม่ได้เลยต้องจัดงบประมาณผูกพันอีก5ปีไปเช่ารถไฟฟ้าอีก263ล้านบาทครับถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นปี70แค่39ล้านแต่มันจะเริ่มผูกพันตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนี่คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจึงต้องเอามาอภิปรายในงบประมาณวาระหนึ่งว่าถ้าเกิดเงินที่ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนมันตกหล่นมันตกหายมันขาดแคลนแล้วเงินที่มันอยู่มันไปจ่ายค่าอะไรท่านประธานครับที่ต้องตั้งข้อสังเกตโตๆนะครับกรรมการงบประมาณครับฝากด้วยหน้าต่อไปครับนอกจากซื้อรถนอกจากเช่ารถแล้วช่วยบุคลากรทำงานก็ซื้อคอมพิวเตอร์นี่ผมเคาะมาเฉพาะคำว่าซื้อนะซื้อคอมพิวเตอร์ครูพันใหม่ปี2569ท่านซื้อไปแล้ว140ล้านสงสัยว่าเทคโนโลยีใหม่บุคลากรต้องการใช้อินเทอร์เน็ตต้องการใช้แอปพลิเคชันท่านทำแอปพลิเคชันมาเยอะครับต้องไปควบคุมก็เลยต้องซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มในปีที่เงินของพี่น้องประชาชนขาดแคลนซื้ออีก283ล้านบาทนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับผมเห็นใจเจ้าหน้าที่กระทรวงพม.ด้วยความจริงใจผมเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ไปทำงานนะตากแดดตากลมไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่วันนี้การจัดสรรงบประมาณต้องคลี่ออกมาดูให้ได้ครับว่าเงินมันไปอยู่ที่ไหนท่านประธานลองดูต่อครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ามีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นบ้างคราวนี้ไล่ไปเลยครับเมื่อสักครู่เป็นเงินที่ส่งตรงถึงฝ่ายดำเนินการฝ่ายการทำงานต่อไปเป็นเงินที่ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนไอ้นี่แหละครับสำคัญท่านประธานลองดูนะครับเงินสำนักประหลัดสงเคราะห์ไปยังสถานสงเคราะห์ต่างๆลดจาก7ล้านบาทต่อปีเหลือล้านเดียวท่านลองดูนะครับเงินช่วยเหลือ3จังหวัดชายแดนใต้เมื่อใครเกิดเหตุใน3จังหวัดชายแดนใต้ปีที่แล้วได้114ล้านปีนี้สถานการณ์ก็ไม่เหมือนเดิมแต่งบประมาณลดลงแน่นอนลดจาก114ล้านเหลือ108ล้านงบช่วยเหลือฉุกเฉินสำนักปลัดไปมอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมืด8ด้านทำอะไรไม่ถูกหาทางออกไม่เจอหันหาพม.ปกติเขาช่วยได้120ล้านต่อปีปีนี้เหลือ96ล้านได้แต่สบตานั่งมองตากันปิดๆมึงก็ไม่มีกูก็ไม่มีไม่รู้จะทำยังไงต่อไปครับเงินซ่อมแซมบ้านเงินซ่อมแซมบ้านในแต่ละปีปกติแล้วท่านช่วยเหลือซ่อมแซมกันอยู่ปีละหมื่นกว่าหลังปีนี้กลุ่มเป้าหมายท่านลดเหลือ 5,000 นั่นหมายความว่าคนที่เข้าคิวซ่อมแซมบ้านหายไปทันทีเกินครึ่งท่านอาจจะบอกละเดี๋ยวท่านอาจจะลุกขึ้นมาชี้แจงท่านอาจจะบอกว่าเงินต่อหลังมันเพิ่มขึ้นมันเลยทำให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ลดลงท่านเอาชัดๆนะครับจะเอาเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเราจะทำกันยังไงต่อไปแล้วคนที่เข้าคิวอยู่เขาจะทำยังไงครับท่านอนุมัติงบมาแบบนี้ท่านลองดูต่อครับในส่วนของเงินสนับสนุนแรงงานด้านสตรีส่งเสริมให้เขามีอาชีพลดจาก5ล้าน7เหลือ2ล้าน4เงินสนับสนุนองค์กรสตรีต่างๆสถาบันครอบครัวต่างๆไปทำงานเคยได้อยู่4ล้านลดเหลือ2ล้านอยู่ในรัฐบาลคนละครึ่งครับไม่ใช่ครึ่งกับประชาชนนะหมายถึงว่างบประมาณที่เคยได้กระทรวงนั้นน่ะเคยได้เท่าไหร่หารมาครึ่งหนึ่งลดมาครึ่งหนึ่งแล้วมันจะทำงานกันยังไงต่อท่านประธานในสถาบันครอบครัวดูแลชาปนกิจเจ๊งที่หายไปป่วยกันเต็มทั่วประเทศเลยบอกไม่มีเงินไม่มีคนทำงานไม่มีงบประมาณนี่ในส่วนของอุดหนุนเครือข่ายต่างๆลดจาก4ล้านเหลือ2ล้านเงินช่วยเหลือฉุกเฉินกลุ่มคนไร้ที่พึ่งคนไร้บ้านคนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือได้ 3,000 บาทนี่วันนี้ปีนี้งบมา70ท่านฟังผมดีๆนะครับงบลดเหลือจาก204ล้านต่อปีเหลือ150ล้านอีกตัวหนักสุดท่านลองดูนะครับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินคนพิการ
7: จากปีละ13ล้านท่านลดตะบี้ตะบันเกินครึ่งลดเหลือล้าน2ครับท่านท่านแล้วมันจะทำงานกันยังไงต่อข้าราชการที่นั่งกันอยู่ที่กระทรวงพนักงานจ้างเหมาที่นั่งกันอยู่ที่กระทรวงนั่งกันเต็มไปหมดเลยไม่มีงานทำหรอกครับเพราะเงินท่านส่งไปแค่นี้เดี๋ยวสสฟ้าอภิปรายต่อเรื่องงบคนพิการจะเจาะลึกไปอีกว่าแล้วไอ้ที่ลดลงไปแล้วเนี่ยเขาไปทำอะไรกันต่อแน่ต่อไปครับอีก2รายการเรื่องที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนมีอยู่2หน่วยงานเท่านั้นแหละครับที่ดูแลที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนพออช.ดูแลบ้านมันคงบ้านพอเพียงบ้านที่ถูกไฟไหม้บ้านที่ถูกไล่รื้อบ้านริมคลองต่ำกว่าเกณฑ์หมดทุกรายการเพราะขอไป 1,800 ได้ 1,300ขอไป 1,800 ได้ 1,300 ลดแล้วไม่พอไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่เดี๋ยวสสเบนซ์นฤพลพูดต่อเจาะลึกรายละเอียดเรื่องที่อยู่อาศัยการเคหะนี่เข้าโครงการคนละครึ่งกับเขาด้วยขอ 1,100 เขาไว้ 500เดี๋ยวไปดูนะครับว่าโครงการการเคหะที่ต่อคิวซ่อมกันเนี่ยมันจะพังกันระเนระนาดขนาดไหนในปี2170ในยุครัฐบาลนี้ท่านประธานลองดูครับผมสงสัยจริงๆว่าเงินภาษีพี่น้องประชาชนจ่ายแต่ใครได้ประโยชน์กันแน่เงินช่วยเหลือฉุกเฉินคนพิการที่ถูกปรับลดไป 11.8 ล้านแต่ว่ามันดันไปมีโครงการ IT Data Center พุ่งทะยานสูงขึ้น54ล้านเงินสำนักปลัดที่ไปช่วยคนไร้ที่พึ่งลดไป24ล้านแต่ไปมีงบประมาณเช่ารถใหม่อีก39ล้านเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับคนยากคนจนที่เกิดปัญหาปัจจุบันทันด่วนเร่งด่วนต้องได้รับการช่วยเหลือลดทันที54ล้านแต่ไปมีเงินซื้อคอมใหม่ในปีเดียวกัน47ล้านท่านลองดู2ฝั่งให้ดีครับเงินที่ประชาชนได้รับลดทุกรายการเงินที่อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเพิ่มทุกรายการแล้วอย่างนี้จะทำงานกันต่อยังไงครับผมกลัวเจ้าหน้าที่จะนั่งเดินกันหัวหมุนเลยไม่รู้จะทำงานอะไรท่านประธานครับที่ต้องพูดอย่างนี้เขาจะบอกว่าเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาชี้แจงได้ว่าอ๋อไม่ได้ของบประมาณภาษีประชาชนแต่อาจจะใช้การบริหารจัดการผ่านเงินกองทุนนี่ยิ่งหนักท่านประธานยิ่งหนักก็เพราะว่าเงินกองทุนบางกองทุนไม่ได้รับการสนับสนุนจากสภานี้ก็จริงไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาษีประชาชนก็จริงแต่มันเป็นเงินที่ภาคเอกชนสมทบตามกฎหมายยกตัวอย่างเงินผมยกตัวอย่างกองทุนเดียวกองทุนที่รวยที่สุดของกระทรวงพมกองทุนคนพิการกองทุนคนพิการมีเงินสะสมเหลืออยู่ประมาณเกือบหมื่นล้านใช้ไม่หมดถามว่าเงินกองทุนคนพิการมาจากไหนมาจากเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนที่เขาสนับสนุนเข้ามาปีนึงทำอะไรบ้างเอาไปให้ยืมพันล้านเอาไปให้เปล่า 1,700 หน้าที่มีแค่นี้ให้เขายืมกับแจกเขาแจกเขา 1,700 ให้เขายืม 1,100 แต่มีค่าบริหารจัดการอยู่650ล้านท่านประธานถ้าหน้าที่มีแค่นี้แล้วท่านบริหารจัดการขนาดนี้ไม่ต้องมีกองทุนท่านให้สถาบันการเงินเขาปล่อยกู้แทนเลยถ้าอย่างนั้นนี่ค่าใช้จ่ายดำเนินการมันสูงขนาดนี้เพราะฉะนั้นท่านอย่าบอกนะไม่อยากให้ได้ยินนะก็ว่าตอบว่าจะเอาเงินกองทุนไปบริหารจัดการเพราะไม่ได้เงินงบประมาณเนี่ยผมก็ไปดูอีกครับว่านอกจากเล็งคำตอบว่าเขาจะตอบว่ากองทุนหรือเปล่าผมก็ไปดูอีกว่ารายการงบประมาณไหนที่มันมากที่สุดจากที่มันถูกปรับลดเกือบ 2,000 เนี่ยมันมีรายการไหนที่ถูกปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดไปดูกันท่านประธานครับมีรายการอยู่รายการหนึ่งเขียนว่าโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศเลิศด้านไหนท่านประธานปีที่แล้วได้25ล้านปีนี้ได้54ล้านเพิ่มทันที29เพิ่มทะยานเพื่อนขึ้นมาเลยเนี่ยทะลุมาเลยเนี่ย 115% น่าสนใจนะน่าสนใจว่ามันจะเป็นเลิศขนาดไหนท่ามกลางสถานการณ์ที่เพื่อนถูกปรับลดหมดแต่โครงการนี้มันกลับพุ่งทะยานสูงขึ้นก็ไปดูครับว่า54ล้านจ่ายไปกับอะไรบ้างจ่ายไปกับงบดำเนินการก็คือค่าประชุมค่าอาหารค่าจ้างเหมาบริการอะไรต่างๆที่ผมมีรายละเอียดเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่2ล้าน6อีก48ล้านสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างตึกท่านสร้างตึกเก่าค้างจ่ายเขาอยู่32ล้านและท่านสร้างตึกใหม่อีก16ล้านรวมเป็น48ล้านนี่สู่ความเป็นเลิศด้านไหนนะครับสร้างตึก48ล้านแล้วไปทำหลักสูตรอบรมหลักสูตรทำให้เป็นเลิศเนี่ยอีก3ล้านกว่า สรุปแล้วสถานการณ์วิกฤตของกระทรวงเนี่ยจะสร้างความเป็นเลิศด้านการสร้างตึกหรือด้านการทำหลักสูตรไปดูกันครับผมก็ไปดูอีกว่าถ้าเกิดมีการทำหลักสูตรแบบนี้เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยกระทรวงพม.มีการทำหลักสูตรอะไรบ้าง

ประชุมอีกล้านเก้าคือประชุมอีกล้านเก้าเพื่อให้ได้อบรม3ล้านให้จัดหลักสูตรมาให้เป็นเลิศในการดูแลพี่น้องประชาชนแต่เป็นเลิศแบบสิ้นไร้ป้ายตอกท่านประธานเดินไปอย่างเท่เลยแต่ล้วงกระเป๋าไม่มีตังค์ช่วยประชาชนไม่มีเลยปีนี้ไม่มีเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลยนอกจากเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วหน้าที่ที่เป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งที่กระทรวงพม.ควรที่จะเข้ามาดูแลแก้ไขและส่งเสริมสนับสนุนเพราะวันนี้ท่านประธานพี่น้องประชาชนเมื่อเดือดร้อนหันหาใครไม่ได้เขาปกติหันหาพม.พม.ยังช่วยเหลือฉุกเฉินได้ 3,000 หันหาพม.พม.ยังเป็นตะข่ายรองรับให้กับพวกเขาเหล่านี้แต่วันนี้หันหาพม.พม.ไม่มีเงินไปหันหาโซเชียลมีเดียไปหันหาอินฟลูเอนเซอร์ไปหันหานักเรียกว่าบริหารต่างๆเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของบริษัทต่างๆไปทำเรียกว่าค้าความลำบากของพี่น้องประชาชนใครที่มีสตอรี่ยากจนข้นแค้นลำบากอเนจอนาถเดือดร้อนเข้าคอนเซ็ปต์ที่จะสามารถไปเรียกยอดไม่ว่าจะยอดเอ็นเกจเมนต์ยอดเรียกไลค์ยอดอะไรต่างๆที่จะทำให้สนับสนุนให้เขาบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็เจียดงบประมาณรายได้บางส่วนมาช่วยเหลือเป็นครั้งคราวสถานการณ์วันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเงินงบประมาณที่ท่านบริหารจัดการอยู่ณวันนี้แก้ปัญหายังไงวันก่อนผมดูข่าวช่อง3ดูแล้วเศร้าท่านประธานท่านเชื่อไหมนักสังคมสงเคราะห์ประเทศไทยขาดแคลนค่าเฉลี่ยของโลกไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของผมนะของโลกเขาบอกว่านักสังคมสงเคราะห์ต้องมีอัตราอยู่ที่ 12.8% ประเทศไทยอยู่ในระดับ 2.14%ด้วยความที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้ในฐานะกระทรวงพม.เป็นกระทรวงหลักที่ดูแลวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ท่านให้การสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ทันทีอนุมัติงบประมาณต่อเนื่องมาแล้วทุกปีอย่างสม่ำเสมอให้ปีละ1.4 ล้านมันจะแก้ไปทิศทางไหนท่านประธานนักสังคมสงเคราะห์วันนี้จะทำงานอย่างไรอย่างสมศักดิ์ศรีอย่างเต็มประสิทธิภาพการอาชีพที่ช่วยเหลือผู้คนให้รอดพ้นจากความตายนอกจากหมอก็คือนักสังคมสงเคราะห์ที่จะไปลงพื้นที่ในแต่ละด้านและเขามีวิธีการในการช่วยเหลือจะมีวิธีการในการประคับประคองวันนี้ท่านสนับสนุนอยู่ปีละ1.4 ล้านจะไปทำยังไงครับนี่น้อยกว่ารถประจำตำแหน่งเลขารัฐมนตรีที่อนุมัติปีนี้ซะด้วยซ้ำนะนี่ผมลืมไปแผ่นหนึ่งเล่มขาวคาดแดงหน้า384มีรายการรถรามาใช้ต่างๆของผู้บริหารกระทรวงรถรัฐมนตรีก็ไม่เป็นไรละซื้อมาจากปีที่แล้วแต่ที่เริ่มต้นปีนี้ต้องตั้งคำถามจริงๆว่าจะซื้อจริงๆหรอท่ามกลางสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนตกหล่นขนาดนี้จะซื้อจริงหรือไม่ท่านลุกขึ้นตอบให้ชัดนะครับวันนี้พม.ควรเปลี่ยนบทบาทตัวเองได้แล้วนะเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากผู้ที่เป็นเรียกว่าโอเปอเรเตอร์ที่อยากจะทำแย่งงานกันทำทุกอย่างไอ้นู่นก็อยากทำไอ้นี่ก็อยากทำเมื่อกี้สสมาร์ทอธิบายแล้วนะมีตำแหน่งกิฟเวอร์แคร์เมเนเจอร์นักบริบาลของมหาไทยนักบริการของพม.กระทรวงสาธารณสุขทำอาสาพยาบาลวันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่วันนี้ไม่ได้นอนครับทำหน้าจะนอนเอ็นหลังซะหน่อยมาอีกแล้วไม่รู้ใครอาสาจากกระทรวงไหนมาอีกแล้วมันแย่งกันทำไปหมดเลยวันนี้ท่านต้องเปลี่ยนบทบาทท่านตังไม่มีนะท่านมีบุคลากรเยอะท่านตังไม่มีท่านต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นเลกูเลเตอร์ไปเป็นผู้บริหารไปเป็นผู้กำกับดูแลว่าใครมาดูแลกลุ่มเป้าหมายของฉันใครมาดูแลกลุ่มเด็กเล็กเขาดูแลยังไงถูกหลักหรือเปล่าใครดูแลผู้สูงอายุดูแลถูกหลักหรือเปล่าไม่ต้องแย่งกลุ่มเป้าหมายกันกระจายกันบริหารจัดการให้ทั่วถึงให้เท่าเทียมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนี่คือเรื่องที่อยากจะนำเสนอกระทรวงพม.และกลับไปทำใหม่ครับว่าเงินงบประมาณภาษีที่พี่น้องประชาชนมอบให้ถึงแม้ว่าดูผิวเผินลบซะจนน่าสงสารแต่พอไปดูรายละเอียดต้องตั้งคำถามตัวโตๆว่าเหมาะสมหรือไม่และปี2570ที่กำลังจะดำเนินการมาต่อไปนี้เราจะมีเงินไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤตของประเทศแต่วันนี้กระทรวงพม.แย่งวิกฤตกระทรวงของตัวเองไปก่อนแล้วขอฝากท่านประธานและเพื่อนสมาชิกช่วยกันดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอย่างจริงใจจริงจังเพื่อที่จะส่งต่องบประมาณที่มีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลกับพี่น้อง

0: องประชาชนมากที่สุดขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านพัทรวดีนิโรธแล้วจะต่อด้วยท่านเบญญามุ่งเจริญพร
2: เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันพัทรวดีนิโรธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขต1พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันต้องขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำรายจ่ายประจำปี2570ในส่วนของงบประมาณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและเด็กยากจนค่ะประเทศของเราตอนนี้ค่ะเจอกับวิกฤตหลายด้านเลยค่ะและหนึ่งในนั้นค่ะคือความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาและความยากจนค่ะก็ยิ่งซ้ำเติมให้เด็กๆต้องห่างไกลจากโอกาสทางการศึกษาเข้าไปอีกค่ะส่งผลให้เด็กต้องหลุดออกจากระบบการศึกษามากกว่า1ล้านคนค่ะเด็กและเยาวชนคือรากแก้วของชาติคือทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและสำคัญแต่ถ้ายิ่งเด็กๆต้องหลุดออกจากระบบการศึกษามากเท่าไหร่รากฐานของประเทศเราก็จะยิ่งได้รับความเสียหายค่ะดิฉันคิดว่าการศึกษาจะมีส่วนช่วยพลิกวิกฤตความเหลื่อมล้ำและช่วยเพิ่มโอกาสให้กับอนาคตของลูกหลานเราได้ค่ะท่านประธานที่เคารพคะเวลาที่เราพูดถึงงบประมาณด้านการศึกษาเนี่ยเรามักจะนึกถึงตึกอาคารเรียนโต๊ะเก้าอี้หรือเงินเดือนของบุคลากรค่ะแต่วันนี้ค่ะดิฉันอยากจะชวนทุกๆคนค่ะให้นึกถึงเด็กคนหนึ่งเด็กที่อยากไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนๆแต่ไม่มีแม้แต่ค่ารถที่จะไปค่ะเด็กที่ต้องขาดเรียนบ่อยๆเพราะว่าต้องช่วยพ่อแม่ทำงานเพราะเรื่องปากท้องก็เป็นเรื่องที่สำคัญเด็กที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพราะว่าครอบครัวส่งให้เรียนต่อไปไม่ไหวค่ะดิฉันได้มีโอกาส ลงพื้นที่นะคะเจอน้องสองคนค่ะซึ่งอยู่กับคุณยายคุณยายเนี่ยมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวค่ะทำให้ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยค่ะส่วนคุณแม่น้องเนี่ยก็มีรายได้ไม่มากพอค่ะที่จะเป็นค่าข้าวค่ารถให้เด็กๆได้ไปโรงเรียนค่ะวันนั้นที่ฉันนำข้าวสารอาหารแห้งไปให้น้องนะคะพอไปถึงน้องก็แบกแกะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทานต่อหน้าเลยค่ะเพราะว่าน้องยังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะทั้งวันค่ะคือคนที่เขาไม่มีเนี่ยเขาก็ไม่มีจริงๆลำบากจริงๆค่ะซึ่งมีอีกหลายครอบครัวเลยนะคะที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะท่านประธานที่เคารพคะประเทศไทยของเราค่ะมีโรงเรียนอยู่แทบทุกตำบลแต่การที่มีโรงเรียนก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กๆจะสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันค่ะนี่แหละค่ะเหตุผลที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและเด็กยากจนจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญค่ะที่จะคอยช่วยพยุงและอุดช่องว่างตรงนี้ค่ะซึ่งหน้าที่ของกสศ.เนี่ยก็คือมุ่งเน้น4ด้านค่ะ1ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา2ช่วยเหลือเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส3พัฒนาครูและคุณภาพการศึกษา4วิจัยและขับเคลื่อนนโยบายผ่านความร่วมมือทุกภาคส่วนค่ะหลายคนอาจจะเกิดคำถามนะคะว่าแล้วทำไมประเทศของเรามีโรงเรียนมากมายมีสถานศึกษามีคุณครูเป็นแสนกว่าคนมีกระทรวงศึกษาธิการที่คอยกำกับดูแลอยู่แล้วทำไมถึงต้องมีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและเด็กยากจนอีกคะคำตอบก็คือเพราะระบบการศึกษาปกติเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อดูแลเด็กที่อยู่ในระบบแต่กองทุนนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เพื่อดูแลและติดตามเด็กๆที่ตกหล่นหายออกไปแล้วให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งค่ะท่านประธานที่เคารพคะปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนที่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษามากกว่า1ล้านคนค่ะน้องๆจำนวนมากเหล่านี้เขามีความฝันค่ะเขามีความสามารถแต่ขาดโอกาสค่ะแต่จากที่ที่ฉันได้ดูรายงานงบประมาณกสศในปีนี้ซึ่งจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ 7,688 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีที่แล้ว204ล้านบาทค่ะโดยจะให้ทุนกับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพิ่มขึ้น609ล้านบาทโดยมุ่งเน้นเพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มโอกาสทางสังคมส่งเสริมให้น้องๆเรียนจบมีงานทำและที่สำคัญค่ะคือช่วยลดวงจรความยากจนในครอบครัวรวมกับงบประมาณโครงการ Thailand Zero Drop Out จำนวน300ล้านบาทค่ะ พื่อที่จะช่วยดึงเด็กๆและเยาวชนที่ออกจากระบบกลับคืนสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ท่านให้ความสำคัญกับเด็กๆและเยาวชนสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนนี้ค่ะรวมถึงนโยบายของรัฐในการสนับสนุนด้านการศึกษาในเรื่องของการเรียนฟรีเรียนได้ทุกที่ทุกเวลารวมถึงนโยบายลดภาระงานของคุณครูเพื่อที่จะคืนเวลาให้กับเด็กๆอย่างเต็มที่ค่ะและยิ่งประเทศของเราตอนนี้นะคะทุกคนทราบดีค่ะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะเด็กที่เกิดก็ลดลงทุกปีเด็กๆและเยาวชนของเราทุกคนค่ะจึงเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะดิฉันหวังว่าการพัฒนาด้านการศึกษาและการสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและเด็กยากจนนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จไม่ว่าจะมีต้นทุนครอบครัวแบบไหนก็ตามค่ะท่านประธานที่เคารพคะถ้าหากกระทรวงศึกษาธิการคือผู้สร้างถนนสายหลักของการศึกษากสศ.ก็เปรียบเสมือนรถค่ะที่คอยวิ่งรับเด็กๆที่ตกหล่นอยู่ข้างทางเพื่อจะไปข้างหน้าด้วยกันและหน้าที่ของรัฐไม่ใช่การสร้างถนนที่ดีแต่ต้องไม่ปล่อยแม้แต่หนึ่งความฝันของเด็กๆไว้ข้างหลังค่ะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลอีกครั้งนะคะที่ท่านให้ความสำคัญกับเด็กๆและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติค่ะสุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานคะท่ามกลางวิกฤตความเหลื่อมล้ำวิกฤตความยากจนที่เราต้องเผชิญนี้ดิฉันเชื่อค่ะว่ามันมีอยู่เครื่องมือหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือการศึกษาค่ะที่จะเป็นเหมือนอาวุธที่จะฆ่าความยากจนช่วยพลิกวิกฤตและสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนและประเทศไทยของเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านเบญญามุ่งเจริญพร
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสาวเบญญามุ่งเจริญพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต1พรรคภูมิใจไทยค่ะจากแนวโน้มการชะลอตัวของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความเสี่ยงด้านโครงสร้างของประชากรไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่องปัญหาจากความยากจนข้ามรุ่นรวมถึงความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตค่ะความท้าทายเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ยังส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวซึ่งนำไปสู่การตั้งคำถามอย่างจริงจังค่ะต่อทิศทางในการพัฒนาบุคลากรในประเทศและการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาคค่ะสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้การศึกษากลายเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆดิฉันต้องขอขอบคุณรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการศึกษาและอนาคตของลูกหลานโดยเสนอตั้งงบประมาณในปี70จำนวน 2,633,344,700 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี69จำนวน 758,892,400 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 40.49 โดยงบประมาณดังกล่าวได้ถูกจัดสรรไปเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษาพัฒนาระบบประมวลผลแบบคลาวด์และเพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนให้กับคณะครูอาจารย์และนักเรียนค่ะหลังจากที่ดิฉันได้ศึกษาแผนการดำเนินงานดิฉันต้องขอชื่นชมคณะรัฐบาลที่ได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญคือการเรียนฟรีเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือขยายโอกาสทางการศึกษาค่ะนี่จะเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเราสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีอิสระเพราะในโลกปัจจุบันการเรียนรู้ไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนแต่ต้องเกิดขึ้นได้ทุกแห่งทุกช่วงวัยและทุกโอกาสของชีวิตค่ะซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่การเรียนรู้มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ห่างไกลหรือทุรกันดารแค่ไหนนี่จะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้แบบผสมผสานหรือไฮบริดเลิร์นนิ่งเพื่อให้การศึกษาเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพและเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ค่ะ นอกจากนโยบายการเรียนฟรีเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วรัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญกับนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กไทยทุกคนโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาช่วยจัดการงานเอกสารเพื่อลดภาระงานธุรการให้ครูมีเวลามากขึ้นกับนักเรียนค่ะเมื่อครูมีเวลามากขึ้นนักเรียนย่อมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นเช่นกันค่ะนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบและเป็นการคืนอนาคตให้กับประเทศไทยอีกหนึ่งโครงการของภาครัฐที่ดิฉันเห็นว่าเป็นประโยชน์และอยากสนับสนุนคือโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิดหรือ Thailand Massive Open Online Course ซึ่งดิฉันจะขอเรียกสั้นๆว่าไทม็อกไทม็อกคืออีกหนึ่งแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่ถูกพัฒนาโดยกระทรวงอว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำของประเทศโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงองค์ความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากผู้เรียนจะสามารถเลือกเรียนได้หลายหลักสูตรตามความสนใจแล้วผู้เรียนยังสามารถจัดเวลาเรียนเองได้อีกด้วยค่ะซึ่งเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาคนทำงานและผู้สูงอายุที่อยู่ห่างไกลหรือมีข้อจำกัดด้านเวลาและเมื่อนักเรียนเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้วผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-certificate และสามารถจัดเก็บประวัติการเรียนรู้ในระบบเครดิตแบงค์เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการเทียบโอนหน่วยกิจกับสถาบันการศึกษาเป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างระบบการศึกษาและการทำงานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานยุคใหม่เป็นการสนับสนุนแนวคิดการเรียนรู้แบบ long life learningซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะท่านประธานคะดิฉันเชื่อว่าไม่มีเด็กคนไหนอยากจะเกิดมาเพื่อเป็นเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาแต่เด็กจำนวนไม่น้อยต้องหลุดออกจากระบบความการศึกษาเพราะความยากจนเพราะระยะทางเพราะภาระของครอบครัวหรือเพราะข้อจำกัดทางโอกาสที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้เลือกและเมื่อเด็กคนหนึ่งหลุดออกจากระบบการศึกษาสิ่งที่ประเทศกำลังสูญเสียไม่ใช่เด็กคนหนึ่งค่ะแต่คือทรัพยากรทางมนุษย์ที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะความยากจนข้ามรุ่นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนขาดความพยายามแต่เกิดจากที่คนจำนวนมากไม่มีโอกาสเริ่มต้นอย่างเท่าเทียมค่ะเด็กส่วนใหญ่ที่เกิดในครอบครัวยากจนมักเข้าไม่ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทำให้ขาดทักษะจำเป็นต่อโลกยุคใหม่และเมื่อเติบโตขึ้นก็มีรายได้ต่ำและต้องเลี้ยงดูครอบครัวภายใต้ข้อจำกัดเดิมวงจรดังกล่าวจึงถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศการตัดวงจรความยากจนข้ามรุ่นจึงต้องเริ่มจากการทำให้การศึกษาเป็นบันไดแห่งโอกาสไม่ใช่กำแพงแห่งความเหลื่อมล้ำค่ะเด็กทุกคนไม่ว่าจะเกิดที่ไหนไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรต้องสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์โลกอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างแท้จริงค่ะดิฉันยินดีสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลที่ได้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อนำไปใช้ในภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะการเพิ่มการลงทุนด้านการศึกษานี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องเป็นการจัดลำดับความสำคัญของประเทศได้อย่างเหมาะสมและเป็นการลงทุนที่มองไปถึงอนาคตของคนไทยทั้งประเทศเพราะการใช้งบประมาณที่ดีไม่ใช่การใช้จ่ายให้มากที่สุดค่ะแต่คือการจัดสรรทรัพยากรของประเทศไปสู่สิ่งที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนค่ะท่านประธานคะการลงทุนด้านการศึกษาวันนี้อาจไม่ได้เห็นผลในวันพรุ่งนี้แต่อีก10ปี20ปีหรือ30ปีข้างหน้าผลของการลงทุนในเรื่องของการศึกษาครั้งนี้จะสะท้อนกลับมาในรูปแบบของคนไทยที่มีความรู้มีทักษะมีอาชีพมีรายได้และมีศักยภาพนี่คือการลงทุนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นการตัดวงจรความยากจนข้ามรุ่นและสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลภายใต้กรอบแนวคิดStabilize today, build tomorrow. พลิกวิกฤตสร้างอนาคตสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนค่ะและดิฉันเชื่อมั่นว่าการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนระบบการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการวางรากฐานที่แข็งแรงให้กับคนรุ่นใหม่ พราะความเสมอภาคทางการศึกษาไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสังคมค่ะแต่ยังเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศไทยในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกและด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ดิฉันขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะมาร่วมกันสนับสนุนร่างพรบ.ฉบับนี้ฉบับที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาเพื่ออนาคตของลูกหลานและเพื่ออนาคตของประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะ

วิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกันได้ต้องมุ่งไปที่ต้นทุนมนุษย์ต้องดีขึ้นจากคอนเซ็ปต์ตรงนี้ผมก็มาดูงบประมาณว่าถ้าเราจะตั้งงบประมาณปี70เพื่อเป็นเป้าหมายในการที่จะแก้ไขขับเคลื่อนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ภายใต้วิกฤตไปสู่โอกาสที่ควรจะเป็นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าวันนี้เราจะเติมตรงไหนกันแน่ผมได้มองดูงบประมาณจากงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 3.788 ล้านล้านเรามองดูว่างบประมาณที่ท่านลงไปในต้นทุนมนุษย์กับต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดพอมาดูรายละเอียดวันนี้จากฟังจากผู้ทรงเกียรติหลายท่านได้อภิปรายเราจะเห็นห่วงโซ่ของการพัฒนาต้นทุนมนุษย์เมื่อวานนี้ท่านรักเก้าก็ได้พูดถึงเด็กแรกเกิดวันนี้เด็กเกิดน้อยผู้สูงอายุมากคนเสียชีวิตมากขึ้นแต่เราจะทนุถนอมเด็กที่เกิดมาใหม่อย่างไรให้มีคุณภาพผมคิดว่าห่วงโซ่แรกตรงนี้ก็คือใครจะเป็นผู้รับผิดชอบพอดูงบประมาณที่อภิปรายกันตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.เราก็พบว่ายังมีข้อจำกัดอยู่เป็นจำนวนมากถ้าเรามีข้อจำกัดหนึ่งแสดงว่าเด็กเกิดมา1คนยังขาดปัจจัยที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะเป็นต้นทุนมนุษย์ที่สมบูรณ์อยู่ใช่หรือไม่ผมคิดว่าทุกคนคงเห็นตรงกันแต่พอเกิดมาแล้วมาอยู่ในครอบครัวที่อยู่ในครอบครัวที่มีภาวะเปราะบางมีต้นทุนหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเขาก็ย่อมที่จะเลี้ยงดูลูกลำบากขึ้นแล้วพม.ดูแลได้เท่าไหร่อย่างไรหลายท่านอภิปรายไปแล้วพอเข้ามาสู่ประเด็นเรื่องอายุที่จะก้าวเข้าสู่วัยการศึกษาทุกคนเห็นตรงกันว่าโซ่ข้อกลางที่จะเชื่อมจากเด็กเขาเลือกเกิดไม่ได้สังคมก็ดูแลรัฐก็ดูแลไม่ทั่วถึงอย่างเต็มที่อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้รัฐบาลทุกรัฐบาลทุกคนก็เห็นตรงกันว่าการศึกษาคือเครื่องมือเดียวในการที่จะเปลี่ยนความด้อยโอกาสการวิกฤตของสังคมที่เขาเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเขาได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพเขาจึงจะเป็นต้นทุนที่ได้เรียนรู้เปลี่ยนแปลงพัฒนาจนเป็นต้นทุนมนุษย์ที่มีต้นทุนทางทักษะความรู้หรือเรียกว่าทักษะวิชาการและเขาต้องมีทักษะชีวิตที่พร้อมจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและนอกจากนั้นเขาต้องเป็นต้นทุนที่มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอกับการดำเนินชีวิตจึงเห็นได้ว่าจากการทำตรงนี้การศึกษาในภาวะปัจจุบันจึงมีความจำเป็นว่าอันที่หนึ่งเลยผมคิดว่าการที่จะให้เขาเกิดทักษะ3ประการนั้นได้การส่งไม้ต่อของกระทรวงศึกษาธิการกับทุกหน่วยงานก็คือ1การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและต่อไปสู่อาชีวศึกษาที่มีงานทำที่ดีเขาจึงจะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพจากประเด็นดังกล่าวนี้ผมขอมองไปที่การตั้งงบประมาณปี70ของกระทรวงศึกษาธิการถ้าเรามีความคาดหวังสิ่งนั้นสูงขนาดนั้นแต่พอมาดูงบประมาณทั้งหมด 359,000 กว่าล้านบาทนี้เราวิเคราะห์ออกมาแล้วปรากฏว่างบทั้งหมดเนี่ยตกไปอยู่ที่งบบุคลากร 64% แล้วก็เหลืองบรายจ่ายที่จะไปใช้เป็นงบประจำอื่นๆรวมไปถึงงบที่ดินและสิ่งก่อสร้างแล้วเหลืองบประมาณ

0: การไปส่วนในการที่จะพัฒนาที่เป็นกระบวนการเรียนรู้จริงๆเพียงนิดเดียวครับอันนี้ประเด็นเรื่องงบประมาณที่ได้รับแล้วย้อนไปดูว่าเมื่อสมัยพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นรัฐบาลผมยังขออนุญาตว่าได้เรียนบทเรียนที่ผ่านมาว่าในสมัยนั้นยุคนั้นงบประมาณก็อยู่ในบริบทเดียวกันแต่ทำไมจึงกล้าประกาศทุ่มมาสร้างคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนฟรี15ปีที่มีอยู่ทุกวันนี้หรือเงินกยศ.ที่เป็นเงินทุนกู้ยืมเรียนให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสรวมไปถึงเงินอาหารกลางวันและอื่นๆอีกมากมายที่มาเติมเรื่องด้านทุนมนุษย์ผมจึงมีความเห็นและผมขอวิเคราะห์ลงลึกไปที่สปท.นะครับเพื่อให้เห็นภาพวันนี้เราต้องการเห็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาที่เติมความพร้อมให้กับมนุษย์เพื่อเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีคุณภาพยิ่งลงลึกเข้าไปอีกก็พบว่าเงินงบประมาณทั้งหมดของสปท.นั้นได้ไปทั้งหมด 270,000 กว่าล้านแต่ตกไปเป็นงบบุคลากรถึง 78% แล้วก็เป็นงบเพื่อพัฒนาในส่วนที่เหลือ20กว่าเปอร์เซ็นต์จริงสะท้อนเห็นอีกว่านี่คืองบประมาณนั้นการพัฒนาต่างๆน้อยลงไปอีกแล้วพอลงลึกลงไปครับเราก็พบว่าโรงเรียนในสังกัดสปท.มี 29,000 กว่าแห่งแต่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 15,000 กว่าแห่งและเป็นโรงเรียนที่พร้อมจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอีก 6,000 กว่าแห่งทั่วประเทศแล้วนอกจากนั้นยังพบอีกว่าโรงเรียนกลุ่มหนึ่งอยู่ในบนภูเขาที่กันดารเกาะแก่งอีก 1,600 กว่าแห่งและในขณะเดียวกันโรงเรียนในเมืองมีพื้นที่คับแคบแต่กับแย่งกันเข้ามาเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในท้องถิ่นยิ่งเล็กลงไปก็ยิ่งส่งผลกระทบอย่างมากมายจากประเด็นดังกล่าวเนี่ยผมจะดูงบประมาณของรัฐบาลแล้วเนี่ยมุ่งไปส่งเสริมในเรื่องการซื้ออุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนก็เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้แต่สิ่งที่จุดเปราะบางที่ควรจะดูแลเป็นพิเศษ2ประเด็นกลับไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรคือ1งบประมาณในส่วนที่จะลงไปดูแลโรงเรียนห่างไกลกันดารพื้นที่สูงและเกาะแก่งแต่พอไปดูแล้วก็ยังโชคดีครับปีนี้เป็นปีที่พิเศษกว่าทุกรัฐบาลที่ก่อนหน้านั้นไม่ได้ดูแลก็คือท่านเพิ่มเงินอุดหนุนให้โรงเรียนละ 10,000 บาทแต่เงิน 10,000 บาทกับการสะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบนดอยนั้นถ้าใครเคยไปอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากท่านจะเห็นเลยว่า1โรงเรียนนั้นมีสาขาอยู่ทั้งหมด18สาขา20สาขาที่อยู่ตามยอดดอยถ้าลำพังเงิน 10,000 เดียวเนี่ยไปใช้ตรงนั้นไม่เพียงพอหรอกครับและนอกจากนั้นสิ่งที่ท่านไม่ได้ดูแลเลยก็คือไม่มีโครงการลงทุนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กเลยแม้แต่น้อยแล้วท่านจะลดค่าใช้จ่ายบุคลากรในอนาคตได้อย่างไรถ้าเด็กเกิดน้อยลงดังนั้นผมจึงมีความเห็นว่าเป้าหมายที่ท่านบอกว่านโยบายต้องการจัดสรรเงินตรงเป้าหมายตรงประเด็นปัญหานั้นผมคิดว่าท่านยังไม่ทำให้ตรงอย่างที่ควรจะเป็นผมอยู่ในภาคการศึกษามาเกือบ 30-40 ปีเราเห็นปัญหานี้มาโดยตลอดแต่ถ้ารัฐไม่กล้าทุ่มเอาเงินงบกลางหรืองบแผ่นดินมาเพื่อการศึกษาของชาติอย่างแท้จริงแล้วผมคิดว่าเราหวังการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแข่งขันประเทศอื่นได้ยากมากครับขออนุญาตอภิปรายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: ต่อไปท่านโอชิตเกียรติก้องชูชัยแล้วก็ต่อด้วยท่านบุญละวียมจินดาเชิญค่ะ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์โอชิตเกียรติก้องชูชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยครับขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ครับในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคครับท่านประธานครับประเทศไทยกำลังประสบปัญหาที่คนไทยต้องต่อสู้วิกฤตพลังงาน วิกฤตสงครามซึ่งส่งผลทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครับลำพังพวกเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นคนปกติเรายังเหนื่อยกับการต่อสู้วิกฤตนี้ครับแต่หนักที่สุดที่กลุ่มเปราะบางครับเขาคือกลุ่มที่ต้องต่อสู้ทั้งที่เขาไม่มีความพร้อมครับเพราะฉะนั้นผมขอฉายภาพให้ท่านเห็นว่าวิกฤตเหล่านี้จะกระทบต่อกลุ่มเปราะบางอะไรบ้างครับวิกฤตแรกครับวิกฤตเศรษฐกิจครับวันนี้ค่าครองชีพสูงข้าวของราคาแพงกลุ่มเปราะบางคือคนที่ไม่มีเงินสำรองในบัญชีเลยเขาต้องมีความเครียดทางเศรษฐกิจแล้วก็ไม่มีเงินไปซื้ออาหารไม่อิ่มท้องครับแต่ความไม่อิ่มไม่ได้จบแค่ไม่อิ่มท้องครับความเครียดมันลามเข้าไปในบ้านความเครียดลามเข้าไปในครอบครัวครับสุดท้ายก็เกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวกลุ่มเปราะบางก็มักจะเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวครับเขาอยากจะออกจากวงจรนี้นะครับแต่ไม่มีความสามารถเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีรายได้แล้วก็ไม่มีที่จะไปได้สถิติปี2568ครับท่านประธานครับระบุว่าผู้ถูกกระทำความรุนแรงเฉลี่ยวันละ11รายเนี่ยสาเหตุหลักเกิดจากความเครียดทางเศรษฐกิจในครอบครัวแต่ว่ากฎหมายที่ผ่านมาครับที่เราใช้คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงผ่านมา20ปีครับเป็นในแนวประนีประนอมไม่คุ้มครองครับพรรคเพื่อไทยครับได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัววิกฤตที่2ที่ผมจะกล่าวนะครับคือวิกฤตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครับทุกคนรู้ครับทุกคนเข้าใจวันนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์มีผู้สูงอายุกว่า14ล้านคนหรือร้อยละ22คาดว่าในปี2576นี้ครับประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดครับแต่สวนทางครับสวนทางกับวัยแรงงานของไทยลดลงกว่า3ล้านคนในทุกๆ10ปีประกอบกับอัตราการเกิดของคนไทยลดลงกว่า 50% ครับนี่คือโจทย์ที่บังคับให้พวกเราและรัฐบาลต้องเปลี่ยนวิธีคิดและปรับโครงสร้างครับทั้งระบบทั้งการพัฒนาคนครับพัฒนาอาชีพพัฒนาลักษณะงานที่มี productivity ที่สูงและมีมูลค่าสูงครับวิกฤตที่3ที่เกิดขึ้นครับวิกฤตสิ่งแวดล้อมครับ PM 2.5 เอลนินโยลานินญาปัญหาความร้อนอย่างรุนแรงและปัญหาน้ำฝนที่ไม่สามารถประเมินได้ว่าจะตกหนักแค่ไหนคนมีบ้านยังประสบปัญหาครับแล้วกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ล่ะถ้าหากเกิดภัยธรรมชาติเขาจะหนีไปอยู่ที่ไหนบ้านของเขาก็เก่าครับสถานสงเคราะห์ที่เขาอยู่ก็เก่าเหมือนกันน้ำซ้ำเงินก็ไม่มีคำถามคือกระทรวงพม.หรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านจะวางหลักคิดอะไรไว้รับมือและจะวางงบประมาณที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ได้จริงหรือไม่ผมอยากฟังคำตอบจากกระทรวงพัฒนาสังคมครับท่านประธานครับผมเชื่อว่ากระทรวงพัฒนาสังคมพยายามปรับบทบาทจากรัฐสงเคราะห์มาเป็นรัฐสนับสนุนครับเพื่อสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนยืนได้ด้วยตัวเองโดยรัฐได้ลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยพร้อมกับพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางเหล่านี้เพื่อให้เป็นทุนมนุษย์ครับให้กลุ่มเปราะบางเหล่านี้อยู่อย่างปลอดภัยมีที่พักกายที่พักใจที่ปลอดภัยแล้วจะได้มีแรงไปทำงานต่อสู้หรือว่าดูแลตัวเองต่อไปในอนาคตครับท่านประธานครับจากที่ผมได้ดูร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้งบพัฒนาคนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางเนี่ยเป็นงบที่ควรจะเพิ่มแต่เมื่อไปดูละกลับพบว่างบพัฒนาคมถูกปรับลดลงโดยเฉพาะงบพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพลดลงกว่า 68% งบสร้างอาชีพและรายได้ลดลงกว่า 54% ครับงบฝึกอาชีพลดลงกว่า 23% และพบว่าไม่มีงบพัฒนาอาชีพใดเลยนะครับที่เพิ่มขึ้นแม้แต่รายการเดียวผลคือทำยังไงครับกระทรวงพม.หรือกระทรวงพัฒนาสังคมต้องทำงานด้วยมือข้างเดียวครับสร้างคนขึ้นมาฉุดเขาขึ้นมาครับแต่สุดท้ายไม่มีงบพัฒนาให้เขาพัฒนาอาชีพเขาแล้วก็ต้องปล่อยเขาล้มเหมือนเดิมครับท่านประธานครับแม้งบพัฒนาคนจะถูกตัดไปบ้าง แต่ยังเหลืองบสร้างที่อยู่อาศัยให้เขาครับเพราะผมเชื่อมั่นว่าบ้านคือฐานสำคัญถ้าไม่มีที่อยู่ปลอดภัยก็ไม่มีแรงก้าวต่อไปในอนาคตครับบ้านคือจุดเริ่มต้นของการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเปราะบางมาดูที่บ้านหลังที่1 นะครับบ้านหลังที่1คือบ้านที่มีอยู่แล้วแต่ไม่มีความปลอดภัยทุกวันนี้ในชุมชนในหมู่บ้านเราจะสังเกตเห็นผู้สูงอายุถูกทิ้งไว้ตามลำพังครับเขาอยู่เพียงลำพังแล้วเขาก็เกิดอุบัติเหตุล้มสะโพกหักพอหลังจากเขาสะโพกหักเกิดอะไรครับเขาต้องนอนติดเตียงลูกหลานต้องลาออกจากงานมาเฝ้าเขามาดูแลเขาครับกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับได้จัดงบประมาณกว่า541 ล้านเพื่อปรับปรุงรีโนเวทบ้านเขาให้เป็นไปตามหลัก Universal Design ครับและยังมีงบอีกกว่า242 ล้านบาทที่จะปรับสภาพบ้านให้กับคนพิการครับหลักสำคัญที่กรมแล้วก็กระทรวงคิดไว้ก็คงไม่พ้นอยู่ให้ปลอดภัยลดอุบัติเหตุเมื่อกี้ดีใจนะครับได้งบ541 ล้านครับแต่ต้องดูแลพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุกว่า14 ล้านคนมันเพียงพอเหรอครับไม่พอครับมันดูแลได้เพียงแค่ไม่เกิน 1% เองเพราะฉะนั้นแล้วกรมหรือกระทรวงก็ต้องเลือกเนาะว่าจะให้ใครแล้วคนที่ไม่ถูกเลือกล่ะเขาคือกลุ่มเปราะบางเขาก็ต้องเสี่ยงอุบัติเหตุต่อไปแล้วก็เป็นภาระให้กับสังคมต่อไปครับงบถึงแม้งบสร้างหรือปรับปรุงบ้านไม่พอนะครับแต่อย่างน้อยผมเลือกไปเห็นในงบประมาณฉบับนี้นะครับเห็นนโยบาย1 ตำบล 1 ผู้บริบาลเป็นงบที่จะสร้างผู้บริบาลในชุมชนเพื่อหวังว่าจะไปดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแล้วก็อย่างน้อยก็สร้างงานให้คนที่ตกงานอยู่แล้วก็ทำให้เขาลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อกี้ผ่านบ้านหลังที่หนึ่งมาดูบ้านหลังที่สองครับบ้านที่ยังไม่มั่นคงบ้านที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองบางครอบครัวน่าสงสารมากครับท่านประธานรายได้น้อยไม่มีบ้านเป็นของตัวเองต้องไปขออาศัยที่ของคนอื่นอยู่กระทรวงพัฒนาสังคมโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.ก็ได้ลงทุนกว่า1,200 ล้านเพื่อสร้างบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงกว่า 20,000 หลังครับให้กับคนยากไร้ครับและการเคหะแห่งชาติก็ได้ยกระดับที่อยู่อาศัยกว่า 34,000 ยูนิตครับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีความมั่นคงมากขึ้นครับเมื่อกี้ฟังว่า 20,000 หลังดูเหมือนเยอะนะครับแต่ยังมีอีกกว่า 100,000 ครัวเรือนยากจนที่รอให้รัฐสนับสนุนอยู่ครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พม.ก็ต้องเลือกเหมือนเดิมครับว่าจะดูแลคนไหนก่อนแล้วคนที่ไม่ได้รับการดูแลเราจะทำยังไงงบประมาณในอนาคตผมหวังว่ากระทรวงพม.คงจะพัฒนาและทำให้ดีขึ้นครับจากการตรวจสอบคำของงบประมาณนะครับผมพบว่ามีงบสร้างซ่อมบ้านพัฒนาศูนย์บริการและปรับปรุงสภาพแวดล้อมแต่มีนโยบายเรือธงของท่านรัฐมนตรีผมอยากจะถามท่านเหมือนกันนะครับว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยและซีเนียร์คอมเพล็กซ์ไม่เห็นในงบปี70อยากจะรู้ว่าทางกระทรวงพม.จะเดินหน้า2 โครงการนี้ต่อไปหรือไม่แล้วก็จะใช้งบส่วนใดในการดูแลครับบ้านหลังที่3บ้านสำหรับคนเร่ร่อนที่น่าสงสารครับที่ไม่มีแม้แต่บ้านจะกลับบ้านหลังสุดท้ายของพวกเขาก็คงไม่พ้นสถานสงเคราะห์ครับและทุกวันนี้สถานสงเคราะห์เก่ามากทรุดโทรมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพยายามจะยกระดับพัฒนาสถานสงเคราะห์11 แห่งให้เป็นบ้านหรือห้องปลอดฝุ่นครับแล้วก็คืนทักษะชีวิตโดยเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตเพิ่มให้แล้วก็หวังว่าสถานสงเคราะห์เหล่านี้นะครับจะไม่ใช่ปลายทางของคนเร่ร่อนครับแล้วคนเร่ร่อนเหล่านั้นจะได้กลับสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งครับกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้เดินหน้าสร้างบ้านพักเด็กและเยาวชนและครอบครัวเพิ่มขึ้นครับรองรับเด็กและผู้หญิงที่เผชิญกับความรุนแรงแต่สุดท้ายงบก็ยังไม่เพียงพอครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับกลุ่มเปราะบางเด็กผู้สูงอายุคนพิการเขาก็รอให้รัฐช่วยเหลือและให้ความสำคัญช่วยต่อเติมชีวิตให้มั่นคงโดยรัฐจะต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนเริ่มต้นจากงบประมาณที่เพียงพอครับงบประมาณเพียงพอคืองบเด็กแรกเกิด600ทุนหน้าเราอยากเห็นครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยากเห็นแล้วก็อยากเห็นงบให้กระจายทั่วถึงโดยใช้ระบบ AI มีกฎหมายที่จะช่วยให้เขาอยู่ได้อย่างปลอดภัยทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวครับและพระราชบัญญัติ Universal Design ที่พรรคเพื่อไทยจะเสน และการปฏิรูปมาตรา33 35ให้คนพิการเข้าถึงงานได้อย่างทั่วถึงครับและก็ทำให้เขาเหล่านั้นมีบ้านที่อยู่อย่างปลอดภัยมีทักษะชีวิตที่ดีและผ่านศูนย์สร้างสุข76จังหวัดเพื่อให้เขาเหล่านั้นกลับมายืนได้ด้วยตัวเองกลับมาเป็นคนเข้มแข็งในสังคมครับผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครับและผมยังเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าเด็กผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มคนที่พร้อมจะลุกขึ้นยืนและร่วมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าในอนาคตได้ครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: เดี๋ยวท่านนัทยาท่านล้มธรรมเตรียมตัวนะคะต่อไปท่านบุญรวียมจินดาก
3: ระผมบุรวียมจินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครวมใจไทยอยากจะกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับคืองบรายจ่ายประจำปี2570 2กล่องผมใช้เวลาอ่าน5นาทีจบครับเพราะมันไม่เยอะเท่าไหร่ครับคืออย่างนี้สรุปแล้วว่างบรายจ่ายลงทุนเนี่ยตั้งไว้ 789,170 ล้านบาทมันลดลงจากเมื่อปีที่แล้วหมายว่าปีนี้แหละแต่เป็นงบปีหน้ามันลดลงจากปี2569 72,564 ล้านบาทหมายความว่าไงครับหมายความว่าคือรัฐบาลถังแตกใช่ไหมครับท่านเข้าใจคำว่าถังแตกไหมรายจ่ายงบรายจ่ายปี2570เนี่ยมันสูงกว่ารายได้ 70% แสดงว่ารัฐจะต้องกู้เงินอีก 1.28 ล้านล้านออกมาปกสิ่งที่ผมออกมาพูดตรงนี้คือความแปลกใจของกระผมความแปลกใจยังไงครับผมไปดูงบกระทรวงกลาโหมมันลดลงครับผมก็มานั่งคิดว่าทำไมรัฐบาลไม่เตรียมเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตสงครามไทยกัมพูชาตอนนี้มันยั่วยุตลอดทุกวันทุกคืนทั้งรถถังทั้งอะไรต่างๆนานาผมก็เลยแปลกใจว่างบกลาโหมเนี่ยมันลดลงทำไมถึงลดลงล่ะครับจากงบปี2569เนี่ยลดลงไปอีก 1,900 ล้านบาทเป็นเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มงบไปเขาสิครับพี่น้องประชาชนบอกบุรวีขอน้ำจิ้มรัฐบาลหน่อยเพราะต้องการให้มันจบในรุ่นเราถามว่าจบยังไงขอน้ำจิ้มมาแล้วก็ให้ F16 กับกริฟเฟนไปปล่อยไข่ที่กรุงพนมเปญไปปล่อยไข่ลงมาที่บ้านผู้นำเลยครับโดยเวลานี้ผู้นำมันเพ้อเจ้อหนักทะลึ่งมาบอกมันจะยึดถึงกรุงเทพมหานครไม่เป็นไรครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องการจะบอกให้รัฐบาลเตรียมตัวเอาละวันนี้จะพูดถึงเรื่องของพี่น้องประชาชนที่เป็นรากหญ้าที่เป็นพี่น้องทั่วประเทศเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังของชาติผมมาดูงบประมาณเมื่อปี2569ของเกษตรของพี่น้องชาวนา2569 3,996.9 ล้านบาทพอมาปี2570มันลดลงมา 3,791.7 ล้านบาทผมเอาเฉพาะกรมวิชาการเกษตรครับแล้วจะพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างไรผมเอาไปเปรียบเทียบกับของเวียดนามเวียดนามเขาจัดสรรวงเงินวิชาการเกษตร 1.21 แสนล้านดอลลาร์นะครับเขาถึงไปไกลแต่ก่อนเราเคยเรียนหนังสือเราบอกว่าประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งเวลานี้มันหลุดหลังไปเท่าไหร่ครับมันถอยหลังไปถึงอันดับ3พี่น้องทั้งหลายและท่านประธานสภาครับท่านดูสิครับตั้งแต่ปี2552ไทยเราครองแชมป์ข้าวหอมมะลิ7สมัยปี2565ถึง2569 5ปีให้หลังเนี่ยมันแพ้เวียดนามราบคาบแพ้ให้แก่ข้าวหอมมะลิของประเทศกัมพูชาเชื่อไหมครับหอมมะลิพกาลำดวนมันชนะครองแชมป์ข้าวของโลกเนี่ย3ปีครั้ง3ปี3ปีติดต่อกันแล้วหลังจากนั้นก็แพ้ข้าวหอมรวงของเวียดนามข้าวไทยแพ้ในเวทีประกวดระดับโลกครับถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเราดูสิครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมาถึงปลายน้ำผมหนักใจแทนท่านรัฐมนตรีสุภจีเพราะมันขายข้าวแพงกว่าเขามันจะไปสู้อะไรเขาล่ะครับฉะนั้นเพราะอะไรเพราะต้นทุนการผลิตมันสูงนะปุ๋ยราคามันแพงค่าสารเคมีค่าโรงค่าแรงผลผลิตต่อไร่มันน้อยครับแถมทำนาได้ปีละ2ครั้งเวียดนามมันทำนาได้ปีละ3ครั้งฉะนั้นข้าวไทยจึงแพงกว่าเวียดนามในตลาดโลก เวียดนามมันทำนาในปีละ3ครั้งอย่างที่ผมบอกฉะนั้นเรื่องนี้เราเป็นห่วงครับเป็นห่วงครับท่านประธานพี่เป็นห่วงพี่น้องชาวนาถึงทุกปีพี่น้องชาวนาต้องน้ำตานองหน้าเพราะอะไรขาดทุนสิครับแล้วเราจะอยู่กันยังไงยังไม่เคยมีรัฐบาลไหนเข้ามาปรับปรุงเรื่องนี้ผมก็ฝากรัฐบาลนี้ไว้ด้วยก่อนแล้วกันผมมีเวลาพูดน้อยเพราะเป็นพรรคเล็กมีเวลาพูดแค่5นาทีที่จริงก็อยากจะอธิบายให้มันยาวกว่านี้แต่สิ่งที่จะบอกวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าต้นน้ำของการเกษตรต้นน้ำของการทำนานั่นก็คือการชนประทานการชนประทานลอยถ้วยนะนอกจากการชนประทานแล้วยังมีปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องต้นทุนในการปลูกข้าวมันสูงขึ้นตรงนี้แหละครับอยากจะฝากกราบเรียนรัฐบาลว่าควรจะเพิ่มงบประมาณของกรมวิชาการเกษตรให้ทำการวิจัยผลผลิตของข้าวให้มันเท่าเทียมกับประเทศเวียดนามหรือให้สูงกว่านั้นเราจะได้ขึ้นอันดับเป็นที่หนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านประธานครับ
1: ท่านณัฐยาบุญภักดี
4: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพค่ะดิฉันณัฐยาบุญภักดีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ค่ะท่านประธานคะตลอดช่วงเช้าวันนี้ท่านสมาชิกหลายท่านนะคะได้อภิปรายนะคะ ในเรื่องของการที่เราอยู่ในสังคมสูงวัยระดับสมบูรณ์แล้วนะคะเป็นการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะรัฐบาลที่ผ่านมาก็วิตกกังวลว่าผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วสวนทางกับจำนวนเด็กเกิดใหม่และจำนวนวัยแรงงานแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีนะคะรัฐบาลในอดีตนะคะพยายามที่จะให้หน่วยงานต่างๆมาร่วมกันนะคะทำ MOU ค่ะส่งเสริมให้คนมีลูกเพื่อชาตินะคะซึ่งดิฉันคงไม่ต้องเล่าให้ทุกท่านฟังว่ามันได้ผลหรือไม่นะคะแต่ว่ารัฐบาลนี้ค่ะประกาศนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะคะสะท้อนว่าเราให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณฟังดูน่าสนใจฟังดูมีความหวังแต่ว่าน่าเสียดายค่ะท่านประธานยิ่งมาวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายปี2570นี้ยิ่งชี้ชัดนะคะว่ารัฐบาลกำลังละเลยหลงลืมเรื่องที่มันสำคัญที่สุดนะคะในการพัฒนาทุนมนุษย์ไปหรือไม่นะคะดิฉันวิเคราะห์จากงบประมาณแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่ารัฐบาลไม่เข้าใจนะคะว่าการพัฒนาทุนมนุษย์นั้นต้องเป็นการพัฒนาตลอดช่วงวัยเริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดเลยค่ะท่านประธานเราไม่สามารถสร้างความสำเร็จนะคะในการพัฒนาทุนมนุษย์จากการทำเว็บเรียนรู้ออนไลน์จากการให้ทุนการศึกษาส่งไปเรียนเมืองนอกนะคะอัพสกิลรีสกิลนะคะสกิลบริดจ์นะคะคำเก๋ๆมีอีกเยอะค่ะแต่ละเลยมิติการพัฒนาเด็กที่รอบด้านตั้งแต่ก่อนเกิดและสนับสนุนเด็กให้เติบโตตลอดช่วงวัยของเขานะคะท่านประธานคะกว่าเด็กคนหนึ่งจะเติบโตเป็นคนคุณภาพสูงของประเทศได้นั้นต้องผ่านการอุ้มชูดูแลจากหลายฝ่ายหลายคนหลายหน่วยงานนะคะจากครอบครัวที่ต้องได้รับการเติมทรัพยากรให้มีศักยภาพจากชุมชนที่ต้องมีความพร้อมมีความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างๆที่ต้องดูแลจัดบริการสาธารณะให้กับชีวิตของเด็กเขาควรจะโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยไร้มลพิษไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกล่วงละเมิดถูกใช้ความรุนแรงไม่ต้องเสี่ยงกับความเจ็บป่วยที่ป้องกันได้ไม่ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแล้วก็ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการรวมถึงทักษะความรู้ต่างๆอย่างเต็มที่ทั่วถึงและทั่วหน้าท่านประธานคะ 3-4 ปีก่อนธนาคารโลกเนี่ยได้ศึกษาประเทศไทยและเตือนเราอย่างชัดเจนนะคะว่าเด็กเราที่เกิดในช่วงเวลานี้ปีนี้ในเวลาที่เขาอายุครบ18ปีในวันข้างหน้านั้นศักยภาพแทนที่จะเต็มร้อยเหลือแค่ 61% ค่ะเพราะอะไรหรือคะจุดเริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดค่ะเรายังคงมีปัญหาที่คุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยได้รับโภชนาการไม่เพียงพอได้รับวิตามินบำรุงที่ไม่เพียงพอเด็กเล็กมีพัฒนาการที่ล่าช้าไม่ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมติดหน้าจอเด็กวัยเรียนมีภาวะเรียนรู้บกพร่องค่ะ กระทรวงศึกษาธิการบอกท่านได้เลยค่ะว่าเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะซ้ำร้ายค่ะปัญหาการถูกรังแกนะคะเด็กเราไม่น้อยหน้าค่ะอันดับ2ของโลกวัยรุ่นมีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มสูงมากขึ้นค่ะระบบช่วยเหลือดูแลไม่ทั่วถึงแต่ว่าสิ่งที่ทั่วถึงกว่านะคะยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้ากระท่อมกัญชากลายเป็นของหาง่ายค่ะอยู่ใกล้ตัวเด็กๆนอกจากนี้นะคะเรายังสูญเสียวัยรุ่นจำนวนหลายพันคนต่อปีไปกับอุบัติเหตุทางท้องถนนและยังมีเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาอีกเป็นจำนวนมากในทุกๆปีค่ะท่านประธานคะสิ่งที่ดิฉันกำลังพูดถึงนี้เนี่ยคือเด็กกว่า 70% ของประเทศนี้ซึ่งเกิดในครอบครัวยากจนค่ะเข้าไม่ถึงนโยบาย Reskill Upskill และทุกโอกาสที่รัฐบาลมุ่งหวังว่าจะจัดไว้ให้เป็นต้นทุนมนุษย์ที่ถูกตัดกร่อนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เพราะฉะนั้นวิกฤตที่แท้จริงจึงไม่ใช่เด็กเกิดน้อยค่ะแต่การที่เด็กที่เกิดน้อยเหล่านี้เติบโตภายใต้รัฐที่ไม่ได้วางนโยบายมาตรการแล้วก็จัดวางงบประมาณให้มันรอบด้านต่างหากค่ะที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถที่จะเติบโตและบรรลุศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ทวนหน้าเสมอภาคที่ฉันพูดถึงการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่ได้ผลและมีความคุ้มค่าที่สุดต้องเริ่มลงทุนตั้งแต่ก่อนเกิดค่ะที่ฉันใช้คำว่าลงทุนนะคะไม่ใช่เป็นการส่งเคราะห์ไม่ใช่แค่การจัดสวัสดิการนะคะแต่ต้องมองมันเป็นเรื่องของการลงทุนเริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์ที่พร้อมได้รับการสนับสนุนเพียงพอทั่วโลกนะคะเรามีสิ่งที่เรียกกันว่า 2,500 วันแรกของชีวิตนะคะเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์นะคะที่ต้องเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์หลายประเทศนะคะประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยกำลังลงทุนกับโครงการแบบนี้นะคะจัดงบอุดหนุนรายเดือนให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กนะคะสำหรับประเทศไทยเรามีนะคะเราเรียกกันว่าโครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันนะคะเป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคะแต่ว่าก็ต้องทำงานร่วมกับทุกฝ่ายนะคะโครงการนี้ควรจะเป็นโครงการประจำค่ะทำต่อเนื่องทุกปีเพราะมันเป็นการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ตั้งแต่ก่อนเกิดแต่โครงการเล็กๆนี้นะคะมหัศจรรย์ 2,500 วันก็มหัศจรรย์จริงๆค่ะงบลดทุกปีนะคะปีนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรไว้แค่39ล้านบาทถ้าท่านดูว่าอัตราการเกิดอยู่ที่ราวๆ 400,000 รายต่อปีนะคะหารออกมาแล้วเนี่ยไม่ถึง100บาทนะคะต่อหัว39ล้านบาทเป็นรายจ่ายกลมๆไม่แตกรายการย่อยตรงนี้เรามองไม่เห็นนะคะว่าจะไปถึงมือเด็กๆนะคะหรือคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนจะซ้ำรอยปีก่อนๆหรือเปล่าที่งบมีน้อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็เอาไปประชุมสัมมนากันมากกว่าที่จะลงไปที่ตัวคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็เด็กเล็กโดยตรงค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านประธานอีกโครงการนึงที่สำคัญมากๆมี impact สูงมากกับคุณภาพเด็กคือโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะมหัศจรรย์ที่สุดก็คือว่าไม่ปรากฏในเล่มงบประมาณเลยค่ะในปีนี้ทั้งๆที่อัตราการกินนมแม่ของเด็กไทยนั้นเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานและต่ำมาอย่างต่อเนื่องนะคะอีกหน่วยงานนึงค่ะท่านประธานที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างทุนมนุษย์หนีไม่พ้นกระทรวงพม.นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมีโครงการที่สำคัญส่งอิมแพคต่อคุณภาพชีวิตเด็กนะคะอย่างมากมายมหาศาลทุกท่านพูดกันมาตลอดช่วงเช้านี้คือโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นสวัสดิการรายเดือนตอนนี้ให้เดือนละ600นะคะโอนตรงให้ผู้ที่ดูแลเด็กนะคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนก่อนจะครบ6ขวบหลายปีก่อนนะคะมีการประเมินผลโครงการนี้เป็นการประเมินผลแบบทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีเด็กจำนวนเป็นหมื่นๆคนเนี่ยเข้าสู่การประเมินพบชัดเจนเลยค่ะว่าแม่ที่ได้รับเงินอุดหนุนเนี่ยเข้าถึงบริการหลังการคลอดมากกว่าให้นมเด็กเองมากกว่ามีเงินซื้ออาหารหลากหลายให้ลูกกินโภชนาการดีกว่าพัฒนาการดีกว่าองค์การยูนิเซฟนะคะก็เข้ามาสนับสนุนรัฐบาลไทยและรัฐบาลทั่วโลกนะคะให้ทำโครงการนี้และก็อยากที่จะให้มันทั่วหน้าหน่วยงานภาคประชาสังคมเครือข่ายขับเคลื่อนกันมา10กว่าปีนะคะยืนยันว่าผลลัพธ์ดีมากช่วยสร้างทุนมนุษย์ได้ตั้งแต่ต้นทางของชีวิตนะคะแต่ว่าท่านประธานนะคะเด็กที่จะเข้าโครงการนี้ได้ต้องจนค่ะต้องผ่านระบบคัดกรองความจนเสียก่อนปัญหาก็คือว่ากว่า10ปีเนี้ย การคัดกรองความจนทำให้เด็กยากจนจริงๆเนี่ยตกหล่นมากกว่า 34% นะคะทำให้เด็กๆเสียโอกาสทองของชีวิตเพียงเพราะระบบคัดกรองความจนค่ะเมื่อ3เดือนที่แล้วท่านรัฐมนตรีพม.ประกาศว่าจะให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบทั่วหน้าเพื่อยุติปัญหาการตกหล่นดิฉันดีใจมากซึ่งจริงๆก็ดีใจแบบนี้มาทุกครั้งนะคะที่เปลี่ยนรัฐบาลเพราะว่ารัฐมนตรีพม.ก็จะประกาศเช่นนี้นะคะแต่ว่าปีนี้นะคะปี70งบก็ยังเสนอเหมือนเดิมค่ะแถมตั้งไว้น้อยกว่าปีที่แล้วเกือบ500ล้านบาทนะคะดิฉันรับทราบข้อมูลมาว่างบลดลงเพราะว่าเด็กเกิดน้อยลงในขณะที่เด็กที่ครบ6ขวบและจะพ้นโครงการนี้มีจำนวนมากกว่างบโดยรวมก็เลยลดลงแปลว่ารัฐบาลตั้งงบให้เฉพาะเด็กยากจนแบบนี้ก็จะลดประหยัดงบประมาณนะคะไปได้ปีละประมาณ500ล้านบาทไปเรื่อยๆไม่น่าเชื่อนะคะว่านี่คือรัฐบาลที่ประกาศนโยบายสนับสนุนทุนมนุษย์แต่ว่าขี้เหนียวเหลือเกินกับการลงทุนเพื่อเด็กค่ะจริงๆดิฉันเห็นใจท่านรัฐมนตรีพม.นะคะท่านประกาศไปแล้วยังขึงขังจริงๆอยากจะบอกนี้ค่ะถ้าท่านโดนสำนักงบทักท้วงว่าไม่มีมติครม.รองรับณจุดๆนี้นะคะท่านยังพอมีเวลานะคะท่านผลักดันเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.เป็นหน้าที่ท่านโดยตรงเลยนะคะขอให้ครม.มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในปีงบประมาณ70ในทันทีเลยเราต้องการงบประมาณอีกไม่กี่พันล้านบาทก็จะสามารถครอบคลุมเด็กได้ทั้งหมด 3.3 ล้านคนนะคะประเด็นก็คือว่าเราไม่ใช่ไม่มีเงินไปกองอยู่ที่งบกลางจำนวนมากประเด็นคือท่านให้ความสำคัญกับการพัฒนามนุษย์จริงหรือไม่ต่างหากอันนี้อยากจะขอวิงวอนนะคะในนามของเด็กทุกคนนะคะแล้วก็ภาคประชาสังคมที่ผลักดันเรื่องนี้มานานค่ะอยากจะไปที่เรื่องของการศึกษาประถมวัยค่ะท่านประธานเป็นอีกหนึ่งในวิธีพัฒนาคนที่ได้ผลอย่างยั่งยืนนะคะเรามีสถานพัฒนาเด็กประถมวัยเนี่ยอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเกือบ 20,000 แห่งนะคะทำไมอยู่กับกระทรวงมหาดไทยมากขนาดนี้นะคะเด็กเล็ก2ขวบถึง3ขวบจะได้เข้าสู่เด็กเล็กกับกระทรวงมหาดไทย 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ของเด็กนะคะกระทรวงมหาดไทยดูแลนะคะแต่ว่าบุคลากรที่เป็นครูและผู้ดูแลเด็กนะคะมีเพียง 24,000 คนและมีนิเทศศึกษาศึกษานิเทศนะคะที่เชี่ยวชาญปฐมวัยคอยให้คำแนะนำคุณครูเหล่านี้ไม่ถึง20คนทั่วประเทศนะคะดิฉันมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะยอมรับได้นะคะขณะเดียวกันปีนี้ค่ะคณะกรรมการกระจายอำนาจเนี่ยกำหนดงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ 2,040 บาทต่อคนต่อปีหารเฉลี่ยเป็นเงินจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก1คนไม่ถึง8บาทต่อวันนะคะเรายอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในขณะที่โลกรอบตัวเด็กเนี่ยมีทั้งเรื่อง AIE สปอร์ตทอยพอดน้ำกระท่อมกัญชาที่ฉันพูดไปแล้วแถมเด็กมากกว่า 40% ไม่ได้โตกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่ต้องย้ายไปทำงานที่จังหวัดไกลๆตายายปู่ย่าเป็นคนเลี้ยงดูแล้วเราจะหวังผลลัพธ์ด้านทุนมนุษย์ได้อย่างไรนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันกับนมโรงเรียนค่ะโดยเฉพาะนมโรงเรียนเนี่ยจริงๆครม.มีความเห็นชอบนะคะว่าน่าจะขยายเป็น365วันไม่ต้องรอเฉพาะโรงเรียนเปิดเทอมเท่านั้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้นะคะตรงนี้ก็ต้องบอกว่ายังรออยู่ค่ะท่านประธานคะที่ฉันอยากจะสรุปว่าการจัดสรรงบประมาณพัฒนาทุนมนุษย์นะคะภายใต้นโยบายของรัฐบาลเนี้ยมันเหมือนแผนสร้างตึกเป็นตึกสูงที่ทันสมัยสวยงามแต่ว่าท่านไปลดสเปคของเสาเข็มแล้วก็เหล็กเส้นถ้าเปรียบว่าประเทศเราเป็นตึกนี้นะคะดิฉันเดาได้ไม่ยากค่ะตึกถล่มอีกแน่ๆนะคะตอนนี้เด็กประถมวัยทั้งประเทศ 3.3 ล้านคนกำลังจะต้องเติบโตไปเป็นเดอะแบกของประเทศนี้นะคะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้ได้เติบโตเต็มศักยภาพทุกคนและทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการสร้างทุนมนุษย์ศักยภาพสูงค่ะสุดท้ายค่ะดิฉันอาจจะสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

170เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการพลิกวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤตพลังงานเพื่อสร้างอนาคตของประเทศไทยครับที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานสะอาดและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนผ่านเครื่องมือที่สำคัญคืองบประมาณฉบับนี้ครับท่านประธานครับวันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญไม่ได้เป็นเพียงความท้าทายแบบเดิมๆอีกต่อไปครับแต่เป็นวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับวิกฤตนี้เป็นเรื่องของลมหายใจของวันนี้ครับเป็นเรื่องปากท้องของวันพรุ่งนี้และเป็นเรื่องของความอยู่รอดของลูกหลานของเราในอนาคตโดยเรากำลังเผชิญวิกฤต3วิกฤตพร้อมๆกันครับนั่นก็คือวิกฤตโลกรวนโลกร่อยหรอและโลกเลอะนะครับสำหรับวิกฤตโลกเลอะนะครับวันนี้เราต้องเจอกับปัญหามลพิษครับที่ปนเปื้อนทั้งในอากาศที่เราหายใจในดินและในน้ำที่เราดื่มใช้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนรวมไปจนถึงปัญหาวัชพืชและสายพันธุ์รุกรานต่างถิ่นครับที่แพร่กระจายทำลายระบบนิเวศและอาชีพของพี่น้องประชาชนซึ่งเราต้องจัดการตั้งแต่ต้นต่อประการที่2ก็คือวิกฤตโลกร่อยหรอครับวันนี้นะครับทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวของประเทศเราลดลงและเสื่อมทรงลงนะครับส่งผลกระทบต่อทรัพยากรครับซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญของประเทศเราจึงต้องเร่งฟื้นฟูธรรมชาติของเราตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงภายในทะเลครับประการที่3ก็คือวิกฤตโลกรวนครับขณะนี้อุณหภูมิโลกของเราเพิ่มสูงขึ้นครับแต่โลกไม่ได้เพียงร้อนขึ้นนะครับแต่ยังรวนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทำให้สภาพอากาศแปรปรวนครับคาดเดาไม่ได้และสร้างความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนมหาศาลเช่นกรณีน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเราจึงต้องยกระดับการจัดการภัยพิบัติเพื่อรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกและนอกจากปัญหาภายในประเทศที่เกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้เรายังต้องเจอกับกฎกติกาและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศที่เน้นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมที่บีบบังคับให้เราต้องปรับสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่ต่ำซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับยังมีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความไม่แน่นอนสูงครับอย่างกรณีการสู้รบในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและราคาพลังงานของเราที่ยิ่งบีบบังคับให้เราต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้นในวันนี้วิกฤตทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้ครับสะท้อนถึงความเปราะบางของประเทศไทยและเป็นสัญญาณที่สำคัญที่บอกกับเราว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวและการผลักดันพลังงานสะอาดครับไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปครับแต่คือทางรอดทางเดียวของประเทศไทยท่านประธานครับวันนี้ผมต้องขอชื่นชมรัฐบาลของท่านอนุทินชาญวีรกูลครับที่ต้องบอกว่าเป็นรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับภัยคุกคามเหล่านี้นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับทั้งจากนโยบายสู่การลงมือทำจริงในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการจัดทำระบบเตือนภัยที่ถึงมือพี่น้องประชาชนการเยียวยาภัยพิบัติที่รวดเร็วครับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและที่สำคัญที่สุดก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวที่ได้ตั้งเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีค.ศ. 2050ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากครับและสิ่งที่จะสะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลได้ดีที่สุดครับก็คือการจัดสรรงบประมาณครับเพราะงบประมาณคือเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้นโยบายเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงได้โดยท่านนายกเองครับได้มอบนโยบายของปีนี้ครับว่าต้องให้ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศและต้องตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและซ้ำซ้อนออกไปสำหรับงบประมาณปีนี้ครับ 3.788 ล้านล้านบาทครับรัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นวาระเร่งด่วนครับโดยเมื่อเราไปดูในรายละเอียดการจัดสรรครับก็สะท้อนว่ารัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นแค่งานตามภารกิจที่ต้องทำอีกต่อไปนะครับแต่ยกขึ้นมาเป็นแกนกลางครับในการขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติหากเราดูงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติครับจะพบว่าด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีงบประมาณอยู่ถึง 1.37 แสนล้านบาทครับครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติการจัดการมลพิษการบริหารจัดการน้ำและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังมีการตั้งงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจสีเขียว plus ที่มีวงเงินกว่า 3,000 ล้านบาทเพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำซึ่งวันนี้ผมขอยกตัวอย่างนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมบางประการเพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนของผมในวันนี้ครับประการที่1ครับก็คืองบประมาณแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศครับที่ครอบคลุมตั้งแต่การเพิ่มกำลังการผลิตการประหยัดพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในภาคชุมชนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและอีกประการที่สำคัญครับวันนี้รัฐบาลได้เดินหน้าการปฏิรูปโครงสร้างตลาด

0: ด้วยการออกแบบกลไกรับซื้อไฟฟ้าเสรีเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้เข้าถึงพลังงานสะอาดได้กว้างมากยิ่งขึ้นครับโดยมีงบประมาณในส่วนนี้กว่า 1,000 ล้านบาทต่อมาคืองบกลางรายการใหม่ครับ 12,000 ล้านบาทครับในรายการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานโดยมีจุดประสงค์ประการหนึ่งที่สำคัญครับก็คือเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและการลดการพึ่งพาการนำเข้าควบคู่ไปกับงบประมาณฉบับนี้ครับรัฐบาลยังได้จัดทำพรก.เงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์หนึ่งครับคือการสนับสนุนการใช้และติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วยงบประมาณในก้อนนี้ทั้งหมดครับสะท้อนว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่สุดในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากการที่เราต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศที่เกิดความไม่แน่นอนสูงเนี่ยนะครับมาเป็นการพึ่งพาตัวเองมากขึ้นด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งในระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับประเทศที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาวงบประมาณในก้อนที่2ก็คืองบประมาณด้านการส่งเสริมระบบคมนาคมมลพิษต่ำนะครับในงบประมาณฉบับนี้ครับมีงบประมาณของกรมสรรพสามิตครับเพื่ออุดหนุนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวงเงินกว่า 3,500 ล้านบาทและมีเงื่อนไขที่สำคัญครับที่จะทำให้ผู้ประกอบการต้องลงทุนสำหรับการผลิตและการประกอบยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการผลิตแบตเตอรี่และชิ้นส่วนในประเทศไทยพร้อมกันนี้ครับในการจัดทำพรก.เงินกู้รัฐบาลจะส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยขณะที่ด้านการขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดครับองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ครับก็ได้ดำเนินการโครงการเช่ารถโดยสาร EV จำนวน 2,320 คันครับในวงเงิน714ล้านบาทสำหรับการพัฒนาระบบรางนะครับรัฐบาลกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็ได้เดินหน้ายกระดับการขยายโครงข่ายระบบรางของประเทศไทยตั้งแต่การพัฒนาระบบรางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครโครงการรถไฟความเร็วสูงและที่สำคัญก็คือโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคครับไม่ว่าจะเป็นนะครับภาคอีสานที่เชื่อมต่อกับประเทศลาวและประเทศจีนและทางภาคใต้ครับที่เชื่อมต่อกับมาเลเซียซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมนี้นะครับได้มีการประสานแหล่งทุนที่หลากหลายครับทั้งจากงบประมาณปี70ฉบับนี้จากการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงการใช้เงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพัฒนาเพื่ออนาคตของประเทศไทยนอกจากการสร้างระบบรางแล้วนะครับผมยังต้องขอชื่นชมรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมนะครับภายใต้การนำของท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับที่ได้ผลักดันนโยบายตั๋วร่วมครับอุดหนุนค่าโดยสารรถไฟฟ้าในราคา 17-45 บาทตลอดสายครับครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีซึ่งคาดว่าจะได้เริ่มใช้ในวันที่1มกราคมพ.ศ.2570ที่จะถึงนี้โดยงบประมาณด้านระบบคมนาคมสะอาดที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ครับจะส่งผลดีต่อประเทศในหลายมิติครับทั้งการลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนลดมลพิษและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอำนวยความสะดวกในการเดินทางการขนส่งการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศไปพร้อมๆกันท่านประธานครับนี่คืองบประมาณบางส่วนที่ผมจะขอยกตัวอย่างในวันนี้นอกจากนี้รัฐบาลยังได้จัดสรรงบประมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกหลายมิติครับที่เพื่อนสมาชิกของผมจะได้มาอภิปรายในรายละเอียดต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวสู่การสร้างรายได้และปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์งบประมาณในการลดมลพิษครับลดการเผาการจัดการจากกากอุตสาหกรรมและการจัดการน้ำเสียเพื่อคืนอากาศและน้ำบริสุทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนอีกทั้งงบประมาณในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรของประเทศไปจนถึงการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและโลกรวนครับตั้งแต่การพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยีที่รวดเร็วแม่นยำและลงลึกไปถึงระดับตำบลการพัฒนาระบบตรวจวัดและเตือนภัยแผ่นดินไหวการจัดการน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำและการตั้งงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำนวน 100,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือในยามวิกฤตได้ทันท่วงทีท่านประธานที่เคารพครับมีเพื่อนสมาชิกเปรียบเทียบว่างบประมาณปี70คืองบประมาณฝีแตกผมเห็นด้วยครับเพราะวิกฤตสิ่งแวดล้อมวิกฤตพลังงานและวิกฤตโลกรวนนี้ครับเปรียบเสมือนฝีหรือเนื้อร้ายที่ฝังรากลึกครับหากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนและประเทศไทยของเราแต่สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ครับไม่ใช่แค่การแจกยาเพื่อบรรเทาอาการปวดเพียงแค่เท่านั้นเพราะวิธีการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลฉบับนี้มาก็เปรียบเสมือนคุณหมอผู้เชี่ยวชาญครับที่เลือกวิธีเลือกแนวทางที่จะรักษาฝีร้ายนี้แบบครบวงจรผ่าน 3ขั้นตอนที่สำคัญครับขั้นตอนที่1ก็คือการผ่าตัดเนื้อร้ายนี้ออกไปครับด้วยการลดการใช้เพลิงเชื้อเพลิงฟอสซิลและกำจัดมลพิษที่ทำลายชีวิตของพี่น้องประชาชนขั้นตอนที่2ก็คือการรักษาและฟื้นฟูครับผ่านการอัดฉีดเม็ดเงินสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดระบบขนส่งสาธารณะและยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเยียวยาระบบนิเวศและเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวและขั้นตอนที่3ครับคือการป้องกันไม่ให้ฝีร้ายนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งไม่ให้วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมนี้นะครับทำร้ายประเทศอีกในระยะยาวท่านประธานที่เคารพครับมีเพื่อนสมาชิกบอกว่างบประมาณปี70คืองบประมาณไร้อนาคตผมเห็นต่างครับเพราะจากข้อมูลที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้งบประมาณฉบับนี้คือจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานสู่อนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทยอย่างแท้จริงวันนี้ผมจึงขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ที่ไม่ใช่แค่การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลครับแต่คือการสนับสนุนการพลิกวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตพลังงานของประเทศเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับเราและลูกหลานของเราต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านธนาทิพย์สุภาศิริ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมธนาทิพย์สุภาศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ครับท่านประธานผมจะขอใช้โอกาสนี้ลุกขึ้นอภิปรายเพื่อสนับสนุนต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดการไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 ในวงเงินรวมถึง 2,820.2586 ล้านบาทครับท่านประธานครับในฐานะที่กับผมเองก็เป็นส.ส.จากพื้นที่ทางภาคเหนือจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์หมอกควันและฝุ่นพิษมาอย่างยาวนานเชื่อผมเถอะครับท่านประธานทุกครั้งที่พูดถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผมเองในฐานะคนเหนือส.ส.ภาคเหนือผมเองก็ปวดใจทุกครั้งและเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องภาคเหนือไม่แพ้ส.ส.ท่านอื่นๆจากทางภาคเหนือครับถึงแม้ตัวเลขงบประมาณนี้จะไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวกับผมเองได้คาดหวังไว้สักเท่าไหร่นักแต่เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วต้องบอกว่าผมเข้าใจครับว่ารัฐบาลกำลังทำอย่างสุดความสามารถเพื่อจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้และกระผมขอเป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนในวันนี้ครับเราได้เห็นมิติใหม่ของการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลชุดนี้เล่มงบประมาณที่สะท้อนถึงความกล้าหาญกล้าคิดกล้าเปลี่ยนและยึดโยงอยู่บนหลักการของการแก้ไขปัญหาต้นตออย่างแท้จริงในวันนี้เราได้เห็นมิติใหม่ของการจัดสรรงบประมาณหากเราดูตัวเลขผิวเผินนะครับหลายท่านคงมองว่างบประมาณในภาพรวมของการบริหารจัดการฝุ่นละออง PM นั้นลดลง 16.07% แต่ผมอยากให้ทุกท่านมองลึกไปถึงในรายละเอียดครับนี่ไม่ใช่การตัดตัวเลขทิ้งขว้างแต่เป็นกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างเชิงรุกรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ใช้เงินแบบผักชีโรยหน้าไม่ได้เอาเงินไปจมอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ไม่จำเป็นแต่เลือกที่จะโยกเม็ดเงินมาใส่มือของคนทำงานตรงจุดเกิดเหตุซึ่งมี2จุดเด่นสำคัญที่ผมอยากจะขอชื่นชมจุดเด่นที่1ครับการเพิ่มงบประมาณจัดการไฟป่าขอท่านโทษครับการเพิ่มงบประมาณจัดการไฟในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งในส่วนงบประมาณตัวนี้เพิ่มขึ้นถึง 141.13 เมื่อเทียบกับปี2569ที่เคยตั้งไว้เพียง144ล้านปีนี้รัฐบาลอัดฉีดเพิ่มขึ้นเป็น 203.3806 ล้านบาทนั่นคือกระดุมเม็ดแรกที่ผมคิดว่าติดได้อย่างถูกต้องเพราะที่ผ่านมาเกษตรกรถูกตรีตาว่าเป็นคนเผาป่าทั้งที่จริงแล้วพวกเขาไม่มีทางเลือกครับไม่มีทุนในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรรัฐบาลชุดนี้มองเห็นถึงปัญหานี้จึงส่งงบประมาณผ่านโครงสร้างการผ่านโครงการสำคัญอย่างการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของกรมการข้าววงเงิน 42.85 ล้านบาทและโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวงเงิน 58.59 ล้านบาทนี่ยังไม่นับรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI และเทคโนโลยีอวกาศขั้นสูงเข้ามาตรวจจับร่องรอยการเผาเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุได้ก่อนที่ไฟจะลุกลามนี่คือวิธีคิดแบบรัฐบาลยุคดิจิตอลอย่างแท้จริงครับจุดเด่นที่2การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดครับถึงร้อยละ 183.17 หรือเกือบ2เท่าเลยทีเดียวครับท่านประธานรัฐบาลชุดนี้ได้ดันงบประมาณลงสู่ท้องถิ่น สูงถึง 402.5867 ล้านบาทเพราะรัฐบาลชุดนี้เข้าใจครับว่าคนที่จะเข้าถึงการดับไฟได้เร็วที่สุดไม่ใช่ข้าราชการกรุงเทพแต่คือนายกอบต.ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องอาสาสมัครในชุมชนการกระจายงบประมาณก้อนนี้ลงไปจะช่วยแปรเปลี่ยนเป็นเครื่องเป่าลมเครื่องดับไฟป่าเป็นเสบียงเป็นน้ำดื่มและเป็นค่าตอบแทนที่คุ้มค่ายามที่พวกเขาเหล่านั้นต้องเสี่ยงชีวิตเดินขึ้นดอยไปทำแนวกันไฟที่มีระยะทางทั่วประเทศกว่า 23,000 กิโลเมตรรัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วครับและผมที่เชื่อมั่นในพลังของท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีการนำนวัตกรรมแพลตฟอร์มอย่าง NYLink และเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-nose ของสวทช.รวมถึงห้องปลอดฝุ่นของกรมอนามัยเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนมิติเหล่านี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่างบประมาณฉบับนี้ครบถ้วนทันสมัยที่สำคัญที่สุดพึ่งพาได้แน่นอนท่านประธานครับในส่วนสุดท้ายนี้ในฐานะที่กระผมอยู่หน้างานและสนับสนุนรัฐบาลอย่างเต็มที่มาตลอดกระผมอยากจะฝากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในชั้นกรรมธิการเพื่อให้งบประมาณก้อนนี้งอกเงยและราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับข้อที่1งบจัดการไฟป่าอนุรักษ์และป่าสงวนซึ่งเป็นงบประมาณรวมถึง 1,122 ล้านและมีการลดลงเพียงแค่ 5.28% เท่านั้นแต่เป้าหมายการควบคุมฮอตสปอตยังสูงถึง 63,459 จุดกับผมอยากจะเสนอให้กรมอุทยานและกรมป่าไม้ครับต้องบูรณาการงบประมาณกับงบที่ท่านส่งไปให้แต่ละอบต.เป็นจำนวนเงิน402บาทเพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและไร้รอยต่อครับข้อที่2การสเกลโครงสร้างเครื่องจักรกลทางการเกษตรงบจัดการไฟป่าในพื้นที่การเกษตร203ล้านบาทกระผมอยากจะเสนอแนะให้เน้นหนักไปที่การอุดหนุนเครื่องจักรไถกลบต่อสั่งสำคัญมากนะครับให้ถึงมือพี่น้องเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงเพื่อลดความจำเป็นในการใช้ไฟให้หมดไปจากไร่นาครับสุดท้ายครับท่านประธานแต่ผมอยากจะกราบเรียนส่งความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนในภาคเหนือไปถึงรัฐบาลแม้กระผมจะเข้าใจดีถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณในภาพรวมของประเทศและชื่นชมในความตั้งใจในการปรับกลยุทธ์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ตามผมก็อยากจะกราบวิงวอนขอฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดนี้ขอให้ใส่ใจและเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้มากกว่านี้ในอนาคตครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านพรณรงค์ดินนามะ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพรณรงค์ดินนามะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูเขต3พรรคก้าวธรรมครับท่านประธานครับกับผมขอตั้งคำถามสำคัญต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ฉบับนี้ว่างบประมาณจำนวนมหาศาลนะครับกว่า 3.78 ล้านล้านบาทจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องประชาชนได้จริงหรือไม่หากการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่นะครับยังคงอยู่ที่ส่วนกลางและยังส่งไปไม่ถึงพื้นที่อย่างแท้จริงท่านประธานครับกับผมต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็แสดงความจริงใจต่อรัฐบาลว่ากับผมมองเห็นความตั้งใจในการขับเคลื่อนประเทศครับผ่านงบประมาณฉบับนี้ของรัฐบาลครับรัฐบาลกำลังทำสิ่งที่ดีหลายอย่างหลายด้านนะครับแต่ในฐานะผู้แทนที่คุกคีอยู่กับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกับผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถทำได้ดีกว่านี้หากเราเปลี่ยนวิธีคิดในการจัดสรรเม็ดเงินนะครับให้งบประมาณทำหน้าที่เป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริงภายใต้หลักคิดครับงบประมาณต้องลงถึงประชาชนไม่ใช่หยุดอยู่ที่ส่วนกลางครับท่านประธานครับเมื่อกับผมพิจารณาโครงสร้างงบประมาณปี2570ในภาพรวมกับผมมีข้อห่วงใยอยู่3มิติสำคัญที่จะสะท้อนนะครับว่าเราจะพาเศรษฐกิจไทยไปในทางไหนมิติแรกครับงบลงทุนต้องสร้างรายได้ไม่ใช่สร้างเพียงสิ่งปลูกสร้างปัจจุบันงบประมาณพัฒนาส่วนใหญ่นะครับของประเทศเรา ยังหมดไปกับงบซ่อมงบบำรุงครับและงบก่อสร้างอาคารและโครงสร้างทางกายภาพสิ่งที่เป็นเรื่องแน่นอนครับเป็นสิ่งจำเป็นปฏิเสธไม่ได้แต่เรากลับมีงบประมาณครับที่จะนำไปใช้ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันน้อยเกินไปครับท่านประธานครับกับผมอยากเห็นทุกโครงการลงทุนของรัฐบาลตอบได้ชัดว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทไม่ใช่จอบตอบได้เพียงว่าสร้างอาคารเสร็จไปกี่หลังหรือถนนที่ได้กี่กิโลเมตรมิติที่2ครับคือการกระจายงบประมาณสู่จังหวัดเล็กประเทศไทยเรามีปัญหาเรื้อรังนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองใหญ่กับเมืองเล็กจังหวัดขนาดเล็กมักจะเสียเปรียบในการจัดสรรงบประมาณเสมอครับไม่ว่าจะเป็นงบการถนนชนประทานโรงพยาบาลหรือการศึกษาเพราะเรามักจะจัดสรรงบประมาณตามจำนวนของประชากรหรือขนาดเศรษฐกิจตามที่มีอยู่แล้วนะครับตามเศรษฐกิจเดิมนะครับยิ่งทำให้จังหวัดเล็กเสียเปรียบซ้ำซ้อนรัฐบาลควรมีดัชนีครับความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรงบประมาณนะครับเพื่อเติมให้จังหวัดที่ยังขาดแคลนได้รับการพัฒนาที่เท่าเทียมส่วนมิติที่3ครับท่านประธานงบประมาณต้องวัดที่ผลลัพธ์กระผมอยากเสนอให้ทุกกระทรวงต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดหรือ KPI ให้เป็นภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่ายและจับต้องได้จริงเช่นรายได้เกษตรกรครับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์จำนวนคนจนลดลงเท่าไหร่ครับแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นกี่แห่งและเวลาในการรอคอยการรักษาพยาบาลของประชาชนที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลรัฐลดลงกี่นาทีเพื่อให้เม็ดเงินภาษีทุกบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดครับท่านประธานครับจากภาพรวมระดับประเทศผมขอพาทุกท่านครับมาดูความจริงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูของกระผมนะครับซึ่งเป็นจังหวัดขนาดเล็กในภาคอีสานประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ขยันขันแข็งครับพวกเขาปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสะปะหลังปลูกยางพาราทำปศุสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ครับเลี้ยงโคนะครับแต่สิ่งที่พวกเขายังขาดคืองบพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ตรงจุดครับผมอยากเรียกร้องให้งบประมาณของรัฐบาลเน้นไปที่การบริหารจัดการให้ถึงชุมชนพี่น้องหนองบัวลำภูไม่ได้ต้องการอภิมหาโครงการขนาดใหญ่หลายร้อยหลายพันล้านหรอกครับแต่พวกเขาต้องกำลังรอเพียงแค่แหล่งน้ำฝายอ่างเก็บน้ำระบบชลประทานที่ช่วยป้องกันภัยแล้งและทำให้น้ำถึงแปลงนาของเขาได้รวมถึงถนนเชื่อมโยงพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งผลผลิตและที่สำคัญครับอีกประการงบประมาณในการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าไม่ใช่งบประมาณเยียวยาไม่ใช่เพียงแค่งบประมาณเยียวยาหรือช่วยเหลือระยะสั้นเมื่อเกิดภัยพิบัตินอกจากนี้ครับหนองบัวลำภูยังเผชิญกับปัญหางบประมาณด้านสาธารณสุขและเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เพียงพอรวมไปถึงยังขาดงบประมาณที่ยังเข้ามาสนับสนุนอาชีพให้คนรุ่นใหม่ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดผ่านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่เพียงพอครับเช่นการพัฒนาถนนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอย่างหนองบัวลำภูเลยอุดรขอนแก่นหนองคายครับหากมีถนนที่เชื่อมโยงที่ได้มาตรฐานเหล่านี้จะเป็นการเปิดประตูนะครับทางการค้าและการท่องเที่ยวให้กับเมืองเล็กๆอย่างเราได้ลืมตาอ้าปากได้ครับท่านประธานครับด้วยเหตุนี้ครับท่านประธานผมจึงขอเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนผ่านมิติที่4ครับคือการกระจายอำนาจทางการคลังวันนี้ปัญหางบประมาณลงไม่ถึงพื้นที่เกิดจากเม็ดเงินจำนวนมหาศาลครับยังคงต้องวิ่งผ่านกระทรวงทบวงกรมในส่วนกลาง ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งอบจ.เทศบาลอบต.ไม่มีอำนาจและงบประมาณเพียงพอในการตัดสินใจทั้งที่พวกเขานะครับรู้จักปัญหาและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดกระผมขอเสนอให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณจัดสรรตรงให้กับอบจ.เทศบาลอบต.ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นและลดขั้นตอนการอนุมัติจากส่วนกลางลงครับเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถนำเงินไปขุดลอกคลองไปซ่อมถนนในชุมชนครับไปซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับรปสต.ได้ทันทีไม่ต้องรอส่วนกลางอนุมัติข้ามปีท่านประธานที่เคารพครับกับผมขอเน้นย้ำนะครับว่าการลุกขึ้นอภิปรายของกับผมในวันนี้ไม่ได้มีความต้องการคัดค้านหรือทำลายล้างหรือเพื่อนะครับต้องการให้เกิดความเสียหายใดนะครับแต่กับผมมาทำหน้าที่ตรงนี้เป็นเพียงสะพานเชื่อมเสียงของพี่น้องชาวหนองบัวลำภูและพี่น้องนะครับในจังหวัดเล็กๆทั่วประเทศมาบอกกับรัฐบาลว่าท่านมาถูกทางแล้วแต่เราช่วยกันให้มันดีกว่านี้ได้งบประมาณกว่า 3.78 ล้านล้านบาทจะมีคุณค่าสูงสุดต่อเมื่อมันถูกใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและกระจายความเจริญจากตึกสูงในกรุงเทพมหานครลงไปถึงไร่อ้อยไร่มันไร่ข้าวโพดนาข้าวและชุมชนในต่างจังหวัดอย่างทั่วถึงผมขอฝากความหวังของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไว้กับรัฐบาลขอให้ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณฉบับนี้ให้เป็นงบประมาณที่ลงถึงประชาชนและขับเคลื่อนจากฐานรากอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านทิติมาฉายแสงแล้วก็ท่านพัชระนะจันทระรวงทองเชิญค่ะ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราเขต1พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทนะคะคือท่านประธานคะการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา142เนี่ยรัฐบาลต้องทำงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติค่ะแล้วก็สำนักงบประมาณก็ต้องมาจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณจากข้อมูลเอกสารโดยสังเขปเล่มสีเหลืองเล็กเล่มนี้นะคะในหน้า34เขามีอยู่7ด้านด้วยกันที่ฉันสนใจในเรื่องของยุทธศาสตร์ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะปี69นะคะยุทธศาสตร์ด้านนี้ได้รับงบประมาณ 394,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 10.5% ของงบประมาณพอมาปี70ได้รับงบประมาณ 348,000 ล้านบาทน้อยลงไป 46,000 ล้านบาทลดลงเนี่ยคือ 1.3% ดูเหมือนเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะคะท่านประธานแต่ถือเป็นการลดลงของสัดส่วนที่มากที่สุดในยุทธศาสตร์7ด้านหากเราตรวจสอบในรายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร์การแข่งขันตามตารางที่1ถึง4ของหน้า35ของเล่มนี้นะคะจะเห็นว่าถ้าเทียบงบประมาณปี70กับปี69 4แผนดังนี้ค่ะลดลงหมดเลยการส่งเสริมการเกษตรคมนาคมวิจัยนวัตกรรมแล้วก็ SME ลดลงไป 31,000 ล้านบาทคำถามคือแล้วเราจะแข่งขันกับประเทศอื่นยังไงคะดิฉันคุยกับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและพี่น้อง SME แทบทุกคนบ่นเหมือนกันหมดเลยว่าช่วงนี้สาหัสมากสินค้าเกษตรก็ราคาตก SME ขายของไม่ได้คนไม่มีงานทำจึงเป็นคำถามใหญ่ของตัวเลขงบประมาณที่สะท้อนให้เห็นนะคะดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมก็ต้องมาลดงบประมาณในเรื่องสำคัญเหล่านี้ค่ะท่านประธานแล้วประเทศไทยจะมีขีดความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นได้ยังไงท่านประธานคะที่ฉันเกิดมาแบบประเด็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรทราบไหมคะขอภาพแรกเลยค่ะข้อมูลที่ปรากฏบนจอนะคะจะเป็นผลของการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในปี2026ของสถาบันการพัฒนาการจัดการนานาชาติหรือ IMD จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จัดอันดับทั้งหมด70ประเทศด้วยกันค่ะท่านประธานถ้ามันมีข่าวดีนะคะจากประเทศไทยที่อยู่อันดับ30เนี่ยเราเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับที่26เลื่อนขึ้น4อันดับ แต่อย่าชะล่าใจค่ะดูทั้งภาพตรงขวามือของภาพนะคะเวียดนามค่ะมาอันดับที่27ที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นปีแรกที่เวียดนามเข้าร่วมการจัดอันดับของ IMD แต่กลับตามหลังประเทศไทยเพียงอันดับเดียวมันเป็นสัญญาณว่าการแข่งขันในภูมิภาคของเรานั้นกำลังรุนแรงขึ้นอย่างมากนะคะประเทศเพื่อนบ้านกำลังเร่งพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วดังนั้นการลดงบประมาณด้านขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยขอถามว่าในปีหน้าอันดับของประเทศไทยจะเป็นยังไงคะท่านประธานแค่นี้ท่านประธานก็คงเดาได้อยู่แล้วใช่ไหมคะต่อไปที่ฉันอยากให้ดูในรายละเอียดที่ IMD เขาสนใจและเราก็ไม่ควรมองข้ามค่ะคือด้านการศึกษาขอภาพด้วยค่ะไทยอยู่อันดับที่52ประเทศเวียดนามอยู่อันดับที่46จาก70ประเทศตัวเลขนี้กำลังสะท้อนว่าการพัฒนาคนของประเทศไทยแพ้เวียดนามไปแล้วค่ะไอ้ภาพที่บอกว่าเวียดนามอยู่อันดับจอจากประเทศไทย1อันดับพอมาดูรายละเอียดในเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาเราแพ้เขา6อันดับเลยค่ะทีนี้เมื่อย้อนมาดูงบประมาณของกระทรวงอวนะคะอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพบตัวเลขที่น่าสนใจมากนะคะกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่สร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างงานวิจัยสร้างนวัตกรรมซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศงบประมาณของมหาวิทยาลัยปี69ได้รับงบประมาณ 126,000 ล้านบาทนั้นนะคะในปี70เหลือ 121,000 ล้านบาทก็ลดลงไป 5,000 กว่าล้านบาทหรือประมาณ 4% ตัวเลขนี้อาจจะดูไม่มากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เราเพิ่งเห็นว่าประเทศไทยอยู่อันดับ52และเวียดนามอยู่46คำถามคือว่าในวันที่เรามีการแข่งขันรุนแรงขนาดนี้เราควรจะลดการลงทุนด้านการสร้างคนหรือไม่และดิฉันไม่ได้กำลังบอกว่างบประมาณจะต้องเพิ่มขึ้นแต่กำลังบอกว่าอยากจะตั้งคำถามว่าการจัดสรรงบประมาณในวันนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวหรือไม่แล้วก็เราอยากจะเห็นประเทศเป็นศูนย์กลางด้าน AI ใช่ไหมคะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็น Medical Hub เป็น Wellness Hub สิ่งที่ต้องมาเป็นอันดับแรกไม่ใช่อาคารไม่ใช่เครื่องมือแต่มันเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพและกำลังคนนั้นมันอยู่ในการสร้างของมหาวิทยาลัยของประเทศไทยในวันนี้ค่ะท่านประธานและเมื่อเราพูดถึงการสร้างองค์ความรู้ดิฉันขอพูดถึงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกองทุนวว.น.ค่ะกองทุนนี้เป็นกลไกสำคัญค่ะท่านประธานในการสนับสนุนงานวิจัยของประเทศในงบประมาณ70เสนอขอไว้ 42,000 ล้านบาทแต่ได้รับการจัดสรรเพียง 13,440 ล้านบาทหรือประมาณเศษ1ส่วน3ของการที่ขอเสนอไปเท่านั้นเองผลกระทบของการลดงบประมาณด้านวิจัยไม่ได้อยู่แค่ในห้องของทดลองนะคะท่านประธานแต่ว่าจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าโครงการงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ยกตัวอย่างปีนี้สวทช.ได้รับงบประมาณลดลงจาก110ล้านบาทเหลือเพียง30ล้านบาทลดไปถึง 73% ค่ะทั้งที่ฝุ่นพิษยังคงเป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนอยู่ทุกปีค่ะท่านประธานท่านประธานคะทราบไหมคะว่า IMD เนี่ยเขามีหัวข้อในการพิจารณาการจัดอันดับอยู่20หัวข้อหัวข้อเช่นหัวข้อการลงทุนหัวข้อตลาดแรงงานการศึกษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอะไรก็ว่าไปนะคะปรากฏว่าเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนี่แหละค่ะเป็นคะแนนที่ต่ำสุดเลยที่ประเทศไทยได้รับในหมวด20ข้อด้วยกันแล้วยังจะมาตัดงบประมาณเขาไปอีกเนี่ยถามว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมันกระทบแน่นอนอยู่แล้วนะคะท่านประธานดิฉันไม่ได้ยกตัวอย่างเพื่อเรียกร้องให้เพิ่มงบประมาณนะคะเพราะการเพิ่มงบประมาณดิฉันทราบอยู่แล้วว่าในมาตรา144เนี่ยมันเพิ่มไม่ได้มันผิดกฎหมายแต่ว่ามันต้องสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเราลดงบประมาณการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์งานวิจัยและนวัตกรรมใดๆเนี่ยสิ่งที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่นักวิจัยแต่มันคือประชาชนและมันคือประเทศชาติค่ะท่านประธานคะเมื่อมองออกไปนอกประเทศค่ะเราจะพบว่าประเทศที่ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่เป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจนั้นล้วนแล้วแต่ลงทุนในเรื่องของงานวิจัยวิทยาศาสตร์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งนั้นเลยสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นประเทศที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็ออกกฎหมายชิปส์ and Science Act ทุ่มงบ 280,000 ล้านดอลลาร์นะคะเพื่องานวิจัยแล้วเขาก็ต้องไม่อยากที่จะสูญเสียความเป็นผู้นำจีนก็เช่นเดียวกันค่ะประเทศจีนทุ่มงบเรื่องของงานวิจัย 2.8% ของ GDP นะคะคิดเป็นมูลค่า 550,000 ล้านบาทไอ้ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 8.1% จากปีก่อนก็ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลกเกาหลีใต้ไม่กล้าลดงบประมาณด้านวิจัยอีกแล้วค่ะเพราะมันส่งผลกระทบต่อกำลังคนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเขาจึงเป็นตอนนี้เป็นหนึ่งในประเทศที่ลงทุนวิจัยสูงที่สุดในโลกคือกว่า 5% ของ GDP ในทางกลับกันค่ะประเทศทางภาคทางขวามือนะคะประเทศบราซิลและเม็กซิโกนั้นลงทุนด้านวิจัยต่ำกว่า 1% ของ GDP มาอย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางหมายความว่าอะไรหมายความว่าประเทศไม่จนแล้วแต่ก็ไม่สามารถก้าวไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ค่ะท่านประธานคะกำลังบอกเราว่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศท่านประธานเมื่อวานกรรมาธิการอวได้ประชุมร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงอวเนี่ยนะคะคือท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านมีนโยบายอย่างนี้ค่ะอยากจะเห็นประเทศไทยนั้นมีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงขึ้นมีบุคลากรที่มีคุณภาพมีงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศมีนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงดิฉันเองเห็นด้วยกับนโยบายนี้เป้าหมายนี้มากๆเลยนะคะแต่การที่จะให้เป้าหมายนั้นไปถึงได้เนี่ยให้เกิดขึ้นได้เนี่ยการจัดสรรงบประมาณก็จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปในทิศทางเดียวกันจึงขอฝากกับทางคณะกรรมการกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570เนี่ยนะคะให้ช่วยพิจารณาว่าเราจะจัดสรรงบประมาณปีนี้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศในระยะยาวแล้วหรือยังนะคะอีกนิดนึงท่านประธานเพราะว่าถ้าเราอยากจะเป็นศูนย์กลางด้าน AI เราต้องสร้างคนถ้าเราอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เราต้องสร้างงานวิจัยถ้าเราอยากจะเห็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมเราต้องลงทุนเรื่องการศึกษาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องคือมันไม่มีประเทศใดในโลกหรอกค่ะท่านประธานค่ะที่อยากจะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแต่ดันลดเงินลงทุนด้านคนความรู้และนวัตกรรมท้ายนี้ค่ะท่านประธานค่ะถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดิฉันขอฝากคำถามเพียงคำถามเดียวค่ะว่าถามว่าประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนในโลกอนาคตคะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
5: เชิญท่านพัชระจันทระลวงทอง
6: ครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายพัชระจันทระลวงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต13อำเภอสิคิ้วอำเภอปักช่องพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ท่านประธานครับวันนี้ประเทศของเรากำลังเผชิญสู่วิกฤตเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงยุค AI disruption ท่านประธานครับนักเรียนนักศึกษาทุกวันนี้เรียนจบมาไม่มีงานทำทักษะบางประเภทนะครับที่เรียนมาไม่เป็นที่ต้องการแล้วในโลกปัจจุบันและอนาคตโลกกำลังแย่งชิงฐานการผลิตยุคใหม่โจทย์ใหญ่ที่ประเทศต้องทำไม่ใช่เพียงหาเงินเข้ากระเป๋าแต่คือการทำอย่างไรนะครับให้คนไทยเก่งพอที่จะเป็นหัวแถวของอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในโลกอนาคตดังนั้นนะครับพรรคเพื่อไทยเรามีวาระที่ชัดเจนเราตั้งเป้าหมายนะครับเรียนได้งบจบได้งาน4ปี4ล้านคนเพื่อยกระดับทุนมนุษย์นำพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจคุณภาพโดยมีกระทรวงอวนะครับเป็นต้นน้ำสร้างความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนและกระทรวงแรงงานที่เป็นปลายน้ำสร้างอาชีพให้กับคนไทยแต่เมื่อผมเปิดดูเอกสารเล่มงบประมาณขาวคาดแดงประจำปี2570แล้วผมกลับพบว่ามีจุดที่ทั้งน่าชื่นชมในการจัดสรรงบประมาณและจุดที่ย้อนแย้งอย่างรุนแรงระหว่างนโยบายของรัฐบาลกับการจัดสรรงบประมาณที่ผิดทิศผิดทางของสำนักงบประมาณแต่ก่อนที่ผมจะไปถึงจุดที่ต้องทวงถามผมขอชื่นชมแสงสว่างและความหวังที่กระทรวงอวทำสำเร็จและตอบโจทย์ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องแรกนะครับคือโครงการปลดล็อกระบบการสอบ TCAS 70ที่กระทรวงอวได้ร่วมกับกสศช่วยจ่ายค่าสอบให้เด็กยากจนนะครับ 3,150 บาทต่อคนนี่ไม่ใช่โครงการประชานิยมที่ให้โดยศูนย์เปล่านะครับ แต่นี่คือการทุบกำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำซึ่งวันนี้นะครับกระทรวงอว.ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยนะครับทำให้ความจนไม่ใช่ข้อจำกัดของการเรียนต่อหมอหรือวิศวกรของเด็กไทยอีกต่อไปเรื่องที่สองนะครับคือการเดินหน้าโครงการ Higher Education Sandboxอดีตนะครับเราติดลมหลักเกณฑ์หลักกฎกระทรวงมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่นี่ใช้เวลาเป็นนานนับปีแต่วันนี้นะครับกระทรวงอว.ปลดล็อกให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรระยะสั้นจับมือกับบริษัทเอกชนสอนปุ๊บจบมาทำงานปั๊บในโรงงานและนี่คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ทำให้เกิดขึ้นจริงแต่ท่านประธานครับในขณะที่นโยบายของรัฐบาลกำลังเดินหน้าอย่างถูกคิดถูกทางผมกลับต้องใจหายเมื่อเห็นสิ่งที่สำนักงบประมาณทำโดยการตัดงบประมาณตัดปีกทุนวิจัยนวัตกรรมและทุนมนุษย์ของประเทศเราทิ้งโดยกระทรวงอวนะครับถูกตัดงบประมาณกองทุนวว.น.อย่างที่ท่านทิติมาฉายแสงได้อภิปรายนะครับเป็นงบประมาณที่ไว้สำหรับพัฒนาทุนวิจัยและนวัตกรรมถูกตัดทิ้งหายไปถึง 6,000 กว่าล้านบาทเหลือแค่เพียง 13,000 ล้านบาทนอกจากนี้นะครับยังมีโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นหัวใจให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้คู่การฝึกงานจริงกับบริษัทเอกชนถูกสำนักงบหันงบประมาณไปจาก557ล้านเหลือแค่127ล้านหรือคิดเป็น 77% และยังมีโครงการระบบคลังหน่วยกิจการ National Credit Bank ที่ให้ก็ถูกตัดหั่นทิ้งไปถึง 68% ท่านประธานครับถ้าสำนักงบประมาณยังจัดสรรงบประมาณกันแบบนี้อาจารย์จะไม่มีเงินมาทำหลักสูตรเด็กไม่มีระบบเทียบโอนหน่วยกิจสุดท้ายนโยบายเรียนได้งบจบได้งานจะพังทลายแล้วเราจะกลับไปสู่ลูปหายนะแบบเดิมๆของการศึกษาไทยนั่นก็คือเรียนจบมาไม่มีงานทำเพราะเราไม่มีงบไปพัฒนาทักษะที่เป็นโลกยุคใหม่ต้องการนอกจากนั้นนะครับยังมีโครงการสกิลเครดิตพอร์ตโฟลิโอนะครับที่ผมเห็นท่านรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับได้สั่งตั้งกรรมการทบทวนผมเห็นด้วยไปอย่างยิ่งนะครับว่า TOR เนี่ยต้องมีความโปร่งใสแต่อยากฝากผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับว่าทบทวนได้นะครับแต่ไม่เห็นด้วยนะครับว่าถ้าจะยกเลิกเพราะโครงการนี้นะครับคล้ายกับโครงการสกิลฟิวเจอร์ของประเทศสิงคโปร์นะครับที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก Lifelong Learning นะครับสามารถทำให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าต้องอัพสกิลอะไรเพื่ออัพเงินเดือนเท่าไหร่และนี่คือโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่ประเทศไทยของเราไม่ควรขาดนอกจากนั้นนะครับท่านประธานความย้อนแย้งของการจัดสรรงบประมาณไม่ได้มีแค่กระทรวงอว.แต่เมื่อเราไปดูที่กระทรวงแรงงานนั้นแล้วที่เป็นความหวังที่จะสร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนในขณะที่นโยบายของรัฐบาลนะครับต้องการผลักดันให้คนไทยมีทักษะเพื่อรับมือกับโลกยุคใหม่แต่สำนักงบประมาณกับหันงบที่เปรียบเสมือนมันสมองและกล้ามเนื้อแห่งอนาคตของแรงงานทิ้งไปไม่ว่าจะเป็นงบจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ทักษะตลาดนำ Demand Driven งบทำ AI Sandbox และงบพัฒนาไฟฟ้า EV ถูกสำนักงบหันทิ้งรวมกว่า225ล้านบาทท่านประธานฟังไม่ผิดครับจาก200กว่าล้านถูกปรับลดเหลือ0บาทท่านประธานครับเราจะสร้างแรงงานแห่งโลกอนาคตไปแข่งขันหรือตอบโจทย์นักลงทุนต่างชาติได้อย่างไรถ้าแม้แต่งบพัฒนาเรื่อง AI หรือ EV ยังไม่มีให้กระทรวงแรงงานสักบาทเดียวท่านประธานครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับกับวาระการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพสูงของรัฐบาลชุดนี้แต่วาระที่ยิ่งใหญ่แบบนี้จะไม่สามารถขับเคลื่อนได้หากการจัดสรรงบประมาณที่เป็นแบบนี้ดังนั้นนะครับในวันนี้นะครับผมยิ่งอยากขอเรียกร้องไปยังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านช่วยพิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งบัณฑิตพันธุ์ใหม่ครั้งหน่วยกิจและการอัพสกิลต่างๆเพื่อให้กระทรวงอวและกระทรวงแรงงานนะครับได้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่อย่างนั้นนะครับนโยบายเรือธง4ปี4ล้านคนจะกลายเป็นความฝันบนหน้ากระดาษแรงงานไทยจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในยุค AI และการสร้างเศรษฐกิจคุณภาพสูงจะไม่มีการเกิดขึ้นจริงนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขอบคุณครับ
7: ท่านสุภานันท์ปัญญาทิพย์ครับ
8: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสุพนันท์ปัญญาทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6อำเภอพร้าวเชียงดาวเวียงแหงและอำเภอชัยปราการตำบลหนองบัวและตำบลสีดงเย็นวันนี้ขออภิปรายในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณปี2570ค่ะในส่วนของแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมากค่ะและผลลัพธ์ที่ผ่านมายังพบว่าปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจึงเป็นคำถามสำคัญค่ะว่างบประมาณที่จัดสรรอยู่ในปัจจุบันตอบโจทย์ปัญหาได้จริงหรือไม่และตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยใช้งบประมาณด้านยาเสพติดเฉลี่ยปีละ 2.4 แสนล้านบาท โครงสร้างการใช้จ่ายยังคงเน้นในการจับกลุ่มและการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลักมากถึง 95% ในขณะที่งบด้านการบำบัดฟื้นฟูและการป้องกันได้รับค่อนข้างน้อยค่ะเพียง 5% หากการจัดสรรยังเป็นเช่นนี้นะคะเราอาจจะเห็นว่าการจับกลุ่มเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าไม่สามารถลดจำนวนผู้เสพและลดปัญหาได้อย่างยั่งยืนและจากสไลด์ถัดไปนี้นะคะเราก็จะเห็นว่างบประมาณบางส่วนงบประมาณส่วนใหญ่ค่ะอยู่กับค่าใช้จ่ายในด้านการปฏิบัติการและบุคลากรในขณะที่งบด้านการบำบัดและการฟื้นฟูได้รับน้อยอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะประเด็นนี้ไม่ใช่ว่าการปรับปรามไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าคำถามก็คือการจัดสรรงบประมาณมีความสมดุลเพียงพอหรือยังและอีกประเด็นที่น่าเป็นห่วงค่ะรัฐบาลตัดลดงบโครงการบูรณาการปราบปรามและสกัดกั้นสารตั้งต้น50ล้านบาทโดยการโอนไปไว้ในงบกลางดิฉันเห็นว่าการทำในลักษณะนี้คือการกระทำที่ขาดความโปร่งใสไร้วินัยการคลังทำให้การติดตามและการประเมินผลทำได้ยากค่ะแล้วก็อาจจะกระทบต่อความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและยุทธศาสตร์รัฐบาลในตอนนี้พุ่งเป้าไปที่การจัดตั้งศูนย์ระดับอำเภอในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักทั้งที่ความเป็นจริงแล้วพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังมีเส้นทางสำคัญในการลำเลียงยาเสพติดนะคะสถิติชี้ชัดค่ะว่าสัดส่วนในการจับกุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพียงจังหวัดเดียวมีมากถึง 42.6% ของจังหวัดในภาคเหนือตอนบนทั้งหมดการจัดสรรงบประมาณนะคะจึงควรจะสอดคล้องกับสถานการณ์จริงค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในขณะที่งบถูกลดลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ต้องปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงสูงเช่นเดิมมีการปะทะกับขบวนการติดอาวุธหลายครั้งและสามารถตรวจยึดยาเสพติดได้จำนวนมากค่ะสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าปัญหาความรุนแรงและเจ้าหน้าที่ควรได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแม้จะมีสถิติการจับได้มากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ายาเสพติดลดลงค่ะเริ่มต้นปี2569มานี้แค่จังหวัดเชียงใหม่มีการจับกุมแล้วถึง370คดีโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างอำเภอพร้าวอำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงและเคสที่ท่านแม่ทัพภาคที่3เพิ่งแถลงการไปก็คือยัดยาบ้าตรวจยึดยาบ้าได้ถึง4ล้านเม็ดในพื้นที่อำเภอเวียงแหงเมื่อไม่นานมานี้ค่ะแม้ว่าเราจะจับยาบ้าได้หลักล้านเม็ดก็ไม่ได้แปลว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะแต่แสดงให้เห็นว่าขบวนการยาเสพติดปรับเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียงและการซุกซ่อนอย่างแนบเนียนมากขึ้นและยังมีการใช้พื้นที่ตอนในเป็นจุดพักยาขณะเดียวกันเครือข่ายยาเสพติดก็ยังเชื่อมโยงกับการฟ้องเกินอาชญากรรมไซเบอร์และใช้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเป็นผู้ลำเลียงยิ่งไปกว่านั้นนะคะหากมีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการก็จะยิ่งทำให้การแก้ไขยากมากขึ้นค่ะการสร้างระบบตรวจสอบภายในที่เข้มแข็งจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะคะขอยกตัวอย่างเคสในพื้นที่ค่ะเมื่อวันที่22พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พร้าวจังหวัดเชียงใหม่จับกุมชายวัย74ปีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องทำการรื้อคนรถยนต์ถึงขั้นถอดฝาครอบลำโพงเครื่องเสียงและฝากระบะท้ายถึงจะพบว่ามียาบ้าซุกซ่อนอยู่ถึง 450,000 เม็ดแบ่งเป็น229มัดค่ะจะเห็นว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีการซุกซ่อนที่แนบเนียนทำให้เราเห็นว่าขบวนค้ายาปรับตัวตลอดเวลาค่ะและเคสต่อมานะคะก็คือข่าวใหญ่ในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เราพบโกดังลับใต้ดินยึดยาบ้าได้กว่า 7.33 ล้านเม็ดและไอซ์250กิโลกรัมสิ่งที่น่ากลัวก็คือเราปล่อยให้ยาเสพติดทะลวงเข้ามาตั้งฐานอยู่ในตอนในของประเทศค่ะและนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนแล้วว่ายาเสพติดสามารถหลุดลอดแนวสกัดกั้นทางกายภาพเข้ามาได้อย่างง่ายดายและปัจจุบันนี้ทุนยาเสพติดเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์พวกเขามีระบบฟอกเงินดิจิทัลไร้พรมแดนมีนายทุนระดับสั่งการใช้เงินจ้างพี่น้องชาวบ้านที่มีความยากจนเป็นผู้ลำเลียงรายย่อยค่ะอย่างเช่นเคสที่มีการจับกุมพนักงานจ้างจดมิเตอร์ไฟฟ้าที่อำเภอที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะพร้อมกับยาบ้า 1.1 ล้านเม็ดเราจะเห็นว่าเหยื่อของระบบนี้ก็คือความยากจนค่ะนี่คือภาพสะท้อนของการละทิ้งการพัฒนาเศรษฐกิจทำให้ชาวบ้านต้องตกเป็นเบี้ยล่างต้องรับจ้างลำเลียงยาเสพติดเพราะความยากจนหากการปราบปรามโดยไม่แก้ไขปัญหาปากท้องเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นไม่มีวันจบสิ้นค่ะ และที่สำคัญเราจะสู้กับขบวนการนี้ได้อย่างไรคะหากคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ซะเองมีเคสที่เจ้าหน้าที่ปปส.เพิ่งบุกจับนายตำรวจยศพันตำรวจโทที่จังหวัดเลยซึ่งนำข้อมูลลับไปขายให้กับแก๊งค้ายาข้ามชาติซึ่งหากยังมีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการแบบนี้นะคะก็จะทำให้แก้ไขปัญหายากขึ้นก็จะต้องมีการสร้างระบบตรวจสอบภายในที่เข้มแข็งค่ะวันนี้เราไม่ควรวัดความสำเร็จเพียงจำนวนเม็ดยาเสพติดที่เราตรวจยึดได้หรือว่าจำนวนผู้ถูกจับกุมเท่านั้นค่ะแต่ควรวัดจากผลลัพธ์ที่พี่น้องประชาชนสัมผัสได้อย่างเช่นความปลอดภัยในชุมชนจำนวนผู้เสพรายใหม่ลดลงอัตราการกลับมาเสพซ้ำลดลงและความสามารถในการตัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมค่ะดิฉันจึงอยากฝากข้อเสนอ4ประการเพื่อทำให้รัฐบาลนำไปทบทวนปรับโครงสร้างนะคะประการแรกก็คือควรมีความโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณงบประมาณทุกบาทจะต้องสามารถตรวจสอบได้ค่ะและประเมินผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนประการที่2ควรมีการยกระดับเทคโนโลยีของการสกัดกั้นเส้นทางการเงินในส่วนนี้ควรมีการปรับลดสัดส่วนงบประมาณปราบปรามทางกายภาพที่ล้าสมัยและมุ่งสู่การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีข่าวกรองและการแกะรอยเส้นทางการเงินดิจิทัลเพื่อทลายเครือข่ายระดับสั่งการและประการที่3ก็ควรตัดวงจรความจนชายแดนค่ะควรมีการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อลดแรงจูงใจในการเข้าสู่กระบวนการเพื่อไม่ให้พี่น้องชาวบ้านตกเป็นเหยื่อรับจ้างขนยาเสพติดนะคะและประการที่4ในเรื่องของกลไกตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐขั้นเด็ดขาดควรมีการยกระดับบทลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตหรือให้ความช่วยเหลือขบวนการยาเสพติดท่านประธานคะดิฉันไม่ได้ความสำคัญของการใช้งบประมาณด้านยาเสพติดค่ะแต่ว่าต้องการเห็นการใช้งบที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์อย่างแท้จริงไม่อยากปล่อยให้งบประมาณ 3.78 ล้านล้านบาทของเราถูกใช้ไปกับวิธีการเดิมและการวัดผลแบบเดิมค่ะมิเช่นนั้นนะคะปัญหายาเสพติดก็จะอยู่กับสังคมไทยต่อไปค่ะจึงอยากขอให้รัฐบาลปรับทบทวนยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างงบประมาณและก็ลงทุนกับสิ่งที่แก้ไขได้อย่างยั่งยืนเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและอนาคตของประเทศขอบพระคุณค่ะ
7: ผู้อภิปราย3ท่านถัดไปนะครับท่านคุณวดีลบอมรบดีท่านสุดารัตน์พิทักษ์พรธนรบท่านรัชนกสุดประเสริฐครับท่านแรกเชิญท่านคุณวดีนพอมรบดีครับ
9: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันคุณวลีนพอมรบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต1พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในมุมที่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนมากที่สุดเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องอากาศที่เราหายใจและโลกที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานหรือที่เราจะพยายามลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Net Zero ค่ะท่านประธานคะพูดง่ายๆก๊าซเรือนกระจกก็เหมือนผ้าห่มหนาๆที่ห่อหุ้มโลกไว้ยิ่งหนาขึ้นโลกก็ยิ่งร้อนขึ้นฝนตกผิดฤดูน้ำท่วมภัยแล้งพืชผลทางการเกษตรเสียหายซึ่งพวกเราก็เจอกันมากับตัวแล้วทั้งนั้นงบประมาณที่ดิฉันจะพูดถึงในวันนี้คือเงินที่รัฐบาลใช้เพื่อทำให้ผ้าห่มผืนนี้บางลงจากการตรวจสอบงบประมาณประจำปี2570นี้นะคะดิฉันพบว่ามีงบที่ลดก๊าซเรือนกระจกได้จริงรวม 7,499 ล้านบาทแบ่งเป็นงบลดก๊าซได้โดยตรง 4,701 ล้านบาทและงบที่เป็นพื้นฐานต่อยอดได้อีก 2,798 ล้านบาทจุดแข็งคือรัฐบาลจัดงบถูกจุดเพราะส่วนใหญ่ไปลงที่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า EV การเพิ่มพื้นที่ป่าทั้งป่าบกและป่าชายเลนและเกษตรคาร์บอนต่ำอีกทั้งเป็นงบลงทุนที่สร้างสินทรัพย์จริงและดึงเอกชนมาต่อยอดสอดรับนโยบายขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำอย่างไรก็ดีเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่านะคะดิฉันขอตั้งข้อสังเกตสั้นๆ3ประการข้อแรกนะคะงบประมาณน้อยเกินไปคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.2 ของงบทั้งประเทศ ขณะที่ไทยเร่งเป้า Net Zero มาเป็นปี2050ซึ่งต้องใช้เงินเปลี่ยนผ่านมากกว่า 230,000 ล้านบาทหรือราว30เท่าของงบปีเดียวที่รัฐบาลตั้งมาในงบปี70นี้จึงต้องมีกลไกระดมทุนร่วมรัฐเอกชนต่างประเทศไม่ใช่เพิ่งงบของแผ่นดินอย่างเดียวข้อที่2นะคะงบปี70นี้กระจุกตัวที่ EV มากเกือบครึ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้ามาตรการ EV สะดุดตัวเลขลดก๊าซทั้งระบบจะหายไปทันทีจึงต้องกระจายให้สมดุลและจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบการดำเนินการข้อที่3นะคะกลไกวัดผลและมาตรฐานตลาดคาร์บอนมีงบประมาณน้อยเกินไปค่ะดิฉันไปเปิดดูมีแค่85ล้านบาททั้งที่เป็นหัวใจความน่าเชื่อถือถ้าฐานข้อมูลไม่แน่นเครดิตที่เราขายก็จะไม่ได้ราคาจำเป็นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.ได้เน้นทำงานร่วมกับเอกชนมหาวิทยาลัยให้ตลาดคาร์บอนเครดิตสามารถจัดดำเนินการได้เป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจนฉันขอยกตัวอย่างนะคะการจัดตั้งธนาคารคาร์บอนเครดิตเพื่อเกษตรกรที่พี่น้องปลูกยางพาราปาล์มมะพร้าวทุเรียนสามารถขายเป็นคาร์บอนเครดิตสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะเครดิตจากป่าไม้มีราคาสูงถึงตันละ 1,500 ถึง 3,000 บาทแต่ปัญหาคือการตรวจรับรองแพงถึง 40,000 ถึง 60,000 บาทต่อรายเกษตรกรทำให้เกษตรกรรายเล็กไม่คุ้มทุนกับการดำเนินการฉันจึงขอเสนอให้ทางรัฐบาลสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวอาทิการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงเล็กให้ขึ้นทะเบียนพร้อมกันและอุดหนุนค่าตรวจรับรองผ่านอบก.เพื่อปลดล็อกให้เงินก้อนนี้เป็นรายได้เพิ่มของเกษตรกรจริงๆท่านประธานคะธนาคารโลกเตือนว่าถ้าหากเราปล่อยให้ภัยโลกร้อนลุกลามไทยอาจสูญเสียถึงร้อยละ7ถึง14ของ GDP หรือหลักล้านล้านบาทต่อปีทั้งที่ประเทศไทยปล่อยก๊าซไม่ถึงร้อยละ1ของโลกลำพังมหาอุทกภัยปี2554ที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่ใหญ่ที่สุดของไทยก็เสียหายถึง 1.4 ล้านล้านบาทแล้วดังนั้นงบประมาณที่ลดก๊าซจึงไม่ใช่รายจ่ายแต่เป็นการลงทุนป้องกันความเสียหายรัฐบาลจึงควรทยอยเพิ่มงบประมาณด้านนี้อย่างเป็นระบบในปีต่อๆไปท่านประธานคะการมุ่งสู่ Net Zero ไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนฉันขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพดังนี้นะคะกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานที่ต้องมีการซ่อมแซมก่อสร้างถนนที่หมดอายุการใช้งานอาทิเช่นถนนคอนกรีตที่มีอายุการใช้งานมากกว่า20ปีที่ต้องมีการทุบผิวคอนกรีตทิ้งหรือสะพานเดิมที่ก่อสร้างมานาน 50-60 ปีที่เป็นรอยแตกร้าวต่างๆและเป็นอันตรายต้องรื้อทิ้งฉันขอชื่นชมท่านอธิบดีกรมทางหลวงท่านปัจจุบันนะคะขอเอ่ยชื่อท่านก็คงไม่เสียหายเพราะเป็นการชื่นชมท่านปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลเพราะในสมัยที่แล้วดิฉันเป็นประธานอนุในคณะกรรมการการอุตสาหกรรมเคยเชิญท่านมาประชุมหาแนวทางการนำวัสดุก่อสร้างของเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ท่านก็กลับไปหาแนวทางตามที่กรรมาธิการได้ข้อเสนอแนะณวันนั้นไปทราบมาว่าปัจจุบันนี้กรมทางหลวงได้จัดหาเครื่องโม้คอนกรีตแล้วโดยมีแนวทางที่จะนำคอนกรีตที่ทุบทิ้งมาโม้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการนำกลับมาใช้ใหม่ประหยัดทรัพยากรหินทรายลดการขุดเขาลูกรังและระเบิดหินที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ร้อยละ35ประหยัดงบประมาณแผ่นดินค่ะเพราะยูนิตคอสนี้ลดลงแน่นอนนะคะจากการที่กรมทางไปศึกษามาและมีมาตรฐานกรมทางหลวงยืนยันได้ถึงความแข็งแรงท่านประธานคะอีกตัวอย่างหนึ่งอยากจะให้เห็นภาพบทเรียนจากภูเก็ตเมื่อวันที่26-27มิถุนายน ที่ผ่านมาดิฉันในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้นำคณะไปติดตามปัญหาการบุกรุกที่ป่าสงวนที่อุทยานปัญหาการรุกที่หาดสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตซึ่งปรากฏในข้อเท็จจริงว่ามีหลายโรงแรมหลาย

0: ังหวัดและภาพรวมของประเทศรวมถึงจะเกิดอัตราการว่างงานของคนในพื้นที่อย่างแน่นอนดิฉันเห็นโอกาสในวิกฤตนี้ที่ภูเก็ตจะดีกว่าไหมถ้ารัฐบาลนำสิ่งก่อสร้างดังกล่าวมาหาแนวทางในการบริหารสินทรัพย์เพื่อจะเก็บรายได้เข้ารัฐเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวของภูเก็ตเดินต่อได้ไม่สะดุดโดยประเด็นนี้ดิฉันจะนำไปศึกษาต่อในคณะกรรมการการที่ดินที่ดิฉันเป็นประธานค่ะท่านประธานและในร่างฉบับนี้องค์การจัดการน้ำเสียหรืออจน.มีงบจัดการน้ำเสียทั่วประเทศราว 1,674 ล้านบาทดิฉันต้องขอบคุณอจน.นะคะที่ท่านได้มาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองราชบุรีโดยมีการก่อสร้างระบบหอสูงเพื่อจ่ายน้ำที่ผ่านการบำบัดเรียบร้อยแล้วส่งน้ำนี้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวและพี่น้องที่ทำนาที่มีที่ติดกับบ่อบำบัดน้ำเสียแห่งนี้โดยใช้ระบบส่งน้ำแบบกาวิตี้หรือแรงโน้มถ่วงเป็นการลดค่าใช้จ่ายการสูบน้ำของเกษตรกรหลายร้อยไร่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีและเป็นการนำน้ำที่บำบัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ปล่อยทิ้งท่านประธานคะบ่อบำบัดน้ำเสียทุกแห่งที่อจน.สร้างทั่วประเทศปัจจุบันมีการปล่อยก๊าซมีเทนลอยขึ้นทิ้งฟ้าไปเปล่าๆทั้งที่มีเทนทำให้โลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ เกือบ30เท่าเท่ากับเราเสียทั้งเงินเสียทั้งโอกาสและปล่อยมลพิษไปพร้อมกันฉันจึงขอเสนอให้ทางอจน.ต่อยอดด้วยการติดตั้งระบบดักจับก๊าซชีวภาพที่บ่อบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศมานำร่องที่ราชบุรีบ้านดิฉันก็ได้ค่ะเพื่อยกระดับเป็นไบโอมีเทนหรือผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือผลิตเป็นน้ำมันเครื่องบินได้กำไร3ต่อค่ะคือลดก๊าซมีเทนโดยตรงได้ทดแทนการซื้อไฟซื้อก๊าซและสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นเป็นการพลิกของเสียให้เป็นพลังงานโดยไม่เพิ่มภาระการคลังเลยค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันยินดีที่จะสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ถึงแม้ว่างบประมาณที่รัฐบาลจะมุ่งสู่ Net Zero จะน้อยเกินไปสักนิดดิฉันหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดงบประมาณประจำปีในปีต่อๆไปขอให้ท่านได้เพิ่มสัดส่วนในการจัดงบประมาณด้าน Net Zero นี้มากขึ้นด้วยค่ะกราบขอบพระคุณกับท่านประธาน
1: ชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนะครับจำนวน10ท่านเข้าร่วมชมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับกลับต่อไปท่านสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในส่วนของเม็ดเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรลงไปเพื่อการบริหารจัดการที่ดินค่ะหลักๆเลยค่ะท่านประธานที่ดิฉันจะพูดถึงในวันนี้คือเรื่องของเอกสารสิทธิ์ซึ่งดิฉันยกให้เป็นหัวใจสำคัญในชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะท่านทราบไหมคะว่าพื้นที่ของดิฉันค่ะอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอขงเจียมอำเภอสิรินธรอำเภอพิบูลมังสาหารค่ะรวมถึงพี่น้องอีกหลายจังหวัดในประเทศไทยของเราค่ะยังเป็นประชาชนผู้ไร้ที่ดินทำกินยังคงต้องเผชิญปัญหาการเข้าถึงสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งดิฉันขอยืนยันคำเดิมค่ะท่านประธานที่ดิฉันเคยพูดเอาไว้ในสภาแห่งนี้คือสิทธิ์ใดก็ไม่เท่ากับการมีสิทธิ์ในที่ดินทำกินค่ะท่านประธานคะหากเรามองย้อนกลับไปค่ะปัญหาเรื่องที่ดินในประเทศไทยของเราไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะแต่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นวิกฤตเรื้อรังเชิงโครงสร้างค่ะที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจฐานรากเอาไว้อย่างแรงและเรียบร้อยค่ะท่านประธานมันได้สร้างความเหลื่อมล้ำมาอย่างยาวนานทุกวันนี้ค่ะพี่น้องประชาชนนับแสนนับล้านครัวเรือนค่ะที่ยังต้องเผชิญกับข้อพิพาทในเรื่องของแนวเขตที่ดินที่ทับซ้อนระหว่างไม่ว่าจะรัฐทับกับเอกชนคนทับกับป่าไม้ทับกับอุทยานขาดความชัดเจนในสิทธิ์ครอบครองเมื่อคิดแล้วก็เจ็บปวดค่ะตรงที่ประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม

0: ี่น้องเกษตรกรค่ะที่เป็นหัวใจของประเทศไทยกลับไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองอยู่อาศัยทุกวันค่ะแต่พูดไม่ได้ว่าเป็นของตนหลายครอบครัวค่ะถากถางพื้นดินเดิมทำกินมาหลายชั่วอายุคนค่ะตั้งแต่รุ่นทวดส่งต่อมารุ่นปู่ย่าตายายจนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะจนวันนี้ก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์หลายชุมชนค่ะอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาทับซ้อนบอกว่าเป็นพื้นที่ป่าค่ะจะป่าได้อย่างไรคะท่านประธานเป็นวัดวาอารามเป็นบ้านเรือนหมดแล้วเกิดข้อพิพาทเรื่องแนวเขตยืดเยื้อมานานหลายปีปัญหาเหล่านี้ค่ะทำให้พี่น้องของดิฉันไม่สามารถนำดินไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ค่ะจำนองก็ไม่ได้ฝากธนาคารก็ไม่ได้ขายก็ยิ่งไม่ได้เลยค่ะไม่มีความมั่นคงอะไรเลยนี่คือวงจรความเหลื่อมล้ำที่ฝังลากลึกค่ะที่เราต้องแก้ไขให้ได้ค่ะแต่ในวันนี้ค่ะท่ามกลางความท้าทายรอบด้านเมื่อดิฉันได้เปิดดูเล่มงบประมาณปี2570นี้ค่ะก็ได้เห็นเจตจำนงทางการเมืองที่แน่วแน่ของทางรัฐบาลค่ะผ่านการจัดสรรงบประมาณที่มีเป้าหมายชัดเจนซึ่งดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่างบประมาณปี2570นี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การจัดสรรเม็ดเงินแต่คือจุดเริ่มต้นค่ะของการเปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนที่ดินให้เป็นโอกาสและพลิกวิกฤตความไม่มั่นคงในที่ดินทำกินเพื่อสร้างอนาคตให้ยั่งยืนค่ะให้กับพี่น้องประชาชนโดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลนำทางเปลี่ยนสถานะที่ดินจากเดิมค่ะที่เป็นเพียงพื้นที่ทำกินให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงจากที่ดิฉันได้ศึกษาอ่านดูในเล่มงบประมาณค่ะท่านประธานได้เห็นว่างบประมาณก้อนนี้ถูกแบ่งออกได้ชัดเจนค่ะเป็น2มิติหลักสำคัญเพื่อตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยมิติแรกค่ะมิติที่1คือการสร้างความชัดเจนในสิทธิที่ดินหรือวันแมปนะคะโดยจัดสรรงบประมาณกว่า 1,215 ล้านบาทเศษค่ะเป็นการนำเทคโนโลยีมาจบปัญหาความขัดแย้งค่ะที่ทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นสักทีคนนี้ทับคนนั้นคนนั้นทับคนนี้ดิฉันเชื่อว่าที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลได้รับรู้ปัญหาจึงคิดหาเครื่องมือที่จะมาแก้ปัญหาโดยการวางระบบค่ะหากติกาเดียวกันมาใช้โดยมีโครงการที่สำคัญดังนี้ค่ะโครงการแรกที่สำคัญเลยค่ะถือว่าเป็นพระเอกของเราเลยค่ะรัฐบาลจะใช้มาตรการวันแมปค่ะเพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอยู่ในกติกาเดียวกันค่ะในอัตราส่วน1:4,000เพื่อยุติปัญหาที่ดินทับซ้อนอย่างถาวรค่ะไม่ต้องเถียงกันนี่ของฉันนั่นของเธอถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีกติกาค่ะยังไงยังไงก็เถียงกันไม่จบไม่สิ้นค่ะซึ่งก็จะทำควบคู่กับการรังวัดดิจิตอลแม่นยำสูงค่ะโดยเราจะใช้ระบบโครงข่ายดาวเทียม RTK GNSS ค่ะเอาเครื่องมือดาวเทียมมาช่วยสำรวจเพื่อรังวัดแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 500,000 ไร่ค่ะเพื่อให้ได้พิกัดแม่นยำระดับเซนติเมตรเลยนะคะเทคโนโลยีนี้ค่ะจะทำให้รูปแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปไม่มีการเหลื่อมทับกันแม้แต่เซนติเมตรเดียวตัดปัญหาเรื่องแนวเขตเคลื่อนป้องกันการทุจริตค่ะและลดข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับประชาชนหรือประชาชนกับรัฐได้อย่างเบ็ดเสร็จไม่ต้องทะเลาะกันแล้วค่ะส่วนสำหรับการเดินสำรวจและออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนค่ะก็มีค่ะซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายจำนวนหลายหมื่นแปลงเลยค่ะโดยที่ทางรัฐบาลจะส่งเจ้าหน้าที่ปูพรมลงไปในพื้นที่เพื่อรังวัดพื้นที่ที่ตกค้างค่ะเพื่อกระจายการถือครองที่ดินให้ทั่วถึงอย่างเป็นธรรมและสร้างความมั่นใจในกรรมสิทธิ์ค่ะนี่คือความตั้งใจของรัฐบาลค่ะที่นำโดยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลที่พยายามจะเปลี่ยนที่หัวไร่ปลายนาหรือนสสามของพี่น้องประชาชนค่ะให้กลายเป็นโฉนดที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ได้สักทีท่านประธานคะที่ผ่านมาปัญหาเรื่องแนวเขตทับซ้อนกันไปมาระหว่างอุทยานป่าสงวนกับที่ดินทำกินของชาวบ้านเป็นเรื่องใหญ่ค่ะมหากาพย์ค่ะเดี๋ยวก็จับกันเดี๋ยวก็ฟ้องร้องกันสร้างความทุกข์ระทมให้กับพี่น้องประชาชนมามากพอแล้วค่ะรัฐบาลชุดนี้ค่ะจึงได้จัดสรรงบประมาณบูรณาการอย่างเป็นระบบค่ะเพื่อเข้ามาปรับเส้นแนวเขตให้ตรงกันค่ะ โดยยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรมและยึดโยงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะโดนฟ้องวันไหนจะโดนจับเมื่อไหร่ค่ะส่วนต่อมาในมิติที่2ค่ะเป็นเน้นไปที่การจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพสีเขียวค่ะโดยเราจะใช้งบประมาณ200ล้านบาทค่ะเพื่อมุ่งเน้นในการยกระดับการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดกระแสเงินสดให้แก่ครัวเรือนค่ะโดยดิฉันจะยกตัวอย่างโครงการเชิงคุณภาพที่สำคัญดังนี้ค่ะโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดิฉันชื่นชอบมากค่ะคือโครงการยกระดับสปก.เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรหรือเรียกง่ายๆเลยค่ะคือการเปลี่ยนสปก.4/01ค่ะให้เป็นโฉนดนะคะโดยที่รัฐบาลจะเปลี่ยนแผ่นกระดาษที่เคยมีข้อจำกัดมากมายค่ะให้กลายเป็นโฉนดที่มีมูลค่าสักทีนะคะพี่น้องเกษตรกรหลายครัวเรือนหลายครอบครัวหลายแสนครัวเรือนค่ะจะได้มีความมั่นใจในที่อยู่สามารถนำที่ดินนี้ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันที่สำคัญค่ะเป็นความมั่นคงให้กับลูกหลานและนอกจากนี้ค่ะยังสามารถที่จะสร้างรายได้จากการทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรตามที่โฉนดเพื่อการเกษตรอนุญาตให้ทำได้ก็คือการทำโฮมสเตย์เชิงเกษตรค่ะเป็นการต่อยอดการทำธุรกิจบนพื้นที่เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและก็ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวในเชิงพื้นที่ค่ะจะมีการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชนหรือที่พ่อแม่พี่น้องรู้จักกันคือที่ดินคทช.ค่ะประมาณ 500,000 ไร่ค่ะเพื่อไม่ได้จัดให้แค่ที่ดินนะคะแต่ว่าทางรัฐบาลก็ยังจะจัดให้มีการส่งเสริมอาชีพที่ต่อยอดจากความหลากหลายทางชีวภาพค่ะเพื่อให้ชุมชนมีรายได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะนี่ถือเป็นข่าวดีถึงพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินนะคะรัฐบาลมีเป้าหมายค่ะที่จะให้สิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าเป็นการมอบโอกาสค่ะโดยการจัดสรรที่ดินค่ะจัดสรรที่ทำกินที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนยังไม่หมดนะคะเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรดินค่ะเนื่องจากในอนาคตค่ะรัฐบาลมีนโยบายตลาดนำพืชผลทางการเกษตรใดที่เป็นความต้องการของตลาดรัฐบาลก็จะสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรผลิตแต่ถ้าดินไม่ดีค่ะไม่มีความพร้อมในการผลิตเราก็จะเสียโอกาสนั้นดังนั้นค่ะจะมีโครงการอนุรักษ์และปรับปรุงดินในพื้นที่เป้าหมายค่ะเพื่อให้ดินมีความพร้อมในการผลิตสินค้าทางการเกษตรมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนค่ะดินที่เสื่อมโทรมค่ะก็จะถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่เพราะรัฐบาลท่านตระหนักดีค่ะว่าถ้าดินไม่มีคุณภาพต่อให้ถือโฉนดทองคำอยู่ค่ะก็ไม่การชุบชีวิตผืนดินค่ะจึงมีความหมายเท่ากับการชุบชีวิตเกษตรกรท่านประธานคะการจัดสรรงบประมาณปี2570ในครั้งนี้ค่ะแม้จะมีการปรับลดเม็ดเงินลงตามกรอบวินัยทางการเงินการคลังค่ะแต่รัฐบาลก็ยังคงตรึงเป้าหมายในการออกโฉนดให้ได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 แปลงและช่วยเหลือเกษตรกรไม่น้อยกว่า 4.2 หมื่นรายนั่นคือเครื่องพิสูจน์ค่ะนั่นคือเครื่องสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ค่ะ Fiscal Precision หรือการจ่ายที่ตรงตัวและแม่นยำด้วยเทคโนโลยีรังวัดดาวเทียมและวันแมปที่ดิฉันได้พูดมาซึ่งรัฐบาลกำลังพิสูจน์ให้เห็นค่ะว่าเราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยการบริหารจัดการที่ชาญฉลาดเราต้องยอมรับความจริงค่ะท่านประธานว่าการมีสิทธิที่ชัดเจนคือการสร้างทุนทางการเงินที่มั่นคงที่สุดเมื่อประชาชนมีโฉนดที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะพวกเขาก็จะสามารถใช้ที่ดินนั้นเป็นหลักประกันความเสี่ยงได้รวมถึงก็จะสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ขณะเดียวกันค่ะอาชีพสีเขียวที่รัฐบาลส่งเสริมก็จะกลายเป็นกลไกสำคัญค่ะที่ค้ำประกันว่าที่ดินแปลงเดิมของพี่น้องเกษตรกรนั้นจะสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องทำลายระบบนิเวศในอนาคตนี่คือการลงทุนค่ะเพื่อจบปัญหาความขัดแย้งในอดีตมอบความมั่นคงในปัจจุบันค่ะและวางรากฐานทางเศรษฐกิจสู่อนาคตด้วยเหตุท่านประธานดิฉันจึงขอสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ค่ะเพื่อเปลี่ยนวิกฤตที่ดินทำกินให้เป็นโอกาสและเกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างอนาคตด้วยความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะดิฉันต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสภาจำลองเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะครับจำนวน120ท่านเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับก็สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับครับต่อไปทางท่านศาสตราจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษานะครับท่านประสงค์ที่จะตอบชี้แจง เรียนเชิญครับ
2: ครับขอบพระคุณครับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกนะครับก็ตลอด1วันครึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวกับทางฝ่ายกระทรวงอวนะครับซึ่งผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงนะครับแล้วก็ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับกองทุนบวนนะครับตอนนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเป็นไปตามกลไกของกรรมธิการนะครับแล้วก็มีส่วนที่กระทรวงสามารถที่จะทำได้นะครับเพื่อวันนี้เราสามารถที่จะทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยนะครับไปสู่ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มีรายได้สูงขึ้นนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องนี้ต้องขอบคุณท่านสิริกัญญานะครับที่อภิปรายเรื่องนี้นะครับต้องขอบพระคุณท่านขัตติยาสวัสดิผลนะครับท่านจิรพรศิลปภัยครับท่านนพพลผลอำนวยท่านทิติมาฉายแสงนะครับท่านพัชระจันทระรวมทองนะครับสำหรับในเรื่องส่วนที่ต้องบูรณาการนะครับระหว่างกระทรวงตรงนี้ก็จะมีท่านการดีนะครับพูดถึงเรื่องการบูรณาการระหว่างกระทรวงอวและกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดีอีนะครับในเรื่องเกี่ยวกับคราวนะครับตัวนี้ผมรับไว้นะครับแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับท่านพลากรพิมพนิษฐ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะครับต้องขอพระคุณท่านนะครับผมเห็นด้วยกับท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับก็จะมีท่านณัฐทพงศ์ครับจากพรรคประชาชนนะครับตรงนี้เป็นเรื่องการบูรณาการระหว่างกระทรวงเกษตรนะครับเรื่องเกี่ยวกับปลาหมอข้างดำนะครับแล้วก็กระทรวงอวซึ่งตัวนี้เรากำลังเริ่มดำเนินการนะครับท่านก็ต้องขอบพระคุณในความคิดเห็นของท่านนะครับท่านพัทรพงศ์จากพรรคประชาชนนะครับเรื่องของจีสด้ากับเกษตรนะครับตอนนี้ก็เรียนท่านว่าเรื่องของจีสด้าเนี่ยทำเป็นฐานนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยปัจจุบันใช้ข้อมูลของจีสด้าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ขอรับข้อที่ท่านได้พูดถึงนะครับเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับท่านอิสริยะนะครับในเรื่องเกี่ยวกับของพรรคประชาชนนะครับในเรื่องแรกที่เกี่ยวกับไซเบอร์เซคิวริตี้นะครับเรื่องนี้ก็อยู่ในเน็ตดำเนินการนะครับแล้วก็มีผู้ที่ร่วมอยู่ในนี้864แห่งนะครับก็จะเป็นหน่วยงานจากกระทรวงอวแล้วก็สปทบางส่วนนะครับตรงนี้ผมก็จะเข้าไปดูให้การใช้งบประมาณเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเรื่องเกี่ยวกับโครงการที่เป็นการก่อสร้างแล้วก็ใช้ AI นะครับก็เท่าที่ได้ดูนะครับทางมหาวิทยาลัยทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลแม่ฟ้าหลวงนะครับก็ได้ชี้แจงมานะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะติดตามให้อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็เต็มประสิทธิภาพนะครับทุกท่านครับผมขออนุญาตใช้เวลาที่เหลืออยู่บางส่วนนะครับสักประมาณสัก 6-7 นาทีเพื่อที่จะพูดถึงกรอบในการทำงบประมาณของกระทรวงอวนะครับในวันนี้ครับทุกท่านเราต้องทำงานร่วมกันภาพใหญ่คือรัฐบาลอยู่ในชุดนี้4ปีสิ่งที่เราพยายามทำคือเราต้องมองลองเทอมด้วยเพื่อเห็นอนาคตอันใกล้นะครับแล้วก็อนาคตที่ไกลสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานนะครับเรื่องแรกคือโครงสร้างพื้นฐานแต่ในขณะเดียวกันความเดือดร้อนรอไม่ได้นะครับ1ปี4ปีจะเกิดอะไรขึ้นเรามองเรื่องนี้เชื่อมโยงกับภาพ2ภาพคือภาพเศรษฐกิจและภาพสังคมนะครับทางภาคเศรษฐกิจเนี่ยเราใช้กระบวนการของกรอที่วันนี้ท่านนายกตั้งขึ้นมาซึ่งสิ่งที่เราจะทำคือปัจจุบันมีเรื่องเกี่ยวกับการดึงดูดการลงทุนต่างๆแล้วก็มีงานวิจัยจากข้างในเราพยายามที่จะใช้กลไกนี้นะครับทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมา ในขณะเดียวกันวิธีการดีๆที่จะเข้ามาในประเทศไทยสิ่งที่เราพยายามจะทำอยู่ก็คือการที่จะทำให้เรามีทรัพยากรมนุษย์เรามีทุนมนุษย์ที่เพียงพอมีทักษะสูงขณะเดียวกันเมื่อวิธีการใหม่ๆเข้ามาเราก็จะรีสกิลเราพยายามที่จะเปลี่ยนมหาวิทยาลัยวันนี้ที่รับนักศึกษาอายุสัก18-22แล้วก็บวกปริญญาโทปริญญาเอกแต่วันนี้ความจริงแล้ว SME สตาร์ทอัพมา1วันเขาก็ถือว่าเป็นนักเรียนเราการทำให้มหาวิทยาลัยเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ในเรื่องนี้ก็กำลังเกิดขึ้นการสนับสนุนนอกจากเรื่องเกี่ยวกับTriple Helix ก็คือมีมหาวิทยาลัยนะครับมีหน่วยงานภาครัฐแล้วก็มีหน่วยงานราชการเราจะเพิ่มอีก2ส่วนนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Entrepreneur ผู้ประกอบการก็คนที่ให้เงินนะครับเราเรียกว่า Venture Capital ซึ่งคนให้เงินไม่ใช่ธนาคารแต่เป็นคนให้เงินในกลุ่มที่จะทำบริษัทใหม่ที่วันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่ธนาคารอาจจะยังไม่ได้ลงทุนนะครับตรงนี้เองจะทำให้มีการดึงกลไกของ thesis ของแต่ละคนกลไกที่จะดึงงานวิจัยใหม่ๆออกมาแล้วก็ทำให้ภาคเอกชนสามารถที่จะเข้ามาใช้ตรงนี้ได้ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ไม่เสี่ยงเพราะว่าในส่วนตรงนี้เองสามารถที่จะสนับสนุนเงินวิจัยจากกลไกต่างๆเราพยายามผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีบริษัทร่วมทุนเพื่อวันนี้สามารถที่จะรับรองได้ว่างานวิจัยไทยสามารถที่จะใช้ได้จริงนะครับแล้วก็มีการลงทุนเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยก็จะทำให้ภาคเอกชนอยากที่จะมาลงทุนเพิ่มเติมการบ่มเพาะบ่มในประเทศไทยแล้วก็บ่มไปในต่างประเทศซึ่งตรงนี้เองก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเราได้เริ่มโครงการที่เรียกว่าสายดิโพรเมซีขึ้นมาวันนี้พื้นแผ่นดินไทยไม่สามารถที่จะรองรับในเรื่องวิทยาการต่างๆได้ภายใน1ปีทำไมเราไม่ดึงนักวิจัยเก่งๆที่อยู่ต่างประเทศทำไมเราไม่ใช้ความสามารถของคนต่างประเทศที่เขาอยากจะมาแก้ปัญหาในประเทศไทยตรงนี้เองก็มีการร่วมกันกับทางกระทรวงต่างประเทศนะครับขณะเดียวกันครับเราพยายามที่จะมองในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเป็น2มิตินะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์เศรษฐกิจเดิมและเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่สำหรับเครื่องยนต์เศรษฐกิจเดิม สิ่งที่ทางอว.จะทำก็คือการเพิ่ม productivity การเพิ่มผลิตภาพนะครับผลิตภาพคืออะไรครับคือวันนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุถ้าเรายังอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเราจะมี GDP ที่ต่ำลงแต่วันนี้ถ้าเราเพิ่มผลิตภาพเราอาจจะยังคง GDP เดิมอยู่ได้แต่ก้อนที่2เป็นก้อนที่สำคัญมากก็คือเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งทางด้านของการเกษตรมูลค่าสูงนะครับการที่เราจะทำอุตสาหกรรมมูลค่าสูงการบริการมูลค่าสูงตรงนี้เองจะทำให้มหาวิทยาลัยนอกจากที่จะใช้เงินจากค่าเทอมของนิสิตนักศึกษาเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเรื่องนี้เพิ่มรายได้ขั้นกับมหาวิทยาลัยในการขายองค์ความรู้ซึ่งองค์ความรู้เองต้นขั้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบัตรเรื่องสิทธิบัตรเราก็มีการทำงานร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์นะครับในการที่จะทำให้สิทธิบัตรไทยเนี่ยออกได้เร็วขึ้น แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับกลไกสนับสนุนสิทธิบัตรนานาชาติหรือว่าเราเรียกว่า PCT ตรงนี้เราได้จัดโครงการที่เรียกว่าอว.ส่วนหน้าเพื่อที่จะทำให้สิทธิบัตรมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับทุกท่านวันนี้เองนอกจากเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมเชิงสังคมก็เป็นสิ่งที่เรามีความจำเป็นต้องสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบครับทุกท่านนวัตกรรมเชิงสังคมไม่ใช่เพียงแค่ความมั่นคงอย่างเดียวความมั่นคงก็เป็นส่วนสำคัญปัจจุบันเรามีหน่วยงานให้ทุนนะครับที่เชื่อมโยงกับกลาโหมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรามีการรวบรวมหน่วยงานให้ทุนมารวมกันเรียกว่ารวพ.ปัจจุบันเราพยายามทำสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นมิชชั่นริเวนนะครับก็คือมองไปข้างหน้าถึงสิ่งที่ประเทศต้องการแล้วเราพยายามที่จะทำให้หน่วยงานให้ทุนเนี่ยให้ทุนในการต่อยอดให้ครบทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาในการให้ทุนแบบไซโลนะครับตรงนี้เองเรามีความห่วงใยอีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันเราพยายามที่จะทำเรื่อง Open Data นะครับตรงนี้เองได้มีการพูดคุยกับหลายหน่วยงานแล้วนะครับซึ่งก็จะเริ่มทำงานวิจัยตรงนี้เข้ามารวมกันเรื่องเกี่ยวกับฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งประเทศนะครับเป็นระบบที่ชื่อว่า NRIIS ปัจจุบันเราก็พยายามที่จะใช้เรื่องของ AI ที่เราทำขึ้นมา พยายามที่จะทำให้เป็นฐานข้อมูลเพื่อที่จะทำให้หลายคนเวลาอยากได้งานวิจัยก็สามารถที่จะแชทถามจากแพลตฟอร์มนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปภาพรวมนะครับสิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นนะครับเราย่อตรงนี้ว่าออ่างก็คืออุดมศึกษานะครับบวน.ก็คือวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะครับซึ่ง2ส่วนนี้จะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอ.ของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือบวน.นะครับซึ่งตรงนี้เองก็ที่ท่านสมาชิกอภิปรายไปนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนะครับที่เล็งเห็นถึงการให้ความสำคัญของเงินวิจัยเพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับโลกเปลี่ยนไปมากวันนี้ถ้าจะวิ่งตามในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้พื้นฐานองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเบสิกรีเสิร์ชต่างๆเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม่และเรื่องสุดท้ายนะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับอากาศต่างๆเรื่อง SDG Go เรื่องเกี่ยวกับ Net Zero ที่ต้องทำควบคู่ไปกับเรื่องของ Nature Positive ตรงนี้ก็จะมีความร่วมมือนะครับกับทั้งกระทรวงแรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงพลังงานแล้วก็กระทรวงทรัพย์นะครับเพื่อที่วันนี้เราสามารถที่จะส่งมอบงานวิจัยดีๆเครื่องมือดีๆเพื่อให้เรามีสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับก็ขอสรุปประมาณนี้ครับสำหรับกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณของอบ.ครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ที่ประชุมครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับคณะผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยท่านเฉาวิทย์อินน้อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคประชาชนนะครับเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับยินดีต้อนรับครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปนะครับท่านรัชนกสุดประเสริฐครับ
3: ค่ะเสียดายนะคะพอดีท่านรองนายกลุกขึ้นตอบคำถามเร็วไปหน่อยค่ะเดี๋ยวยังไงฝากท่านนายกรองฟังดิฉันอภิปรายด้วยนะคะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรัชนกสุขประเสริฐค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต2พรรคประชาชนค่ะโดยในวันนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตใช้เวลามีค่าในสภาแห่งนี้ค่ะเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องคนพิการกว่า 2.2 ล้านคนค่ะที่วันนี้เขากำลังเฝ้ามองพวกเราดูด้วยความผิดหวังและสับสนเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านประธานวันนี้ประเทศไทยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนจำนวนมากรู้สึกได้จากการใช้ชีวิตประจำวันค่ะว่าค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากกำลังอยู่กับความกังวลค่ะหลายครอบครัวต้องลดคุณภาพของตัวเองลงทีละน้อยทีละน้อยค่ะแต่ท่ามกลางความยากลำบากนี้ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงค่ะที่ได้รับผลกระทบหนักกว่าคนทั่วไปค่ะท่านประธานนั่นคือพี่น้องคนพิการค่ะท่านประธานคนพิการจำนวนมากมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่ไม่สามารถปฏิเสธเลือกจ่ายได้ค่ะเขาไม่สามารถเลือกที่จะไม่ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ได้ค่ะเขาไม่สามารถเลือกที่จะไม่ซ่อมรถเข็นในการดำรงชีวิตได้ค่ะเขาไม่สามารถเลือกที่จะหยุดทำกายภาพบำบัดหรือหยุดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือหรือเดินทางไปโรงพยาบาลได้ค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยค่ะท่านประธานแต่เป็นต้นทุนขั้นต่ำการใช้ชีวิตค่ะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะคนพิการจำนวนไม่น้อยยังเผชิญข้อจำกัดในการเข้าถึงการศึกษาการจ้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดค่ะทำให้หลายคนมีรายได้ต่ำกว่าคนทั่วไปหรือบางรายไม่มีรายได้ประจำเลยค่ะดังนั้นในภาวะที่เศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้สิ่งที่คนพิการควรได้รับจากรัฐไม่ใช่การถูกลดทอนความช่วยเหลือค่ะแต่ควรได้รับการคุ้มครองและสนับสนุนมากกว่าที่เคยค่ะท่านประธานด้วยสถานการณ์ที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดนี้ค่ะท่านประธานเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะกลับทำให้รู้สึกว่าดิฉันนี่ดีใจมีความหวังอย่างมากเลยค่ะท่านประธานว่าสิ่งที่พรรคประชาชนและคณะกรรมการสวัสดิการสังคมเราช่วยกันพูดและผลักดันมาตลอดกำลังจะเกิดขึ้นจริงค่ะเพราะดิฉันเห็นท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านยศนันท์นะคะขออนุญาตเอ่ยนามไม่เสียหายนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนผ่านโลกออนไลน์ว่าวันนี้มีข่าวดีในการยกระดับคุณภาพชีวิตและคืนศักดิ์ศรีให้พี่น้องคนพิการไทยครั้งใหญ่ครับปรับเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้านี่ท่านประธานดูได้จากในสไลด์นะคะที่ฉันไม่ได้เก่าลอยๆนะคะยังไม่พอค่ะท่านประธานส
0: Facebook เพจทางการของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆออกมาช่วย PR ประชาสัมพันธ์สื่อสารกับพี่น้องประชาชนใหญ่โตเลยค่ะนี่กับท่านประธานอย่างเช่นเพจพรรคเพื่อไทยเองนะคะก็พาดหัวข่าวโตๆเลยค่ะบอกว่าเปลี่ยนยายยกคุณภาพชีวิตคนพิการอะไรต่างๆแบบนี้นะคะท่านประธานดิฉันดูแล้วก็รู้สึกว่าเบี้ยคนพิการปรับเพิ่มขึ้นแน่นอนรบกวนปรับสไลด์ให้ด้วยนะคะหรือถ้ายังไม่พอค่ะท่านประธานดิฉันขอพาท่านไปดูสรุปวาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากพช.ค่ะซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการให้คนที่มีบัตรคนพิการจากเดิมที่ได้800บาทเป็น 1,000 บาททั่วหน้าจริงๆและได้มีการยืนยันตัวเลขงบประมาณที่ต้องใช้เพิ่มเติมด้วยค่ะจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าขอเพิ่มไปแล้ว 13,000 กว่าล้านบาทแต่จะขอปรับเบี้ยเป็น 1,000 ทั่วหน้าบาท 1,000 บาทต้องขอเพิ่มอีก 4,000 กว่าล้านบาทดังนั้นต้องรองบประมาณปี2570และนี่ค่ะท่านประธานเรากำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กันอยู่ค่ะดิฉันก็ไปดูว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งงบอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการเพิ่มกว่า 4,000 กว่าล้านบาทจริงหรือไม่นะคะซึ่งดิฉันก็พบว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการมาเพียงแค่ 13,731 ล้านบาทเพิ่มมาแค่300กว่าล้านบาทค่ะจากปีงบประมาณก่อนมันไม่มีการปรับขึ้นตามเลขที่ท่านรองนายกได้พูดไว้จริงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านรองนายกได้ออกมาพูดโฆษณา PR ประชาสัมพันธ์ไปต่างๆนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ2570จริงๆหรอคะดิฉันอยากเรียกร้องท่านประธานผ่านไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีนะคะว่าถ้าหากที่ผ่านมาท่านได้ประกาศหรือให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือคนพิการก็ควรดำเนินการให้มันเป็นรูปธรรมค่ะโดยพวกเราและพี่น้องคนพิการยังให้โอกาสทุกท่านอีกครั้งนึงในการเร่งนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.นะคะเพราะว่าดิฉันก็เข้าใจดีค่ะว่าเรื่องนี้ท่านเพิ่งพูดคุยกันเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาหากท่านมีความจริงใจจริงก็ควรประกาศให้ชัดไปเลยค่ะว่าเบี้ยคนพิการจะปรับเพิ่มเดือนละ 1,000 บาททั่วหน้าตามที่ท่านเคยประกาศไว้ค่ะก็ดิฉันอยากรบกวนท่านรองนายกรัฐมนตรีช่วยลุกขึ้นยืนยันในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะคะว่าผู้พิการจะได้รับเบี้ย 1,000 บาททั่วหน้าจริงๆค่ะและในปีนี้ค่ะนอกจากเรื่องที่ท่านสร้างความหวังให้กับคนพิการเรื่องเบี้ยยังชีพแล้วสิ่งที่หนักไปกว่านั้นค่ะคือร่างพรบ.งบประมาณปีนี้ค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกเนี่ยดิฉันเข้าไปดูแล้วค่ะก็อดตั้งคำถามไม่ได้เพราะในภาพรวมของกรมพม.ปีนี้ได้รับจัดสรรไปประมาณ853ล้านบาทซึ่งปีที่แล้วเนี่ยปี2569ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปที่ 1,014 ล้านบาทงบประมาณของท่านถูกลดลงไปถึง160ล้านบาทซึ่งดิฉันก็ไปดูค่ะว่า160ล้านบาทเนี่ยภาพรวมมันถูกปรับลดลงในส่วนไหนบ้างซึ่งปรากฏว่าส่วนที่ถูกปรับลดลงก็คืองบประมาณที่ถูกส่งตรงไปยังพี่น้องคนพิการทั้งนั้นเลยค่ะท่านประธานแต่ส่วนที่มันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คืองบบุคลากรงบพัฒนาซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรือการสร้างตึกทำอาคาร Data Center อะไรต่างๆเหล่านี้เอาละค่ะท่านประธานดิฉันจะชวนท่านประธานไปดูรายละเอียดว่ารัฐบาลชุดนี้ตัดลดงบประมาณที่เปรียบเสมือนลมหายใจของผู้พิการอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากกายอุปกรณ์ค่ะท่านประธานงบประมาณสำหรับการจัดหารถเข็นขาเทียมเครื่องช่วยเดินและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนพิการปี2569ค่ะได้รับงบประมาณ 4.69 ล้านบาทค่ะแต่ปีนี้เหลือเพียง 2.8 ล้านบาทลดลงเกือบ 40% ค่ะและตั้งเป้าช่วยเหลือคนพิการไว้แค่400คนเท่านั้นค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าคนพิการก็มีสิทธิ์ได้รับอุปกรณ์จากสปสช.อยู่แล้วแต่ความเป็นจริงไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะท่านประธานเพราะการเข้าถึงสิทธิ์ต้องเริ่มจากการมีบัตรประจำตัวคนพิการก่อนผู้ที่กำลังรอการประเมินความพิการหรืออยู่ระหว่างการทำบัตรยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะโรงพยาบาลจำนวนไม่น้อยก็ไม่มีอุปกรณ์ในสต็อกค่ะต้องรอการจัดซื้อบางคนรอ6เดือนบางคนรอเป็นปีค่ะแล้วมีอีกหลายคนที่ต้องไปขอรับการสนับสนุนจากสถาบันสิรินธรแต่ก็ยังติดข้อจำกัดเรื่องงบประมาณค่ะท่านประธานเพราะว่ามันมีคำขอมากกว่างบประมาณที่ได้รับในทุกปีค่ะดิฉันคิดว่าทางกรมพก.อาจจะมองว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นก็เลยไม่จำเป็นต้องตั้งงบในหน่วยงานเพราะว่ามีงบประมาณจากแหล่งอื่นอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไงส่วนตัวดิฉันก็คิดว่ากรมพก.ก็ควรจะได้รับงบประมาณที่เข้ามาดูแลในส่วนเรื่องนี้นะคะท่านจะไม่ตั้งงบกายอุปกรณ์ก็ได้ค่ะแต่ก็เปลี่ยนเป็นงบสนับสนุนเช่นท
3: ท่านเอาไปสนับสนุนหน่วยบริการสำหรับยืมอุปกรณ์ที่ใกล้ชุมชนหรือสนับสนุนศูนย์ซ่อมบำรุงเป็นต้นอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะท่านประธานอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากค่ะเพราะปีนี้เงินอุดหนุนสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการถูกปรับลดลงอย่างมากค่ะปี2569ได้รับจัดสรรไป13ล้านบาทแต่ปี2570กลับได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงแค่ 1.2 ล้านบาทเท่านั้นค่ะท่านประธานงบประมาณหายไปกว่า 90% หรือแทบจะหายไปทั้งโครงการเลยดิฉันอยากให้รัฐบาลเข้าใจนะคะว่าเงินก้อนนี้คือเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับคนพิการที่เขากำลังเผชิญวิกฤตในชีวิตให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยช่วยเหลือได้ครั้งละ 3,000 บาทคนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือ3ครั้งต่อปีดิฉันจะยกตัวอย่างนะคะเช่นคนพิการที่เขาอยู่ลำพังเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันแต่เขาไม่มีเงินติดตัวเลยค่ะเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทนี้อาจเป็นเงินก้อนเดียวที่จะช่วยชีวิตให้เขาผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้แต่ท่านก็ตัดงบประมาณในส่วนนี้ไปนั่นหมายความว่ารัฐกำลังจะปล่อยให้เขาอยู่ในสถานการณ์วิกฤตและให้เขาเดินสู่จุดจบของชีวิตกันอย่างนั้นเหรอคะปีที่ผ่านมาค่ะโครงการนี้ตั้งงบช่วยเหลือตั้งเป้าไว้ที่ 4,300 คนเหลือเพียงแค่ครึ่งปีเดียวนะคะท่านประธานผู้ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 2,000 คนแสดงให้เห็นว่างบประมาณก้อนนี้มีความจำเป็นจริงแต่รัฐบาลกลับลดงบประมาณลงกว่า 90%จะทำให้ช่วยเหลือคนพิการได้แค่400คนเท่านั้นค่ะดิฉันจึงอยากถามรัฐบาลว่าในช่วงที่ประชาชนกำลังลำบากที่สุดเหตุใดท่านจึงเลือกตัดตะข่ายรองรับและปล่อยให้พวกเขาหล่นกระแทกพื้นกันเช่นนี้คะเรื่องน่าเศร้าต่อมาค่ะท่านประธานงบประมาณสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการหรือที่ประชาชนเรียกกันว่างบซ่อมบ้านคนพิการค่ะก็ถูกปรับลดลงเช่นกันค่ะปี2569ได้รับการจัดสรรงบประมาณ245ล้านบาทแต่ปีนี้เหลือเพียง242ล้านบาทค่ะท่านประธานแม้ตัวเลขที่ถูกตัดออกไปจะดูน้อยนะคะแต่ดิฉันอยากให้ทุกท่านลองมองในมุมของคนพิการที่เขากำลังรอความช่วยเหลืออยู่นะคะเพราะว่างบประมาณในส่วนนี้ไม่ได้ไปสร้างสิ่งฟุ่มเฟือยใดๆนะคะแต่นำไปใช้ปรับปรุงบ้านของคนพิการให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และที่สำคัญค่ะวงเงินช่วยเหลือต่อรายก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะ 40,000 บาทเท่าเดิมค่ะนั่นหมายความว่ารัฐบาลไม่เพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้สอดคล้องกับค่าวัสดุก่อสร้างและค่าซ่อมแซมที่สูงขึ้นในปัจจุบันแต่กลับเลือกที่จะลดงบประมาณภาพรวมลงอีกดิฉันอยากถามค่ะว่าในเมื่อความต้องการความช่วยเหลือยังมีอยู่วงเงินช่วยเหลือต่อรายท่านก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วเหตุใดรัฐบาลจึงตัดงบประมาณในส่วนนี้ออกทุกวันนี้ยังมีคนพิการอีกจำนวนมากค่ะที่กำลังรอคิวปรับปรุงบ้านปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เขามีชีวิตได้อย่างปลอดภัยค่ะและท่านประธานคะนอกจากงบประมาณที่ถูกตัดลดลงแล้วส่วนที่ถูกแช่แข็งก็มีปัญหาไม่แพ้กันค่ะท่านประธานเงินอุดหนุนการให้บริการล่ามภาษามือปีนี้ได้รับงบประมาณ 1.8 ล้านบาทค่ะเท่าเดิมกับปีที่แล้วเป๊ะๆค่ะเงินอุดหนุนผู้สนับสนุนผู้ช่วยคนพิการปีนี้ก็ได้รับ 6.48 ล้านบาทก็เท่าเดิมกับปีที่แล้วเช่นกันค่ะดังนั้นสิ่งที่ดิฉันเห็นจากงบประมาณฉบับนี้จึงชัดเจนมากค่ะท่านประธานว่าเงินที่ถูกส่งตรงไปถึงคนพิการนั้นถ้าไม่ถูกตัดลดลงก็ถูกแช่แข็งและสิ่งที่ดิฉันรับไม่ได้มากที่สุดค่ะท่านจะบอกว่าท่านไม่มีเงินเลยท่านเลยจำเป็นจะต้องตัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานของผู้พิการออกแต่ในขณะเดียวกันดิฉันกลับพบว่าปีนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งองค์กรดิจิตอลของกรมพม54.8 ล้านบาททั้งจัดซื้อคอมพิวเตอร์การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์การก่อสร้างอาคารและห้อง Data Center ดิฉันไม่ได้จะบอกนะคะว่าเทคโนโลยีไม่สำคัญค่ะและไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่ารัฐควรจะมีระบบฐานข้อมูลที่ดีแต่สิ่งที่ดิฉันกำลังตั้งคำถามคือรัฐบาลจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณถูกต้องแล้วหรือไม่คะพองบประมาณที่ลงไปช่วยเหลือคนพิการโดยตรงกับถูกลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะหลายโครงการถูกลดงบหลายโครงการไม่เหลืองบลงทุนเลยแต่สิ่งที่กลับได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นคืองบด้านไอทีงบด้านระบบสารสนเทศงบด้าน Data Center ดิฉันอยากถามรัฐบาลว่าในวันที่งบประมาณมีจำกัดการเลือกให้ระบบหลังบ้านเติบโตแต่ปล่อยให้งบที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการหดหายลงแบบนี้คือการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับประชาชนจริงหรือไม่คะหากรัฐบาลบอกว่าคนพิการมีความสำคัญดิฉันก็อยากจะเรียนว่าความสำคัญนั้นต้องสะท้อนผ่านตัวเลขงบประมาณค่ะไม่ใช่เพียงแค่ทำแถลงข่าวหรือโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะคำพูดสร้างความหวังได้ค่ะแต่ตัวเลขงบประมาณต่างหากค่ะที่มันจะสะท้อนความจริงและความจริงปรากฏอยู่ในร่างงบประมาณฉบับนี้ค่ะด้วยเหตุผลที่ดิฉันอภิปรายมาทั้งหมดนี้นะคะ ดิฉันจึงไม่อาจเห็นชอบต่อหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีประจำปีพ.ศ. 2570ฉบับนี้ได้ขอบคุณค่ะ
1: สองท่านถัดไปนะครับท่านมนรมณพรเจริญศรีและตามด้วยท่านวงวชระขาวทองนะครับเชิญท่านมณพรเจริญศรีครับ
4: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวงเงินงบประมาณ 120,600 กว่าล้านเศษรวมทั้งเงินนอกงบประมาณนะคะประมาณ 351 ล้านนะคะนอกจากนั้นค่ะงบประมาณในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นงบประมาณที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะความหวังของคนยากคนจนนอกจากนั้นค่ะงบประมาณก้อนนี้ยังส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในการแก้ไขปัญหาปากท้องแล้วก็ค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศท่านประธานคะท่านประธานจะเห็นว่าราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันคือหลักฐานที่เชื่อว่าความมั่นคงทางอาหารของคนไทยและเสถียรภาพรายได้ของคนไทย10ล้านกว่าครัวเรือนผูกติดกันอย่างแยกไม่ได้ค่ะเกษตรกรไม่สามารถยืนอยู่ได้อย่างแข็งแรงถ้าต้นทุนชีวิตของคนไทยทั้งประเทศย่อมพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะท่านประธานคะวันนี้เกษตรกรไทยยืนอยู่ท่ามกลางพายุที่กระหน่ำซ้ำเติมในหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นมิติของต้นทุนการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตของตะวันออกกลางที่ต้นทุนราคาปุ๋ยพุ่งสูงขึ้นถึง 15-20% เกษตรกรไทยกำลังเผชิญภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทั้งหน้าดินที่เสื่อมโทรมที่บังคับที่จะต้องใส่ปุ๋ยให้มีปริมาณที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือจำนวนให้ได้ผลผลิตเท่าเดิมท่านประธานคะการเพิ่มขึ้นของผลผลิตอย่างไรก็ตามแต่ราคาขายกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นนี่คือเหตุผลที่นโยบายของการลดต้นทุนการผลิตในการเข้าถึงราคาปุ๋ยที่เป็นธรรมและการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพคือสิ่งที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนไว้กับพี่น้องเกษตรกรต่อด้วยมิติการแข่งขันในระดับโลกค่ะท่านประธานคะจากกรณีที่ประเทศจีนแบนทุเรียนไทยมาตรฐานความปลอดภัยในการตรวจสอบย้อนหลังที่สร้างมูลค่าความเสียหายนับล้านล้านบาทนะคะและกติกาโลกใหม่อย่าง EUDR คือมาตรการทางการค้าที่กำหนดให้สินค้าเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์7กลุ่มที่จะต้องส่งออกไปยังยุโรปนะคะและนโยบาย CBAM คือมาตรฐานการปรับราคาคาร์บอนนะคะก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปที่กำลังทยอยนะคะปิดประตูการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมของประเทศไทยทั้งหมดถ้าเราไม่รีบเร่งยกระดับมาตรฐานของสินค้าสุดท้ายคือมิติความเสี่ยงทางด้านภูมิอากาศค่ะที่เราเห็นกันชัดเจนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่ในปีที่แล้วว่าประชาชนได้รับผลกระทบถึง 2.78 ล้านคนซ้ำร้ายค่ะปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังประเทศไทยจะต้องเผชิญก็มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตั้งแต่กลางปีนี้ไปจนถึงกลางปีหน้าค่ะท่านประธานวิกฤตสภาพอากาศที่ทำลายเสถียรภาพของผลผลิตตั้งแต่ต้นน้ำและในท้ายที่สุดเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทบต่อเนื่องไปจนถึงต้นทุนการผลิตอาหารของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ปลายน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะในบริบทเช่นนี้งบประมาณก้อนนี้จึงเป็นภาพสะท้อนที่รัฐบาลเองจะต้องมีการเตรียมการให้เกษตรกรหรือหากกลไกสนับสนุนฐานรากนี้อ่อนแอไม่เพียงแค่เกษตรกรที่เดือดร้อนแต่นั่นคือปากท้องและความมั่นคงของคนไทยทั้งประเทศค่ะท่านประธานคะสิ่งหนึ่งที่ฉันจะขอเสนอแนะที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการและก็บริหารจัดการกับงบประมาณนี้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและขอเสนอแนะในสิ่งที่เพิ่มเติมค่ะก่อนอื่นดิฉันขอชื่นชมรัฐบาลและกระทรวงเกษตรนะคะที่ได้วางแนวคิดของการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกนะคะเพื่อลดภาระและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประชาชนในเรื่องของความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมฉันขอยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของตัวเลขของการส่งออกในไตรมาสแรกของปี2569ค่ะที่เกินดุลราว195ล้านบาทและมูลค่าการส่งออกนะคะอีก356ล้านบาทซึ่งสะท้อนนี่เห็นว่าฐานของการผลิต ของประเทศไทยยังแข็งแรงและภาคการเกษตรยังเป็นเสาหลักของการผลิตทางการเกษตรของประเทศอีกเช่นเดียวกันค่ะเรื่องที่สองค่ะท่านประธานคะเรื่องของการนำอัตรีแมพนะคะระบบแผนที่เพื่อการเกษตรการบริหารจัดการเชิงรุกนะคะที่มาใช้บริหารจัดการพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกว่า 1.18 ล้านไร่นะคะซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนไปแล้วกว่า 700,000 ไร่ก็จะเห็นความสำเร็จอีกหนึ่งมิติของการนำเทคโนโลยีมาใช้มาเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างที่ได้จริงค่ะแต่ท่านประธานคะการจัดงบประมาณที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอค่ะหากการจัดสรรงบประมาณในระดับปฏิบัติการเองยังไม่สอดรับกับเป้าหมายใหญ่ของประเทศนะคะแม้ดิฉันจะเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะกับการเพิ่มงบประมาณของสำนักงานสบก.นะคะในวงเงิน130ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นถึง 355% เพื่อวิจัยพืชทนแล้งแล้วก็เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำซึ่งสะท้อนความตั้งใจในการที่จะนำนวัตกรรมมาใช้ให้สอดรับกับกติกาโลกทางด้านสิ่งแวดล้อมแต่การลงทุนเพื่ออนาคตที่จะทำสำเร็จได้อย่างไรหากโครงสร้างฐานรากเนี่ยค่ะยังไม่ได้รับการจัดสรรอย่างที่ถูกต้องค่ะท่านประธานคะสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องเผชิญแล้วก็ต้องทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนใน3ประเด็นแรกค่ะฉันขอเสนอประเด็นนั่นคือฐานรากของข้อมูลแล้วก็ความแข็งแรงของข้อมูลที่จะต้องส่งต่อไปถึงมือเกษตรกรนั่นคือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้นะคะเราจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำรวมถึงมีการบูรณาการอย่างเป็นระบบเราจะพบว่าปัจจุบันสบก.เนี่ยค่ะไม่สามซึ่งเป็นสบก.เนี่ยเป็นคลังสมองของกระทรวงแต่ยังมีการทำงานแบบแยกส่วนไม่ได้เห็นการบูรณาการร่วมกันของระบบข้อมูลทั้งหมดขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งมีเจ้าหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นสะพานเชื่อมในการนำนโยบายเหล่านี้ไปส่งมอบให้ถึงมือเกษตรกรได้รับงบประมาณ 5,674 ล้านบาทนะคะแต่ในจำนวนนั้น170นะคะหรือ 3,973 ล้านบาทนั้นเป็นงบดำเนินการสัดส่วนเช่นนี้นะคะยังต้องบอกว่าข้อสำคัญโครงการสำคัญไม่ว่าจะเรื่องของเกษตรกรแปลงใหญ่เทคโนโลยีในพื้นที่ที่เหมาะสมและงบต่างประเทศที่จะต้องเดินทางไปนะคะในการที่จะประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้าก็ไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอถ้าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบของ Agreement นะคะและนวัตกรรมอัจฉริยะต่างๆรัฐบาลที่ลงทุนไปมหาศาลก็ยังคงอยู่ระบบเหล่านี้หรือว่างบประมาณที่ลงทุนไปเหล่านี้ก็เป็นเพียงอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะส่งตรงไปถึงมือเกษตรกรได้อย่างที่เราตั้งใจไว้ค่ะท่านประธานคะประเด็นที่2ค่ะดิฉันจะยกระดับพูดถึงยกระดับเกษตรกรสู่มูลค่าสูงมาตรฐานที่สิ่งแวดล้อมสากลได้กำหนดสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยนะคะฐานรากของพันธุ์พืชและระบบตรวจสอบที่มีความทันสมัยงบประมาณนี้ได้รับการจัดสรรนะคะโดยเฉพาะกรมการข้าวเนี่ยได้รับงบจัดสรร 3,948 ล้านบาทนะคะแต่ส่วนใหญ่ 1,951 ล้านบาทเนี่ยกลายเป็นงบปลูกพันธุ์ต่อเนื่องจากปี2569ค่ะเป็นงบโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องจะเห็นว่ากรมการข้าวนะคะนอกจากจะมีความสำคัญในเรื่องของโครงการส่งเสริมเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะซึ่งส่งตรงไปถึงเกษตรกรรายเล็กรายน้อยได้รับงบจัดสรรเพียง487ล้านบาทนะคะนอกจากนั้นค่ะโครงการที่กรมการข้าวได้ตั้งเป้าหมายก็คือโครงการข้าวคาร์บอนต่ำซึ่งตั้งเป้าหมายไว้1ล้านได้รับงบเพียง76ล้านบาทนะคะจาก76ล้านบาทหันกลับมาดูค่ะโครงการไบโอแมสนะคะซึ่งเป็นโครงการที่จัดการเศษวัสดุนะคะเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 กลับได้รับงบเพียง43ล้านบาทค่ะท่านประธานคะ43ล้านบาทเท่ากับว่ากรมวิชาการเกษตรที่ได้รับงบเนี่ยหันกลับมาดูกรมวิชาการเกษตรหลังจากกรมการข้าวไปแล้วนะคะได้รับงบประมาณนะคะ 3,792 ล้านบาทแต่ข้อที่จริงค่ะท่านประธาน 58% นะคะหรือประมาณ 2,212 ล้านบาทนะคะเป็นงบบุคลากรค่ะจึงทำให้เหลือโครงการสำหรับพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสู่ความเป็นเลิศนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยระดับสินค้าส่งออกระยะยาวเนี่ย65ล้านบาทและงบดำเนินการ GAP ซึ่ง เป็นใบเบิกทางสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรกรเช่นเดียวกันหันกลับมาดูค่ะระบบการตรวจสอบย้อนหลังนะคะและระบบ National Single Window นะคะสำหรับสินค้าเกษตรซึ่งพวกเราได้เห็นอยู่แล้วว่าปัญหาเหล่านี้ในเรื่องสองสารปนเปื้อนของทุเรียนน่ะซึ่งเป็นผลผลิตที่ส่งออกและทำรายได้ให้กับประเทศมหาศาลแต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเท่าที่ควรจะได้รับค่ะหันกลับมาดูสัญญาอีกข้อหนึ่งค่ะรัฐบาลสัญญากับประชาชนว่าเราจะยกระดับสินค้าเกษตรแต่การจัดสรรงบประมาณในส่วนกลางที่เพิ่มมูลค่าสินค้าเหล่านี้นะคะสะท้อนว่ามันไม่ชัดเจนเลยค่ะประเด็นสำคัญสุดท้ายคือความสูญเสียความสามารถในการแข่งขันระยะยาวดูเรื่องของกรมปศุสัตว์ท่านประธานคะกรมปศุสัตว์ถูกปรับลดงบลงที่130ล้านนะคะส่งผลกระทบในเชิงโครงสร้างระบบการผลิตอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นงบประมาณการผลิตการกระจายสัตว์คุณภาพดีไปให้เกษตรกรรายย่อยถูกลดจนให้เป้าหมายหล่นหายไปถึง 107,800 ตัวค่ะนอกจากนั้นค่ะกลไกของรัฐนะคะที่ไม่สนับสนุนการผลิตต้นน้ำจึงต้องบังคับให้เกษตรกรเหล่านี้แบกรับต้นทุนในการจัดหาพันธุ์นะคะพันธุ์สัตว์จากภาคเอกชนเรื่องงบประมาณในการตรวจสอบแล้วก็รับรองมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะท่านประธานคะการนำเสนองบประมาณทั้งหมดที่ฉันนำเสนอนี้ดิฉันไม่ได้ปฏิเสธการจัดสรรงบประมาณนะคะแต่เป็นการชี้ช่องให้เห็นว่าในระหว่างที่สภากำลังพูดอยู่นี้กับสิ่งที่ได้รับงบประมาณจริงเพราะเจตนาอย่างเดียวไม่พอแต่เราต้องมีทรัพยากรที่สนับสนุนตรงจุดที่พี่น้องเกษตรกรต้องการซึ่งสัญญาที่เราให้ไว้กับพี่น้องประชาชนคือนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเพิ่มเงินในกระเป๋าสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเกษตรกรของไทยนั่นก็คือความอยู่รอดของภาคเกษตรกรซึ่งเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนคนไทยและนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องพึงตระหนักสุดท้ายค่ะนอกจากนั้นกับท่านประธานความจำเป็นเดือดร้อนทั้งหมดที่ดิฉันได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องดำเนินการและเรื่องเร่งด่วนเราจะเห็นว่าในปีนี้รัฐบาลตั้งงบกลางไว้ถึง 693,880 ล้านประมาณ 18.3% ของงบประมาณทั้งหมดฉันขอฝากนะคะให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณงบกลางที่ถูกตัดไปในชั้นของสำนักงบประมาณเติมเต็มในส่วนที่ดิฉันได้พิจารณาไปสักครู่ค่ะท่านประธานคะท้ายที่สุดดิฉันขอรับร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570และขอส่งความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ไปให้กรรมธิการที่สามัญในการพิจารณาในวาระที่สองต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านวงวัชระขาวทองครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายวงวัชระขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขต5พรรคกล้าธรรมวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70โดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภายใต้กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นงบประมาณเชิงพื้นที่ที่ควรส่งตรงไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนด่านหน้าและเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่ารัฐบาลมองเห็นปัญหาในพื้นที่จริงหรือไม่ผมขอพูดได้ชัดๆตั้งแต่ต้นนะครับผมไม่ได้เหมารวมว่าเงินอุดหนุนท้องถิ่นทั้งระบบถูกตัดแต่สิ่งที่ผมกำลังพูดคืองบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งเมื่อผมเปิดดูตัวเลขแล้วเนี่ยผมพูดตรงๆครับว่าผมพูดไม่ออกไม่ใช่เพราะตัวเลขซับซ้อนครับแต่เพราะว่าผมสงสารพี่น้องประชาชนรัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจแย่ต้องกระตุ้นฐานรากลดความเหลื่อมล้ำฟื้นฟูประเทศจากพื้นที่และสนับสนุนการกระจายอำนาจแต่สิ่งที่ปรากฏในร่างงบประมาณฉบับนี้กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงปีงบประมาณ69งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรกว่า 26,330 ล้านบาทแต่ปีงบประมาณ70กลับเหลือเพียง 4,284.3 ล้านบาทหายไปกว่า 22,046.5 ล้านบาทครับลดลงถึงไป 3.7% ท่านประธานครับนี่ไม่ใช่การปรับลดปกติแต่นี่คือการหันงบเชิงพื้นที่จนแทบไม่เหลือเครื่องมือให้กับคนทำงานในวันที่ประชาชนต้องเผชิญกับทั้งภัยแล้งน้ำท่วมถนนพังและเศรษฐกิจท้องถิ่นซบเซารัฐบาลกับเลือกตัดงบ ที่ควรใช้ดับทุกข์ให้กับชาวบ้านท่านประธานครับการแก้ปัญหาของชาวบ้านรอคำสั่งจากห้องประชุมส่วนกลางเพียงอย่างเดียวไม่ได้ครับหรือรัฐบาลมองเห็นว่าจังหวัดสำคัญน้อยกว่าส่วนกลางครับท่านรู้ไหมครับว่าคนที่เห็นปัญหาก่อนใครเนี่ยคือจังหวัดอำเภอท้องถิ่นหรือแม้แต่ตัวประชาชนเองแต่รัฐบาลกับลดทอนอาวุธของคนทำงานในพื้นที่ลงครับผมไม่ได้บอกว่างบก้อนนี้สมบูรณ์แบบถ้าโครงการไหนซ้ำซ้อนหรือไม่คุ้มค่าก็ทบทวนปรับปรุงและปรับลดแต่การที่รัฐบาลจะลดงบกว่า 22,000 ล้านบาทเนี่ยรัฐบาลต้องตอบให้ได้นะครับว่าตัดงบเขาเพื่ออะไรต้องไปรู้ว่าจังหวัดใดได้รับผลกระทบประชาชนกลุ่มไหนต้องเสียโอกาสและหน่วยงานใดจะลงไปรับผิดชอบแทนรัฐบาลต้องตอบไปได้ถ้าท่านตอบไปได้นี่จะไม่ใช่แค่การตัดงบประมาณครับแต่มันคือกลายเป็นการตัดความหวังของคนในพื้นที่ทันทีท่านประธานครับโครงสร้างงบประมาณปี70เนี่ยเป็นงบที่มองไม่เห็นอนาคตรายได้สุทธิของรัฐหมดไปกับการรายจ่ายประจำและการชำระหนี้ส่วนงบลงทุนก็ต้องพึ่งพาเงินกู้พูดง่ายๆคือเรากำลังจัดงบแบบประคองวันนี้โดยไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับสร้างวันพรุ่งนี้เลยพอเมื่อหันมาดูงบเชิงพื้นที่ครับซึ่งควรจะใช้สร้างอนาคตให้กับท้องถิ่นก็ยังถูกหันทิ้งไปกว่า 83%ในเมื่อท่านบอกว่าท่านจะกระจายอำนาจและฟื้นเศรษฐกิจจากฐานรากแต่มือหนึ่งของท่านเนี่ยกลับดึงทรัพยากรกลับเข้าสู่ส่วนกลางมันดูย้อนแย้งไหมครับยิ่งมาดูสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐในปี70เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 29.35% ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย 35% ตามกฎหมายการกระจายอำนาจอยู่นะครับในวันนี้ท้องถิ่นยังต้องพึ่งพารัฐรัฐควรเสริมกำลังให้เขาแต่รัฐกับเลือกทำตรงข้ามแล้วเราจะหวังให้ไทยเติบโตอย่างมั่นคงได้อย่างไรถ้ารากฐานถูกละเลยเช่นนี้เอาล่ะครับผมขอกลับมาที่บ้านเกิดของผมจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาคือประตูเศรษฐกิจและพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของภาคใต้แต่พี่น้องชาวสงขลาในพื้นที่จริงๆเนี่ยทุกปียังต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมปัญหาปากท้องและเรื่องระบบระบายน้ำประชาชนไม่ได้เรียกร้องสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเลยครับเขาต้องการเพียงสิ่งพื้นฐานถนนที่ปลอดภัยน้ำที่ไม่ท่วมทุกปีและงบประมาณที่ทำให้เขามั่นใจได้ว่ายามเกิดภัยพิบัติอีกเนี่ยรัฐจะไม่ปล่อยให้เขาสู้ตามลำพังแบบที่แล้วมาแต่พอมาดูงบประมาณของจังหวัดสงขลาครับกลับตอกย้ำความช้ำใจปี69ได้รับ297ล้านบาทพอมาปี70กลับเหลือเพียง53ล้านบาทหายไป244ล้านบาทลดลงกว่า 82% เงินที่หายไปเนี่ยมันคือความอุ่นใจของพี่น้องประชาชนคือถนนที่อาจจะไม่ได้ซ่อมคือระบบระบายน้ำที่อาจจะไม่ได้ทำผมต้องบอกว่าผมเนี่ยขอแสดงความเห็นใจพี่ๆตัวแทนของท่านในจังหวัดสงขลาผมนะครับเพราะผมเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องลำบากในการตอบคำถามพี่น้องประชาชนแน่เพราะตัวเลขงบประมาณมันโกหกกันไม่ได้ครับจาก297ล้านท่านคิดดูครับเหลือเพียง53ล้านนี่คือภาพสะท้อนความจริงใจที่รัฐบาลมีต่อพี่น้องชาวสงขลาแล้วจริงเหรอเอาเป็นว่าผมไม่ขอตัดสินแทนใครนะครับในเรื่องนี้เพราะพี่น้องประชาชนฝากมาบอกผมแล้วนะครับว่าเขาพร้อมจะเป็นผู้ตัดสินเองอยู่แล้วท่านประธานครับนอกจากเรื่องงบประมาณแล้วกระทรวงมหาดไทยยังมีหน้าที่สำคัญในการรักษาความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบท้องถิ่นด้วยวันนี้สังคมมีข้อกังวลเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นผมขอไม่ก้าวล่วงผลการตรวจสอบและไม่กล่าวหาบุคคลใดครับแต่ผมแค่ขอฝากไปยังรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดให้โปร่งใสและตอบประชาชนให้ได้ว่าคนธรรมดาที่มีเพียงความรู้ความพยายามและความสุจริตยังพอมีโอกาสที่เป็นธรรมในระบบราชการไทยหรือไม่เพราะถ้างบประมาณคือโอกาสของคนพื้นที่การสอบที่โปร่งใสยุติธรรมก็คือโอกาสของคนครับกระทรวงมหาดไทยจึงต้องปกป้องทั้งงบประมาณและความเชื่อมั่นในระบบคุณธรรมไปพร้อมกันสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากรัฐบาลว่าให้ท่านเลิกมองงบประมาณเป็นเพียงตัวเลขบนกระดาษเพราะทุกบาทที่ท่านตัด นั่นคือชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนถ้ารัฐบาลยังจัดงบแบบนี้ป่าก็พูดเรื่องกระจายอำนาจไปพูดลดความเดือดร้อนแต่มือของท่านกับตัดงบเชิงพื้นที่และแช่แข็งการพัฒนาจังหวัดแบบนี้ผมก็คงไม่มีคำอื่นใดพูดครับนอกจากขอแสดงความเห็นใจต่อพี่น้องประชาชนและได้แต่สวดมนต์ภาวนาครับหวังว่าสักวันหนึ่งรัฐบาลจะตระหนักได้เสียทีว่าการบริหารประเทศไม่ใช่แค่การจัดสรรตัวเลขหากแต่คือการรับผิดชอบต่อชีวิตต่อความทุกข์ร้อนรวมไปถึงอนาคตของลูกหลาน

ประจำปีงบประมาณ 2,570 เพราะเรื่องน้ำไม่ใช่เพียงตัวเลขในเอกสารงบประมาณแต่คือความมั่นคงของชีวิตความหวังของเกษตรกรและความปลอดภัยของประชาชนทั้งประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นหรือความไม่แน่นอนของปริมาณน้ำต้นทุนส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมในวงกว้างแน่นอนว่าในวันนี้รัฐบาลมีโจทย์ที่ท้าทายและเป็นตัวแปรวัดประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลนั่นก็คือการบริหารจัดการน้ำซึ่งดิฉันขอแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกค่ะคือน้ำมากประชาชนยังคงเผชิญกับน้ำท่วมซ้ำซากสร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจและเกษตรกรซึ่งคำตอบของปัญหาคือการขาดการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำการจัดการลุ่มน้ำการปล่อยน้ำและการแจ้งเตือนส่วนที่สองค่ะคือน้ำแล้งเมื่อเข้าสู่หน้าแล้งก็แล้งซ้ำซากซึ่งน้ำน้อยที่ว่าไม่ใช่แค่น้อยในเชิงปริมาณแต่บางหมู่บ้านยังต้องเผชิญกับน้ำน้อยในเชิงคุณภาพคือมีน้ำแต่ไม่สามารถใช้ได้เพราะน้ำขุ่นมีสิ่งปนเปื้อนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าน้ำแดงค่ะสิ่งที่ท้าทายในวันนี้คือการจัดสรรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ครอบคลุมตรงจุดและเพียงพอทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำในภาคอุตสาหกรรมส่วนสุดท้ายค่ะคือน้ำเสียการบำบัดน้ำเสียอย่างตรงจุดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตคราวนี้เราลองมาดูงบประมาณในปี70เกี่ยวกับด้านน้ำจำนวน 96,486 ล้านบาทที่จะเกิดขึ้นในอีก3เดือนข้างหน้านี้ซึ่งในภาพรวมค่ะมีการปรับลดงบจากปี69กว่า 10% หรือ 10,000 ล้านบาทแต่การปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ไม่ได้แปลว่ารัฐบาลให้ความสำคัญด้านน้ำลดลงแต่กลับเป็นการลงทุนด้านน้ำอย่างฉลาดมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตของประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คำถามค่ะคืออะไรที่สะท้อนว่าการบริหารจัดการน้ำในปี70ที่จะมาถึงนี้จะเป็นการลงทุนด้านน้ำอย่างชาญฉลาดเท่าที่ดิฉันได้ศึกษาเอกสารงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับน้ำเช่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สิ่งที่น่าสนใจและแทบไม่เคยเห็นในการจัดทำงบประมาณคือการปรับลดค่ะงบก่อสร้างใหม่และเน้นการลงทุนกับการซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพจากโครงสร้างที่มีอยู่เดิมถือเป็นการปรับทิศทางจากการมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพจากโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งดิฉันมองว่าจะเป็นการใช้งบประมาณที่เกิดความคุ้มค่าและมีกลไกที่ชัดเจนท่านประธานคะการบริหารจัดการน้ำเป็นความท้าทายของรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยเพราะเราต้องยอมรับว่าน้ำเป็นทั้งสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยแต่ก็เป็นภัยที่พรากทรัพย์สินและชีวิตของพี่น้องเราเช่นกันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประชาชนในหลายพื้นที่ยังขาดน้ำกินน้ำใช้จึงจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคและระบบประปาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลซึ่งงบประมาณในปีนี้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะจัดสรรน้ำไปยังพื้นที่ทุรกันดารเช่นโครงการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค348ล้านบาทเพื่อจัดสรรน้ำไปยังพื้นที่ทุรกันดารหรือโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ครอบคลุม 2,500 ครัวเรือนภายใต้งบประมาณเพียงแค่26ล้านบาทนอกจากนั้นการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตเพื่อเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรเข้าถึงแหล่งน้ำก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการและกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในพื้นที่แห้งแล้งซึ่งการลงทุนกับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในเขื่อนมากถึง 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรจะเป็นความหวังให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรอย่างแน่นอนและยังเป็นทางเลือกที่ดีของรัฐบาลในการลงทุนในระยะยาวซึ่งสามารถลดต้นทุนได้ถึง

0: 3,497 ล้านบาทการใช้และการอนุรักษ์แน่นอนว่าควรทำควบคู่กันไปซึ่งเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะลงทุนกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำมีการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมรวมทั้งการป้องกันการชะล้างการพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันและเป็นอีกปีที่รัฐบาลให้ความสนใจกับการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนกว่า 1,000 แห่งถึงแม้ค่ะว่าจะมีการปรับลดงบในส่วนนี้ถึง534ล้านบาทหรือกว่า 23% แต่ก็เป็นการกำหนดกรอบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูที่ตรงจุดเน้นในพื้นที่ที่สำคัญที่เป็นต้นทางของการส่งน้ำให้กับประชาชนและยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อลดการเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งการบำรุงรักษาและบริหารน้ำชลประทานโดยใช้3เครื่องมือในการส่งน้ำให้ถึงมือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำระดับหมู่บ้านพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่สูงหรือการกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่จะทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนทำให้งบประมาณในส่วนนี้สามารถปรับลดได้จนถึง 8,000 ล้านบาทท่านประธานคะนอกจากปัญหาภัยแล้งแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอุทกภัยเป็นอีกปัญหาความท้าทายของรัฐบาลรวมถึงพวกเราทุกคนในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองที่มีหน้าที่เสนอและชี้แจงหรือแม้กระทั่งฝ่ายค้านเองที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและชี้แนะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องเผชิญกับการสูญเสียที่เป็นปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าดิฉันหวังว่าการมุ่งเน้นการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งกว่า 239,41 เมตรในปี70นี้จะเป็นการสร้างให้มีระดับความสูงกว่าน้ำหลากและเน้นในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชนบทที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจริงๆรวมทั้งการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพจะเป็นการจัดการน้ำท่วมและบรรเทาอุทกภัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดความเสียหายในพื้นที่เราต้องยอมรับว่าปัญหาของบ้านเราค่ะที่เกิดขึ้นบ่อยคือเวลาน้ำน้อยหรือน้ำมากใครได้น้ำก่อนหรือหลังมักขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคนหรือแรงต่อรองในพื้นที่ตามที่รัฐบาลได้ระบุว่าจะมีระบบข้อมูลกลาง22ลุ่มน้ำที่เป้าหมายตัวชี้วัดระบุชัดว่าครอบคลุมทุกลุ่มน้ำจะทำให้เห็นภาพจริงค่ะว่าน้ำอยู่ตรงไหนเท่าไหร่ใครเดือดร้อนมากกว่ากันที่ผ่านมาค่ะเวลาแล้งการตัดสินใจว่าจะปล่อยน้ำให้พื้นที่ไหนก่อนขึ้นอยู่กับว่าใครร้องดังกว่ากันใครมีเส้นสายมากกว่ากันหรือแม้กระทั่งเวลาน้ำท่วมเองการบริหารจัดการน้ำก็ต้องเผชิญกับข้อถกเถียงเรื่องการระบายน้ำไปยังพื้นที่ต่างๆแต่เมื่อมีข้อมูลกลางค่ะที่ทุกคนเห็นตรงกันการจัดสรรน้ำจะตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงการมีระบบข้อมูลกลางที่ครอบคลุมครบจบในที่เดียวน่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นในรัฐบาลชุดนี้ซึ่งในปีหน้านี้เราคงได้เห็นการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นตามการปรับเพิ่มงบประมาณในด้านเทคโนโลยีมากกว่าเท่าตัวหรือกว่า 1,408 ล้านบาทการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำเป็นการแก้ไขปัญหาข้อมูลด้านน้ำที่มีความกระจัดกระจายถือเป็นการลงทุนกับโครงสร้างในอนาคตซึ่งไม่ใช่แค่งบประมาณในปีนี้ที่จะคุ้มค่าแต่ยังรวมถึงงบประมาณในปี2571หรือปีต่อๆไปก็จะเกิดความคุ้มค่าเช่นกันดิฉันมีความหวังค่ะอีกทั้งยังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีคำว่าน้ำน้อยน้ำมากน้ำเสียในปีงบประมาณ70หรือหากจะต้องมีค่ะก็คงจะได้เห็นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอนผ่านการลงทุนในงบประมาณที่จะมาถึงในอีก3เดือนข้างหน้านี้งบปี70นี้ไม่ได้วัดจากงบประมาณที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเน้นประสิทธิภาพหรือความคุ้มค่าที่เพิ่มขึ้นเห็นได้จากการที่งบลดลงถึงเกือบ 10% แต่สามารถส่งน้ำได้ตรงจุดไปยังพื้นที่ทุรกันดารมากขึ้นท่านประธานคะในวันนี้เราอาจจะอภิปรายกันด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน แต่ดิฉันเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้ที่มาจากเสียงของประชาชนจะเห็นตรงกันว่าประชาชนไม่ควรที่จะต้องเดือดร้อนเรื่องน้ำอีกต่อไปน้ำท่วมไม่มีคำถามค่ะว่าบ้านนั้นเลือกฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเมื่อน้ำแล้งก็ไม่เคยต้องถามเกษตรกรค่ะว่าเขาเลือกพรรคไหนมาความเดือดร้อนของประชาชนไม่มีสีไม่มีฝ่ายมีเพียงแต่ความทุกข์ร้อนให้พวกเราเข้าไปแก้ไขงบประมาณด้านน้ำจึงไม่ใช่งบของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่คือความหวังของประชาชนเป็นการลงทุนเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนและเป็นการสร้างอนาคตให้กับประเทศเรามาทำให้น้ำทุกหยดในประเทศนี้เป็นโอกาสของคนไทยทั้งประเทศกันค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านวิศรุตปูเพ็งครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายวิศรุตปูเพ็งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต6พรรคภูมิใจไทยวันนี้กับผมขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในประเด็นเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพยากรณ์อากาศและระบบเตือนภัยน้ำท่วมท่านประธานครับหลายปีที่ผ่านมาครับประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับอย่างรุนแรงเช่นน้ำท่วมนะครับภัยแล้งพายุและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นถี่ขึ้นนะครับและก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศกับผมขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นดินโคลนถล่มนะครับเมื่อปี2567นะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ได้สร้างความเสียหายนะครับเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็เหตุเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเหตุแผ่นดินไหวนะครับขนาด 7.7 แมกนิจูดนะครับแม้จุดศูนย์กลางนะครับจะอยู่นอกประเทศนะครับแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนนะครับก็ส่งผลถึงหลายจังหวัดของประเทศไทยนะครับจึงทำให้นะครับมีเหตุการณ์ตึกถล่มขึ้นนะครับซึ่งผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นนะครับล้วนตรงกันว่าเมื่อภัยพิบัติมาเร็วนะครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็รวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับกับผมเองนะครับเคยเป็นผู้ประสบภัยมาก่อนนะครับจึงเข้าใจความรู้สึกของผู้ประสบภัยด้วยกันนะครับเป็นอย่างดีเมื่อเกิดเหตุเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่เราทำได้ในเวลานั้นก็คือนะครับการช่วยเหลือกันเองนะครับแล้วก็การรับบริจาคกันเองนะครับคอยช่วยเหลือนะครับซึ่งการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับอาจจะช้านะครับทำให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับความช่วยเหลือไม่ได้ทันท่วงทีนะครับงบประมาณในขณะนั้นนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับแต่ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะครับทำให้หลายครอบครัวนะครับต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแสนสาหัสครับประสบการณ์เหล่านี้นะครับทำให้กับผมนะครับตั้งคำถามอยู่ในใจเสมอว่าในเมื่อทุกวันนี้นะครับภัยพิบัติมีจำนวนมากขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเพียงใดงบประมาณการป้องกันและรับมือภัยพิบัตินะครับจึงยังไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อกระผมนะครับได้ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะครับจึงเห็นว่ารัฐบาลนะครับได้ให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องนี้นะครับโดยจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติวงเงิน21 ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อยกระดับการป้องกันบรรเทาและรับมือกับสาธารณภัยรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับด้านต่างๆนะครับประกอบด้วยงบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจำนวน 4,800 ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงยกระดับประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 4,842 ล้านบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการรับมือกับอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยและสาธารณภัยทุกรูปแบบนะครับรวมถึงการจัดหาอากาศยานปีกหมุนหรือว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับวงเงินกว่า 1,090 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยและยังมีงบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภัยพิบัตินะครับอีกกว่า 12,000 ล้านบาทนอกจากนี้นะครับงบกลางนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินอีกจำนวน 4,800 ล้านบาทนะครับยังครอบคลุมการฟื้นฟูได้เยียวยาความเสียหายทั้งด้านการดำรงชีพการแพทย์การเกษตรและการบรรเทาสาธารณภัยโดยมีการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือที่เป็นธรรมและรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามครับกับผมเห็นว่าแม้งบประมาณด้านการเยียวยาจะมีความจำเป็นแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหากประเทศไทยมีระบบการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำและระบบเตือนภัยที่รวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ประชาชนก็จะสามารถทราบล่วงหน้าว่าช่วงใดจะเกิดฝนตกหนักช่วงใดจะเกิดน้ำท่วมหรือว่าช่วงใดจะเกิดภัยแล้งนะครับทำให้สามารถวางแผนการดำเนินชีวิตนะครับการทำเกษตรกรการประกอบอาชีพการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียต่อประชาชนและงบประมาณของประเทศแน่นอนครับไม่มีใครป้องกันภัยธรรมชาติได้ 100% กับงบประมาณเพื่อการเยียวยาจึงยังคงมีความจำเป็นแต่ถ้าเราสามารถเตือนภัยได้เร็วขึ้นนะครับความเสียหายก็จะลดน้อยลงการเยียวยาก็จะน้อยลงเช่นกันครับดังนั้นการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่านะครับและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับกระผมนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้รับใช้ประชาชนและผู้เคยประสบภัยมาก่อนนะครับกระผมได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนนะครับตอนนี้ต่อรัฐบาลมาโดยตลอดนะครับเพราะนี่คือเสียงของพี่น้องประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงกับผมจึงเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นี้นะครับได้ตอบโจทย์ในการรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติทั้งในด้านการป้องกันการพยากรณ์การเตือนภัยและการเยียวยาซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียนะครับสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินในระยะยาวกับผมขอฝากเข้าคิดว่ารัฐบาลที่ดีนะครับไม่ใช่รัฐบาลที่เก่งในการเยียวยาหลังเกิดเหตุภัยพิบัติเท่านั้นนะครับแต่ต้องเป็นรัฐบาลที่เตือนภัยได้ก่อนความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเพราะทุกนาทีของการเตือนภัยนะครับอาจหมายถึง1ชีวิตที่รอดและปลอดภัยด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับกับผมจึงขอสนับสนุนนะครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570นะครับได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับจะร่วมกันเห็นชอบนะครับเพื่อประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพและเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนขอขอบพระคุณครับ
3: ท่านนฤพลเลิศปัญญาโรจน์ครับเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนฤพลเลิศปัญญาโรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนบางบอนพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอมาพูดถึงปัญหาที่อยู่อาศัยของภาครัฐนะครับที่อยู่อาศัยนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่อย่างลากลึกในประเทศไทยของเรามาอย่างยาวนานนะครับที่ดินที่เหมาะสมกับการที่จะพัฒนามาเป็นที่อยู่อาศัยนั้นกับถูกแทนที่ด้วยพื้นที่พาณิชยกรรมและการเก็งกำไรครับทั้งนี้ครับที่อยู่อาศัยที่ภาครัฐนั้นสร้างและมอบให้แก่พี่น้องประชาชนนั้นกับอยู่ห่างไกลระบบขนส่งสาธารณะและห่างไกลชุมชนซะเหลือเกินครับนั่นคือสาเหตุครับท่านประธานครับว่าทำไมนะครับมากถึง3ล้านครัวเรือนจึงมีที่อยู่อาศัยที่ยังไม่ได้มาตรฐานครับสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่านโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรครับในงบประมาณปี2570นะครับรัฐเองได้มีการลดงบประมาณในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนลงนะครับแต่มีการเพิ่มงบประมาณในการที่จะสร้างโครงการใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นผมจึงขออนุญาตนะครับแบ่งปัญหาผ่านงบประมาณปี2570เนี่ยเป็น3ปัญหาดังนี้ครับท่านประธานครับปัญหาที่1ครับก็คือการสร้างโครงการใหม่โดยไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยรอบด้านครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้มีนโยบายให้การเคหะแห่งชาตินั้นดำเนินการสร้างทำโครงการนะครับบ้านเคหะเพื่อคนไทยโดยมีการเป้าหมายการสร้างครับอยู่ที่ 6,208 หน่วยในปี2569และมีการตั้งเป้าหมายเพิ่มเรียมากกว่าเดิมครับไปถึง 16,881 หน่วยในปี2570ใช้งบประมาณทั้งสิ้นนะครับคาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาททั้งนี้ครับท่านประธานครับกระทรวงพม.ยังขาดการพิจารณาในหลากหลายด้านโดยเฉพาะนะครับในด้านของอุปสงค์ครับ ประชาชนจำนวนมากนะครับยังขาดกำลังซื้อนะครับเนื่องจากวิกฤตเงินเฟ้อที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์มากถึง 16.4 ล้านบาทล้านบาทนะครับหรือ 90% ของ GDP ด้วยกันท่านประธานครับเรามีหนี้ครัวเรือนที่สูงแบบนี้แล้วเรามั่นใจได้อย่างไรครับว่าโครงการของภาครัฐนั้นจะขายได้ครับและยังพบอีกนะครับว่าการเคหะแห่งชาตินะครับมีที่อยู่อาศัยที่ยังไม่สามารถจำหน่ายเนี่ยมากถึง 3,678 หน่วยซึ่งส่งผลนะครับให้ภาครัฐนั้นต้องเสียงบประมาณทุกปีนะครับในการที่จะมาปรับปรุงดูแลอาคารเหล่านี้ครับแล้วเรายังไม่มีแนวทางนะครับว่าจะทำอย่างไรกับที่อยู่อาศัยที่ยังขายไม่ได้แบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าของเก่ายังขายไม่ออกครับแต่เราก็สร้างของใหม่แล้วครับท่านประธานครับท่านประธานครับการที่เราจะทำที่อยู่อาศัยแล้วทำให้มันขายออกขายดีเนี่ยนะครับมันต้องพิจารณาถึง3ปัจจัยด้วยกันครับปัจจัยแรกครับคือปัจจัยด้านของทำเลที่ตั้งครับทำเลที่ตั้งที่ดีควรจะต้องอยู่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะควรใกล้แหล่งชุมชนครับทั้งนี้นะครับโครงการของการเคหะที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยนะครับอยู่ห่างไกลแหล่งชุมชนซะเหลือเกินอยู่ห่างไกลระบบขนส่งสาธารณะซะเหลือเกินผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับถ้าพี่น้องประชาชนในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน3เนี่ยต้องการมาที่รัฐสภาเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างครับอันดับแรกครับเขาต้องนั่งมอเตอร์ไซค์จากโครงการมาถึงหน้าปากซอยนั่งรถเมล์สาย68มาถึงสถานีรถไฟฟ้าพอมาถึงสถานีปลายทางครับต้องนั่งรถเมล์สาย16มาถึงรัฐสภาแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเขาต้องใช้ระยะเวลานานขนาดไหนในการเดินทางต้องใช้ระยะเวลานะครับนานถึง4ชั่วโมงแค่มาอย่างเดียวนะครับและยังมีอีก4ชั่วโมงครับขากลับอีกครับท่านประธานครับรวมทั้งสิ้นนะครับต้องเดินทางต่อวันเนี่ย8ชั่วโมงด้วยกันครับท่านประธานครับผมถามหน่อยครับถ้าพี่น้องประชาชนต้องเสียระยะเวลาในการเดินทางมากถึง8ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเราจะมีแรงหรอครับท่านประธานครับในการที่จะมายกระดับคุณภาพชีวิตของเราเราจะมีแรงหรอครับที่เราจะไปดูแลครอบครัวของเราเราจะมีแรงหรอครับที่จะไปออกกำลังกายให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและโครงการใหม่ที่จะสร้างครับท่านประธานครับมีลักษณะเดิมอีกแล้วครับก็คือห่างไกลระบบขนส่งสาธารณะห่างไกลชุมชนครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ชลบุรีโครงการที่เชียงใหม่แล้วทำแบบนี้มันจะขายออกจริงๆหรอครับปัจจัยที่2ครับท่านประธานครับก็คือปัจจัยด้านพื้นที่ส่วนกลางครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวครับต้องบอกเลยนะครับจากการไปลงพื้นที่เนี่ยพบว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยน้อยมากๆต้นไม้ใหญ่เนี่ยหาแทบจะไม่มีสิ่งที่เจอนะครับท่านประธานครับคือต้นหญ้าที่แห้งใกล้จะตายมากไปกว่านั้นครับท่านประธานครับพื้นที่จอดรถก็มีจำกัดมากๆประชาชนที่ต้องจอดซ้อนคันซ้อนแล้วซ้อนอีกซ้อนจนขนาดที่ว่าถนน2เลนเนี่ยเหลือเพียงแค่เลนเดียวเท่านั้นครับท่านประธานครับและสวนสนามเด็กเล่นนะครับที่คาดหวังนะครับว่าจะมีเด็กมาเล่นมากมายนะครับกลับถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่จอดรถซะอย่างนั้นครับและปัจจัยสุดท้ายครับท่านประธานครับก็คือปัจจัยด้านการบริหารงานครับไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาอาคารการดูแลหลังการขายการดูแลรักษาความปลอดภัยซึ่งต้องบอกเลยนะครับท่านประธานครับว่าการเคหะแห่งชาตินั้นยังไม่สามารถทำ3อย่างนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าโครงการใหม่ๆของเรานั้นจะขายได้ครับท่านประธานครับสิ่งที่ภาครัฐควรทำนะครับไม่ใช่การที่จะสร้างเพียงอย่างเดียวท่านประธานครับแต่เราควรจะต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจและปัจจัยที่ว่าทำไมประชาชนนั้นถึงมาซื้อที่อยู่อาศัยกับทางภาครัฐครับมากไปกว่านั้นนะครับเราควรจะให้อำนาจกับท้องถิ่นนะครับในการเป็นผู้สร้างที่อยู่อาศัยเลยถามว่าทำไมครับเพราะว่าท้องถิ่นย่อมทราบดีครับว่าทำเลที่ตั้งตรงไหนนั้นเหมาะแก่การทำเป็นที่อยู่อาศัยและทำเลนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการที่อยู่อาศัยแบบใดครับก็ให้ท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ดูแลเป็นผู้บริหารงานน่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับท่านประธานครับและอย่างสุดท้ายครับท่านประธานครับก็คือการเคหะแห่งชาตินั้นควรจะต้องพิจารณานะครับว่าเราจะไม่สร้างเพียงแค่ที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวแต่เราจะสร้างชุมชนด้วยครับท่านประธานครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างตลาดสร้างพื้นที่พาณิชย์สร้างพื้นที่สีเขียวและเราอาจจะคิดไปไกลกว่านั้นครับสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยเข้ามาในตัวชุมชนสร้างงานสร้างเมืองสร้างคนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนครับและปัญหาสุดท้ายครับท่านประธานครับก็คือปัญหาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการปัจจุบันครับโครงการการเคหะแห่งชาตินะครับได้มีการสร้างโครงการมาแล้วทั้งสิ้นนะครับ 755,833 หน่วยตั้งแต่ปี2519จนถึงปี2568นะครับโดยมีหลากหลายโครงการนะครับท่านประธานครับที่ยังต่ำกว่ามาตรฐานครับต่ำขนาดไหนครับท่านประธานครับต่ำขนาดที่ว่าผมต้องร้องออกมาเป็นเพลงที่กำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้เลยครับท่านประธานครับอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเอ้ยอยู่ไม่ไหวอ้าวบ้านนี้มันน่ากลัวกลัวท่านประธานครับ ทำไมบ้ามถึงอยู่ไม่ไหวทำไมบ้ามถึงน่ากลัวทำไมกูถึงไม่อยากอยู่แล้วครับท่านประธานครับเพราะว่าจากการตรวจสอบนะครับพบว่ามีปัญหาโครงสร้างแตกร้าววัสดุก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานกระเบื้องชำรุดสุขภัณฑ์ไม่เหมาะสมไฟส่องสว่างไม่เพียงพอระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพพื้นที่สีเขียวที่มีอย่างจำกัดและพื้นที่ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถและทางเดินไม่เพียงพอด้วยเช่นกันครับท่านประธานครับภาพที่ผมกำลังแสดงให้เห็นอยู่ตอนนี้ครับท่านประธานครับคือโครงการของภาครัฐที่ดินแดงบางขุนเทียนเคหะชลบุรีและสุขาภิบาลครับท่านประธานครับซึ่งประชาชนต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับมานานกว่า10ปีถึง20ปีด้วยกันและท่านประธานเห็นคอนกรีตที่มันแตกร้าวไหมครับบางจุดนี่คือกันสาดนะครับที่มันร่วงหล่นมาใส่หัวพี่น้องประชาชนได้ในทุกๆเมื่อเลยและไม่ได้เกิดแค่จุดเดียวนะครับท่านประธานครับเกิดหลากหลายจุดทั่วโครงการเลยนะครับสไลด์ถัดไปครับและนี่ก็เช่นกันครับท่านประธานครับขยะครับไม่มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบครับไม่มีห้องจัดเก็บขยะแต่อย่างใดทิ้งกันเลี่ยราดแบบนี้ครับท่านประธานครับให้แมลงสาบมีทั้งแมลงสาบมีทั้งหนูส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วอาคารครับท่านประธานครับนี่แหละครับท่านประธานครับคือคุณภาพชีวิตที่เรากำลังมอบให้กับพี่น้องประชาชนนี่แหละครับคือที่อาศัยที่เรากำลังมอบให้กับพี่น้องประชาชนครับและในงบประมาณปี2570นะครับยังพบอีกนะครับว่าการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นถูกปรับลดลงมากถึง103ล้านบาทนะครับเหลือเพียงแค่43ล้านบาทหรือลดลงนะครับท่านประธานครับมากถึง 70% ด้วยกันโดยมีการตั้งเป้านะครับว่าจะไปพัฒนาโครงการทั้งสิ้นเนี่ย32โครงการก็ตกแล้วครับท่านประธานครับโครงการละ 1.3 ล้านบาทเท่านั้นเองถามว่าเงิน 1.3 ล้านบาทเนี่ยมันสามารถไปยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจริงๆหรือครับต้องบอกเลยว่าไม่ครับท่านประธานครับแล้วอาจจะไปแก้ไขในเรื่องของบ่อบำบัดน้ำเสียได้ครับงบประมาณก็น่าจะหมดแล้วครับท่านประธานครับยังไม่ต้องพูดถึงในด้านอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในด้านของพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่สีเขียวหรือด้านของพลังงานงบประมาณมันไม่พอครับท่านประธานครับนี่ก็คือสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าภาครัฐนั้นยังไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเท่าที่ควรครับและในทํานองเดียวกันเลยครับท่านประธานครับงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเช่าก็ถูกตัดลดลงเหลือเพียงแค่144ล้านบาทเท่านั้นเองถามว่างบ144ล้านบาทเนี่ยถ้าเราต้องไปซ่อมที่อยู่อาศัยที่มันมีปัญหาทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยครับงบประมาณก็ไม่พออีกเช่นกันครับท่านประธานครับเราอาจจะเปลี่ยนหลอดไฟได้เราอาจจะเปลี่ยนก๊อกน้ำได้ทาสีอาคารใหม่ได้ครับแต่ก็หมดแล้วครับงบประมาณมันไม่เพียงพอที่จะไปแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนสิ่งที่รัฐควรทำครับท่านประธานครับไม่ใช่ที่จะมาตัดลดงบประมาณที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนลงแบบนี้ครับแต่สิ่งที่เราควรจะต้องทำเนี่ยก็คือเพิ่มงบประมาณซ่อมแซมอาคารและคุณภาพชีวิตให้มากกว่านี้โดยเราอาจจะมุ่งเน้นนะครับในการซ่อมแซมอาคารที่มันมีปัญหาด้านโครงสร้างและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก่อนมากไปกว่านั้นครับท่านประธานครับเราอาจจะมีนโยบายในการที่จะรับซื้อที่อยู่อาศัยคืนจากพี่น้องประชาชนนะครับถ้าที่อยู่อาศัยที่อาศัยไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาด้านโครงสร้างและความปลอดภัยและเป็นความผิดของภาครัฐจริงๆปัญหาที่3ครับท่านประธานครับก็คือปัญหานโยบายยังไม่ครอบคลุมครับในปี2570นั้นได้มีการปรับลดงบประมาณของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ.ช.ลงนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านมั่นคงหรือโครงการบ้านพอเพียงโดยมีการปรับลดงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงนะครับเหลือเพียงแค่215ล้านบาทลดจำนวนเป้าหมายลงนะครับ970ครัวเรือนและมีการปรับลดงบประมาณของโครงการบ้านพอเพียงนะครับเหลือเพียงแค่590ล้านบาทปรับลดเป้าหมายลง865ครัวเรือนท่านประธานครับโครงการที่สำคัญขนาดนี้ครับโครงการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหาที่อยู่อาศัยโครงการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยถูกปรับลดลงหมดเลยครับและมีประชาชนจำนวนมากนะครับที่ต้องการโครงการดีๆแบบนี้ครับท่านประธานครับจากการกระทำดังกล่าวนะครับทำให้พี่น้องประชาชนนะครับมากถึง 2,000 ครัวเรือนต้องไร้ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพครับก็ต้องถามไปยังรัฐบาลนะครับว่านี่ท่านต้องการช่วยเหลือประชาชนจริงๆใช่ไหมครับมากไปกว่านั้นนะครับโครงการยังมีข้อจำกัดในด้านการเข้าถึงของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยประชาชนนะครับที่ต้องการของงบประมาณในการมาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับซึ่งส่วนมากนะครับประชาชนที่มีรายได้น้อยก็มักจะอาศัยอยู่ในที่ดินของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสำนักพระพุทธศาสนาหรือพระคลังที่ครับซึ่งการกระทำซึ่งพี่น้องประชาชนครับต้องเสียระยะเวลาในการที่จะไปขออนุญาตหลากหลายขั้นตอนมากๆนะครับท่านประธานครับ สร้างความไม่สะดวกสบายให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วเมื่อได้งบประมาณมาครับก็ได้งบประมาณมาเพียงแค่ 50,000 บาทเท่านั้นเองถามว่า 50,000 บาทเนี่ยมันเพียงพอต่อการจะซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนจริงๆหรอครับก็ต้องตอบอีกว่าไม่พอครับท่านประธานครับอาจจะเปลี่ยนชักโครกได้ครับเปลี่ยนอ่างล้างหน้าได้ปูกระเบื้องใหม่ได้แต่โครงสร้างบ้านที่มันแตกร้าวครับก็รอไปก่อนครับยังไม่ต้องซ่อมครับรอวันที่บ้านมันจะถล่มก่อนครับท่านประธานครับท่านประธานครับงบประมาณสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไม่เพียงพอเลยนะครับแต่พอชอครับกับมีการตั้งโครงการใหม่ที่ชื่อว่าโครงการเตรียมความพร้อมขององค์กรต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นจำนวนเงินมากถึง25ล้านบาทด้วยกันเพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อวิกฤตโลกร้อนหรือพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือจะมาอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับโลกร้อนนั่นแหละครับก็ต้องถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเราอบรมเกี่ยวกับโลกร้อนแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนมันยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นอย่างไรและมันตอบโจทย์ตอนภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไรครับท่านประธานครับในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะครับในสถานการณ์วิกฤตน้ำมันแบบนี้มันเหมาะสมหรอครับที่เราจะมาปรับลดงบประมาณที่จะมายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนลงไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยงบประมาณที่จะมาปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะแก่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการแต่สิ่งที่เราควรทำคือเราควรจะต้องลดงบประมาณที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยตรงสิครับมันถึงจะถูกต้องคำถามที่ผมอยากจะถามไปถึงรัฐบาลนะครับก็คือเราควรต้องเลิกสร้างบ้านและควรเริ่มสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนใช่หรือไม่ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
3: ครับสองท่านถัดไปนะครับท่านสลันทิมสุวรรณแล้วก็ท่านชาญชัยคำจำปาเชิญท่านสลันทิมสุวรรณครับ
5: ท่านประธานสภาที่เคารพผมสรันทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ขออนุญาตอภิปรายในส่วนของพรบ.งบประมาณปี70นะครับโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการครับต้องเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราไปดูในภาพรวมนะครับหรือเราดูในส่วนของเล่มที่สรุปมาครับเราจะได้เห็นว่างบประมาณของกระทรวงศึกษานั้นเป็นอันดับต้นๆ นะครับที่ได้รับงบประมาณและในปีนี้ก็ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับราว 4,000 กว่าล้านซึ่งถ้าเราดูเท่านี้นะครับเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับกระทรวงศึกษาซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นทิศทางที่ดีที่รัฐบาลกำลังเดินไปปัญหาครับคือเมื่อเราได้มาดูในส่วนของรายละเอียดที่กระทรวงศึกษาได้รับเพิ่มนะครับเราก็จะได้เจอกับอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราน่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้คำถามของเราก็คือเราลงทุนในอนาคตที่จะปลดล็อกงบกระทรวงศึกษามากน้อยขนาดไหนขอสไลด์ต่อไปเลยครับอย่างที่เรียนนะครับงบของกระทรวงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้น 1.2% ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะฮะก็เป็นทิศทางที่ดีทีนี้ครับเรื่องของเรื่องคือการเพิ่มขึ้นนั้นครับไปเพิ่มตรงไหนแล้วได้แก้ปัญหาในสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนักเรียนคุณครูต่างๆกำลังเจออยู่หรือไม่เราจะพบว่าครับงบ 4,000 กว่าล้านที่ได้เพิ่มขึ้นมานั้นถ้าเราไปดูในรายละเอียดส่วนที่เพิ่มจริงๆในกระทรวงศึกษาก็คืองบของบุคลากรซึ่งผมก็เข้าใจได้ครับว่างบของบุคลากรที่เป็นมากกว่า 60% ของงบกระทรวงศึกษานั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ปัญหาครับท่านประธานงบในส่วนของบุคลากรนั้นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาราว10,000ล้านแต่ว่ากระทรวงศึกษาได้รับงบจัดสรรเพิ่มเติมเนี่ย 4,000 กว่าล้านแปลว่ามันยังมีส่วนที่กระทรวงศึกษาจำเป็นที่จะต้องหามาเพื่อ cover จำนวน 10,000 ล้านนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าจำเป็นต้องไปปรับลดงบในส่วนอื่นๆเพื่อให้สามารถครอบคลุมถึงงบบุคลากรได้สิ่งที่เราเห็นก็คืองบในการลงทุนที่ลดลงนะครับปัจจุบันตอนนี้ก็ลดลงน้อยอยู่มันก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับหลายๆประเทศแล้วก็เทียบกับกระทรวงอื่นซึ่งถ้าเราจะพูดกันตามตรงกระทรวงศึกษาควรจะต้องเป็นกระทรวงที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ทีนี้ครับงบที่มันลดลงในส่วนของการลงทุนก็ปัญหาหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งที่มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดไปแล้วในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเรียนฟรีงบเรียนฟรีงบรายหัวแล้วแต่จะเรียกนะครับคำถามที่ทุกคนพูดคือเรียนฟรีจริงไม่จริงเรียนฟรีอะไรบ้างปัญหามันเกิดอย่างนี้ครับท่านประธานขอสไลด์ถัดไปด้วยครับมันเป็นในส่วนของกับดักที่เรากำลังเจอครับเมื่อสักครู่ผมได้เล่าไปแล้วนะครับในส่วนของงบลงทุนต่างๆขอสไลด์ถัดไปด้วยครับ กับดักสูตรรายหัวคือยังไงในปัจจุบันครับสูตรรายหัวเราเรียกสูตรรายหัวแล้วก็คิดตามนั้นเลยครับโรงเรียนไหนมีนักเรียนกี่คนก็หารเฉลี่ยว่านักเรียน1คนจะได้งบรายหัวเท่าไหร่มันทำให้อะไรครับมันทำให้โรงเรียนที่มีนักเรียน100คนกับโรงเรียนที่มีนักเรียน500คนได้เงินสนับสนุนต่างกัน5เท่าซึ่งในความเป็นจริงการที่โรงเรียนนึงจะสามารถให้การศึกษาที่มีคุณภาพกับเด็กได้เราไม่สามารถคิดอย่างนี้ได้ครับจริงๆแล้วการคิดควรจะเป็นการคิดจากฐานว่า1โรงเรียนที่เราจะทำให้มีคุณภาพเนี่ยจำเป็นที่จะได้รับงบในการช่วยเหลือให้สถานศึกษานั้นให้บริการกับเด็กๆได้มีคุณภาพเนี่ยมันคือเท่าไหร่หลังจากนั้นถ้าโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนมากขึ้นเราก็ค่อยสนับสนุนให้มากขึ้นต้องบอกว่าในปีนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับที่ได้มีการจัดงบในการในส่วนของงบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนะครับก็แลกประมาณ300ล้านก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าก็ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาก็ฝากว่าทำแล้วก็ทำต่อไปให้ดีขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากยกขึ้นมาก็คืองบเรียนฟรีที่เราคุยกันงบรายหัวปีนี้ก็ลดลงนะครับเพราะว่าต้องเอาไปชดเชยเพื่อให้สามารถจัดการกับงบบุคลากรที่เพิ่มขึ้นได้ขอสไลด์ถัดไปด้วยครับทีนี้แล้วข้อเสนอของพวกเราคือยังไงเราควรจะทำยังไงให้นักเรียนและผู้ปกครองไม่ต้องลำบากการเรียนฟรีควรจะเรียนฟรีจริงๆก็อย่างที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้ครับท่านประธานคิดจากฐานคิดจากคนจริงๆคิดจากครูจริงๆที่เขาทำงานอยู่ในแต่ละเดือนในแต่ละปีค่าใช้จ่ายใดบ้างคิดจากโรงเรียนขนาดเล็กก็ได้ที่ท่านตั้งไว้ซึ่งต้องบอกว่าโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยเนี่ยมีเกินครึ่งนะฮะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้งนั้นในพื้นที่ของผมเองเนี่ยก็แทบจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแทบจะทั้งหมดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เจอก็คือเมื่องบรายหัวหรืองบเรียนฟรีเนี่ยไม่เพียงพอต่อโรงเรียนที่จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพกับเด็กได้มันก็ทำให้คุณครูผอ.รวมถึงผู้ปกครองต้องเข้ามาช่วยกันตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการขอบริจาคไม่ว่าจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันทำอะไรสักอย่างให้กับโรงเรียนหรือแม้แต่การทำผ้าป่านะครับผมก็ไปทุกงานนะฮะมีอันไหนเราช่วยได้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือผมเชื่อว่าเพื่อนๆผู้แทนหลายๆจังหวัดก็เจอปัญหาเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจุดเริ่มมันก็คือตรงนี้ครับว่าการคิดสูตรรายหัวที่เรามองว่าการเอาหัวเด็กที่เรียนมาคิดเนี่ยมันเท่าเทียมกันแต่ว่ามันไม่เสมอภาคกันเพราะว่าโรงเรียนที่มีนักเรียน100คนไม่สามารถที่จะจ่ายค่าไฟได้ครบทั้งปีด้วยซ้ำนะครับจากเงินรายหัวที่ได้รับไปเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้และการทำแบบนี้มันก็ก่อให้เกิดปัญหาที่เราคุยกันนะฮะว่าเรียนฟรีไม่จริงสุดท้ายผู้ปกครองคุณครูไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นค่าไฟก็ยังต้องเอามาช่วยกันดูแลในเรื่องของพวกนี้เพราะฉะนั้นครับอย่างแรกเราขอเสนอเลยนะครับว่าปีนี้ทำมาไม่เป็นไรนะครับเราอยากเห็นว่าปีถัดไปมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนในส่วนนี้ให้ดีขึ้นต่อมาครับเพิ่มงบลงทุนนั้นเราเห็นได้จากหลายๆประเทศนะครับเอาคู่แข่งของเราเอาเพื่อนบ้านของเราก็แล้วกันนะครับยกตัวอย่างเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยงบ 15-20% ของรัฐนะฮะทั้งหมดลงไปที่การศึกษาเขาลงทุนในมนุษย์เขาลงทุนในการศึกษาเพื่อสร้างประเทศในอนาคตตอนนี้ประเทศไทยนะครับยังไม่ถึงจุดนั้นก็หวังว่าเราจะไปถึงผมเสนอว่าเราควรจะตั้งเป้างบลงทุนนะครับอย่างน้อยของกระทรวงศึกษาก็ให้มันขึ้นไปถึงสัก 10% อย่างน้อยก็เป็นฐานให้มั่นใจได้ว่าเราจะมีงบในทุกปีเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพในการศึกษาไม่ใช่ลงไปแต่ว่าได้ครูเพิ่มได้ของเพิ่มอย่างเดียวนะครับเราอยากให้คุณภาพของเราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของงบลงทุนที่จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นเป็นส่วนที่สำคัญและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดก็ไม่ได้ในปัจจุบันนะครับมีเทคโนโลยีมากมายที่เข้ามาแทรกในชีวิตประจำวันแล้วก็เชื่อว่าจะสร้างผลกระทบในอนาคตเพราะฉะนั้นโรงเรียนระบบการศึกษาเองก็จำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนเพิ่มในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีต่างๆเราไม่สามารถให้การศึกษาได้เพียงแค่ว่าเด็กควรจะคิดเลขเป็นพูดภาษาไทยได้พูดภาษาอังกฤษได้เดี๋ยวนี้มันไม่เพียงพออีกแล้วครับ ในโลกปัจจุบันเรามีตัวแปรอีกมากมายเทคโนโลยีเป็นตัวแปรใหญ่ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการลงทุนให้เด็กไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเรียนอยู่โรงเรียนขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ตามสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่เขาจำเป็นที่จะต้องใช้ต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างอนาคตของเขาและอนาคตของประเทศได้ก็เป็นส่วนที่สำคัญเพราะฉะนั้นทั้ง3ส่วนนี้ครับคือสิ่งที่ผมอยากจะเสนอว่าในการจัดงบประมาณครั้งถัดไปเราควรจะต้องใส่ใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นผมเข้าใจถึงข้อจำกัดต่างๆนะครับแล้วผมก็ให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีนะครับที่พยายามปรับแล้วก็พยายามการงบไปในส่วนที่เหมาะสมพยายามปรับแก้ให้แก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดผมก็หวังว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ข้อเสนอต่างๆจะถูกรับฟังโดยตัวท่านรัฐมนตรีเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มคุณภาพให้กับระบบการศึกษาของประเทศเราสุดท้ายนี้ครับท่านประธานเราทุกคนรู้ดีครับว่าเด็กคืออนาคตของชาติและการศึกษาก็คือระบบเพื่อที่เราจะพัฒนาเด็กให้ไปสร้างอนาคตข้างหน้าคำถามคือตอนนี้เราลงทุนกับระบบการศึกษาที่เรามองว่ามันจะสร้างอนาคตของพวกเรามากน้อยขนาดไหนและเราจะทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไรทั้งหมดทั้งมวลคือข้อเสนอที่ผมอยากจะฝากไปถึงทั้งท่านรัฐมนตรีทั้งหน่วยงานและเพื่อนสมาชิกที่น่าจะได้เข้าไปทำหน้าที่ในส่วนของคณะกรรมการว่าช่วยการลดส่วนที่ไม่จำเป็นนำไปเพิ่มส่วนที่เราต้องการเพื่อสร้างอนาคตให้กับเด็กๆของพวกเราและอนาคตให้กับประเทศของพวกเราผมเห็นด้วยนะครับที่จัดงบประมาณมาแล้วก็หวังว่ามันจะดีขึ้นขอบคุณครับ
3: เชิญท่านชาญชัยคำจำปาครับ
6: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมชาญชัยคำจำปาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนครพนมเขต4พรรคเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมขออภิปรายแล้วก็ตั้งข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ครับท่านประธานครับผมอยากจะบอกเริ่มต้นแบบนี้ก่อนว่างบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการนั้นคืองบประมาณที่เป็นการลงทุนต่ออนาคตของชาติเพราะชาติจะถูกกำหนดไปในทิศทางใดนั้นก็เกิดจากพลังของลูกหลานตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาท่านประธานครับกระทรวงศึกษาธิการนั้นเป็นกระทรวงใหญ่นะครับมีนักเรียนในสังกัดของกระทรวงประมาณ11,700,000คนเศษครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 500,000 คนโรงเรียนในสังกัดมากกว่านะครับกว่า 35,000 แห่งนะครับท่านประธานครับในงบประมาณปี70นี้กระทรวงศึกษาธิการนั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณ 359,576 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.3% นะครับก็ถือว่าเป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเป็นอันดับต้นๆ นะครับของทุกกระทรวงนะครับมาโดยตลอดปีละกว่า 3.4 ถึง 3.6 แสนล้านบาทครับคิดเป็นถึง 9-10% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดท่านประธานที่เคารพครับแต่เมื่อได้เจาะเข้าไปดูลึกในงบประมาณนะครับส่วนใหญ่งบของกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะเป็นงบที่อยู่กับโครงสร้างประจำงบบุคลากรนะครับสูงถึง 342,970 ล้านบาทแต่พอไปดูงบลงทุนครับท่านประธานครับมีอยู่เพียง 16,607 ล้านบาทเท่านั้นคิดเป็น 5% ของงบประมาณทั้งหมดผมก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่าวันนี้เราจะเหลือเม็ดเงินนะครับเพื่อไปขับเคลื่อนการศึกษาให้กับลูกหลานให้กับอนาคตของเด็กไทยได้อย่างเต็มที่ได้อย่างไรนะครับเราจัดสรรงบประมาณแบบคนโตขึ้นแต่งบพัฒนาเด็กกลับลดลงแผนงานบุคลากรภาครัฐสูงถึง 232,644 ล้านบาทโตขึ้น 5.4% ครับจากปี69แต่ในทางตรงกันข้ามครับท่านประธานงบประมาณที่จะส่งตรงถึงผู้เรียนกลับถูกหั่นลงอย่างน่าใจหายผมยกตัวอย่างเช่นนะครับ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษานั้นถูกปรับลดลงถึง 3.5 ล้านบาทแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้นั้นลดลงไป 8.5% ผมขออนุญาตกลับไปที่เดิมนะครับว่าปรับลดลง 3.5% ไม่ใช่ 3.5 ล้านบาทนะครับงบการศึกษาด้านพัฒนาและส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นั้นถูกหั่นไปถึง 22.4% ครับท่านประธานครับซ้ำร้ายกว่านั้นครับงบโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาลดลงไปถึง52ล้านบาทซึ่งมันสวนทางกับวิกฤตยาเสพติดนะครับใบกัญชาใบกระท่อมในสถานศึกษาวันนี้กลับมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนระบาดไปในกลุ่มเยาวชนประชาชนทั่วไปในทุกหย่อมย่าอยากให้กลับไปทบทวนในจุดนี้ครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อนำลูกหลานของพวกเรานะครับกลับมาสู่อ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับท่านประธานครับผมพาท่านประธานไปดูผลลัพธ์ทางการศึกษาถึงแม้ว่าวันนี้นะครับกระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรงบประมาณมาอย่างมากมายนะครับแต่ผลการประเมินนักเรียนระหว่างประเทศ PISA นะครับหรือว่า PISA นั้นนะครับมีคะแนนเฉลี่ยของเด็กนักเรียนไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างน่าใจหายครับค่าเฉลี่ยในทุกด้านต่ำกว่าเกณฑ์ถึง70ถึง100คะแนนคะแนนคณิตศาสตร์ครับได้394คะแนนการอ่านได้379คะแนนนะครับวิทยาศาสตร์ได้409คะแนนเท่านั้นในอาเซียนเราต่ำกว่าสิงคโปร์เวียดนามมาเลย์ครับในขณะที่5อันดับแรกของโลกได้คะแนนถึง515ถึง575คะแนนนี่ก็แสดงว่าถึงแม้งบประมาณจะมากมายมหาศาลนะครับแต่ผลสัมฤทธิ์ในด้านการเรียนของนักเรียนเรากลับลดลงนะครับคำถามที่สำคัญนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการตอบโจทย์ด้านงบประมาณในด้านนี้ให้ได้นั่นก็คือเม็ดเงินจำนวนมหาศาลนี้ถูกแปลงไปเป็นคุณภาพของผู้เรียนให้คุ้มค่ามากน้อยขนาดไหนนะครับท่านประธานที่เคารพครับนอกจากคะแนนพิซซ่านะครับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD แล้วนะครับปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดมีข้อจำกัดเรื่องงบอุดหนุนรายหัวจนแทบจะเดินต่อไปไม่ไหวนะครับวันนี้เราอยากให้มีการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีเพื่อเข้าไปช่วยเติมเต็มในช่องว่างจุดนี้นะครับแต่พอไปดูงบปี70โครงการที่หน่วยงานที่ได้รับกลับถูกตัดลงไปถึง116ล้านบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานถูกปรับลง 3.9% นะครับการตัดงบเทคโนโลยีและงบอุดหนุนเช่นนี้ซึ่งยิ่งเป็นการซ้ำเติมนะครับและขยายช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทให้ห่างไกลกันออกไปอีกครับท่านประธานอย่างไรก็ตามครับผมก็ต้องขอชื่นชมและให้กำลังใจท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทระรวงทองและท่านรัฐมนตรีช่วยอัคนันท์กันกิตินันท์นะครับที่แม้จะเข้ามาบริหารในประเทศไม่นานนะครับท่านก็ได้มีได้มองเห็นเพนพอยต์ของกระทรวงศึกษาธิการแห่งนี้นะครับโดยการสั่งเลาะเก็บโครงการซ้ำซ้อนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรถสมาร์ทคืนครูให้ห้องเรียนอย่างแท้จริงนะครับรวมถึงมาตรการปลดล็อกโรงเรียนเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองทั้งเรื่องชุดนักเรียนนะครับและอุปกรณ์การเรียนซึ่งตรงใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับในแนวทางรวมถึงแนวทาง5ขั้นปั้นคนไทยนะครับที่ท่านได้แถลงเป็นแกนหลักในการลงทุนในคนนะครับท่านประธานครับด้วยเวลาจำกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการ Work Smart และโครงการลดโครงการเหล่านี้ที่ได้ลดลงนะครับได้สะท้อนออกมาเป็นตัวเลขเม็ดเงินมากน้อยขนาดไหนที่จะนำกลับไปจัดสรรเป็นงบจ้างบุคลากรคุณครูในต่างจังหวัดนะครับอย่างเป็นรูปธรรมในงบ 2,570 นี้อย่างไรนะครับผมอยากจะฝากถึงนะครับในส่วนของการขับเคลื่อน5ขั้นปั้นคนไทยสัก3มิติอย่างเร็วครับท่านประธานครับ1เร่งสูตรการคำนวณงบประมาณใหม่ที่เข้าใจบริบทและข้อจำกัดนะครับของโรงเรียนขนาดเล็กในภูมิภาคโดยเร็วนะครับ2ใช้นวัตกรรมครับลดภาระครูอย่างเป็นระบบนำงบประมาณที่ได้รับเพิ่มในโครงการใหม่นั่นก็คือโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาจำนวน662ล้านนะครับมาลงทุนในการ จัดการพัสดุและงานธุรการนะครับแบบเดย์ย่นทดแทนเพื่อเป้าหมายการคืนครูสู่ห้องเรียนให้เกิดขึ้นทั่วประเทศครับอันสุดท้ายครับโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยดึงอาชีวะดูแลตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นะครับอยากให้กระทรวงให้เห็นความสำคัญของสำนักงานการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐเอกชนนะครับครูนักเรียนบุคลากรโดยให้เกิดความเท่าเทียมเพราะสำนักงานอาชีวศึกษานั้นดูแลนักเรียนในระดับปวช.และปวส.ครับนักเรียนเหล่านี้เป็นเสาหลักของระบบแรงงานชั้นดีนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานนักศึกษาเหล่านี้ครับมีทั้งทักษะฝีมือพร้อมเติบโตเป็นผู้ประกอบการในอนาคตสร้างเศรษฐกิจฐานรากจนถึงระดับประเทศต่อไปสุดท้ายครับท่านประธานครับกับผมเห็นความตั้งใจที่ดีของฝ่ายบริหารในการปฏิรูปการศึกษานะครับแต่อย่างไรนะครับผมก็ฝากข้อสังเกตทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการจัดสรรเม็ดเงินภาษีของประชาชน 3.59 แสนล้านบาทนี้นะครับให้ส่งตรงถึงห้องเรียนและตัวนักเรียนนะครับอย่างคุ้มค่าที่สุดขอบคุณท่านประธานครับ
3: ท่านสกลทีพัทยากุลครับ
7: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายสกลทีพัทยากุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับครับท่านประธานวันนี้เรากำลังพิจารณาร่างราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงินรวม 3.788 ล้านล้านบาทครับแน่นอนครับเมื่อเราคลิกดูในเล่มงบประมาณนะครับสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คืองานด้านสาธารณสุขงบประมาณเนี่ยในการดูแลสุขภาพของคนไทยเป็นหนึ่งในเม็ดเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับหากเรานำตัวเลขมาร้อยเรียงกันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข180,000ล้านเท่านั้นยังรวมกับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.อีกเกือบ300,000ล้านนะครับแล้วก็งบรักษาพยาบาลข้าราชการที่ซ่อนอยู่ในงบกลางอีกประมาณ80,000ล้านนะครับรวมถึงงบประมาณสาธารณสุขที่แฝงอยู่ในงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรพสต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีกประมาณ 18,000 ล้านท่านประธานครับทั้งหมดงบประมาณด้านสุขภาพของคนไทยเนี่ยรวมทั้งสิ้นประมาณ 570,000 ล้านบาทเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ15ของงบประมาณของประเทศเราทั้งหมดนะครับคำถามที่ผมอยากชวนท่านประธานและสมาชิกทุกคนให้คิดตามก็คือว่าไม่ใช่คำถามที่ว่าเงินก้อนนี้เยอะไปหรือว่าน้อยไปนะครับเพราะว่าในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น WHO หรือว่าเป็นแบงก์ World Bank ก็ตามเนี่ยไทยคือผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับเพราะเราใช้งบประมาณเพียงแค่ 4% ของ GDP เท่านั้นในการดูแลสุขภาพทั่วหน้าให้สมบูรณ์แบบเกือบ 100% ในขณะที่ประเทศที่เรื่องสาธารณสุขชั้นนำของโลกเนี่ยเขาใช้กับเลข2หลักเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นสวีเดนนะครับอังกฤษหรือว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเยอรมันเนี่ยเขาใช้10กว่าทั้งสิ้นนะครับของเราเนี่ย 4% แต่ว่าทำประสิทธิภาพได้ดีมากๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าการใช้น้อยเนี่ยไม่มีจุดอ่อนนะครับท่านประธานแล้วก็มีเยอะด้วยและมีหลายปัญหาเนี่ยที่รอเวลาที่จะเป็นระเบิดเวลาในอนาคตนะครับต้องถามด้วยว่าโครงการจัดสรรงบประมาณแบบที่เป็นอยู่ที่ดูเหมือนจะไร้อนาคตอย่างนี้ในปี2570เนี่ยระบบการสาธารณสุขของไทยเนี่ยมันจะยั่งยืนจริงไหมหรือว่ามันจะยืนอยู่ถึงขอบเหวแล้วนะครับหากมองลึกลงไปนะครับในรายละเอียด 570,000 ล้านบาทที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดในเรื่องสาธารณสุขเนี่ยมีระเบิดเวลาอยู่3ลูกครับท่านประธานที่รอระเบิดนะครับลูกที่1ครับเราเน้นในเรื่องของการซ่อมมากกว่าการสร้างนะครับท่านจะเห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของสปสช.หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขหมดไปกับการจ่ายค่าเหมารายหัวและการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งสิ้นนะครับวันนี้ประเทศไทยครับก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยแบบสุดยอดแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งทุกอย่างเนี่ยพุ่งเป็นประวัติการแต่รัฐถมเงินรักษาลงไปแต่เรากับจัดงบในเรื่องของการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพหรือว่า PP เนี่ยน้อยมากเพียงแค่ 10% เท่านั้นนะครับเราไม่ยอมลงทุนกับระบบคัดกรองแล้วก็ผลักเข้าไปในระบบชุมชนอย่างแท้จริงระเบิดลูกที่2ครับท่านประธานครับวิกฤตโรงพยาบาลขาดทุนนะครับแล้วก็บุคลากรหน้างานทางการแพทย์เนี่ยต้องแบกรับต้นทุนในการทำงานที่กินชีวิตของพวกเขานะครับในการเพิ่มนะท่านประธานสังเกตว่าสปสช.หรืองบของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะในทุกๆปีนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าโรงพยาบาลรัฐเหล่านั้นเนี่ยจะอยู่ได้นะครับท่านประธานครับปัจจุบันการจ่ายเงินชดเชยของสปสช.เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือในนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยในเนี่ยที่อิงค่าสัมพัท หรือระบบ ADJRW นะครับคือ Adjusted Relative Wage ที่เป็นระบบเพดานปิดเนี่ยกำลังสร้างปัญหาอย่างรุนแรงมากขึ้นค่าแรงขึ้นค่ายาขึ้นค่าอุปกรณ์ขึ้นเทคโนโลยีในทางการแพทย์แพงขึ้นแต่เงินที่สปสช.จ่ายทดเชยไปเนี่ยมีเพดานปิดเอาไว้ผลเป็นยังไงครับท่านประธานครับโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งในประเทศ300กว่าแห่งนะครับเงินบำรุงลดลงแล้วก็อยู่ในภาวะขาดทุนนะครับผมร้อยกว่าใน300นั้นเนี่ยอยู่ในภาวะใกล้ล้มละลายเต็มทนนะครับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งถอนตัวจากสปสช.รวมถึงคลินิกในกรุงเทพที่เป็นปฐมภูมิเนี่ยลดลงเหลือครึ่งเดียวเท่านั้นเองที่ทำให้มีผลกับการออกใบส่งตัวของพี่น้องชาวกรุงเทพที่เป็นปัญหาที่ร้องเรียนกันเรื้อรังอยู่ช่วงนี้นะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นไม่ต้องนับนะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์นี่แทบไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันครับต้องทำงานล่วงเวลาจนร่างกายพังวิกฤตสมองไหลลาออกจากระบบราชการเยอะมากครับอีกหน่อยครับเราจะไม่มีหมอรักษาโรคแล้วจะมีแต่หมอที่ดูเรื่องเสริมความงามเพราะรายได้ดีกว่าแล้วก็เนื้องานน้อยกว่านะครับและนี่คือการล้มเหลวของการจัดสรรเงินงบประมาณที่มองว่าไร้อนาคตฉบับนี้ครับผมส่วนระเบิดลูกที่3ครับคือความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อนของกองทุนสุขภาพของประเทศไทยซึ่งใช้เงินภาษีของรัฐบาลเหมือนกันนะครับอย่างบัตรทองเนี่ย47ล้านนะครับประกันเงินประกันสังคมเนี่ย 12-13 ล้านของข้าราชการเนี่ยประมาณ5ล้านแต่ว่างบประมาณต่อหัวและสิทธิ์ในการเบิกยาหรือการใช้โรงพยาบาลเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนี่มันก่อให้เกิดปัญหาครับทำให้ซ้ำซ้อนอย่างเช่นในการจัดซื้อยาต่างคนต่างซื้อครับราคาก็ได้คนละราคาหรือสิทธิ์ในการเข้าโรงพยาบาลของข้าราชการก็จะเหนือสุดเพราะว่าเข้าได้ทุกที่แต่ว่าของประกันสังคมกับบัตรทองเนี่ยต้องรอใบส่งตัวซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการบริหารและทำให้เกิดการสูญเสียเม็ดเงินไปโดยใช่เหตุนะครับด้วยเหตุนี้ครับผมจึงไม่สามารถบอกได้ว่างบประมาณของสาธารณสุขในปี2570นี้เนี่ยมันเหมาะสมแล้วนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะมีการปรับลดงบประมาณเพราะว่านั่นคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่สำคัญของวงการสาธารณสุขแล้วก็ตัดเส้นเลือดใหญ่ของพี่น้องประชาชนแต่อยากจะขอเสนอแนะและแนะนำรัฐบาลนะครับ3ประการดังนี้นะครับคือต้องปฏิรูปวิธีใช้เงินและวิธีการหาเงินนะครับข้อแรกครับต้องปรับโครงสร้างงบประมาณเป็นงบเชิงรุกในระดับท้องถิ่นให้จัดสรรไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรพ.ส.ต.ให้มากขึ้นเรามีอสม.อยู่ทั่วประเทศ1ล้าน1แสนคนแต่เรายังใช้ประโยชน์จากท่านเหล่านั้นไม่เพียงพอนะครับเป็นเพียงแจ้งข่าวเท่านั้นมันควรจะต้องพัฒนาเพิ่มทักษะเพิ่มอุปกรณ์ให้เป็นคนที่คัดกรองเชิงลุกได้นอกจากการส่งข่าวเท่านั้นรวมถึงค่าตอบแทนครับที่เราให้เป็นคงที่ 2,000 บาทเนี่ยควรจะต้องปรับแล้วครับคือต้องเพิ่มแรงจูงใจว่าใครทำงานเยอะอาจจะมีส่วนรายได้เพิ่มเพื่อให้งานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรวมถึงงบในเรื่องเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเทเลเมดิซีนหรืองบ Data ในการรวมข้อมูลของสาธารณสุขทั้งหมดก็ยังมีไม่เพียงพอซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยลองคิดดูครับถ้าอสม.เราเนี่ยเรามีแท็บเล็ตจะเป็นตัวแทนของหมอของพยาบาลที่เราขาดแคลนไปตามชุมชนต่างๆให้ละเอียดถึงเส้นเลือดฝอยเข้าไปเป็นแขนขาทำให้ติดตามผู้ป่วยเรื้อรังให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับส่วนข้อที่2ครับรัฐบาลหรือสาธารณสุขเนี่ยต้องทบทวนการจ่ายเงินชดเชยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ป่วยในและนอกนะครับความเป็นจริงเนี่ยรัฐบาลต้องสนับสนุนให้สปสช.มีงบประมาณเพียงพอในการจ่ายค่าชดเชยในการรักษาพยาบาลให้สะท้อนต้นทุนจริงเพื่อให้โรงพยาบาลเนี่ยหยุดยั้งวิกฤตในการขาดทุนและดูแลสวัสดิภาพของหมอพยาบาลรวมถึงคนไข้ลองคิดดูครับว่าตอนนี้อย่างไอ้โรคผู้ป่วยใดเนี่ยจ่ายอยู่ประมาณ 8,000 บาทแต่ของจริงในโรงพยาบาลต้องรับภาระต้นทุน 10,000-13,000 เพราะนั้นเนี่ยขาดทุนทุกปีรัฐบาลเอางบกลางไปโปะทุกปีรวมถึงงบรายหัวผู้ป่วยนอกในส่วนนี้ก็ต้องเพิ่มนะครับทีนี้ข้อสุดท้ายที่สำคัญมากและผมว่าต้องอาศัยความกล้าหาญของรัฐบาลในฝ่ายบริหารที่จะทำก็คือว่าต้องมองหาแหล่งรายได้ใหม่ในอนาคตครับรัฐบาลต้องเลิกพึ่งภาษีทางตรงในระบบสาธารณสุขเราจะพึ่งภาษีอย่างเดียวที่เป็นทางตรงที่รองเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องกล้าพูดเรื่องภาษีเพื่อสุขภาพเฉพาะที่เข้มข้นขึ้นอย่างเช่นภาษีเค็มหวานภาษีโซเดียมหรือภาษีน้ำตาลหรือว่าที่ยากขึ้นไปที่สุดคือต้องดูในเรื่องของการร่วมจ่ายหรือระบบโคเพเมนต์นะครับซึ่งหลายประเทศที่เขาใช้สุขภาพทั่วหน้าอย่างเยอรมันหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ในส่วนนี้แล้วคือผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงเนี่ยต้องช่วยจ่าย ครับเพื่อให้เก็บระบบบัตรทองเป็นสิทธิของคนที่จนแล้วก็ต้องการและยากไร้จริงๆเท่านั้นในส่วนนี้ต้องอาศัยความกล้าหาญครับเพราะว่าเป็นที่เข้าใจได้พวกผมไม่มีใครที่จะอยากตัดสิทธิ์ที่พึงได้พึงมีของพี่น้องประชาชนแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ครับผมว่าไม่กี่ปีครับไอ้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยมีหวังล้มแล้วก็พังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผลเสียหายตามมามากมายแน่นอนนะครับท่านประธานครับก็อยากจะสรุปอย่างนี้ว่าเงินงบประมาณของสาธารณสุข 570,000 ล้านบาทเนี่ยมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่สูง

0: สร้างในการใช้เงินแล้วเลิกไล่ซ่อมไล่ตามจ่ายสุขภาพที่ปลายเหตุครับแล้วก็ต้องเชิงลุกลงท้องถิ่นที่เรามีอสม.ล้านกว่าคนให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดรวมถึงที่สำคัญที่สุดที่ผมพูดเมื่อกี้ต้องอาศัยความกล้ามากๆซึ่งผมหวังจะเห็นในรัฐบาลชุดนี้คือว่าต้องหาภาษีทางอื่นที่ไม่ใช่ภาษีทางตรงเนี่ยแล้วก็เอาการโคเพย์เมนต์หรือการร่วมจ่ายมาใช้เพื่อให้ระบบสาธารณสุขของไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไปขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุรศักดิ์พันจเจริญวรคุณท่านจะตอบชี้แจงนะครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับสุรศักดิ์พันจเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับขออนุญาตที่จะชี้แจงในประเด็นงบประมาณรายจ่ายปี2570ที่มีคำถามเกี่ยวกับการกีฬาและการท่องเที่ยวขออนุญาตที่จะขึ้นภาพอินโฟกราฟิกเพื่อแสดงให้เห็นตัวเลขชัดเจนมากขึ้นในการอธิบายนะครับครับกรอบวงเงินงบประมาณปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีกรอบไว้ 15,061.6146 ล้านบาทซึ่งเป็นภาพรวมที่จะเห็นว่ามีมิติของการท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 9,164 ล้านแล้วก็เป็นเรื่องของการกีฬาอีก5,897 ล้านกว่าบาทซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ60-40นะครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปครับครับจุดเน้นของการท่องเที่ยวในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนจุดเน้นที่เราให้ไว้มี4หลักด้วยกัน4ข้อใหญ่ๆนั่นคือการสร้างรายได้เศรษฐกิจฐานรากนะครับซึ่งกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นพัฒนาเมืองน่าเที่ยวแล้วก็ท่องเที่ยวชุมชนจุดมุ่งเน้นที่2ก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพครับดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ wellness เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลเป็นเรื่องของพิงธุรกิจเศรษฐกิจสีชมพูที่เป็นเศรษฐกิจที่กำลังมาแรงในทุกๆมิติที่จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเข้าสู่ประเทศได้จุดมุ่งเน้นที่3ครับคือการสร้างความภาพลักษณ์ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวครับนั่นเป็นนโยบายที่สำคัญแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยความเชื่อมั่นที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาสู่ประเทศไทยจุดเน้นที่4ครับคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนครับความยั่งยืนกรีนการที่จะต้องอนุรักษ์ในสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นจุดมุ่งเน้นนโยบายเพื่อจะขับเคลื่อนในการใช้งบประมาณปี70ในการขับเคลื่อนจุดเน้นเหล่านั้นส่วนเรื่องของการกีฬาครับจุดเน้นการกีฬาก็จะมีเรื่องของแน่นอนครับหัวใจหลักประเด็นแรกก็คือการยกศักยภาพเยาวชนด้วยกีฬาพัฒนาเยาวชนให้เติบโตนะครับสมวัยมีวินัยและสิ่งที่สำคัญครับเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีครับกีฬานอกจากสุขภาพความเป็นเลิศจะฝึกฝนความมีวินัยการรู้จักแพ้ชนะรู้จักทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจุดมุ่งเน้นที่สองคือการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการยกระดับมาตรฐานสนามกีฬาแน่นอนครับคำถามในเรื่องของสนามกีฬามากมายครับผมเคยตอบไปในช่วงของการแถลงนโยบายไปแล้วครับว่าปัญหาเหล่านั้นจะต้องได้รับการแก้ไขสนามที่ปล่อยทิ้งร้างสนามที่สร้างไม่แล้วเสร็จปัญหาหลายๆประเด็นที่เกี่ยวกับสนามกีฬาจะต้องมีการแก้ไขอย่างชัดเจนในยุคที่กับผมเองกำกับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับด้านการผลักจุดมุ่งเน้นนะครับ คือการต่ออีกด้านหนึ่งของการกีฬาคือการต่อ

0: ่อยอดสู่ความเป็นเลิศและความเป็นอาชีพครับผลักดันนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและต่อยอดสู่อาชีพที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศความจริงในโลกใบนี้กีฬาต้องบอกว่ามีเพียงบางประเภทเท่านั้นครับที่จะเป็นอาชีพได้จริงถ้าวันนี้ผมบอกว่าจะสนับสนุนให้นักกีฬาทุกคนไปเป็นนักกีฬาอาชีพก็คงจะไม่ใช่ความจริงกีฬาประเภทไหนที่สามารถเป็นอาชีพประเภทไหนอาจจะได้แค่ความเป็นเลิศประเภทไหนก็ตามอาจจะได้แค่เรื่องสุขภาพก็ตามเพราะฉะนั้นการแบ่งเชียร์แบ่งชนิดกีฬาชัดเจนเป็นสิ่งที่ต้องเราต้องทำเพราะงบประมาณเราไม่ต้องยอมรับว่าไม่ได้มีมากมายขนาดจะทำทุกอย่างได้ในเวลาเดียวแต่การที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในแต่ละด้านเป็นสิ่งที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะต้องทำครับครับเมื่อกี้ผมพูดถึงงบประมาณ 15,000 กว่าล้านที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ขอกับสำนักงบในมิติของการท่องเที่ยวและมิติของการกีฬาผมอยากจะให้ท่านได้เห็นภาพอีกภาพหนึ่งครับที่ไม่ได้เป็นงบประมาณที่ขอจากสำนักงบโดยตรงเป็นงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาซึ่งท่านจะได้เห็นนะครับว่าปีหนึ่งกองทุนพัฒนากีฬาเรามีงบประมาณที่จัดเก็บจากภาษีที่เรียกว่าภาษีบาปหรือซินแท็กไม่ว่าจะเป็นบุหรี่และสุราประมาณ 2% จัดเก็บได้ปีหนึ่งประมาณ 4,000 บวกลบอยู่ประมาณนี้ครับแต่แน่นอนครับแนวโน้มชัดเจนครับจะลดลงเรื่อยๆก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมบอกเลยเพราะภาษีตัวนี้จัดเก็บได้น้อยหมายถึงว่าคนไทยดื่มและสูบบุหรี่น้อยลงก็เป็นสิ่งที่ดีแต่แน่นอนมันก็จะกระทบกับกองทุนกีฬาที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันครับแต่ทีนี้นั้นภายใต้ข้อจำกัดของกองทุนกีฬาที่ต้องบริหารจัดการงบประมาณที่ได้จากภาษีบาปนั้นก็เรามีนโยบายซึ่งกองทุนกีฬานั้นกำกับโดยท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของทั้งกกท.และกองทุนกีฬาเพื่อจะยกระดับการกีฬาของชาติไทยให้ได้สู่ระดับโลกและเป็นที่ยอมรับและสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาอาชีพกองทุนกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินั้นมีนโยบายหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลนโยบายของการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นอาชีพกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาเพื่อสนับสนุนการสร้างกระแสการพัฒนาบุคลากรกีฬาเงินสนับสนุนรางวัลเงินสวัสดิการทุนการศึกษากีฬามวยการบริหารจัดการการบริหารงานนั่นคือนโยบายการจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติผมขออนุญาตที่จะเข้าไปสู่ข้อสงสัยซึ่งเมื่อวานผมได้รับฟังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายก็ต้องขอบคุณในความห่วงใยที่ท่านมีต่อนักกีฬาครับและก็แน่นอนครับเป็นหน้าที่ที่กระผมในฐานะกำกับดูแลต้องไม่ปล่อยให้เป็นเช่นนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นผมเชื่อครับว่ามันจะทำลายขวัญและกำลังใจกับนักกีฬาที่ผู้ทุ่มเทเสียสละไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศกับจะต้องมีปัญหาในเรื่องของเงินรางวัลค้างจ่ายถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นผมก็เชื่อว่าผมก็ไม่เหมาะที่จะต้องยืนอยู่ตรงนี้ครับเพราะนักกีฬาเสียสละในทุกๆมิติสร้างชื่อเสียงแต่กลับมาโดนเรื่องค้างจ่ายซึ่งไม่ใช่นโยบายที่กับผมมีแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องดำเนินการให้ดีที่สุดภายใต้การกำกับของท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับคำถามข้อแรกๆมาว่าเงิน 4,000 กว่าล้านของกองทุนนั้นถึงมือนักกีฬาจริงๆแค่ 8% ซึ่งตัวเลขนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นตัวเลขที่มาจากไหนแต่ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้ดีกว่าครับว่า ในปี68 69ที่ผ่านมานะครับเงิน80กว่าเปอร์เซ็นต์ครับที่เงินจากกองทุนไปถึงนักกีฬาทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับทางตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินรางวัลทางตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนการศึกษาทางตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบี้ยฝึกซ้อมเก็บตัวทางตรงไม่ว่าจะเป็นการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนทางอ้อมครับทางอ้อมแน่นอนครับคือการสนับสนุนเงินไปสู่สมาคมต่างๆเพื่อไปจัดการแข่งขันไปส่งการแข่งขันระดับนานาชาติสมาคมเป็นคนออกค่าตั๋วเครื่องบินโดยใช้เงินที่สนับสนุนจากกองทุนไปสมาคมไปดูแลสิ่งต่างๆให้กับนักกีฬาอันนี้ต้องบอกว่านักกีฬาได้รับทางอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันตรงนี้ครับว่าในปีที่ผ่านมาการใช้เงินไปสู่นักกีฬาทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นเงินประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ 8% อย่างที่ท่านจะเข้าใจอันนี้คือเป็นตัวเลขที่อยากจะอธิบายเพื่อทุกท่านจะได้รับทราบว่ากระทรวงการท่องเที่ยวกีฬากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติให้ความสำคัญกับนักกีฬาอย่างมากครับเรื่องต่อมาเมื่อกี้ที่เกริ่นไปแล้วครับว่าค้างจ่ายนักกีฬา291ล้านจริงไหมต้องเรียนด้วยความสัตย์จริงครับว่าเราไม่มีเงินค้างจ่ายนักกีฬาเลยนะครับยืนยันขออนุญาตเอาภาพอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านอาจจะนั่งอยู่ข้างล่างนะครับท่านอาจารย์กรวันนั้นท่านอาจารย์กรไม่จ่ายด้วยตัวเองฮะที่ท่านบอกเรื่องเรือดราก้อนโบ๊ทจ่ายไปตั้งแต่เมื่อวันที่12พฤศจิกาปี2568ครบถ้วนไม่มีค้างจ่ายครับเงินรางวัลเรื่องเอเชียนดราก้อนโบ๊ทแชมเปี้ยนชิพที่ฮ่องกงอีก51ล้านจ่ายเกลี้ยงไม่มีค้างจ่ายแน่นอนครับกีฬามหาวิทยาลัยโลกปี2025 8ล้าน1แสนบาทยืนยันว่าจ่ายเมื่อวันที่12พฤศจิกาปี68ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเรียบร้อยครับส่วนเงินรางวัลโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสปี2024มียอดเงินรวมทั้งหมด65ล้าน9แสนบาททางกองทุนกีฬาทางกกท.จ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งครับคือจาก65ล้าน9แสนจ่ายไป44ล้าน3แสนครับเหลืออีก21ล้าน6แสนผมขออนุญาตใช้คำว่าไม่ใช่ค้างจ่ายครับแต่เป็นความตั้งการของนักกีฬาที่จะขอรับเป็นรายเดือนครับแน่นอนครับวันนี้ก็ยังจ่ายไม่ครบครับเพราะนักกีฬาขอมีความประสงค์มาว่าขอรับเป็นรายเดือนเราก็ให้ตามความประสงค์ครับก้อนแรกให้คนที่อยากรับเป็นก้อนส่วนที่เหลือใครอยากรับส่วนที่เหลือเท่าไหร่เราจ่ายเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ใช้คำว่าค้างจ่ายครับเป็นความประสงค์ของนักกีฬาอีก21ล้าน6แสนบาทที่ยังจ่ายได้ไม่หมดเนื่องจากนักกีฬาต้องการให้จ่ายเป็นรายเดือนอันนั้นก็ขออนุญาตชี้แจงนะครับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินรางวัลของกรรมการกองทุนภายใต้การกำกับดูแลของท่านทรงศักดิ์ทองศรีชัดเจนครับว่าต้องได้รับเงิน7วันหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันรายการกีฬารายการนั้นครับเพราะงั้นเกิน7วันไม่ได้แน่นอนโดยเด็ดขาดซึ่งเป็นนโยบายชัดเจนที่ท่านทรงศักดิ์มอบไว้เพราะฉะนั้นก็ภายใน7วันกองทุนจะต้องจ่ายเงินรางวัลให้นักกีฬาที่ได้รับรางวัลตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนครับและโอนบัญชีโดยตรงเข้าสู่บัญชีนักกีฬาโดยตรงครับขออนุญาตมีภาพผมเองก็ได้ มีโอกาสไปมอบเงินนักกีฬากดปุ่มปื๊ดเดียวเงินเข้าไปในบัญชีนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งอันนั้นก็ยืนยันครับว่ากองทุนให้ความสำคัญของการจ่ายเงินนักกีฬาอย่างรวดเร็วแต่ทุกคนจะได้รับเงินเข้าบัญชีโดยตรงครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสมาคมกีฬาต่างๆต้องขอบคุณท่านอัจฉริยะอีกครั้งนะครับท่านได้เริ่มการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาตรงให้กับนักกีฬาครับหมายถึงการจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงไม่ผ่านสมาคมนั่นทำให้ปัญหาหลายๆอย่างที่ขายไปด้วยดีครับไม่ว่าจะเรื่องว่า 1. นักกีฬาได้เงินล่าช้า 2. ได้ไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับที่ต้องได้รับ 3. หรือแม้แต่ไม่ได้รับเลยซึ่งกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติได้นำร่องไป2รายการใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาเอเชียนบีชเกมและก็กีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ทดลองแล้วผลตอบรับเป็นที่ดีครับนักกีฬาผู้ที่เกี่ยวข้องชื่นชมและก็อยากให้การกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติได้โอนจ่ายนักกีฬาโดยตรงอีกเพราะฉะนั้นผลจากการศึกษาในครั้งนี้ก็จะเป็นที่ชัดเจนครับว่าเราเองจะก้าวเดินไปในแนวทางนี้ครับคือการโอนเงินให้กับนักกีฬาโดยตรงเพื่อขวัญและกำลังใจเพื่อให้ปัญหาต่างๆได้หมดไปการวางรากฐานด้านกีฬาของเยาวชนเป็นสิ่งที่สำคัญต้องขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ให้ความสำคัญครับเพราะฉะนั้นเป็นนโยบายหลักที่การขับเคลื่อนกีฬาให้กับเยาวชนที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นการจัดงานการงานกีฬาเยาวชนแห่งชาตินักเรียนนักศึกษางานกีฬาต่างๆที่จะมุ่งเน้นไปสู่เยาวชนแล้วก็เราก็มีนโยบายที่จะดำเนินงานในงบประมาณปี70ในเรื่องของการจัดกีฬาเยาวชนเบื้องต้น2กีฬานำร่องครับฟุตบอลและวอลเลย์บอลซึ่งเราจะทำตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภูมิภาคระดับประเทศแล้วก็ส่งต่อไประดับนานาชาติซึ่งจะไปเฟ้นหาให้โอกาสให้กับเยาวชนที่อยู่ตามอำเภอต่างๆทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ซึ่งคาดว่าจะมีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 300,000 คนครับซึ่งนั่นก็คือนโยบายที่เราจะดำเนินการในปี70นี้ในการสร้างรากฐานแล้วก็จะขยายไปทุกกีฬานะครับเพื่อให้เยาวชนนั้นได้เข้าถึงได้มีโอกาสในภูมิภาคต่างๆในการแสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬาครับผมขออนุญาตที่จะชี้แจงอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นสำคัญครับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนกีฬาจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมและทั่วถึงต่อไปนี้ทุกสมาคมไม่ต้องมานอนระแวงครับไม่ต้องมาระแวงว่าปีนี้ถ้าสมาคมวางแผนใดๆไปแล้วอยู่ๆไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเลยจากกกท.เลยสักบาทเพราะงั้นมันเป็นปัญหาของสมาคมที่ผ่านมาครับต่อไปนี้ทุกสมาคมจะมีตัวเลขพื้นฐานที่ชัดเจนที่ว่าแต่ละสมาคมต่างๆจะได้รับเงินจัดสรรจากกกท.จากกองทุนเท่าไหร่เพื่ออะไรครับเพื่อสมาคมต่างๆจะได้วางแผนการบริหารจัดการการดำเนินการแข่งขันของแต่ละสมาคมได้อย่างชัดเจนและไม่ต้องมากังวลว่าเดี๋ยววางแผนไปแล้วไม่มีเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมยืนผมก็บอกกับทุกสมาคมเสมอครับว่าผมไม่ได้จะสามารถจัดสรรให้ทุกสมาคมได้เงินเท่ากัน แต่ทุกสมาคมจะได้รับความเป็นธรรมในการรับได้รับการจัดสรรเงินตัวชี้วัดผลงานการบริหารจัดการของแต่สมาคมจะเป็นตัวเลขที่สำคัญครับที่จะทำให้กองทุนนั้นพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพราะว่าเพื่อจะให้ทุกสมาคมนั้นขับเคลื่อนผลักดันไปข้างหน้าด้วยกันเพื่อให้สู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละสมาคมครับเพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมขออนุญาตที่จะยืนยันตรงนี้กับท่านสมาชิกทุกท่านในการจัดสรรในการใช้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นไปด้วยความรอบคอบจะเป็นไปด้วยการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่ากับงบประมาณมากที่สุดครับขอขอบคุณครับ
1: ครับสองท่านถัดไปนะครับท่านชัดชัยปิตุเตชะแล้วก็ท่านพิชารัตน์เราหักพงษ์ชนะนะครับเชิญท่านชัดชัยปิตุเตชะครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมชัดชัยปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต4พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ในส่วนของงบประมาณการจัดการการอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของประชาชนสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยครับประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมมาโดยตลอดนะครับเพราะภาคอุตสาหกรรมถือเป็นหนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจไทยมีสัดส่วนประมาณ 30% ของ GDP และเป็นกำลังสำคัญในการส่งออกสร้างรายได้และการจ้างงานของประชาชนทั่วประเทศแต่ในขณะเดียวกันความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมก็สร้างต้นทุนที่สังคมต้องร่วมรับนั่นคือการอุตสาหกรรมครับหรือของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตท่านประธานครับหลายคนอาจเข้าใจว่าการอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเมื่อกระบวนการผลิตสิ้นสุดลงแต่ในความเป็นจริงการอุตสาหกรรมเกิดขึ้นตั้งแต่วัตถุดิบเข้าสู่โรงงานระหว่างการผลิตไปจนถึงการบำบัดมลพิษก่อนก่อยสู่สิ่งแวดล้อมกล่าวได้ว่าทุกขั้นตอนของการผลิตล้วนมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดของเสียทั้งสิ้นข้อมูลที่น่ากังวลก็คือประเทศไทยมีกากอุตสาหกรรมจำนวนมหาศาลโดยในแต่ละปีมีปริมาณ 15-36 ล้านตันซึ่งประกอบด้วยกากอุตสาหกรรมไม่อันตรายและกากอุตสาหกรรมอันตรายครับปัจจุบันกากอุตสาหกรรมอันตรายเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า1ล้านตันต่อปีแต่ระบบบำบัดและกำจัดสามารถรองรับได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งขณะเดียวกันการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานประเภทที่ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมอันตรายและการย้ายฐานผลิตจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยยิ่งทำให้ปริมาณกากอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อระบบรองรับไม่เพียงพอครับสิ่งที่ตามมาก็คือการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตรายครับวันนี้คุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วครับท่านประธานและในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาครับประเทศไทยเกิดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตรายอย่างน้อย79ครั้งโดยพื้นที่ที่เกิดเหตุสูงสุดคือภาคตะวันออกในเขตพื้นที่ EC ครับและมีจังหวัดมากถึง12จังหวัดเช่นระยองชลบุรีฉะเชิงเทราสมุทรปราการปราจีนบุรีเป็นต้นผลกระทบไม่หยุดอยู่เพียงในโรงงานนะครับแต่ลุกลามไปถึงพื้นที่เกษตรกรรมแหล่งน้ำดินและคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างในปีงบประมาณ2570นี้ผมขอชื่นชมรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและจัดสรรงบประมาณมาสำหรับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 82.25 ล้านบาทประกอบด้วยงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 32.25 ล้านบาทและงบประมาณรายการผูกพันเพื่อจัดการของเสียเคมีวัตถุคงค้าง50ล้านบาทและผูกพันในปี2571อีก 345.25 ล้านบาทครับเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการอุตสาหกรรมตกค้างในพื้นที่บริษัทวินโพเซสจำกัดบ้านหนองพะวาตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองที่ลักลอบทำกิจการจัดการการอุตสาหกรรมได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านความเสี่ยงจากสารเคมีการปนเปื้อนในดินน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินรวมถึงความกังวลต่อสุขภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่ครับการทำงานในเชิงรุกรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในแผนยุทธศาสตร์เพื่อลดมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อมกว่า62ล้านบาทโดยเดินหน้าโครงการ Zero Waste to Landfill เพื่อลดปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของภาครัฐและในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมท่านประธานครับและอีกหนึ่งหลักการที่สำคัญนะครับที่ยอมรับในระดับสากลคือ polluter pays principle นะครับหรือผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการกากของตนเองตั้งแต่การจำแนกประเภทการจัดเก็บการขนส่งตลอดจนการส่งมอบผู้รับบำบัดหรือกำจัดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหลักการดังกล่าวสะท้อนถึงความรับผิดชอบของภาคอุตสาหกรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามครับในปีพ.ศ. 2570ภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณได้มากขึ้นโดยการปรับฐานราคาการกำจัดกากอุตสาหกรรมตามผลการจัดการล่าสุดจากเดิม 15,000 บาทลดเหลือ 10,000 บาทต่อตันทำให้สามารถจัดการปัญหาได้มากขึ้นโดยใช้งบประมาณที่น้อยลงการจัดสรรงบประมาณในปี70นี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเป้าหมายเชิงปริมาณที่ชัดเจนโดยใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับให้ผู้ก่อกำเนิดกากต้องรับผิดชอบในขณะที่งบประมาณแผ่นดินจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสุดท้ายครับในการเลี่ยงสารสางปัญหาในพื้นที่วิกฤตที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนผมเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมนะครับจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจเติบโตควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัยผมจึงขอสนับสนุนให้รัฐบาลเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับภาคอุตสาหกรรมพร้อมทั้งขอเสนอให้การมีระบบติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นขยายศักยภาพของสถานที่บำบัดที่กำจัดกากอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคและบังคับใช้กฎหมายตามหลัก polluter pays principle อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างแท้จริงลดภาระของรัฐและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยจำเป็นต้องขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตของประชาชนผมเชื่อมั่นว่าหากรัฐบาลกระทรวงอุตสาหกรรมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการป้องกันและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องประเทศไทยจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคงควบคู่ไปกับดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนผมขอขอบพระคุณครับรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหากากอุตสาหกรรมผมจึงขอสนับสนุนงบประมาณฉบับนี้เพื่อพลิกวิกฤตเรื่องกากอุตสาหกรรมและสร้างอนาคตของประเทศไทยที่มั่นคงต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ท่านพิชรัตน์ลหะพงษ์ชนะครับ
3: ขอบคุณค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันพิชรัตน์ลหะพงษ์ชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยวันนี้นะคะดิฉันขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2570ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศน้ำค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะปัญหาน้ำเสียไม่ใช่เป็นเพียงแค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะที่เรามองเห็นเท่านั้นแต่มันส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจสาธารณสุขกระทบต่อสุขอนามัยปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยตรงค่ะประเทศไทยนะคะของเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรน้ำเรามีแม่น้ำลำคลองหนองบึงกระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรการอุตสาหกรรมและก็การท่องเที่ยวนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะการขยายตัวของเมืองการเพิ่มขึ้นของชุมชนกับแปรสภาพแหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านั้นให้กลายเป็นแหล่งรองรับน้ำเสียจากชุมชนซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะต่อระบบนิเวศการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลค่ะที่จะช่วยลดภาระมลพิษฟื้นฟูคุณภาพน้ำและเพิ่มความมั่นคงทางทรัพยากรอีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะในร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในยุทธศาสตร์ที่5ที่ว่าด้วยด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 137,507.8 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของวงเงินงบประมาณรวมนะคะเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลและความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตัวเลขแสนกว่าล้านนี้นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่งบประมาณสิ่งแวดล้อมทั่วไปแต่มันคือการลงทุนเพื่อพลิกวิกฤตสร้างอนาคตทางสิ่งแวดล้อมของประเทศค่ะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติหรือ SDG นะคะโดยเฉพาะเป้าหมายที่6เรื่องน้ำสะอาดและการสุขาภิบาลหรือขอโทษค่ะที่มุ่งให้ทุกคนเข้าถึงทรัพยากรทางน้ำที่สะอาดและมีระบบการจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพร่วมกันในส่วนของการบำบัดน้ำเสียนี้นะคะรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 1,450.14 ล้านบาทผ่านองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติช่วยลดมลพิษลดการสะสมของโรคเพื่อให้ประชาชนในทุกช่วงวัยนั้นมีสภาพแวดล้อมที่สุขะลักษณะและปลอดภัยต่อประชาชนมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะท่านประธานการฟื้นฟูน้ำสะอาดอย่างยั่งยืนเราจะมองเพียงแค่ปัญหาปลายทางไม่ได้นะคะหรือว่าการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียในเมืองใหญ่เพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะโครงสร้างของระบบนิเวศน้ำนั้นเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกค่ะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำดิฉันอยากจะเน้นนำว่าเราจะไม่มีวันได้น้ำปลายทางที่สะอาดเลยหากเราละเลยการดูแลสุขภาพของป่าซึ่งเป็นต้นทางในการรักษาปริมาณและก็คุณภาพของน้ำในส่วนของการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำนะคะรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าและพื้นที่สวนโทรมจำนวน 2,500 ไร่มีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ลาดชันจำนวน 33,444 ไร่รวมถึงมีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าอย่างไรก็ตามค่ะท่านประธานแม้ดิฉันนั้นจะเห็นด้วยกับงบประมาณก้อนนี้แต่ดิฉันก็มีข้อเสนอแนะที่อยากจะฝากเป็นยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2ประการค่ะประการแรกนะคะเรื่องการสมมอบในการบำรุงรักษาคืออยากให้มีการเมนเทนแนนซ์การที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประการที่2ค่ะการสร้างแนวร่วมกับประชาชนให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังมากขึ้นด้วยเหตุผลทั้งหมดค่ะดิฉันจึงขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับต่อไปท่านชัชวาลแพทยไทยเชิญครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายชัชวาลแพทยไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดละเอียดเขต7ผู้แทนจากดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้วันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2570ซึ่งผมไม่ขอกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ดีหรือไม่อย่างไรแต่อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยกันหาคำตอบในคำถามง่ายๆเพียงคำถามเดียวครับว่างบประมาณแผ่นดินกว่า 3.78 ล้านล้านบาทนี้ที่รัฐบาลจะนำไปใช้ในการบริหารประเทศกำลังจะถูกใช้สร้างอนาคตเราหรือปล่อยให้เราอยู่ในวงจรปัญหาเดิมๆเพราะหากพ.ร.บ.ฉบับนี้ถูกใช้อย่างตรงเป้าหมายวันนี้ประชาชนคงไม่ต้องเจอปัญหาต่างๆอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาท่านท่านครับผมได้ศึกษาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี2570ควบคู่กับรายงานวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณรัฐสภาหรือ PBO อย่างละเอียดสิ่งที่พบไม่ใช่เป็นตัวเลขในเอกสารครับเพียงแต่เป็นงบแก้ปวดหายไม่ใช่งบรักษาโรคเมื่อเปิดดูโครงสร้างงบประมาณผมพบข้อสังเกตที่น่ากังวลแม้ว่าวงเงินงบประมาณของพ.ร.บ.ฉบับนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.78 ล้านล้านบาทแต่รายจ่ายลงทุนกับลดลงกว่า 72,000 ล้านบาทลดลง 8.4% ในขณะที่รายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นกว่า 131,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น 5% มันสะท้อนครับว่าประเทศกำลังเฉือนเนื้อเงินลงทุนเพื่ออนาคตไปโปะรายจ่ายประจำที่โตไม่หยุดรัฐบาลแถลงครับว่าจะให้ความสำคัญกับวิกฤตเร่งด่วนโดยเฉพาะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็นวาระแห่งชาติเหตุใดงบลงทุนด้านความมั่นคงทางน้ำซึ่งแก้ปัญหาภัยแล้งเนี่ยจึงลดลงขณะเดียวกันงบกลุ่มจังหวัดที่เป็นงบแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ก็ถูกปรับลดลงอย่างมากครับซึ่งนี่อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแก้ปัญหาเรื่องน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำประปาน้ำบาดาลชุมชนแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ล้วนเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนใช้ในชีวิตประจำวันผมเองในฐานะผู้แทนจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำมีปริมาณฝนตกน้อยน้ำใต้ดินเค็มประชาชนส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอน้ำฝนปัญหาเรื่องน้ำจึงเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเราครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขทางเศรษฐกิจครับท่านประธานไม่ใช่คำพูดสวยหรูแต่เพียงเขาต้องการเพียงว่าตื่นเช้ามาเปิดน้ำในก๊อกหลังบ้านเนี่ยมีน้ำในการใช้อาบน้ำแปรงฟันและมีน้ำกินน้ำใช้ปีนี้ทำนาจะมีน้ำทำนาหรือไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเขาจะขายได้ราคาเท่าไหร่และจะมีรายได้เลี้ยงครอบครัวส่งหนี้ธ.ก.ส.หรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการครับท่านประธานที่เคารพครับผมเชื่อว่าหากท่านประธานและเพื่อนสมาชิกลงพื้นที่ในห้วงเวลานี้เนี่ยเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนหนึ่งในปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องที่ต้องการให้พวกเราแก้ไขมากที่สุดนั่นก็คือปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำนี่แหละครับเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานและหน่วยงานที่พี่น้องประชาชนร้องขอมากที่สุดท่านประธานครับนั่นก็คือกรมฝนหลวงและการบินครับจนผมตั้งคำถามว่าวันนี้ประเทศไทยเรานี่กำลังฝากความหวังเรื่องการแก้ปัญหาน้ำแล้งเนี่ยไว้กับกรมฝนหลวงและการบินใช่หรือไม่ครับมันหวังมากมากไปไหมครับผมไม่ได้ด้อยค่ากรมฝนหลวงนะครับแต่ตรงกันข้ามผมกับชื่นชมเจ้าหน้าที่ชื่นชมภารกิจอย่างเต็มกำลังผมเองเคยขึ้นไปช่วยเขาปฏิบัติการด้วยครับเพียงแต่อยากตั้งคำถามไปยังรัฐบาลครับว่าเราจะเอาแบบนี้ใช่ไหมฮะแทนที่จะลงทุนสร้างระบบชนประทานที่มั่นคงตลอดทั้งปีเพื่อแก้ไขปัญหาแต่วันนี้กรมฝนหลวงที่หลายคนคาดหวังเนี่ยได้รับงบประมาณแค่ 2,000 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณก้อนใหญ่ตั้ง 3.78 ล้านล้านบาทเขาต้องแบกรับความหวังของคนประเทศยังกลายเป็นซูเปอร์แมนนะแต่อันที่จริงเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังคนเรื่องทรัพยากรงบประมาณข้อจำปัดด้านสภาพอากาศกรมฝนหลวงทำไม่ได้หรอครับหรือถ้ารัฐบาลจะเอาจริงๆครับจะฝากความหวังไว้ที่กรมฝนหลวงจริงๆก็ได้แต่ต้องสนับสนุนเรื่องงบประมาณทรัพยากรบุคคลนะครับแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆตอนนี้กรมฝนหลวงขึ้นบินโปรยสารอย่างเดียวถ้าจะเอาอย่างนั้นจริงๆครับต้องหานวัตกรรมนะครับทำยังไงถึงจะทำให้การดัดแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นได้ผลรวดเร็วเป็นไปได้วิจัยเรื่องสารเคมีดัดแปลงสภาพอากาศเนี่ยผสมกับมือบ้างไฟเลยครับจู่ขึ้นไปแล้วแตกออกมาฝนตกลงมาเลยจะเอาอย่างนั้นก็ได้นะครับผมเห็นด้วยงบประมาณปี2570เนี่ยชี้ให้เห็นว่ารายจ่ายลงทุนของประเทศลดลงตามที่ผมได้กล่าวไปซึ่งงบที่ลดลงนั้นเป็นโครงการด้านน้ำเกือบทั้งหมดนะฮะซึ่งเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้เราพึ่งพาฝนธรรมชาติน้อยลงแต่วันนี้เรากลับลดงบลงทุนและหวังว่าจะรับมือภัยแล้งได้รัฐบาลกำลังปล่อยให้เกษตรกรต้องเสี่ยงดวงลุ้นฝนในทุกฤดูกาลท่านประธานครับอีกหนึ่งประเด็นที่กล่าวถึงไม่ได้นั่นก็คือการจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณในสถานการณ์ที่วิกฤตเนี่ยรัฐบาลควรถามตัวเองครับว่าอะไรคือสิ่งที่ประชาชนรอได้และอะไรคือสิ่งที่ประชาชนรอไม่ได้ผมขอหยิบยกเอาตัวอย่างการใช้งบประมาณบางกระทรวงนะครับเช่นงบทำถนนและซ่อมแซมของกระทรวงคมนาคม ปีนี้สูงเกือบ400,000 ล้านบาทครับสูงที่สุดในรอบ10 ปีเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะให้ความสำคัญกับปัญหาเร่งด่วนก่อนโครงการซ่อมแซมเนี่ยปรับลดหรือเลื่อนไปปีหน้าได้ไหมถนนที่ยังไม่พังสัญจรได้ก็เอาไว้ก่อนนะผ่านพ้นวิกฤตปีนี้ไปปีหน้าค่อยทำอย่าลืมนะครับถ้าเกษตรกรไม่มีน้ำไม่มีผลผลิตเขาก็ไม่มีรายได้การลงทุนด้านน้ำเนี่ยจึงไม่ใช่แค่การสร้างเขื่อนหรือขุดลอกแต่คือการสร้างหลักประกันรายได้ให้เกษตรกรครับและจะช่วยลดการเยียวยาในอนาคตครับท่านประธานที่เคารพครับผมขอตั้งคำถามผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลสักนิดหนึ่งครับเรื่องงบกลางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกปีรัฐบาลรู้หรือไม่ครับว่าเกษตรกรหรือชาวนานี้มีปัญหาอะไรผมเชื่อว่ารู้ครับทุกปีเนี่ยรู้ไหมครับว่าต้นทุนของเกษตรกรมีมากขึ้นอย่างไรก็รู้อีกครับรู้ไหมครับว่าราคาข้าวราคาผลผลิตผันผวนรู้ครับรู้ว่าเกษตรกรขาดแคลนมีปัญหาเรื่องปัจจัยการผลิตไหมผมเชื่อว่ารู้และสุดท้ายรู้ไหมครับว่าต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรย่อมต้องรู้ท่านประธานครับแต่แล้วทำไมครับงบประมาณปี2570เนี่ยถึงไม่มีมาตรการช่วยเหลือชาวนาหรือช่วยเหลือเกษตรกรอยู่ในงบหลักของกระทรวงใดเลยยกตัวอย่างมาตรการช่วยเหลือชาวนาหรือที่เรียกว่าไร่ละ 1,000 เนี่ยฮะเงินช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิตวันนี้มีหรือยังฮะงบอยู่ตรงไหนฮะตั้งไว้ที่หน้าไหนของพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับหรือสุดท้ายต้องไปรอที่งบกลางอีกถ้ารู้ว่าทุกปีต้องทำฮะทำไมไม่ตั้งงบไว้ตั้งแต่วันนี้ทำไมต้องให้ชาวนารอรุ่นมติต่างๆไม่ว่าจะเป็นนบข.ครม.ทำไมต้องรอให้ปลูกข้าวเสร็จแล้วค่อยประกาศช่วยทำไมไม่ทำให้ชาวนารู้ตั้งแต่ก่อนลงมือทำครับรายงานของ PBO ยังตั้งข้อสังเกตนะครับว่างบกลางในหลายปีที่ผ่านมาถูกนำไปใช้ในภารกิจที่รัฐบาลสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ทั้งที่ควรตั้งไว้ในงบของหน่วยงานเจ้าภาพตั้งแต่แรกท่านประธานครับการช่วยเหลือชาวนาเป็นเหตุฉุกเฉินหรือเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำทุกปีถ้ารู้อยู่แล้วก็ต้องตั้งงบไว้ให้ชัดครับไม่ใช่ปล่อยให้ชาวนารอความหวังจากงบกลางเพราะคนที่ทำเกษตรปลูกข้าวเนี่ยเขาไม่ได้รอได้เหมือนระบบราชการครับเขาต้องซื้อเมล็ดพันธุ์เขาต้องซื้อปุ๋ยวันนี้ต้องกู้ยืมเงินแต่รัฐบาลกลับบอกว่าถากันเด้อว่าท่านประสุ่มอยู่ถากครม.ก่อนงบกลางแบบนี้ชาวบ้านจะวางแผนชีวิตอย่างไรครับและอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้ครับท่านประธานเมื่อรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็ขอให้ลดกฎเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆหน่อยครับเพราะความเดือดร้อนของประชาชนมันรอไม่ได้ครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมและกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ที่อำเภอเกษตรวิสัยอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐและผู้นำท้องถิ่นครับวันนั้นท่านผู้ใหญ่โกศลผู้ใหญ่บ้านบ้านกกกุงอำเภอเมืองสวงได้สะท้อนปัญหาอย่างตรงไปตรงมาครับว่าผู้แทนเป็นอย่างง่ามสิซอยเศร้าหน้าซอยคนถูกซอยเศร้าบ้านมันคือหยุ่งคือยากแท้บัญญัติมาขอพนักงานทำตัวไข่คือว่าง่ายแต่นี่คือคำข่าวของตัวแทนชาวบ้านครับขั้นตอนการช่วยเหลือมันยุ่งยากเกินไปครับคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยไม่ควรต้องเสียเวลาพิสูจน์ว่าตัวเองเดือดร้อนมากแค่ไหนหน้าที่ของรัฐบาลคือทำให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายรวดเร็วและทันเวลาฮะไม่ใช่ทำให้การช่วยเหลือเนี่ยเป็นภาระของคนที่กำลังลำบากอยู่และประเด็นสุดท้ายท่านประธานครับอีกนิดนึงครับที่ผมอยากฝากไว้ก็คือเรื่องประเด็นประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณขอหยิบยกเอาสักหนึ่งโครงการครับนั่นก็คือโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนมีปัญหามาหลายปีแล้วครับเป็นนโยบายที่ควรเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายครับประโยชน์แรกคือเด็กได้รับโภชนาการที่ดีครับในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างตลาดรองรับน้ำนมดิบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ครับตรงกันข้ามกับท่านประธานนักเรียนเปิดเทอมมา2 เดือนแล้วครับหลายโรงยังไม่ได้กินนมสักกล่องเลยครับในขณะเดียวกันเกษตรกรหลายพื้นที่กับต้องเทน้ำนมดิบทิ้งเพราะขายไม่ได้
6: ผมจึงอยากถามรัฐบาลว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับกับการบริหารจัดการทำไมโครงการที่ใช้งบประมาณตั้ง 14,000 กว่าล้านเนี่ยจึงทำให้เกิดปัญหาพร้อมกันทั้งสองด้านเด็กไม่ได้กินนมเกษตรกรขายนมไม่ได้นี่ไม่ใช่ปัญหาของงบประมาณไม่พอนะแต่เป็นปัญหาของการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพรัฐบาลควรตอบให้ประชาชนทราบครับว่าปัญหาอยู่ตรงไหนใครเป็นเจ้าภาพและจะแก้อย่างไรเพราะงบประมาณของแผ่นดินมีความหมายก็ต่อเมื่อเด็กได้รับนมนะและเกษตรกรขายนมได้ท้ายที่สุดครับผมอยากฝากเป็นข้อเสนอไปยังรัฐบาลนะครับให้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณในปีต่อๆไปช่วยบูรณางบประมาณด้านน้ำทั้งระบบลดความซ้ำซ้อนตอบโจทย์พื้นที่เพิ่มงบลงทุนแหล่งน้ำและระบบชลประทานลดการใช้งบเยียวยาที่ปลายเหตุครับยกระดับการช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นงบประจำที่ชัดเจนโปร่งใสและรวดเร็วและปรับโครงสร้างงบประมาณทั้งระบบลดงบที่ไม่จำเป็นเพิ่มงบลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศสุดท้ายนี้ท่านประธานครับความสำเร็จของงบประมาณไม่ควรวัดจากยอดเบิกจ่ายแต่จงวัดจากจำนวนปัญหาที่ลดลงหากปีหน้าประชาชนยังรอฝนชาวนายังต้องรอน้ำรัฐบาลยังต้องใช้งบเยียวยากับปัญหาเดิมๆนั่นแปลว่างบประมาณฉบับนี้ยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพียงแค่เคลื่อนปัญหาออกไปประชาชนจะได้ไม่ต้องรออย่างอุกอังเอาครับกับความเหลื่อมล้ำเลื่อนลอยจากรัฐบาลอีกต่อไปด้วยเหตุผลนี้ผมเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ฉบับนี้ยังจัดลำดับความสำคัญไม่สอดคล้องกับวิกฤตของประเทศและหวังว่ากรรมธิการวิสามัญที่จะมีการพิจารณาในวาระที่2จะจริงจังกับการแก้ปัญหากับการพิจารณาด้วยความเคารพกับท่านประธานครับ
4: ครับต่อไปผมจะเรียกสลับกันนะครับเพราะจำนวนที่ลงชื่อไว้มีจำนวนเท่ากันแล้วครับต่อไปท่านจตุรนต์ฉายแสงเชิญครับ
7: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนต้นๆท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายภาพรวมของการจัดทำงบประมาณหลังจากนั้นรัฐมนตรีบางท่านก็ได้ชี้แจงแล้วต่อจากนั้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอภิปรายเรื่องที่เป็นเฉพาะด้านเฉพาะทางหรือว่าเป็นรายกระทรวงผมจะขออนุญาตย้อนกลับมาอภิปรายงบประมาณในภาพรวมท่านประธานครับผมจะอภิปรายสนับสนุนงบประมาณใน3ข้อข้อที่1ก็คือสภาวะข้อจำกัดทางการคลังข้อที่2ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและข้อที่3ความสามารถในการรับมือกับวิกฤตท่านครับก่อนที่จะไปพูดเรื่องเหล่านี้มาดูกันก่อนว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนประเทศไทยเราติดกับดักเจอปัญหาในทุกมิติพร้อมกันมาในช่วงเวลาหลายปีมานี้เศรษฐกิจเติบโตช้าเป็นอันดับท้ายๆของอาเซียนเหลื่อมล้ำสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกกับดักรายได้ปานกลางที่อีก25ปีก็อาจจะยังหลุดออกมาไม่ได้ดีไม่ดีก็จะนานกว่านั้นด้วยถ้าโตช้าโตช้าแบบนี้สังคมสูงวัยก่อนที่เราจะมีสถานะหรือว่าสังคมสูงวัยไปทั้งที่เรายังจนอยู่นี่สาธารณะกำลังจะแตะเพดานนี้การเมืองไม่เข้ารูปเข้ารอยไม่เข้าที่เข้าทางขีดความสามารถในการแข่งขันอันดับอาจจะดีขึ้นบ้างแต่ว่าไส้ในโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรการศึกษายังมีปัญหาอยู่มากไม่นับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการระบบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคการท่องเที่ยวและการส่งออกไม่เข้มแข็งเหมือนในอดีตท่านประธานครับจากนั้นมาหลังจากโควิดเราเจอปัญหาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนมีเรื่องของสงครามการค้าสงครามภาษีเป็นปัญหาที่ใหญ่ระดับโลกกระทบถึงต้นทุนกระทบถึงการส่งออกของประเทศต่างๆโดยเฉพาะไทยและกระทบถึงการเป็นแหล่งลงทุนของนักลงทุนจากประเทศต่างๆขณะที่เราเจอปัญหาเหล่านี้เรามาเจอ วิกฤตใหม่คือวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตพลังงานกระทบต้นทุนการผลิตขนส่งการขนส่งและโลจิสติกมีปัญหาวิกฤตอาหารในหลายประเทศทั่วโลกเศรษฐกิจขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็เปลี่ยนเพราะเทคโนโลยีและ AI เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากเรื่องทั้งหมดนี้กระทบห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain นี่สาธารณะทั่วโลกสูงมากในขณะที่เราเจอปัญหาแบบนี้ครับในขณะที่เราเจอปัญหาแบบนี้เรามีข้อจำกัดทางการคลังท่านประธานดูที่สไลด์นี้จะพบว่ารายจ่าย3ประเภทคือรายจ่ายประจำเงินชำระคืนต้นเงินกู้เงินชดเชยเงินคงคลัง3รายการนี้รวมกันจะเป็นประมาณ3ล้านกับกว่าๆนิดหน่อย3ล้านล้านกว่านิดหน่อยรายได้ตามเอกสารงบประมาณ3ล้านล้านจริงๆก็คือเท่ากันเท่ากันแบบนี้มันสะท้อนอะไรมันแสดงปัญหาอะไรเงินกู้เกือบทั้งหมดซึ่งประมาณ 7.9 แสนล้านกับงบลงทุนมันก็จะเท่าๆกันหมายความว่าที่เราใช้ลงทุนมาจากเงินกู้ทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้มาจากรายได้เลยแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เรามีพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังปี61ใจความสำคัญที่สุดอยู่ที่วงเล็บ1ของมาตรา20งบประมาณรายจ่ายลงทุนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า120ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและต้องไม่น้อยกว่าเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณปีนั้นท่านประธานครับที่ตั้งงบประมาณกู้ .79 ล้านหรือ 790,000 ล้านลงทุน 790,000 ล้านเท่าๆกันเนี่ยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่ใช่รวบรวมโครงการมาแล้วมันได้ตัวเลขนี้แต่มันเป็นเพราะกฎหมายนี้บังคับบอกว่าเงินลงทุนต้องเป็น 20% ของงบประมาณเขาจึงตั้งมา 7.9 แสนล้านคิดออกมามันถึงได้ 20% ถ้าเขากู้แค่ 300,000 ก็งบประมาณจะเป็น 3.3 ล้านล้านเงินลงงบลงทุนก็ .3 ล้านล้านคือ 300,000 ล้านคิดออกมามันจะเหลือ 10% เท่านั้นเพราะฉะนั้นพูดอีกแบบหนึ่งก็คือว่าภาวะการคลังขณะนี้จะลดการกู้ก็ไม่ได้ลดลงมาก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายจะเพิ่มการกู้มากๆเพื่อเพิ่มงบการลงทุนก็เพิ่มไม่ได้เพราะมันไปติดหนี้สาธารณะที่จะใกล้จะชนเพดานอยู่แล้วเราจะยังขาดดุลอย่างนี้อีกนานขาดดุลมากๆอย่างนี้อีกนานหลายปียังไม่มีทางออกจากอันนี้ไปได้ง่ายๆครับและที่สำคัญคือถ้ารายจ่ายประจำสูงขึ้นอีกเมื่อกี้มันเท่ากันรายจ่าย3รายการนั้นกับงบลงทุนเท่ากันถ้าสูงขึ้นอีกโดยรายได้ไม่เพิ่มเราจะจัดทำงบประมาณไม่ได้เพราะว่าเราต้องเอาเงินกู้ส่วนหนึ่งมาใช้กับรายจ่ายประจำงบลงทุนก็จะไม่ถึง 20% งบลงทุนไม่ถึง 20% เพราะว่าหรืองบลงทุนจะไม่เท่ากับยอดวงเงินขาดดุลเพราะเอาไปใช้ในรายจ่ายประจำอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากครับแล้วรายจ่ายประจำเพิ่มปีหนึ่งล่าสุดนี่เมื่อกี้สมาชิกอภิปรายไปบอกว่าเพิ่มแสนกว่าเพิ่มแสนกว่าล้านแล้วปีหน้าจะเป็นยังไงนี่คือวิกฤตทางการคลังที่เราจะต้องคิดวิกฤตแบบนี้มันก็มี2ทางครับถ้าจะดูเรื่องนี้ลดรายจ่ายประจำทีนี้ในกฎหมายวินัยการเงินการคลังก็บอกว่ารายจ่ายประจำทั้งหลายเนี่ยรัฐบาลต้องจ่ายให้เพียงพอหมายความว่าถ้ามีข้าราชการอยู่จำนวนเท่านี้ก็ต้องจ่ายเท่านี้มีรายจ่ายอื่นๆอยู่เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายให้เพียงพอระบบราชการของประเทศไทยใน12ปีมานี้โตอย่างต่อเนื่องมาตลอดรายจ่ายประจำจึงสูงมากและขยายตัวอย่างรวดเร็วมาอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจะทำยังไงกับรายจ่ายประจำนี้ต้องมาคิดครับ ถ้าจะลดรายจ่ายส่วนรายได้มันก็มีวิธีคือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเรื่องโครงสร้างภาษีซึ่งโอกาสทำก็ได้ไม่มากนักเรียนไม่ดีจะไปขูดเลือดกระปูไปหาเงินจากกองทุนต่างๆตามที่รัฐมนตรีอภิปรายไว้เมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้เศรษฐกิจโตมีรายได้คนมีรายได้อันนั้นจึงเป็นหนทางที่จะทำให้เราแก้ปัญหานี้ได้ท่านประธานครับสิ่งที่เอกชนไทยองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็องค์กรของไทยเองนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียด3ส่วนนี้องค์กรภาคเอกชนองค์กรของประเทศไทยเองอย่างสภาพัฒน์และ TDI และองค์กรระหว่างประเทศมีข้อเสนอในระยะหลังเนี่ยหลายข้อไม่ต้องลงรายละเอียดโดยสรุปคืออะไรโดยสรุปคือเขาบอกว่าควรจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมสร้างอุตสาหกรรมมูลค่าสูงเพิ่มผลิตภาพและลดการพึ่งพาการแข่งขันด้านต้นทุนยกระดับคนและแรงงานปฏิรูปการศึกษาพัฒนาทักษะและเพิ่มผลผลิตของทุนมนุษย์ปฏิรูประบบรัฐและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันลดอุปสรรคทางกฎหมายและราชการเปิดการแข่งขันและดึงดูดการลงทุนในอนาคตและการเติบโตอย่างยั่งยืนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสีเขียวกระจายการเติบโตสู่ภูมิภาคอันนี้คือข้อเสนอรวมข้อเสนอแบบนี้แล้วถามว่าในงบประมาณเนี่ยเราทำเรื่องแบบนี้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจมันเดินไปได้เศรษฐกิจไม่เจอกับความผันผวนแล้วยังเดินไปได้ไม่ตกกระบวนการพัฒนาและจะทำให้ประเทศมีรายได้พ้นจากวิกฤตกันเนี่ยนะครับก็มาดูสิ่งที่ต้องทำมีอยู่ 3-4 ข้อผมจะพูดอย่างสั้นๆรวบรัดมากในเรื่องความมั่นคงพลังงานและพลังงานสีเขียวเรื่องนี้มีข้อเสนอมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากแต่ว่าจะไม่พูดในวันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องไปพูดกันตอนพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเรื่องที่2เรื่องดิจิทัลวางไทยเป็นฮับด้านดิจิทัลที่ท่านสสพูดกันไปเมื่อวานนี้ทั้ง data center ทั้ง AI เรื่อง AI ท่านก็อภิปรายไว้ดีว่ามีงบกระจายไปใช้คำว่า AI ไปของบกันเต็มไปหมดแต่กระจัดกระจายไม่มีการบูรณาการไปอยู่ที่กระทรวง DE มากก็ดีแต่ว่าต้องไปดูว่าตรงจุดหรือเปล่าแต่ที่สำคัญก็คือว่าไม่มีการบูรณาการงบนี้และทำให้ยังไม่มีทิศทางกับอีกอย่างหนึ่งคือใช้น้อยมากประเทศต่างประเทศเกาหลีเขาใช้งบประมาณพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์คิดเป็นเงินไทย18ล้านล้านของเรากำลังพูดกันที่250ล้านแล้วก็เรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่างานวิจัยอย่างนี้มี 1% ของขนาดเศรษฐกิจเรื่องที่3คือเรื่อง upskill reskill เรื่องสร้างเสริมและพัฒนาทักษะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับการเปลี่ยนหลักสูตรการเพิ่มทักษะให้เด็กประถมการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาอุดมศึกษาเพิ่มทักษะให้แรงงานทั้งระบบรวมทั้งอาจจะต้องไปดูแลแรงงานข้ามชาติด้วยเพิ่มทักษะให้เกษตรกรสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามาดูงบประมาณแล้วน้อยมากครับกระทรวงศึกษาอวก็งบลดกระทรวงศึกษามีงบแบบนี้แต่ว่าเป็นเรื่องผูกพันเป็นเรื่องงบบางอย่างเพิ่มขึ้นแต่ก็ผูกพันเรื่องในอดีตงบที่เกี่ยวกับอาชีวะมีแต่ก็ไปดูแล้วการเป็นงบก่อสร้างที่จะไปยกระดับสกิลระดับทักษะมีน้อยมากผมจะไปเร็วๆสุดท้ายก็คือเรื่องที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจมูลค่าสูงรายได้ใหม่ที่ประเทศต้องการและเรามีศักยภาพหนึ่งคือ Medical Hub และ Wellness Economy รองนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการมาแล้วเพื่อจะมาบูรณาการงานด้านนี้แต่ว่าจะต้องทำหลายเรื่องงบประมาณที่มีอยู่กับเป็นเรื่องแพทย์ผลิตแพทย์แบบเดิมซึ่งก็หลายพันล้านแหละแต่ว่าก็เป็นแบบเดิมยังไม่ใช่บุคลากรทักษะสูงและอีกหลายๆเรื่องเครื่องมือทางการแพทย์การดูแลเรื่องยาเรื่องบุคลากรที่จะมาช่วยงานก็ยังทำน้อยมากงบประมาณในเรื่องนี้ยังน้อยมาก เรื่องความมั่นคงทางอาหารและฟู้ดเทคโนโลยีซึ่ง

0: ซึ่งเราไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานครับเมื่อดู 10,000 ล้านตอนโอนเปลี่ยนแปลงดู 400,000 ล้านมีแต่เรื่องพลังงานซึ่งไม่รู้จะตรงจุดหรือไม่มาดูงบนี้แล้วจำเป็นต้องปรับงบนี้อย่างจริงจังผมเสนอเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือเสนอว่าเห็นด้วยกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่พูดวันก่อนบอกว่าคณะกรรมการต้องไปปรับผมเสนอว่าไปปรับอย่างจริงจังอย่างมียุทธศาสตร์ตัดอย่างมียุทธศาสตร์แล้วอย่าส่งไปเข้างบกลางเหมือนหลายปีทำกันมาเอาแบบสมัยก่อนครับตัดแล้วกระทรวงต่างๆครม.เสนอมาครม.ก็มีหน้าที่ระหว่างที่กรรมการพิจารณาเนี่ยไปวางแผนบูรณาการในเรื่องสำคัญอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นตัวอย่างและก็เรื่องที่สมาชิกอภิปรายไว้ว่าเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นสำหรับประเทศเพื่อให้จะพ้นวิกฤตครม.เสนอเข้ามาก็มาเจอกันแล้วทำเป็นงบประมาณใหม่ที่มีการปรับปรุงมากๆเราไม่ปรับปรุงไม่ได้แล้วครับเราเจอข้อจำกัดทางการคลังแบบนี้ปีหน้ารายจ่ายเกินเมื่อไหร่ทำงบประมาณกันไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าไม่รีบแก้ไขปรับปรุงไม่ทำให้เศรษฐกิจไทยมันเดินหน้าได้มันแข่งขันกับเขาได้เผชิญกับวิกฤตต่างๆได้ในอนาคตเราจะไม่มีทางพ้นจากความยากจนและเราจะไม่พ้นจากความล้าหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำต่อไปหลังจากพิจารณางบประมาณนี้ก็คืออยากจะเรียกร้องให้ครม.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรช่วยกันคิดครับว่าเราจะฝ่าวิกฤตนี้กันไปยังไงเราจะพ้นจากกับดักความต้องเรียกว่ากับดักความยากจนความล้าหลังทั้งหลายนี้ไปได้อย่างไรครับท่านประธานที่เคารพขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านผลิตวัชรศิลป์เชิญครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขออนุญาตมาร่วมอภิปรายร่างพรบงบประมาณปี70ท่านประธานครับสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงโครงการรัฐที่ใช้งบเยอะเรามักจะนึกถึงโครงการก่อสร้างตึกอาคารก่อสร้างทางด่วนก่อสร้างเขื่อนแต่พอมาในยุคสมัยนี้ครับโครงการรัฐที่ใช้งบเยอะนั้นมันรวมไปถึงโครงการในโลกดิจิตอลที่อาจจะมองด้วยตาเปล่าได้ยากขึ้นตัวอย่างโครงการดิจิตอลอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากจะอภิปรายในวันนี้นะครับผมขอเรียกมันว่าเป็นอภิมหาโครงการหรือว่าเมกะโปรเจกต์เรื่องแพลตฟอร์มการเรียนรู้หลักหมื่นล้านครับต้องบอกว่าความจริงเมกะโปรเจกต์นี้เนี่ยถูกริเริ่มผลักดันตั้งแต่สมัยที่พรรคภูมิใจไทยบริหารกระทรวงศึกษาธิการและก็กระทรวงอว.โดยประกอบไปด้วยอย่างน้อยนะครับโครงการขนาดใหญ่4โครงการที่ยังปรากฏอยู่ในร่างพรบ.งบ70ที่นำเสนอต่อสภาในวันนี้โครงการที่1ครับคือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลาหรือว่าภาษาอังกฤษคือ anywhere anytime ซึ่งมีการใช้งบประมาณรวมกัน 17,000 กว่าล้านบาทประกอบไปด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนประถมและก็มัธยมหรือที่เรียกว่า NDLP รวมไปถึงงบประมาณในการแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนม.ปลาย 500,000 คนขึ้นไปโครงการที่2ครับชื่อภาษาอังกฤษคือ Skill Credit Portfolio ในฝั่งของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นการสร้างอีกแพลตฟอร์มนึงครับให้กับนักเรียนในระดับประถมมัธยมโดยใช้งบประมาณรวมกัน 3,000 กว่าล้านบาทไปเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นเรื่องของการแนะแนวและก็การสะสมหน่วยกิจโครงการที่3ครับชื่อเหมือนกันครับคือ Skill Credit Portfolio แต่ครั้งนี้เป็นในฝั่งของกระทรวงอว.ครับเพราะเป็นการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาอย่างน้อย 1.6 ล้านคนใช้งบประมาณรวมกัน 5,000 กว่าล้านบาทส่วนโครงการที่4ครับคือโครงการระบบคลังหน่วยจิตกลางหรือว่า National Credit Bank ในฝั่งของกระทรวงอว.ใช้งบรวมกัน300กว่าล้านบาทเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะเทียบโอนหน่วยจิตระหว่างสถาบันการศึกษาหรือว่าระหว่างระบบการศึกษาท่านประธานครับหากนับเฉพาะแค่4โครงการนี้รวมกันจะเห็นว่าเมกะโปรเจกต์แพลตฟอร์มการเรียนรู้นี้ใช้งบประมาณรวมกันถึง 26,000 กว่าล้านบาท 26,000 กว่าล้านบาทเยอะแค่ไหนก็เยอะเทียบเท่ากับการสร้างตึกสนช. 10ตึกครับเทียบเท่ากับงบประจำปีของกระทรวงพาณิชย์อุตสาหกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรมและพลังงาน5กระทรวงรวมกันท่านประธานครับผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าเป้าหมายของเมกะโปรเจกต์นี้เป็นเป้าหมายที่ดีครับในการยกระดับทักษะของพี่น้องประชาชนแต่หากเราต้องการจะประเมินครับว่าเมกะโปรเจกต์ครั้งนี้มันจะไปลงเอยอย่างไรมันจะคุ้มค่าต่อภาษีของพี่น้องประชาชนหรือไม่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ตั้งแต่วันนี้ครับประธานคือการไปดูผลตอบรับเบื้องต้นต่อบางส่วนของโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วส่วนที่ชัดที่สุดที่ได้ดำเนินการไปแล้วครับก็คือการพัฒนาแพลตฟอร์ม NDLP ภายใต้โครงการ Anywhere Anytime ซึ่งมีการลงทุนงบประมาณไปแล้ว

0: 2,000 กว่าล้านบาทใช้ระยะเวลาพัฒนากันมาแล้ว20กว่าเดือนและตอนนี้นะครับกำลังถูกใช้งานในโรงเรียนนำร่อง 1,000 กว่าแห่งทั่วประเทศแต่ท่านประธานครับเสียงสะท้อนจากคุณครูในโรงเรียนนำร่องเหล่านั้นมันกลับกำลังส่งสัญญาณให้เราครับว่าสิ่งที่เราได้มามันอาจจะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เราใช้ไปครับสื่อการเรียนการสอนครับควรจะมีเป็นพันคลิปแต่คุณครูหลายคนครับกลับสะท้อนว่าไม่มีครบหัวข้อที่เขาต้องการจะใช้สอนในห้องเรียนตัวฟีเจอร์ต่างๆของระบบครับก็ดูเหมือนจะไม่ได้ออกแบบด้วยความเข้าใจในกระบวนการทำงานของคุณครูกระทรวงมักจะพูดเสมอนะครับว่าต้องการส่งเสริมการศึกษาที่ยืดหยุ่นหรือว่า flexible education แต่พอคุณครูครับต้องการจะออกแบบโครงสร้างวิชาให้มีความยืดหยุ่นระบบกลับไม่เปิดให้สามารถกรอกข้อมูลลักษณะต่างๆได้ยิ่งไปกว่านั้นครับระบบในการช่วยเหลือสนับสนุนก็มีความล่าช้าโรงเรียนจะไปแก้ไขข้อมูลเองก็ทำไม่ได้แต่กว่าจะรอส่วนกลางแก้ไขให้บางครั้งก็ต้องรอเป็นเดือนจะอบรมทีครับก็ไม่มีใครไปทันเพราะว่ามีการส่งหนังสือให้กับคุณครูแค่3วันก่อนวันอบรมเท่านั้นผมเข้าใจดีครับว่าปัญหาดังกล่าวนี้มันไม่ได้สายเกินกว่าจะแก้ไขแต่ผมคิดว่าก่อนที่รัฐบาลจะมาขอให้สภาอนุมัติงบหลักพันล้านหลักหมื่นล้านเพื่อเดินหน้าเมกะโปรเจกต์นี้ต่อรัฐบาลต้องตอบให้ชัดครับว่าเหตุใดการดำเนินการที่ผ่านมาของเมกะโปรเจกต์นี้ถึงได้มีความตะกุกตะกักขนาดนี้และรัฐบาลจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เมกะโปรเจกต์นี้ล้มเหลวในอนาคตแน่นอนครับปัญหาหนึ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือความไม่ชัดเจนเรื่องทิศทางของนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับยังไม่ได้ออกมาฉายภาพให้เราเห็นชัดครับว่าท่านตั้งใจจะใช้ประโยชน์อย่างไรจากเมกะโปรเจกต์ครั้งนี้ตั้งใจจะใช้ประโยชน์อย่างไรจากเทคโนโลยีด้านการศึกษาหลายครั้งที่ท่านออกมาแสดงความเห็นก็มีอาการที่กลับไปกลับมาในหลายเรื่องยกตัวอย่างเรื่องแรกครับเรื่องแท็บเล็ตครับย้อนไปตอนก่อนเลือกตั้งครับเราเห็นตัวแทนจากพรรคเดียวกันกับท่านรัฐมนตรีครับพูดบนเวทีดีเบตว่าควรจะเอางบจากแท็บเล็ตมากระจายให้กับโรงเรียนครูและก็นักเรียนที่มีความต้องการจริงๆมากกว่าแต่มาถึงวันนี้ครับรัฐมนตรีจากพรรคเดียวกันกลับเดินหน้าในการแจกแท็บเล็ตใช้งบไปหลักหมื่นล้านโดยไม่มีคำอธิบายใดๆในขณะที่เงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนงบสำหรับโรงเรียนนั้นก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเรื่องตัวอย่างนึงครับเรื่องของโครงการ Skill Credit Portfolio ของสพท.ครับสัปดาห์ที่แล้วครับท่านรัฐมนตรีออกมาแถลงข่าวครับว่าจะมีการทบทวนโครงการดังกล่าวทั้งเรื่องของความคุ้มค่าทั้งเรื่องของความโปร่งใสแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าไปทบทวนกันแบบไหนนะครับผ่านมาอีก1สัปดาห์ครับร่างพรบ.งบ70กลับมีการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการดังกล่าวเท่าตัวครับจาก 1,600 กว่าล้านบาทเป็น 3,100 กว่าล้านบาทหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของเด็กติดจอครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญเมื่อปลายเดือนที่แล้วครับท่านรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าต้องการจะกำกับแนวทางการใช้มือถือในโรงเรียนกำกับเรื่องเวลาที่เด็กใช้บนหน้าจอโดยเฉพาะการเสพคลิปสั้นที่อาจจะส่งผลต่อสมาธิเด็กแต่ย้อนไปแค่5วันก่อนบทสัมภาษณ์ครั้งนั้นครับท่านรัฐมนตรีกลับประกาศว่าจะเดินหน้าจับมือกับ TikTok ครับเพื่อผลิตคลิปสั้น2นาทีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แต่ท่านประธานครับไม่ว่านโยบายจะมีความสับสนกลับไปกลับมาดูจะไร้ทิศทางขนาดไหนแต่ในความเห็นของผมนะครับผมเห็นว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเมกะโปรเจกต์ครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องความไม่ชัดเจนของนโยบายครับแต่อาจจะเป็นเรื่องของความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาจนมันเกิดให้มีคำถามในใจเราครับว่าใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากเมกะโปรเจกต์ครั้งนี้เพราะพอเราไปดู TOR ครับของทุกโครงการที่เป็นองค์ประกอบของเมกะโปรเจกต์ครั้งนี้แทบทุกฉบับครับมีข้อพิรุธให้ชวนสงสัยทางนั้นครับตัวอย่างที่หนึ่งครับในส่วนของโครงการ NDLP ภายใต้ร่มของโครงการ Anywhere Anytime ครับเราจะเห็นว่า TOR ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม NDLP นั้นมีอาการลับๆล่อๆครับโครงการนี้ครับมีการแบ่งการดำเนินการออกเป็น2เฟสรวมกัน4สัญญาโดยแต่ละเฟสก็จะมี1สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแพลตฟอร์มแล้วก็1สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อตรงนี้ไม่ได้แปลกอะไรครับแต่สิ่งที่มันน่าประหลาดใจครับคือเหตุใดครับทั้ง2สัญญาในเฟสหนึ่งของโครงการ ลับมีการตั้งชื่อและจัดหมวดหมู่ว่าเป็นโครงการจ้างที่ปรึกษาทั้งที่เนื้องานในเฟส1กับเฟส2แทบจะไม่ต่างอะไรเลยคือเป็นการผลิตของการพัฒนาแพลตฟอร์มการผลิตสื่อถ้าเอาเฉพาะการผลิตสื่อครับความจริง2เฟสที่แทบไม่ต่างอะไรเลยนอกเหนือจากว่าเฟส1นั้นเป็นการผลิตสื่อมอปลายแล้วก็เฟส2เป็นการผลิตสื่อมอต้นยิ่งไปกว่านั้นครับหากเราเจาะลึกลงไปใน TOR ของโครงการในเฟส1เราจะค้นพบครับว่ามีการระบุให้มีการจ้างที่ปรึกษารวมกันนะครับ475คนซึ่งดูจากจำนวนดูจากประเภทตำแหน่งงานแล้วก็ฟันธงได้ครับว่าไม่ได้เป็นคนที่จะมาให้คำปรึกษาอย่างเดียวแต่คือทีมที่ถูกจ้างมาพัฒนาแพลตฟอร์มและทีมที่ถูกจ้างมาผลิตสื่อผมไม่ทราบนะครับว่าจะเลี่ยงบาลีกันไปทำไมเจตนาที่แท้จริงคืออะไรแต่พอโครงการในเฟสหนึ่งถูกยัดเยียดให้เป็นการจ้างที่ปรึกษาการแข่งขันก็ลดลงทันทีครับเพราะว่าคนที่จะสามารถไปร่วมประกวดในโครงการดังกล่าวได้ก็ถูกบีบให้เหลือเฉพาะที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังขยับไปสู่ตัวอย่างที่2ครับโครงการสกิลเครดิตพอร์ตโฟลิโอในฝั่งของกระทรวงอบ.ความจริงในประเด็นนี้ผมได้อภิปรายในสภาแห่งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวาระเรื่องของพรบ.โอนงบครับถึงข้อพิรุธที่เราเห็นใน TOR เดิมที่รัฐมนตรีอบ.ได้สั่งรื้อไปเมื่อไม่นานมานี้ไม่ว่าจะเป็นครับการไปมัดรวมสัญญาหรือการผูกขาดการจ้างการผลิตสื่อที่เสี่ยงจะเป็นการกีดกันการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการไปกำหนดรายละเอียดเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกเรื่องงดงานที่มันดูเหมือนกับว่าผู้ที่เข้าร่วมประกวดได้นั้นจะต้องเป็นคนที่รู้ข้อสอบมาล่วงหน้าหรือไม่ว่าจะเป็นตัวรายละเอียดของสัญญาที่ไปกำหนดให้รัฐนั้นต้องไปเช่าแพลตฟอร์มจากเอกชนแทนที่จะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเองหรือตัวอย่างสุดท้ายกับตัวอย่างที่3ครับโครงการเครดิตแบงก์ของกระทรวงอว.ความจริงต้องบอกว่าข้อพิรุธหลักของโครงการนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเงื่อนไขซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกันนะครับที่อยู่ใน TOR ของโครงการ PHAI Passport และที่เพื่อนสมาชิกของผมคุณรัชนกเคยได้สื่อสารกับสาธารณะไปแล้วก็คือเงื่อนไขที่กำหนดว่าคู่สัญญานั้นจะต้องทำการประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิตอลอย่างน้อยนะครับ6,000จอในร้านสะดวกซื้อและอย่างน้อย30จอที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ถ้าพูดตามตรงนะครับการไปกำหนดเงื่อนไขเรื่องจอดิจิตอลในโครงการเครดิตแบงก์เนี่ยความจริงมีเหตุผลรองรับน้อยกว่าเงื่อนไขการไปกำหนดเงื่อนไขนี้ในโครงการ TSI Passport ด้วยซ้ำเพราะว่าในขณะที่โครงการ TSI Passport นั้นเป็นโครงการที่หน่วยงานรัฐอาจจะอ้างว่าต้องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปนั้นรับรู้ถึงโครงการดังกล่าวแล้วก็มาลงทะเบียนเป็นหลักล้านคนแต่โครงการ National Credit Bank ครับมีกลุ่มเป้าหมายที่เจาะจงมากก็คือกลุ่มนักศึกษาที่มีความต้องการเฉพาะในการเทียบโอนหน่วยกิจระหว่างสถานศึกษาหรือว่าระบาดระบบการศึกษาเลยทำให้การกำหนดเงื่อนไขนี้ดูมีความพิสดารเป็นอย่างยิ่งแต่ท่านประธานครับแม้ว่าข้อพิรุธต่างๆใน TOR ที่ผมได้นำเสนอเมื่อสักครู่มันอาจจะทำให้เราเริ่มมีข้อสงสัยมากขึ้นว่าใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากไม่กับโปรเจกต์ครั้งนี้ผมเชื่อว่าเราอาจจะหายสงสัยครับหากเราขยับไปวิเคราะห์รายชื่อบริษัทที่มามีส่วนเกี่ยวข้องกับไม่กับโปรเจกต์ครั้งนี้วิเคราะห์อย่างไรครับขออธิบายสไลด์นี้ก่อนสิ่งที่ผมได้ทำครับคือไปเอา4องค์ประกอบของเมกะโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็น Anywhere Anytime Skill Credit Portfolio ของ2กระทรวงแล้วก็ National Credit Bank มาบวกกับโครงการ TSI Passport ซึ่งความจริงเป็นโครงการที่รัฐบาลก็ให้เหตุผลว่ามีเป้าหมายในการยกระดับทักษะประชาชนเช่นกันพอมารวมกันแบบนี้ครับเราจะได้ค้นพบครับว่ามันมีทั้งหมด12โครงการย่อยหรือ12สัญญาที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยมี10โครงการย่อยหรือสัญญาที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วแล้วก็มีอีก2โครงการย่อยหรือสัญญาที่ยังไม่ได้มีการประกวดพอเราไปดูครับว่ามีบริษัทอะไรบ้างที่มีส่วนร่วมกับ12โครงการหรือว่าสัญญาดังกล่าวคำตอบที่เราได้คือประมาณ23บริษัทซึ่งผมเรียงเป็นสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับจากบริษัท A จนถึงบริษัท W ข้างบนสุดคือบริษัทที่มีส่วนร่วมกับโครงการมากที่สุดล่างสุดก็คือมีส่วนร่วมกับจำนวนโครงการน้อยที่สุดนะครับโดยถ้าบริษัทใหญ่ครับไปชนะการประกวดโครงการใดผมก็จะใส่เป็นสีเหลือง สีน้ำเงินเข้มถ้าบริษัทไหนไปร่วมประกวดแต่ไม่ชนะจะใส่เป็นน้ำเงินกลางแล้วก็ถ้าบริษัทไหนไม่ได้ร่วมประกวดแต่ไปร่วมในการประเมินราคาหรือว่าการสืบราคาก็จะใส่เป็นสีน้ำเงินอ่อนเพื่อไม่ให้สับสนครับขอเนี่ยยกตัวอย่างครับสมมติเราโฟกัสแค่โครงการเดียวคือโครงการ NDLP ในปี68เฉพาะสัญญาที่เกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มท่านประธานจะเห็นครับว่าบริษัทที่ ไปชนะการประกวดก็คือกิจการร่วมค้า A กับ G ซึ่งผมเลยใส่เป็นสีน้ำเงินเข้มบริษัทที่ไปร่วมประกวดแต่ไม่ชนะครับก็คือบริษัท D F แล้วก็ T ผมก็เลยใส่เป็นสีน้ำเงินกลางๆแล้วก็บริษัทที่ไปร่วมประเมินราคาแต่ว่าไม่ได้เข้าร่วมประกวดก็คือบริษัท B N แล้วก็ P ผมก็เลยใส่เป็นสีน้ำเงินอ่อนๆแบบนี้พอจะอธิบายให้เห็นภาพว่าสไลด์นี้กำลังบอกเราว่าความมีส่วนร่วมหรือความเกี่ยวข้องกับแต่ละบริษัทแต่ละโครงการนั้นเป็นเช่นไรทีนี้ครับเราเห็นอะไรบ้างกับภาพนี้เราเห็น3ข้อค้นพบสำคัญครับข้อค้นพบที่1ครับคือเราเห็นว่าบริษัทที่โผล่มาเยอะที่สุดครับก็คือบริษัท A ที่ชนะการประกวดไปถึง5จาก10โครงการสิ่งที่น่าสนใจครับท่านประธานคือแม้ว่าบริษัท A เนี่ยถูกก่อตั้งตั้งแต่ปี2560แต่บริษัท A นั้นเจอจุดเปลี่ยนสำคัญไปปี2567ซึ่งบังเอิญเป็นปีแรกและเป็นปีเริ่มต้นของเมกะโปรเจกต์ครั้งนี้พอดีที่บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับเพราะหลังจากปี67เป็นต้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือบริษัท A ได้มีการเปลี่ยนชื่อได้มีการทยอยเพิ่มทุนจดทะเบียนถึง25เท่าจนมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นนะครับ40เท่าเมื่อเทียบจากก่อนปี67กับหลังปี67ซึ่งพอเจาะลึกไปแล้วก็อาจจะอนุมานได้ว่ามาจากโครงการของภาครัฐเพียงอย่างเดียวมันเลยอดสงสัยไม่ได้ครับว่าบริษัท A นั้นถูกตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับเมกะโปรเจกต์ครั้งนี้เป็นการเฉพาะหรือไม่ข้อค้นพบที่2ครับพอเราเจาะลึกลงไปครับเราก็ค้นพบว่าบริษัท A นี้ไม่ได้มาแบบโดดๆนะครับท่านประธานแต่พอเราไปวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นเราค้นพบครับว่าบริษัท A นั้นความจริงแล้วเป็นการจับมือกันระหว่างเจ้าของหรือว่าผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท A กับบริษัท J และบริษัท A นั้นก็มีที่ทำการเป็นอาคารเดียวกันกับบริษัท J ด้วยเช่นกันส่วนข้อค้นพบที่3ครับคือพอเราไปไล่วิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทอื่นในตารางนี้เราก็จะค้นพบทักว่าไม่ได้มีแค่บริษัท A นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัท A กับบริษัท Jแต่ยังมีบริษัท B กับบริษัท G ครับที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้ด้วยเช่นกันโดยมีบริษัท I นั้นเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ใน2บริษัทดังกล่าวโดยสรุปจากการไปวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นกับคนพบครับว่าในตารางดังกล่าวนั้นมีถึง5บริษัทที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัท I และบริษัท J หรือพูดง่ายๆคืออยู่ในอาณาจักรเดียวกันผมคงไม่เอ่ยชื่อนะครับว่าบริษัท I กับบริษัท J นั้นชื่อว่าอะไรแต่จะบอกกับท่านประธานว่าถ้าท่านประธานลองมองออกหน้าต่างไปครับหรือท่านมองไปที่บิลบอร์ดท่านมองไปที่ท้องฟ้าท่านอาจจะพอเดาได้ครับทีนี้ก็ท่านประธานพอเรามาค้นพบและทำความเข้าใจตรงกันว่าแท้จริงแล้ว5บริษัทดังกล่าวนั้นอยู่ในอาณาจักรหรือว่าเครือข่ายหรือเป็นทีมเดียวกันก็จะนำสู่ข้อสรุปที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งครับว่าเครือข่ายในอาณาจักรนี้สามารถกินรวบทุกโครงการในเมกะโปรเจกต์นี้แบบเป็นเสร็จครับเพราะหากเราตัด3โครงการแรกในปี67ที่ผู้ชนะการประกวดเป็นมหาลัยหรือว่ารัฐวิสาหกิจเราจะเห็นครับว่าเครือข่ายหรือว่าอาณาจักรนี้สามารถชนะการประกวดได้7จาก7โครงการแข่ง7ชนะ7ประมาณในขณะที่อีก2โครงการที่ยังไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างเครือข่ายนี้ก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินราคากลางด้วยเช่นกันแต่นอกจากผู้ชนะโครงการจะวนเวียนอยู่ในอาณาจักรเดียวกันแล้วเนี่ยเราค้นพบอีกครับว่าแม้กระทั่งบริษัทที่มาเป็นคู่เทียบมาร่วมประเมินราคากลางก็วนเวียนอยู่ในบริษัทเดิมๆเช่นกันยกตัวอย่างเช่นบริษัทดีครับที่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ4โครงการในเมกะโปรเจกต์นี้และความจริงแล้วก็บอกว่าเป็นบริษัทที่มีความโด่งดังจากการทำตู้เครื่องดื่มอัตโนมัติและเท่าที่ผมทราบก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรในการทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้แต่ก็มาร่วมถึง4โครงการในเมกะโปรเจกต์นี้ดังนั้นครับท่านประธานอภิมหาโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตรงนี้มันเลยเป็นเสมือนกับมหกรรมรวมญาติพลัสครับระหว่างกลุ่มทุนที่เป็นเครือข่ายเดียวกันเป็นญาติกันไม่ใช่โดยสายเลือดแต่โดยเส้นเงินบวกกับเพื่อนบ้านคนคุ้นเคยครับที่มาร่วมวงอยู่เป็นประจำดังนั้นครับท่านประธานทั้งหมดนี้ มันเลยกลับมาสู่คำถามที่ผมตั้งไว้ตอนต้นครับว่าใครกันแน่ครับได้ประโยชน์จากเมกะโปรเจกต์ครั้งนี้เมกะโปรเจกต์ครั้งนี้ถูกริเริ่มขึ้นมาเพื่อใครครับถูกริเริ่มขึ้นมาเพื่อเพิ่มทักษะเพิ่มรายได้ให้ประชาชนหรือถูกริเริ่มขึ้นมาเพื่อเพิ่มโครงการรัฐและเพิ่มกำไรให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มเพราะหากเป้าหมายที่แท้จริงคือการเพิ่มกำไรให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มมันก็เลยไม่น่าประหลาดใจครับว่าทำไมเราถึงเห็นหลายโครงการที่มันมีความซ้ำซ้อนกันในเมกะโปรเจกต์นี้เพราะไม่ว่าสกิลเครดิตพอร์ตโฟลิโอของสปท.จะไปซ้ำซ้อนกับ NDLP ที่ลงทุนไปแล้วหลักพันล้านแค่ไหนก็ไม่เป็นไรไงครับเพราะว่ายิ่งเพิ่มโครงการยิ่งเพิ่มแพลตฟอร์มได้ก็ยิ่งเพิ่มกำไรให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มหากเป้าหมายที่แท้จริงคือการเพิ่มกำไรให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มมันก็เลยไม่น่าประหลาดใจครับว่าทำไมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมันถึงดูเหมือนเต็มไปด้วยกลเม็ดในการทำให้กลุ่มทุนบางกลุ่มนั้นได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นโครงการเครดิตแบงค์ที่มีการเพิ่มเงื่อนไขใน TOR เกี่ยวกับเรื่องจอดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นโครงการสกิลเครดิตพอร์ตโฟลิโอที่ TOR เดิมนั้นมีการกำหนดให้รัฐต้องไปเช่าบริการจากเอกชนแทนที่จะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเองมีการกำหนดรายละเอียดที่เหมือนกับจะทำให้คนที่เข้ามาร่วมประกวดได้นั้นจะต้องเป็นคนที่รู้ข้อสอบก่อนเท่านั้นและก็รวมไปถึงข้อมูลที่เราได้รับครับว่าแม้กระทั่งในโครงการ NDLP ก็อาจจะมีการอนุญาตให้บางบริษัทเข้าไปแอบซับงานหรือไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาลัยที่ชนะโครงการในเฟสหนึ่งเพื่อหวังจะมีความได้เปรียบในการประกวดงานในเฟส2ดังนั้นครับท่านประธานหากรัฐบาลยืนยันนะครับว่าต้องการจะขอให้สภาอนุมัติงบประมาณหลักพันล้านหลักหมื่นล้านบาทเพื่อเดินหน้าเมกะโปรเจกต์นี้ผมคิดว่ารัฐบาลต้องให้ความชัดเจนกับสภาแห่งนี้ครับทั้งเรื่องทิศทางของนโยบายและมาตรการในการรับประกันเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินการความจริงแล้วทุกครั้งที่รัฐมนตรีในรัฐบาลพูดถึงเมกะโปรเจกต์ในเรื่องการยกระดับทักษะหลายครั้งหลายท่านมักจะพูดถึงโครงการ Skill Future ของสิงคโปร์แต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าตอนที่ผมเดินทางไปคุยกับผู้บริหารโครงการ Skill Future ที่สิงคโปร์เขาเล่าให้ฟังครับว่าตอนริเริ่มโครงการดังกล่าวปัญหาหนึ่งที่เขาเจอเยอะมากช่วงแรกๆคือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันครับแน่นอนอาจจะไม่ใช่การทุจริตเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแต่เป็นการทุจริตในรูปแบบที่มีบางกลุ่มนั้นมาทำคอสลวงเพื่อหวังจะยักยอกเงินจากโครงการสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อคือว่าขนาดประเทศสิงคโปร์ครับที่มีคะแนนความโปร่งใสเป็นอันดับ3ของโลกยังกังวลใจยังเผชิญกับปัญหาเรื่องการทุจริตผมคงไม่ต้องขยายความนะครับว่าประเทศไทยที่มีคะแนนความโปร่งใสอันดับ110กว่าของโลกต้องกังวลกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแค่ไหนผมเข้าใจดีครับว่าตอนนี้กระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการเรามีรัฐมนตรีใหม่และผมเข้าใจว่าทั้งสองท่านก็เห็นข้อพิรุธของเมกะโปรเจกต์ครั้งนี้โดยได้มีการสั่งทบทวน TOR บางส่วนไปแล้วแต่เรียนด้วยความเคารพครับทำเท่านั้นไม่พอครับสิ่งที่ผมเห็นว่าทั้งสองท่านต้องทำครับคือการตรวจสอบโครงการนี้ย้อนหลังอย่างเข้มข้นและติดตามโครงการนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดแม้จะต้องขัดใจเพื่อนต่างพรรคในรัฐบาลเดียวกันเพื่อป้องกันครับไม่ให้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนหลักหมื่นล้านบาทถูกขโมยไปช่วยคนรวยไม่กี่คนโดยเอาวาระเรื่องการยกระดับทักษะประชาชนมาบังหน้าแน่นอนครับวันนี้เราอาจจะยังสรุปชัดๆไม่ได้ว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่หากจะทิ้งท้ายด้วยการยืมประโยคจากท่านนายกครับที่ไหนมีควันที่นั่นมีไฟครับท่านประธานและผมเชื่อว่าข้อมูลที่ผมนำเสนอในวันนี้มันเป็นควันที่ชัดเจนเพียงพอนะครับรัฐบาลจะเลือกไปเร่งหากองไฟและดับไฟหรือจะเลือกปล่อยให้ไฟมันลามทุ่งจนเผาผลาญภาษีพี่น้องประชาชนการตัดสินใจอยู่ในมือท่านครับขอบคุณท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านอับดุลอาญีสะเมงครับเชิญครับ ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายอับดุลนายีสามเองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขตอำเภอกุมพินังอำเภอพนังสตาอำเภอรามันและอำเภอเบตงพรรคประชาชาติผมขออภิปรายร่างพรบ.งบประมาณของปี2570ในวงเงินงบประมาณ 3.788 ล้านล้านซึ่งมีงบประมาณกลางอยู่ส่วนหนึ่งก็คือ 693,888 ล้านซึ่งมีรายการหนึ่งที่ผมสนใจมากก็คือเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 100,000 ล้านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้แก่ส่วนราชการและวิสาหกิจในการแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายซึ่งเป็นรายการที่ 1.6 ในเล่มขาวค่าแดงนั่นนะครับผมอยากจะให้เป็นอย่างนี้นะครับท่านประธานอยากจะนำเรียนไปทางผ่านไปยังท่านประธานว่า สิ่งที่ผมประสบปัญหาในเรื่องของกรณีอย่างนี้เมื่อปีพ.ศ. 2567จนถึงวันนี้ผลกระทบจากสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดก็3ปีแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขประเด็นก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดจากอากาศเปลี่ยนแปลงหรือ climate change และเกิดภาวะเรือนบอมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ไม่สามารถที่พยากรณ์ล่วงหน้าได้ซึ่งเกิดแต่ละครั้งก็มีความรุนแรงเป็นอย่างมากส่วนใหญ่ก็เกิดในพื้นที่ของอำเภอเบตงในเขตพื้นที่ของผมและเกิดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและเขตของจังหวัดปัตตานีก็เกิดขึ้นมาในอีกจุดหนึ่งแต่ก็มีผลกระทบอีกจุดหนึ่งและสิ่งที่เราเห็น อย่างที่เป็นรูปธรรมจริงๆก็คืออย่างที่หาดใหญ่ก็เกิดภาวะที่มันเป็นเรนบอมซึ่งพยากรณ์อากาศล่วงหน้ามันไม่ได้ทีนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้งบกลางที่พูดถึงเรื่องของการกรณีฉุกเฉินที่ยังไม่สามารถที่จะคาดหมายได้ว่าจะเกิดอะไรที่ไหนอย่างไรนั้นก็อยากจะให้มีการตั้งเป็นหัวข้ออีกข้อหนึ่งว่าภาวะที่มันเกิดความรุนแรงที่เกิดเป็นผลกระทบต่อพื้นที่ให้มีการแยกส่วนออกไปเลยถ้ามีผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงหรือ climate change หรือเกิดภาวะเรนบอมอะไรที่ว่านี่นะครับก็อาจจะให้แยกส่วนออกไปเลยสามารถที่จะมีงบประมาณในการที่จะไปแก้ไขทันท่วงทีไม่ต้องรอเหมือนกรณีตัวอย่างที่เกิดที่อำเภอเบตงของพื้นที่บ้านผมเนื่องจากผมมีเวลาน้อยนะครับผมอยากจะสะท้อนอีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องของปัญหาความเสียหายที่เกิดจากโรคใบยางร่วงซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาประมาณ7ปีที่ผ่านมาใน14จังหวัดภาคใต้ก็ประมาณหลัก 600,000 กว่าล้านถ้าผมประเมินในคร่าวๆนั่นนะครับสำหรับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดปัญหานี้มันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี62จนถึงปีปัจจุบันก็มีความเสียหายไม่น้อยกว่า 120,000 ล้านนะครับนี้ก็อยากจะเห็นของกระทรวงอว.กระทรวงเกษตรแล้วก็ในพื้นที่บ้านผมก็มีสปต.ศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีเรื่องประเด็นที่จะต้องมาดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจพื้นฐานก็อยากจะให้หน่วยงานเหล่านี้นะครับเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ผมเสียดายมากนะครับเงินที่หายไปจากเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็อยู่บนพื้นฐานของยางพาราเป็นหลักนะครับทีนี้ว่าถ้าเกิดความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ทำให้ภาวะเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่อย่างที่เห็นทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็มีผลกระทบในเรื่องของเด็กของอะไรนักศึกษานักเรียนที่กำลังเรียนหนังสือที่ต้องอาศัยเรื่องของรายได้จากสวนยางพาราเหล่านี้นะครับก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลเพื่อที่จะมาจัดระบบงบประมาณในการที่จะมาสร้างงานวิจัยงานเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างจริงจังให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เสียดายมากนะครับก็ฝากไปยังท่านประธานไปยังรัฐบาล ในการที่จะปรับแก้วิธีการใช้งบประมาณเพื่อไปสู่เรื่องของการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงครับขอขอบคุณครับท่านประธาน
2: ครับต่อไปท่านศิรภพสมผลนะเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายศิรภพสมผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคกล้าธรรมในวันนี้ครับผมขอร่วมอภิปรายตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะและก็ข้อท้วงติงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในเงินวงเงินกว่า 3,788,000 ล้านบาทที่พวกเรากำลังร่วมกันพิจารณาตลอดระยะเวลา3วันนี้ครับเมื่อผมได้ศึกษาร่างงบประมาณฉบับนี้แล้วนั้นนะครับท่านประธานผมต้องขอเรียนตามตรงว่างบประมาณฉบับนี้กำลังจะพาประเทศไทยของเราเดินทางไปด้วยความง่อนแง่นเปราะบางภาษาสกลนครบ้านผมครับเรียกว่ามันทรงโลงเซ็งเลงเสียเหลือเกินครับท่านประธานท่านประธานครับในขณะที่ประเทศไทยของเรากำลังติดกลมอยู่กับท่ามกลางภาวะ4วิกฤตหลักทั้งวิกฤตด้านภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตด้านขีดความสามารถของการแข่งขันหนี้ครัวเรือนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโครงสร้างประชากรที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งมีการประมาณการเอาไว้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี2570จะเติบโตได้เพียงร้อยละ 2.1 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและนี่คือสัญญาณเตือนภัยถึงขั้นวิกฤตด้านการคลังที่พวกเราไม่อาจจะมองข้ามได้ครับสิ่งที่ผมกำลังเป็นห่วงคือเรื่องเกี่ยวกับหนี้สาธารณะครับท่านประธานรัฐบาลอาจจะบอกว่าตัวเลขยังอยู่ในกรอบแต่ตามรายงานของสำนักงบประมาณรัฐสภาที่ได้ทำการวิเคราะห์ร่างพรบฉบับนี้นะครับได้ชี้ชัดว่าหากเราคำนวณเอาภาระหนี้กึ่งการคลังตามมาตรา28บวกเข้าไปด้วยเนี่ยสัดส่วนหนี้สาธารณะที่แท้จริงของประเทศไทยเราตอนนี้ได้ทะลุเพดานร้อยละ70ไปเป็นที่เรียบร้อยและคาดการณ์ว่าตัวเลขนี้กำลังจะพุ่งขึ้นชนจุดสูงสุดถึงร้อยละ 76.73 ในปี2572ครับนี่ไม่ใช่พื้นที่ทางการคลังที่ปลอดภัยแต่เป็นเหมือนกับระเบิดเวลาที่รัฐบาลกำลังจะส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปต้องมาชดใช้และมิหนำซ้ำครับปีนี้เราต้องเผชิญกับภาระคืนเงินกู้ที่สูงที่สุดในรอบ10ปีเข้ามาเบียดบังงบประมาณในการพัฒนาประเทศรัฐบาลเคยพูดว่าจะกระจายอำนาจนะครับกระจายงบประมาณลงไปกับเครื่องเศรษฐกิจฐานรากแต่รัฐบาลกลับทำในสิ่งตรงกันข้ามด้วยการรวมอำนาจรวมงบประมาณมาไว้ที่ศูนย์กลางหั่นงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างรุนแรงนะครับถึงร้อยละ 83.7 งบเดิมที่จังหวัดกลุ่มจังหวัดเคยได้เนี่ยกว่า 26,000 ล้านเหลืออยู่แค่ 4,000 กว่าล้านนะครับกลุ่มจังหวัดโดนตัดโครงสร้างการพัฒนาสำหรับปัญหาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนจนเหลือศูนย์ได้รับเพียงแค่งบบริหารจัดการสำนักงานเท่านั้นกลไกภูมิภาคและท้องถิ่นถูกตัดแขนตัดขาในขณะที่การจัดสรรสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังทำได้เพียงร้อยละ 29.3 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายตามกฎหมายการกระจายอำนาจที่กำหนดไว้คือไม่น้อยกว่าร้อยละ35ท่านประธานครับวิกฤตทางโครงสร้างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นก็ถือว่ามันหนักหนาสาหัสมากอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เป็นภัยคุกคามเฉพาะหน้าและกำลังจะสร้างความหายนะให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรไทยหลายล้านครัวเรือนในปีงบประมาณ70นี้นั่นคือการจัดสรรงบประมาณที่ไม่พร้อมรับมือกับภาวะวิกฤตปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญภัยแล้งระดับสุดขีดที่จะเข้ามาซ้ำเติมภาคเกษตรกรอย่างโหดร้ายครับวิกฤตเอลนีโญเป็นภัยระดับแปลงนาระดับชุมชนหน่วยงานที่ใกล้ชิดที่สุดในท้องถิ่นต้องเป็นผู้ลงมือดูแลพี่น้องประชาชนตอนที่เกิดวิกฤตนะครับแต่การที่รัฐบาลตัดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปจนหมดซึ่งงบประมาณบางส่วนนี้ก็ได้ถูกเตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อรับมือกับปัญหาเรื่องนี้นะครับนั่นย่อมหมายความว่าเมื่อเกิดภัยแล้งจากซูเปอร์เอลนีโญเกษตรกรในต่างจังหวัดจะไม่เหลือกลไกและเม็ดเงินในพื้นที่คอยช่วยเหลือพวกเขาเลยมือเท้าของจังหวัดจะถูกทำให้เป็นคนพิการโดยสิ้นเชิงครับในขณะเดียวกันครับท่านประธานเมื่อเราเปิดดูรายละเอียดในร่างงบประมาณพรบ.ฉบับนี้นะครับผมก็ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่า เม็ดเงินขุดลอกแหล่งน้ำเม็ดเงินสร้างฝายแทนที่จะกระจายลงไปตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่สุดและก็สามารถเบิกงบประมาณได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินงบก้อนนี้ครับกับวิ่งย้อนสอนไปกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางและยิ่งไปกว่านั้นถ้านำแผนที่งบประมาณด้านแหล่งน้ำมาระบุพิกัดให้ชัดเจนนะครับจะพบกับความน่าประหลาดใจขึ้นไปอีกคืองบประมาณไม่ได้ลงตามพิกัดพื้นที่แห้งแล้งซ้ำซากแต่อย่างใดแต่กลับเดินลงไปตามพิกัดพื้นที่เลือกตั้งของพรรคบางพรรคแบบเนียนๆพิกัดแบบนี้ไม่ใช่การจัดงบเพื่อสู้ภัยแล้งหรือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแต่เป็นการจัดงบประมาณเพื่ออาจจะนะครับจัดสรรปันส่วนผลประโยชน์ทางการเมืองเพียงเท่านั้นหรือเปล่าครับท่านประธานทางที่ตอนนี้เรากำลังเผชิญกับภาวะภัยแล้งในศตวรรษที่21ครับแต่รัฐบาลกลับยังคงแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือและวิธีการแบบโบราณแบบเดิมๆครับแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ปล่อยให้พี่น้องเกษตรกรคอยยืนแหงหน้ามองฟ้าแล้วก็ต้องคอยลุ้นว่าเมื่อไหร่ฝนจะตกสักทีรอคอยตามยถากรรมครับพอแล้งจัดรัฐก็แจกเงินเยียวยาไม่กี่พันเพื่อต่อลมหายใจพี่น้องเกษตรกรไปวันๆนี่ไม่ใช่การช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากภาวะวิกฤตของท่านประธาน

0: ัดงบประมาณไปจนเกือบหมดผมก็เลยสงสัยเหลือเกินครับท่านประธานว่ารัฐบาลกำลังส่งเสริมแบบใดครับเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาตินะครับพวกเขาไม่ควรต้องมาแบกรับกรรมจากการจัดสรรงบประมาณที่ผิดพลาดของรัฐบาลเอาไว้บนหลังของพวกเขาผมจึงอยากจะขอยื่นคำแนะนำที่สร้างสรรค์ให้กับทางรัฐบาลได้โปรดนำไปพิจารณากลับไปแก้ไขปรับปรุงร่างพรบฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนข้อแรกครับปฏิรูปงบประมาณด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รัฐบาลต้องหยุดตัดงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยอัดฉีดงบประมาณลงไปสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กในระดับไร่นาและระบบน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลโดยตรงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ซูเปอร์เอลนินโญที่กำลังเกิดขึ้นโดยทันทีโดยอิงพิกัดพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากเป็นตัวตั้งนะครับไม่ใช่การแจกงบตามอิทธิพลทางการเมืองอย่างที่เราอาจจะกำลังจะได้เห็นหากร่างพรบฉบับนี้ถูกประกาศใช้ข้อ2ครับรัฐบาลต้องล็อกงบประมาณสำรองฉุกเฉินเพื่อเยียวยาพี่น้องเกษตรกรออกข้อกำหนดห้ามนำเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินในงบกลางนี้ไปใช้ในการทำนโยบายประชานิยมหรือโครงการหาเสียงอย่างที่หลายๆรัฐบาลเคยทำมาอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ต้องกันเงินก้อนนี้เอาไว้เป็นกองทุนเยียวยาและชดเชยความเสียหายจากภัยแล้งให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างทันท่วงทีผมขอเสนอว่าให้ล็อกตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะที่สกลนครบ้านผมนะครับต้นกล้าเริ่มยืนต้นตายเพราะฝนทิ้งช่วงกันแล้วยังดีที่วันนี้ฝนตกนะครับเมื่อวานนี้ตกนิดตกหน่อยนะครับข้อ3ครับท่านประธานรัฐบาลต้องหยุดสร้างหนี้กึ่งการคลังที่เกินเพดานสะสมและหันมาปฏิรูปโครงสร้างภาษีอย่างจริงจังดึงแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบให้ได้มากที่สุดเพื่อทำให้รัฐได้มีพื้นที่การคลังและงบประมาณลงทุนที่มากพอในการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรไทยให้กลายเป็นเกษตรกรรมที่เท่าทันภูมิอากาศและแถมอีกนิดนึงนะครับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ท่านได้ตัดออกไปเนี่ยจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเกิดนำเงินก้อนนี้ไปเติมให้กับอบต.เทศบาลหรืออบจ.ในทุกๆพื้นที่ในทั่วประเทศเพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ตามกฎหมายการกระจายอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอบต.ที่แทบไม่มีเงินสะสมเลยดีกว่ายกงบก้อนนี้ทั้งหมดไปที่ไว้ที่งบกลางนะครับแล้วก็รอให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานทั่วทั้งประเทศเนี่ยค่อยมาขอเอาทีหลังท่านประธานครับงบประมาณคือภาษีของพี่น้องประชาชนและควรถูกใช้เพื่อปกป้องและพัฒนาชีวิตของพี่น้องประชาชนหากปล่อยให้ร่างพรบฉบับนี้ผ่านไปโดยที่ไม่มีการแก้ไขจะเป็นงบประมาณที่ลอยแพพี่น้องเกษตรกรให้เผชิญหน้ากับความแห้งแล้งอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางภาวะหนี้สินของประเทศที่กำลังทะลุเพดานอย่างน่าตกใจผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารัฐบาลจะนำข้อเสนอและข้อสังเกตเหล่านี้นำไปพิจารณาตัดลดงบประมาณที่ซ้ำซ้อนคืนงบประมาณให้กับท้องถิ่นและล็อกงบประมาณสำรองไว้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อให้งบประมาณในปี70นี้กลายเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพี่น้องชาวไทยไม่ใช่ระเบิดเวลาทางการคลังที่คนรุ่นพวกท่านได้สร้างเอาไว้แต่ต้องให้คนรุ่นใหม่ต้องมารับผิดชอบขอบพระคุณครับ
1: คณะรัฐมนตรีจะขอชี้แจงเชิญท่านพลดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมพลดอนกฤษณานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผมพยายามรวบรวมเมื่อกลางวันก็จะตอบท่านสมาชิกทีหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าท่านสมาชิกลุกไปเสียก่อนขณะนี้ท่านอภิปรายเสร็จแล้วแล้วก็ยังนั่งกันอยู่ท่านที่อภิปรายเมื่อกลางวันก็ยังนั่งอยู่ที่นี่ด้วยผมก็เลยถือโอกาสตรงนี้ชี้แจงทีเดียวสำหรับในส่วนของการปรับลดของสำนักงบประมาณในส่วนงบจังหวัดผมเล่าให้ท่านประธานฟังเสียก่อนว่างบจังหวัดจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์เอาไว้เพื่อทำอะไรและที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยการตั้งงบประมาณของจังหวัดหรือการจัดสรรงบประมาณในลงไปในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดต่างๆเนี่ยเอาไปทำโครงการประเภทไหน ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่างบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสิ่งที่โครงการที่เกิดขึ้นในจังหวัดโครงการจังหวัดทั่วประเทศและกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ 80-90% ครับเป็นงานถนนเป็นงานแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำโครงการแบบนี้ล่ะครับเขาตั้งเอาไว้เพื่อที่จะให้จังหวัดเนี่ยได้ไปคิดแผนในการพัฒนาและทำให้จังหวัดเนี่ยมีการเติบโตอย่างมั่นคงไปคิดแนวทางว่าจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำหรือไปทำโครงการที่เป็นประโยชน์ที่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่เพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดมากขึ้นแต่งบประมาณที่ตั้งมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นในข้อสังเกตของกรรมธิการงบประมาณทุกๆปีครับเมื่อวานนี้คุณศิริกัญญาก็พูดในเรื่องของงบจังหวัดแล้วก็เห็นด้วยกับที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสียใหม่เราเห็นว่าการทำถนนและการทำแหล่งน้ำขนาดเล็กเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ครับเพราะถนนหรือแหล่งน้ำมันมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วทำไมเราไม่ให้เอาถนนทำไมเราไม่ไปให้เป็นหน้าที่ของกรมทางหลวงถนนของทางหลวงชนบททำไมเราไม่ให้เป็นหน้าที่ของทางหลวงชนบทในการเสนองบประมาณขึ้นมาท่านอาจจะบอกว่าทางหลวงหรือทางหลวงชนบทมีงบประมาณที่จำกัดใช่ครับมีจำกัดและไม่สามารถทำทุกเส้นที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนได้แต่เขาสามารถที่จะเรียงลำดับความสำคัญของโครงการได้ว่าโครงการไหนมีความเร่งด่วนและโครงการไหนที่มีความเสียหายที่จำเป็นต้องเร่งรัดทำในปีงบประมาณนั้นๆแต่นี่ไม่ครับโครงการที่เร่งด่วนกับไม่ถูกใส่เอาไว้ในลำดับความสำคัญลำดับต้นๆของหน่วยงานที่รับผิดชอบคือทางหลวงและทางหลวงชนบทแต่กลับเอาไปซุกเอาไว้ที่งบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดซึ่งมันไม่ตอบโจทย์เลยครับท่านประธานนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทางรัฐบาลจริงๆตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วรัฐบาลอนุทินหนึ่งมีการประชุมคณะกรรมการที่เรียกว่ากนบขึ้นมีท่านเอกนิติเป็นประธานเราก็กำหนดเกณฑ์กันใหม่เชิญมหาดไทยเข้ามาหารือครับเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือแล้วก็วางกติกากันใหม่ว่าต่อไปนี้งบจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดเนี่ยเราจะไม่เอาไปทำในภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วยกตัวอย่างถนนก็เป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทหรือแหล่งน้ำก็เป็นภารกิจของกรมชลประทานในจังหวัดเนี่ยเขามีการคุยกันถึงยุทธศาสตร์จังหวัดเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าถ้าจัดลำดับความสำคัญดีๆโครงการไหนที่มีความเสียหายหรือมีความเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเขาจะต้องจัดลำดับเอาไว้ให้อยู่ในลำดับต้นของหน่วยงานนั้นๆแทนที่จะเอามาซุกเอาไว้ในงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดงบจังหวัดกลุ่มจังหวัดเอาไปทำอย่างอื่นครับอย่างที่ผมบอกเรียนกับท่านประธานเมื่อสักครู่ว่าโครงการที่พัฒนาจังหวัดแบบยั่งยืนโครงการที่จะไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนั้นๆไม่ใช่มาอ้างกันว่าถนนก็คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือการติดไฟโซล่าเซลล์ก็เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ไปใช้งบจังหวัดแบบผิดวัตถุประสงค์แบบนี้รัฐบาลนี้ไม่ยอมให้เกิดขึ้นครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องตัดลดงบประมาณของจังหวัดลงไปถึงหลายหมื่นล้านบาทกระทรวงที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือกระทรวงมหาดไทยของท่านนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยนั่นแหละครับแต่ท่านก็ยืนหยัดในหลักการแล้วก็ยอมที่จะให้สำนักงบประมาณเนี่ยตัดลดงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่ทางกนบได้กำหนดเอาไว้ใหม่ทีนี้ท่านบอกว่าการตัดลดงบประจำจังหวัดเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับการกระจายอำนาจที่รัฐบาลพยายามที่จะ กระจายอำนาจออกไปผมคิดว่าเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยคงจะต้องมาเปิดคอร์สสอนหลักสูตรกระจายอำนาจ101กันใหม่ซะมั้งครับงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่ใช่การกระจายอำนาจนะครับการกระจายอำนาจหมายถึงการกระจายอำนาจลงไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเอางบลงไปที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเนี่ยเขาไม่เรียกการกระจายอำนาจครับเขาเรียกว่าแบ่งอำนาจอำนาจก็ยังกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางอยู่ที่มหาดไทยอยู่ดีถ้าจะกระจายอำนาจต้องเอาไปที่ท้องถิ่นครับแล้ววันนี้เรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรัฐบาลให้ความสำคัญครับการกระจายอำนาจอย่างเท่าเทียมงบประมาณภาพรวมของท้องถิ่นปีนี้ไม่ได้ลดลงเหมือนกับหน่วยงานอื่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่เพิ่มขึ้นถึงสิ่งที่พวกเราคาดหวังคือ 35% แต่ตัวเลขเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแน่นอนครับผมคงไม่ต้องย้ำว่าทำไมมันถึงดันเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเมื่อวานผมได้อธิบายไปแล้วถึงข้อจำกัดของงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ว่าก็ยืนยันกับท่านประธานนะครับว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นก็เป็นหัวใจหลักของรัฐบาลนี้เช่นเดียวกันและไม่ใช่การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นแบบที่เราเคยทำกันมาหรอกครับปีนี้การกระจายตัวของงบประมาณที่ลงไปสู่ท้องถิ่นมีอย่างเป็นธรรมมากขึ้นอันนี้ผมต้องขอบคุณท่านประธานครับสมัยที่ท่านประธานเป็นรองนายกรัฐมนตรีและดูแลคณะกรรมการกระจายอำนาจท่านได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้ครับว่าท้องถิ่นขนาดใหญ่หรือท้องถิ่นที่มีรายได้มากท้องถิ่นที่มีเงินสะสมอยู่เป็นจำนวนมากการอุดหนุนเงินที่เรียกกันว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยจะอุดหนุนลงไปน้อยเราจะเห็นนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกก็เห็นเราอยู่ใกล้ชิดกับท้องถิ่นเราจะได้ยินเสียงถามหรือเสียงบ่นดังๆจากพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เช่นเทศบาลเมืองเทศบาลนครที่เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ได้รับงบประมาณจัดสรรลดลงครับในขณะที่ท้องถิ่นขนาดเล็กคือเทศบาลตำบลได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นแทบจะทุกตำบลเพราะนี่คือรากฐานที่ท่านประธานได้วางเอาไว้ตอนสมัยท่านประธานเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลคณะกรรมการกระจายอำนาจหรือกกท.ซึ่งไปวางเกณฑ์ร่วมกับทางสำนักงบประมาณเอาไว้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในการกระจายเม็ดเงินลงสู่ท้องถิ่นไม่ใช่มือใครยาวสาวได้สาวเอาใครมีความใกล้ชิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนมีความใกล้ชิดกับสถ.มากหน่อยท่านก็ได้รับจัดสรรมากหน่อยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนมีความใกล้ชิดกับสำนักงบประมาณมากหน่อยท่านก็ได้รับจัดสรรมากกว่าเพื่อนแบบนี้รัฐบาลนี้ไม่ทำครับผมจึงต้องถือโอกาสตรงนี้เรียนกับท่านประธานในส่วนของงบจังหวัดที่ถูกปรับลดลงและในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพื่อนสมาชิกได้พูดถึง2ประเด็นครับขอบคุณท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านศักดาจันทรสุวรรณเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมศักดาจันทรสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3หนองคายพรรคภูมิใจไทยครับในฐานะตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่เห็นชอบในหลักการรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ฉบับนี้ครับท่านประธานงบประมาณรายจ่าย2570รวมทั้งสิ้น 3.778 ล้านล้านบาทครับท่านประธานกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 181,478 ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2569ประมาณ 2.60% หรือ 4,604 ล้านบาทครับท่านประธานวันนี้ผมขอร่วมอภิปราย การยกระดับความมั่นคงของบุคลากรสาธารณสุขครับ1อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือที่เราเรียกกันว่าอสมครับท่านประธานหากจะพูดถึงอสมเราก็จะคิดถึงบทบาทและหน้าที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมเรื่องของสุขภาพการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคซึ่งเป็นพื้นฐานนะครับที่แข็งแรงที่สุดนะครับของสาธารณสุขไทยในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์โควิด2019อสมได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพ่อแม่พี่น้องอย่างทั่วถึงและอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าสาธารณสุขของไทยมีความยั่งยืนมีความแข็งแกร่งมีพื้นฐานที่มั่นคงครับท่านประธานตลอดระยะเวลาที่ผมลงพื้นที่ได้ทำงานร่วมกันกับอสมก็ได้เห็นการทำงานของอสมมีความใกล้ชิดเป็นอย่างมากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและดูแลเรื่องของสาธารณสุขกับพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดีครับและอีกบทบาทหนึ่งของอสมสิ่งนี้ผมอยากจะสะท้อนผ่านไปยังเขต3ของผมนะครับนั่นก็คือจะเห็นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งของอสมผ่านนะครับประเพณีหรือวัฒนธรรมงานขาวดำครับท่านประธานที่เรียกกันว่านักรบเสื้อเทาหรืออสมครับจะร่วมกันนะครับหรือรวมตัวกันครับร้องเพลงมาร์ชของอสมครับเพื่ออะไรครับเพื่อแสดงถึงความเสียสละความสามัคคีและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมเองนะครับที่ได้ลงพื้นที่และได้สัมผัสนั่นก็คือเขามีความภาคภูมิใจครับในการได้เป็นอสมของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยครับท่านประธานโดยเฉพาะเขต3ครับอันนี้ผมอยากสะท้อนเลยครับเขต3หนองคายโดยเฉพาะท่าบ่อศรีสังใหม่สังคมโพตักรักอาชีพอสมมากมีความภูมิใจในอาชีพอสมเพราะอะไรครับเพราะมีแต่คนเข้าครับไม่เคยมีใครลาออกเลยครับไม่ทราบว่าพื้นที่อื่นจะเป็นเหมือนพื้นที่ของเขต3ผมหรือเปล่าเพราะเหตุผลนะครับทุกคนครับมาทำงานด้วยใจมาทำงานด้วยจิตอาสาจริงๆครับเพราะอะไรครับณปัจจุบันนะครับค่าป่วยการของอสมมีเพียง 2,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งไม่สอดคล้องเลยครับท่านประธานกับค่าครองชีพในปัจจุบันนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้เรื่องของงบประมาณในการเพิ่มเติมค่าป่วยการของอสมจะถูกพิจารณาในวาระต่อไปเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องอสมทุกท่านครับท่านประธานและบุคลากรที่2ที่ผมจะกล่าวถึงนั่นก็คืออสพครับหรืออาสาพยาบาลชุมชนครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมรัฐบาลโดยการนำของนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลมีนโยบายอาสาสมัครนะครับก็คือพยาบาลชุมชนหรืออสพครับของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารหรือการดูแลพ่อแม่พี่น้องผ่านด้านงานสาธารณสุขเป็นจำนวน 1,000 อัตราครับเป้าหมายก็คือทำงานเชิงรุกร่วมกันกับอสมเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงติดบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังครับโดยมีค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือนเป็นบุคลากรรูปแบบใหม่ครับไม่ใช่พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อมาดูแลพ่อแม่พี่น้องผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางครับและอสมนะครับนอกจากที่จะนะครับดูแลพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ยังจะสามารถนะครับถ้าผ่านเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 10% นั่นคือ 1,000 คนจะสามารถครับที่จะศึกษาต่อเพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพครับ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และส่งเสริมเรื่องของอาชีพรายได้ความมั่นคงให้กับอสพต่อไปครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานและผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับงบประมาณด้านสาธารณสุข 2,570 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลชุดนี้เป็นงบประมาณที่ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์คือการส่งมอบความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านธีรศักดิ์กิรตาชูเชิญครับ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมธีรศักดิ์จิรตราชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในคราวนี้ด้วยครับท่านประธานครับหลายคนเพื่อนสมาชิกในครั้งนี้ดีใจครับที่หลายคนสะท้อนเรื่องของการศึกษาผมเชื่อว่าท่านประธานเองก็สนใจเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยครับท่านประธานผมขอเริ่มต้นเล่าให้ท่านประธานฟังอย่างนี้ครับด้วยสไลด์นี้หลายคนยกสถิตินะครับของต่างประเทศมาไม่ว่าจะเป็นของ OECD เรียกการสอบพิซซ่านะครับของประเทศเราก็ตกต่ำนะครับเอาสถิติล่าสุดดีกว่าท่านประธานอันนี้ของในประเทศเราสทศ

มีการตั้งรัฐบาลครับมีการแถลงนโยบายผมเนี่ยต้องยอมรับว่าอุ่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะเวลาท่านแถลงนโยบายเนี่ยนะครับท่านก็ตอนเดือนเมษายังจำกันได้ไหมครับในคำแถลงนโยบายท่านก็บอกว่าท่านอยากจะทำสิ่งหนึ่งซึ่งตรงกับใจผมมากเลยคือการทำการเรียนฟรีให้มีจริงนะครับแถลงไว้ในด้านสังคมข้อ13นะครับและพอเปิดเล่มนี้ดูครับเป็นคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายที่เมื่อวานท่านรองนายกนะครับได้เป็นตัวแทนท่านนายกมาแถลงในสภาแห่งนี้ก็เขียนไว้เช่นเดียวกันครับว่าท่านอยากจะทำการเรียนรู้ anywhere anytime เรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมเรื่องการทำเอาดิจิทัลเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาดีครับท่านประธานครับมีความสุขครับพอได้ฟังแบบนี้ผละไปที่กระทรวงศึกษาธิการครับท่านรัฐมนตรีก็แข็งขันครับประกาศคำแถลงนโยบายออกมาว่าปี69และ70เนี่ยจะทำอะไรบ้าง2ข้อครับน่าสนใจคือท่านบอกว่าท่านจะคืนเวลาให้ครูคืนอนาคตให้เด็กนะครับจะใช้ระบบเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยก็ว่ากันไปช่วยจัดการงานธุรการท่านอยากจะรื้อสูตรจัดสรรงบประมาณใหม่นะครับฟังแบบนี้เนี่ยเราก็อุ่นใจนะครับแต่เมื่อเปิดไปดูในเล่มงบประมาณท่านประธานปีนี้งบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราตั้งงบ600,000กว่าล้านนะครับเอาของกระทรวงศึกษาธิการรวมกับของกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ย2กระทรวงรวมกันเนี่ยท่านประธานครับก็อยู่ประมาณสัก 490,000 ล้านนะครับไม่น้อยนะครับซูมเข้าไปอีกครับดูในรายละเอียดครับท่านประธานครับเราก็จะพบเลยว่าการตั้งงบแบบนี้ไอความฝันที่ท่านฝันไว้แต่ตอนต้นนะครับที่ว่าดีเนี่ยไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะท่านกำลังพูดเหมือนดีแต่กระบวนการการจัดทำงบประมาณท่านทำเหมือนเดิมเมื่อพูดเหมือนดีและทำเหมือนเดิมแน่นอนครับไม่ต้องเป็นนอสตราดามุสครับทำนายได้เลยครับว่าอนาคตการศึกษาประเทศเราจะเป็นอย่างไรผมจะพยายามเคลียร์ท่านประธานเห็นทีละข้อเรื่องแรกครับท่านประธานผมคิดว่าเรามีเป้าหมายตรงกันคือเรื่องเรียนฟรีท่านประธานครับการทำให้เรียนฟรีมีจริงนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้าเรื่องเรียนฟรีทำแล้วไม่มีแผนอันนี้คิดหนักครับท่านประธานผมเริ่มต้นอย่างนี้ครับท่านประธานน่าจะไม่ได้นั่งอยู่ในวันนั้นนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเพื่อนสมาชิกของผมครับตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีว่าปัจจุบันนี้มีโรงเรียนหลายแห่งครับพยายามที่จะลักไก่ตีความนะครับเก็บค่าบำรุงการศึกษาเกินกว่าขอบเขตที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดครับเพื่อนสมาชิกผมถามท่านรัฐมนตรีครับท่านรัฐมนตรีมาตอบครับว่าปีนี้เนี่ยตั้งงบไม่ทันนะครับมีอุปสรรคมากมายตั้งงบไม่ทันนู่นนี่นั่นติดที่สำนักงบประมาณคำถามครับท่านประธานครับมันจะไม่ทันได้ยังไงครับท่านประธานในเมื่อถ้าเราดูแผนการจริงๆนะครับวันที่9เมษายน69นะครับมีการแถลงนโยบายนายกชวนข้าราชการทั้งหมดไป Impact วันที่20เมษายนหน่วยทำงบตั้งแต่ประมาณกลางเมษายนจนถึงต้นพฤษภาครม.ก็ประชุมกันทุกวันอังคารผมยืนยันครับท่านประธานครับว่าถ้าจะทำงบให้ทันเรื่องเรียนฟรีมันทันผมยกตัวอย่างครับครบ.เงินกู้400,000ล้านเนี่ยท่านทำเพียงชั่วพริบตาเดียวครับท่านสามารถทำทันแต่ในขณะเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนาเด็กแบบนี้ท่านกลับอ้างว่าทำไม่ทันติดที่สำนักงบอะไรบ้างผมถามหน่อยครับว่าคนที่บริหารประเทศปัจจุบันนี้คือสำนักงบหรือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกันแน่ท่านประธานครับมีส่วนหนึ่งนะครับที่เขียนไว้ในคำประกาศนโยบายท่านบอกว่าท่านจะทำเรื่องการปรับสูตรจัดสรรผมยืนยันครับว่าเรื่องการปรับสูตรจัดสรรนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนฟรีการปรับสูตรจัดสรรจะทำให้โรงเรียนขนาดเล็กท่านประธานมีเงินมากขึ้น

0: ปัจจุบันนะครับเรื่องของการเก็บเงินเนี่ยโรงเรียนขนาดใหญ่ครับเป็นคนเก็บนะครับแล้วก็เด็กต้องเสียค่าเรียนขนาดใหญ่ได้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะทำเรื่องเรียนฟรีเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มงบอุดหนุนลงไปนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับเรื่องของการจัดงบประมาณในเล่มงบนะครับท่านประธานเราจะเห็นเลยครับมันมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นอยู่ยกตัวอย่างเช่นเด็กของสกรกับเด็กสปทครับได้งบจัดสรรรายหัวไม่เท่ากันเด็กตัวเลขยังไม่เป็นไรนะครับท่านประธานมากน้อยกันไม่เป็นไรแต่บางค่าเนี่ยเขาควรได้ไหมเช่นเด็กสกรเนี่ยไม่ได้ค่าอุปกรณ์ไม่ได้ค่าเครื่องแบบนักเรียนอันนี้เป็นปัญหาจริงๆครับท่านประธานแล้วไม่ท่านประธานทราบไหมครับว่าโดยเฉพาะเรื่องค่าหนังสือเรียนเนี่ยเด็กสกรเนี่ยได้แค่ 60% นะครับแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าเหลื่อมล้ำตั้งแต่วิธีคิดงบแล้วครับท่านประธานครับท่านประธานครับเอาแสดงความจริงใจกันสักนิดนึงไม่ต้องผ่านเล่มงบประมาณนี้ก็ได้ครับท่านประธานท่านเอาไปแก้เอาสิ่งที่ผมเสนอแนะเนี่ยนะครับไปแก้ในการแก้ระเบียบเรื่องค่าบำรุงการศึกษาที่ออกตั้งแต่ปี54เนี่ยสักนิดนึงนะครับท่านประธานผมก็อุ่นใจแล้วแต่ถ้าจะเป็นอย่างนี้อยู่ครับท่านประธานครับก็ต้องบอกกันว่าพูดเหมือนดีทำเหมือนเดิมเรื่องการเรียนฟรีก็จะไม่เกิดขึ้นจริงครับท่านประธานต่อไปครับท่านประธานครับเรื่องลดภาระงานครูการลดภาระงานครูครับท่านประธานที่ไม่รู้ต้นเหตุนะครับของปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาเสิร์ชนะครับโปรโมททุกอย่างเลยว่าท่านอยากจะลดภาระงานครูโดยการใช้ระบบดิจิตอลอะไรต่างๆเข้าไปช่วยคุณครูนะครับแต่ท่านประธานครับในปี6970เนี่ยผมพยายามนั่งแงะงบนะครับในเล่มขาวคาดแดงเนี่ยเราก็จะพบว่าไม่รู้ว่างบเรียนงบในการช่วยให้ลดภาระงานครูเนี่ยในการตั้งโครงการเนี่ยท่านตั้งอยู่ในโครงการไหนนะครับถ้าท่านยังอยู่ในสภาแห่งนี้อยากให้ท่านช่วยมายืนยันกับผมนะครับว่างบเหล่านี้อยู่ตรงไหนไม่หนำซ้ำก็ท่านประธานครับโครงการอื่นๆที่น่าจะมีปัญหาอีกนะครับคืองบที่เรียกว่าตัด1เหลืออีก10ครับท่านประธานคืองบเนี่ยครับท่านประธานดูที่หน้าจอก็ได้ครับเป็นงบที่ชื่อโครงการเนี่ยเหมือนจะดีครับท่านประธานมีโครงการอะไรบ้างโครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนตั้งไว้87ล้านบาทโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลตั้งงบไว้175ล้านบาทงบเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของพาหนะดูก็รู้ครับว่าเป็นงบที่เกี่ยวข้องกับการอบรมครูนี่แหละครับภาระงานครูเป็นการดึงครูออกจากห้องเรียนหรือไม่ไม่หนำซ้ำก็ท่านประธานถ้าท่านมาดูไส้ในนะครับมันจะมีโครงการที่ท่านเคยประกาศไปแล้วว่าท่านจะยกเลิกเช่นโรงเรียนสีขาวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันก็มาโผล่ในนี้ครับเช่นเนี่ยป้องกันยาเสพติดข้างบนก็มีป้องกันยาเสพติดงบรวมกันก็หลายร้อยล้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับที่ตั้งข้อสังเกตว่าท่านตัด1แต่มันเหลืออีก10 plus มันตัดไม่จริงครับท่านประธานตรงนี้ก็ต้องฝากว่าให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยพิจารณานะครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากเห็นในการตั้งงบประมาณคือการตั้งงบที่ทำให้เขตพื้นที่คุณครูที่โรงเรียนนักเรียนที่โรงเรียนนั้นนะครับได้พัฒนาอยู่ในโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่ของเขาเองรัฐเป็นผู้ไปหนุนเสริมมีโครงการไหมครับเช่นการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในต่างๆเนี่ยผมก็อยากเห็นแต่ที่ผ่านมานะครับหลายปีงบประมาณไม่เคยเห็นจากกระทรวงศึกษาธิการเลยครับท่านประธานต่อไปครับท่านประธานครับเป็นโครงการที่เรียกว่ายกเลิกครับแต่ยังเหลือรากคืออะไรครับท่านบอกว่าท่านจะลดเลิกการประเมินที่เรียกว่า ITA นะครับเรียกว่าเป็นภาระงานครูให้ครูต้องไปกรอกเอกสารจำนวนมากเพื่อรายงาน ITA เนี่ยแต่ปรากฏว่าปีนี้ครับท่านประธานครับสพฐเองก็ตั้งงบโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งงบไป54 ล้านอาชีวะเองก็ตั้งงบการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมทำและธรรมาภิบาลตั้งงบไว้12 ล้านทั้ง2โครงการนี้นะครับประธานตั้งวัตถุประสงค์หรือตั้งเป้าหมายเชิงคุณภาพว่าครูจะมีแนวโน้มจะต้องรายงานผล ITA 100% ทั่วประเทศ ็ต้องถามกันครับว่าแบบนี้นโยบายที่ประกาศว่าจะลดมันจะลดได้จริงอย่างไรนะครับในเมื่อข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้นี่ยังไม่รวมนะครับโครงการอื่นอีกที่มีลักษณะในการสอดไส้เช่นสปท.ตั้งงบโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 36.21 ล้านบาทอาชีวะตั้งงบโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับให้ทูบีนะวันได้10ล้านแล้วก็มีโครงการย่อยอีก6ล้านบาทไม่ใช่ว่าโครงการเหล่านี้ไม่ดีนะครับท่านประธานแต่ไม่ควรถูกคิดจากราชการส่วนกลางควรเอางบไปให้หน่วยงานที่เขาอยู่ใกล้กับเด็กครับและให้เขาไปทำโครงการในห้องเรียนที่โรงเรียนจะดีกว่าหรือไม่ไม่ใช่เป็นงบอบรมจากส่วนกลางแบบนี้ครับท่านประธานครับต่อไปครับอันนี้ก็ต้องพูดกันเป็นงบที่ตั้งข้อสังเกตครับว่าทุกครั้งที่กระทรวงสาธารณสุขโขกพิพาทเรื่องโครงการอะไรต่างๆวิธีการของงบประมาณใหม่ครับท่านประธานง่ายนิดเดียวครับคือเปลี่ยนชื่อนี่คือคัดมาจากเอกสารคำของงบประมาณของกระทรวงเองนะครับมันจะมีงบในลักษณะนี้ครับพอโครงการนี้มีปัญหาปุ๊บคุณก็ไปเปลี่ยนชื่อไปอีกโครงการนึงแล้วเอามาของบในสภาท่านประธานครับแบบนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าสภารู้ไม่ทันเนี่ยงบนี้ผ่านไปสุดท้ายงบที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นงบที่อาจจะสร้างพนักงานให้ครูก็ยังอยู่ต่อไปครับท่านประธานครับท่านประธานครับต่อไปนะครับเป็นงบที่ขอใช้คำว่าเป็นงบบัสสวดละกันงบบัสสวดนี้นะครับเป็นการตั้งงบกับคำที่กำลังเป็นกระแสเช่นนะครับท่านประธานในปี6566เนี่ยเราพบงบที่เกี่ยวกับการตั้งเกี่ยวกับเมตาเวิร์ดปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยตัวอย่างโครงการครับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยเมตาเวิร์ดสื่อเหล่านี้ปัจจุบันนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับปี69ก็ท่านประธานมีการตั้งงบเกี่ยวข้องกับ AI และปัญญาประดิษฐ์อย่างน้อยนะครับ177ล้านเป็นอย่างน้อยนะครับส่วนปีนี้ครับปี70เท่าที่ไปแงะมาได้ท่านประธานครับตั้งงบที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับของศึกษาธิการและของอวเนี่ยรวมกันอย่างน้อยนะครับท่านประธาน860ล้านบาทแล้วคำสำคัญก็ท่านประธานถ้าไปดูในโครงการไม่ได้เกี่ยวข้องกับชุดครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ชุดปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์นะครับห้องเรียนปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์บทเรียนจากปีที่แล้วท่านประธานดูมุมขวามือนะครับไปดูในไส้ในจริงๆในตัวโครงการเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์เลยแต่เป็นการตั้งงบเพื่อซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานแค่นั้นเองคำถามคือผมไม่สนับสนุนโครงการเหล่านี้หรืออย่างไรไม่ใช่ครับท่านประธานแต่เราควรมีแผนยุทธศาสตร์ในการทำเรื่องนี้ทั้งประเทศหรือไม่เช่น DE ตั้งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน AI ให้กับประเทศไหมทำโมเดลภาษาขนาดใหญ่ให้กับประเทศแล้วให้กระทรวงอื่นๆมาใช้มาทำ API ต่อเชื่อมไปแบบนี้ได้หรือไม่นะครับท่านประธานต่อไปครับท่านประธานเมื่อกี้เพื่อนผมก็พูดไปแล้วล่ะคืองบที่เกี่ยวข้องกับเมกะโปรเจกต์ทางด้านการศึกษาครับท่านประธานนะครับฟังดูเผินๆเนี่ยอาจจะดีนะครับเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเรื่องของการประมูลอะไรต่างๆ TOR ต่างๆนะครับดูเหมือนเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเรียนรู้ที่ดีปี67ถึง69เนี่ยใช้งบไป13ถึง15ล้านนะครับทำอะไรบ้างครับท่านประธานสร้างคลาวด์สร้างแพลตฟอร์มสร้างสื่อทำเครดิตแบงค์ทำเครดิตพอร์ตโฟลิโอท่านประธานครับปีนี้ก็ตั้งงบต่อเนื่องมาเพื่อนสมาชิกผมได้พูดไปแล้วลองดูผลประกอบการในโครงการนี้ครับปีที่แล้วเนี่ยตั้งงบไปซื้อโครมบุ๊กให้กับโรงเรียนคุณภาพครับต้องเรียนท่านประธานว่าหลายโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคุณภาพเนี่ยเขามีเด็กเขามี iPad เขามีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้วแต่เด็กในโรงเรียนขนาดเล็กครับท่านประธานคอมที่จะใช้ยังต้องขอบริจาคอ่ะไม่มีคอมใช้เด็กเหล่านี้ไม่ได้แต่เรื่องคุณภาพที่ได้ไปครับปรากฏว่าเด็กไม่รับทำไงครับเนี่ยตั้งทิ้งไว้แบบนี้ครับแบบในภาพเนี้ยหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มที่เพื่อนสมาชิกผมพูดไปนะครับว่าการใช้งานของครูจ่ายงบไปเป็นหมื่นล้านแต่ระบบมีปัญหาตลอดอีเมลเข้าไม่ได้บ้างระบบสื่อไม่ครบบ้างมีปัญหาแบบนี้มาตลอดครับปีนี้ก็ต้องจับตามองกันถ้าท่านรัฐมนตรีเห็นปัญหาท่านช่วยพิจารณาโครงการทบทวนโครงการเหล่านี้อีกครั้งได้หรือไม่ครับสุดท้ายครับท่านประธานครับเราเรียกว่างบหักหัวคิวขอตั้งข้อสังเกตเลยครับท่านประธานครับงบนี้นะครับ คือสมมุติว่าสภาผู้แทนราษฎรเราเนี่ยผ่านงบไปนะครับ100บาทแทนที่โครงการนั้นเขาจะได้ใช้ทั้ง100นะครับปรากฏว่าเขาได้ใช้แค่60บาทอีก40บาทเนี่ยให้หน่วยงานในกระทรวงเก็บไว้เวลาเราพิจารณาโครงการเนี่ยนะครับเราก็อยากให้โครงการนั้นเนี่ยได้ใช้งบทั้ง100บาทจริงๆแต่ปรากฏว่าพอไปใช้จริงใช้ได้แค่60ครับอีก 40% เก็บให้ส่วนกลางก็ต้องตั้งข้อสันนิษฐานไว้นะครับว่าเอาไปใช้อะไรในส่วนกลางให้ข้าราชการระดับสูงใช้หรือไม่หรือหักไปเป็นงบหัวคิวให้รัฐมนตรีใช้ส่วนกลางผมไม่ได้บอกว่ามันผิดกฎหมายนะครับท่านประธานท่านก็ใช้ระเบียบในการโยกนี่แหละแต่ท่านเอาไปใช้อะไรอย่างไรนะครับแบบนี้โครงการที่ท่านตั้งมามันจะมีศักยภาพมันจะมีประสิทธิภาพได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องตั้งข้อสังเกตกันไว้นะครับท่านประธานท่านประธานครับฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะครับได้คิดทบทวนเรื่องของงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะนะครับอีกครั้งนึงนะครับว่าการที่ท่านตั้งงบมาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นเพราะตั้งงบเหมือนดีแต่ทำเหมือนเดิมนะครับในทางปฏิบัติครับเราตั้งโครงการใหม่เนี่ยคงไม่ทันแล้วนะครับแต่อยากจะให้ท่านทบทวนรายละเอียดในชั้นกรรมาธิการวิสามันอีกครั้งหนึ่งว่าโครงการเหล่านี้สุดท้ายมันจะเป็นงบที่ไปอยู่ติดตัวเด็กอยู่ติดกับโรงเรียนให้เงินโรงเรียนเขาได้ไปพัฒนาอย่างแท้จริงได้อย่างไรต้องขอฝากท่านประธานไว้ด้วยครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชยภาสินทุไพรเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพดิฉันชยาภาสินทุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต8พรรคเพื่อไทยขอร่วมอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงินงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทโดยจะเน้นไปที่การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเนื่องจากเป็นกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศและในปัจจุบันค่ะภาคการเกษตรกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝนทิ้งช่วงภัยแล้งน้ำท่วมต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นรวมถึงราคาสินค้าเกษตรที่ยังมีความผันผวนส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรจำนวนมากค่ะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยปีนี้ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2570รวมรัฐวิสาหกิจและกองทุนในกำกับวงเงิน 122,842 ล้านบาทซึ่งวงเงินงบประมาณลดลงจากปีที่แล้วคิดเป็น 7.58% ค่ะเมื่อพิจารณาจากภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศทั้งด้านการลดต้นทุนการผลิตการบริหารจัดการน้ำการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติดิฉันจึงเห็นว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจค่ะการจัดสรรงบประมาณจึงไม่ควรเป็นการตัดลดงบที่กระทบต่อการดูแลเกษตรกรแต่ควรเป็นการเสริมศักยภาพให้สามารถลดต้นทุนเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้พี่น้องเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านประธานคะสิ่งสำคัญที่สุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรคือการลดต้นทุนการผลิตเพราะการลดต้นทุนคือการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรงโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนใน3ด้านสำคัญค่ะคือ1การลดต้นทุนด้านเมล็ดพันธุ์เพราะเมล็ดพันธุ์ที่ดีถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการผลิตที่มีคุณภาพแต่ปัจจุบันค่ะเกษตรกรจำนวนมากยังต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคาที่สูงกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการวิจัยพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศซึ่งปัจจุบันมีศูนย์วิจัยข้าวอยู่จำนวน27แห่งกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคต่างๆค่ะเพื่อทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมทั้งผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์คุณภาพสู่เกษตรกรอย่างไรก็ตามค่ะในปีงบประมาณ2570กรมการข้าวได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงกว่า7ลดลงกว่า 10.97% ค่ะท่านประธานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการวิจัยพัฒนาและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ดีให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง ดิฉันจึงเห็นว่ากรมการข้าวควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อยกระดับศูนย์วิจัยข้าวเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์รวมถึงการวิจัยและพัฒนาข้าวใหม่ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ค่ะการเพิ่มศักยภาพของศูนย์วิจัยข้าวในแต่ละภูมิภาคจะช่วยให้การวิจัยและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวไปอย่างรวดเร็วถึงพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพื้นที่ค่ะซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็จะสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและเหมาะสมในราคาที่สมควรนะคะพี่น้องเกษตรกรก็จะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนกับพี่น้องเกษตรกรได้ประการที่2ค่ะการลดต้นทุนค่าปุ๋ยมีการผลักดันโครงการปุ๋ยสั่งตัดค่ะซึ่งเป็นการทำงานบริการร่วมกันของกระทรวงเกษตรกระทรวงอว.กระทรวงแรงงานรวมถึงอปท.ค่ะเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตราคาปุ๋ยแพงลดต้นทุนการผลิตและยกระดับเกษตรแม่นยำเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกษตรกรค่ะได้ใช้ปุ๋ยได้ตรงตามสภาพดินการทำปุ๋ยสั่งตัดกับท่านประธานจำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์คุณภาพดินซึ่งปัจจุบันค่ะห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพดินทั่วประเทศมีเพียง13ห้องปฏิบัติการค่ะพบว่าพี่น้องเกษตรกรค่ะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการส่งตัวอย่างดินแล้วก็รอผลตรวจดินดังนั้นการผลักดันโครงการปุ๋ยสั่งตัดจะเกิดประสิทธิผลได้ดีจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอทั้งการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจดินการจัดหาอุปกรณ์ชุดตรวจดินที่ทันสมัยการเพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญค่ะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วเมื่อพี่น้องเกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพดินก็จะช่วยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตและลดผลกระทบกับสภาพสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันประการที่3ค่ะการลดต้นทุนด้านน้ำซึ่งถือเป็น1ต้นทุนสำคัญของภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ชนประทานค่ะพี่น้องเกษตรกรยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการสูบน้ำทั้งค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตโดยตรงซึ่งปัจจุบันค่ะประเทศไทยมีสถานีสูบน้ำทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,540 แห่งแต่กลับพบว่าสถานีสูบน้ำที่ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะมีสัดส่วนน้อยมีไม่ถึง 1% ค่ะของทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเรายังลงทุนในระบบสูบน้ำพลังงานทดแทนค่อนข้างน้อยค่ะกรมชลประทานค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำของประเทศโดยในปีงบประมาณ 2,570 ค่ะได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงกว่า 8,750 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.98ขณะที่ประเทศไทยค่ะยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์เอลนิโญภาวะฝนทิ้งช่วงและภาวะภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ภารกิจของกรมชลประทานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความมั่นคงด้านน้ำและการดูแลภาคการเกษตรของประเทศค่ะดังนั้นดิฉันจึงเห็นว่าควรมีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมชลประทานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงการยกระดับสถานีสูบน้ำโดยเฉพาะการส่งเสริมการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ค่ะซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานของเกษตรเพิ่มโอกาสให้การเข้าถึงน้ำอย่างเพียงพอและสร้างความมั่นคงทางน้ำให้กับภาคการเกษตรในระยะยาวท่านประธานที่เคารพการลงทุนเพื่ออนาคตของภาคการเกษตรเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากดิฉันจึงเห็นความจำเป็นค่ะของการรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นี้และหวังว่าข้อเสนอแนะจะได้รับการพิจารณาในรายละเอียดในชั้นกรรมาธิการวิสามัญต่อไปค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์คือภาษีของพี่น้องประชาชนการจัดสรรงบประมาณไม่ใช่งบที่กระจุกอยู่แค่บนกระดาษแต่คืองบที่จะต้องกระจายโอกาสและตอบโจทย์ลงสู่ประชาชนทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านจุลีนุ่มแก้วครับเชิญครับ
3: ท่านประธานสภาที่เคารพผมจุลีนุ่มแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับ วันนี้สภาว่ากันด้วยเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี70ซึ่งรัฐบาลตั้งไว้ 3.78 ล้านล้านบาทถ้าว่ากันด้วยงบประมาณท่านประธานครับหากมีการพิจารณาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบอย่างมียุทธศาสตร์พิจารณางบโดยมุ่งเข็มเพื่อมุ่งเน้นที่พิจารณาเรื่องนั้นๆอย่างจริงจังและชัดเจนเห็นภาพมันจะฉายภาพชัดเจนว่าหลังจากที่งบถูกยิงไปแล้วในเรื่องนั้นๆจะถูกพัฒนาอย่างไรบ้างเป็นภาพที่เห็นชัดชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจะถูกพัฒนาขึ้นอย่างไรประเทศจะเดินทางไปถึงจุดไหนแต่เท่าที่ผมอ่านงบเพื่อสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์อ่านงบทั้งหมดแล้วมันให้ความรู้สึกสบายใจโล่งโปร่งเพราะมันอ่านแล้วมันให้ความรู้สึกว่ามันมีทุกอย่างอยู่ในงบประมาณเล่มนี้ยกเว้นแต่อย่างเดียวที่ไม่มีคืออนาคตท่านประธานครับคำว่าไม่มีอนาคตในที่นี้ถ้าอยากท่านประธานอยากรับรู้ว่ามันเห็นภาพหรือไม่เห็นภาพท่านประธานลองหลับตาแล้วนึกถึงการใช้งบประมาณ 3.78 ล้านบาทนี้กับประเทศไทยว่าท่านเห็นอนาคตหรือไม่ไม่เห็นฮะเพราะนั้นท่านประธานครับคำว่าไม่เห็นอนาคตที่นี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกจากพรรคผมอภิปรายกันไปหลายท่านหลายคนแล้วว่าไม่เห็นในเรื่องอะไรบ้างอีกหนึ่งเรื่องที่จะซ้ำแล้วก็ตอกย้ำว่ามันไม่เห็นอนาคตก็คือเรื่องของการบริหารงบประมาณในการเตรียมการรับมือและก็ป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในภาวะโลกรวนที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังเตรียมการรับมือกันอยู่สภาวะเอลนิโญโลกที่เปลี่ยนไปสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกเหล่านี้ท่านประธานครับจึงเป็นคำถามว่างบประมาณปี70กับรัฐบาลเนี่ยท่านมองภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างไรถ้าอ่านตามเอกสารมันเห็นได้ชัดเลยว่าท่านบริหารจัดการงบประมาณกับภัยพิบัติเหมือนอดีตที่เคยผ่านมาก็คือรอให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนแล้วท่านถึงค่อยคิดว่าจะทำอะไรท่านไม่ได้มุ่งไปในทางที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ความเสียหายนี่มีน้อยที่สุดคือไม่ได้ป้องกันความเสียหายมาตั้งแต่ต้นดูงบตัวอย่างเช่นกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปีนี้ได้รับการจัดสรร 4,800 ล้านบาทเป็นงบที่ใช้เพื่อการป้องกันผลที่จะเกิดขึ้นกับภัยพิบัติแค่เพียง331ล้านท่านประธานคิดถึงไม่ถึง 7% แล้วอีก 3,400 ล้านอยู่กับงานบรรเทาสาธารณภัยคือรอให้เหตุการณ์มันเกิดและท่านถึงเยียวยา 3,400 ล้านซื้อฮอเฮลิคอปเตอร์อีก 1,000 ล้านท่านซื้อฮอ 1,000 ล้านมันชี้ให้เห็นว่าจริงๆชื่อกรมคือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่เนี้ยกรมตอนนี้กรมกำลังใจเป็นกลายเป็นกรมบรรเทาสาธารณภัยเพียงอย่างเดียวท่านประธานมันแทบจะไม่มีงานป้องกันอยู่เลยเพราะงบถูกจัดสรรไปน้อยมากท่านประธานคิดดูนะครับเพราะนั้นมันตอกย้ำให้เห็นชัดว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับงานป้องกันสาธารณภัยภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นน้อยมากครับท่านมีงบในการจัดซื้อเครื่องมือใหญ่ๆซื้อฮอได้พันล้านแต่งบในการป้องกันแทบจะไม่มีเลยเมื่อไม่ป้องกันมันเกิดอะไรขึ้นนะยกตัวอย่างหาดใหญ่ปีที่แล้ว68เราไม่มีวิธีการจัดการระบบการคาดการปริมาณฝนพยากรณ์อากาศอย่างแม่นยำไม่มีการแจ้งเตือนที่รวดเร็วและก็ไม่มีการอพยพที่เพียงพอชัดเจนจนถึงเวลาน้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำล้มเหลวเหล่านี้คือไม่ได้เกิดจากการป้องกันก่อนและสุดท้ายท่านก็มาหาทางเยียวยาเอามันจึงทำให้เกิดความเสียหายทั้งคนเจ็บคนตายตามภาพข่าวที่ท่านประธานได้รับทราบนั่นแหละครับสิ่งที่ผมพยายามเรียกร้องท่านประธานครับคืออยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการรู้ก่อนเตือนก่อนป้องกันก่อนมากกว่าการจ่ายทีหลังซ่อมทีหลังและต้องมาเยียวยาทีหลังเหมือนสภาพที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับคือท่านก็พยายามจะอ้างว่างบป้องกันงบบรรเทาสาธารณภัยงบภัยพิบัติต่างๆมันถูกแปะไว้ตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆมันฟุ้งไปหมด ฟุ้งกระจายจนไม่เห็นภาพชัดว่าท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จนเป็นวาระแห่งชาติจนเวลามันเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงไม่รู้ใครเป็นเจ้าภาพไม่รู้ต้องให้หน่วยงานไหนมาบริหารจัดการใครเป็นผู้บัญชาการศูนย์เหมือนเมื่อคราวหาดใหญ่โมเดลตามที่ผมอภิปรายมาโดยตลอดท่านประธานครับทีนี้สิ่งที่เราเรียกร้องให้เกิดงบป้องกันมันไม่มีแต่งบที่ไปพอกพูนแล้วเห็นภาพได้ชัดมันกลับสวนทางกันก็คือในงบคืองบกลางงบกลางปีก่อนท่านประธานครับ 630,000 ล้านบาทปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 690,000 ล้านงบเพิ่มขึ้นมา 60,000 ล้านท่านประธานถ้าเรางบตรงนี้มาไว้หน้าตักท่านด้วยเพราะว่างบกลางเนี่ยเป็นงบที่หยิบจับใช้สอยได้ง่ายตรวจสอบน้อยเพียงท่านอ้างว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินมีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นมีเรื่องเร่งด่วนเกิดขึ้นท่านก็เอาโครงการมาใส่คำว่าพลัดเข้าไปนิดหน่อยเป็นพลัดโน่นพลัดนี่พลัดนั่นสุดท้ายก็ไปพลัดลงบนภาษีของพี่น้องประชาชนท่านก็ใช้เงินก้อนนี้ได้แล้วสุดท้ายท่านประธานครับท่านบอกว่างบ 60,000 ล้านของงบกลางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยท่านก็อ้างว่าใช้เนี่ยใช้ไว้สำหรับสำรองภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเก็บไว้สำหรับเยียวยาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าสำหรับภัยพิบัติเมื่อท่านรู้แล้วว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นแน่นี่ท่านเตรียมตั้งงบไว้เยียวยาชดเชยเขาแล้วแต่ท่านข้ามขั้นตอนของการป้องกันมาคือฟังแล้วท่านมุ่งจะเยียวยาอย่างเดียวท่านไม่ได้ป้องกันพอลักษณะของการบริหารจัดการงบประมาณแบบนี้นะเริ่มได้ยินปุ๊บท่านประธานครับเสียวใจว่าชาวบ้านเฉกเช่นนะเริ่มพอเห็นว่าท่านบริหารงบแบบนี้คือรอตั้งเยียวยาไว้แล้วภัยเกิดขึ้นแน่แล้วรอเยียวยาแล้วป้องกันไม่มีชาวบ้านเฉกเช่นนะเริ่มจะทำอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเก็บของแล้วก็รอน้ำท่วมอย่างเดียวพอท่วมเสร็จปุ๊บก็ไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยากันอีกเป็นวัฏจักรแบบนี้การบริหารงบประมาณแบบนี้มันทำให้ความรู้สึกของประชาชนคือเขาถูกปล่อยไปตามยถากรรมโดยไม่มีวิธีการในการป้องกันภัยของพี่น้องประชาชนเลยท่านประธานครับเอาจริงๆนะครับจากหัวใจลึกๆแล้วพี่น้องชาวหาดใหญ่หรือเขตพื้นที่ภัยพิบัติต่างๆเขาไม่ได้มีความปรารถนาอยากจะได้เงินเยียวยาเลยคือถ้าให้เขาต้องมานับรับเงินเยียวยาอยู่ทุกปีทุกปีทุกปีไปไม่ไหวนะครับมันไม่คุ้มกันเลยความเสียหายแสนล้านความเสียหายหลักแสนหลักล้านแล้วต้องมารับเงินเยียวยาหลักพันหลักหมื่นแล้วถ้าเป็นแบบนี้10ปีได้รับเงินเยียวยาทุกปีไม่ไหวนะครับต่อไปก็ไม่ต้องเยียวยากันแล้วเพราะประชาชนจะค่อยๆตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องเยียวยาใครแต่ลึกๆแล้วประชาชนเขามุ่งหวังให้สิ่งที่พวกเราพยายามพูดเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลได้หามาตรการสร้างมาตรการในลงการลงทุนในการป้องกันเหตุ10ปีก็ได้รับเงินเยียวยาทุกปีกับสัก10ปีเยียวยาไม่ได้แต่น้ำไม่ท่วมเลยเขาเลือกอย่างหลังท่านประธานครับพวกเราพูดมาตลอดที่พูดกันมาไม่รู้กี่เดือนแล้วท่านประธานครับตั้งแต่น้ำเพิ่งท่วมหาดใหญ่ท่านนายกลงไปมากมายหลายครั้งแล้วมนตรีลงไปก็หลายคนแล้วนะครับท่านพิพัฒน์ท่านก็เคยหาเสียงไว้อย่างชัดเจนในพื้นที่ภัยพิบัติว่าท่านจะสร้างโน่นสร้างนี่เพื่อป้องกันน้ำท่วมอย่างเป็นระบบจนวันนี้วันเวลาผ่านมาไอ้ที่จะสร้างโน่นหายกลายเหลือแต่สร้างนี่ตอนนี้ท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมลุกขึ้นพูดวันนี้เรื่องงบประมาณต่างๆเพื่ออยากจะตอกย้ำให้รัฐบาลช่วยตอบอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ท่านหาเสียงไว้สำหรับมาตรการในการป้องกันน้ำท่วมทั้งหมดหรือเขตภัยพิบัติทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นตอนนี้มันถูกบรรจุไว้ในบรรทัดไหนตรงไหนบ้างกับการที่บริหารจัดการงบประมาณเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภัยพิบัติขีดเส้นใต้500เส้นอยากให้ท่านตอบอยากให้ตอบมากๆจากหัวใจถ้ายังไม่มาตอบนี่เพื่อนสมาชิกผมมีธูปปักและเชิญท่านมาตอบให้ได้อยากให้ท่านตอบนะครับประชาชนฟังอยู่นี่ตอนนี้ภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆเขานับถอยหลัง100วันแล้วนะจะถึงฤดูกาลน้ำท่วม แต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นท้ายที่สุดนี้ท่านประธานครับผมก็เลยเรียกร้องว่าให้ท่านได้พิจารณางบกลางอีกครั้งหนึ่งและพยายามกระจายงบไปยังท้องถิ่นต่างๆหาดใหญ่พยายามของงบในฐานะที่เขารับรู้ปัญหาทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่น้ำท่วมมั่งเพื่อจะไปจัดการป้องกันน้ำที่จะเกิดขึ้นท่านก็ไม่ให้ก็อยากให้ท่านได้พิจารณางบกลางแล้วมุ่งเป้าให้ความสำคัญกับการป้องกันเหตุมากกว่าการเยียวยาที่จะเกิดขึ้นเพราะหลายประเทศที่เขาเรียนรู้เหตุการณ์ภัยพิบัติเหล่านี้เขาไม่ได้เพียงแค่จำเหตุการณ์ได้แต่เขาพยายามทำให้เหตุการณ์เหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นซ้ำกับพี่น้องประชาชนของเขาอีกขอบคุณครับ
1: ครับคณะครม.ขอชี้แจงเชิญท่านพลดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงครับ
4: ท่านประธานที่เคารพครับพลดอนปิศานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับผมลุกขึ้นตอบทันทีครับเพราะผมไม่อยากให้ท่านต้องจุดธูปเรียกผมผมกลัวจะไม่ได้กลิ่นนะท่านประธานทีนี้ผมตอบท่านจุลีสั้นๆแบบนี้ฮะในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีท่านรัฐมนตรีท่านอื่นซึ่งรับผิดชอบโดยตรงจะมาตอบท่านนะครับในเรื่องของหาดใหญ่ในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผมจะตอบท่านนิดเดียวครับในเรื่องของงบกลางจริงๆก่อนที่ท่านจะอภิปรายผมขอความกรุณาท่านประธานให้ท่านเนี่ยได้ถามคนข้างๆซิก่อนท่านนายกอภิสิทธิ์ครับท่านเข้าใจเพราะท่านเคยจัดทำงบประมาณมาหรือหันไปข้างหลังนู่นก็ได้ครับท่านอดีตรัฐมนตรีคลังท่านก็เคยจัดทำงบประมาณงบกลางที่ว่าเนี่ยจริงครับเพิ่มขึ้นจาก 630,000 ปีที่แล้วปีนี้ 690,000 ครับเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านแต่ไอ้ส่วนที่เพิ่มขึ้น 60,000 ล้านเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แต่เฉพาะที่รัฐบาลสามารถเอาไปจัดสรรเอาไปทำโครงการฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนไอ้ส่วนนั้นเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มครับแต่เพิ่มเพียงแค่ 1,000 ล้านบาทเท่านั้นเทียบกับตัวเลขเนี้ย 1% เท่านั้นนะครับที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่มันเพิ่มอื่นขึ้นมาถามว่าทำไมมันเพิ่มตั้ง 60,000 ล้านเมื่อวานผมอธิบายไปแล้วและผมก็เล่าให้ฟังไปแล้วซึ่งท่านนายกอภิสิทธิ์ก็ทราบดีมันเพิ่มขึ้นในส่วนของเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นในส่วนของเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 24,000 นะครับถามบอกทำไมมันเพิ่มขึ้นทำไมรัฐบาลต้องตั้งเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญให้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเยอะแยะขนาดนี้เพราะรัฐบาลนี้เห็นไงครับว่าทุกปีที่ทางสำนักงบประมาณตั้งงบประมาณมาเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยมันไม่เคยพอเลยครับเราก็พยายามขยับให้มันเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้รัฐในท้ายที่สุดจนสิ้นสุดปีงบประมาณเนี่ยต้องไปหยิบเงินคงคลังมาใช้เอานั้นส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองเป็นเงินที่เรียกว่าเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการไอ้ตัวนี้คือเงินที่จะไปชดเชยตามกฎหมายกบข.ไอ้ตัวเนี้ยมันจะล้อกับไอ้ตัวบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญยิ่งตั้งเยอะเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะต้องยิ่งขยับเพิ่มขึ้นเท่านั้นเพราะกฎหมายกบข.กำหนดว่าเงินสำรองของกบข.จะต้องมีจำนวนที่เพียงพอหากไม่เพียงพอรัฐบาลต้องสมทบเข้าไปเรียกว่าตัวนี้แหละครับเงินสำรองเงินสมทบเงินชดเชยของข้าราชการก็ปีนี้ตั้งมาอีกเท่าไหร่ล่ะ 71,400 เป็นตัวเลขที่เห็นนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันถ่วงล้างแล้วมันก็เป็นเงินจำนวนเยอะมากซึ่งในกองทุนกบข.เงินสำรองของกบข.เนี่ยวันนี้กับวันที่เขียนกฎหมายกบข.ขึ้นมาตัวเลขเงินในกองทุนเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วมันไม่วิกฤตเหมือนสมัยที่เขียนกฎหมายมาแล้ววันนี้ตัวเลขของเงินสำรองในกองทุนเนี่ยมันมากพอสมควรเมื่อวานจึงได้ชวนพวกเราทำกฎหมายครับทำกฎหมายเพื่อจะแก้กฎหมายตัวเนี้ย 20% หรือ
5: 3เท่าอย่างใดน้อยกว่าให้ตั้งอย่างนั้นเราก็มาลดตัวเลขพวกนี้ลงไปนะครับเอาส่วนอื่นเพิ่มเติมไหมล่ะครับเงินรักษาพยาบาลปีนี้ตั้งไว้ 90,000 กว่าล้านเท่ากับปีที่แล้วรักษาพยาบาลข้าราชการนะครับซึ่งเยอะมากและเราก็เห็นปัญหาเมื่อสักครู่นี้ผมฟังท่านสกลทีอภิปรายก็ชื่นชมท่านนะครับว่าระบบสาธารณสุขระบบการรักษาพยาบาลของประเทศนี้มีอยู่3ก้อนใหญ่ๆด้วยกันต้องแก้ทั้งระบบครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเงินก้อนนี้มันจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆไอ้ส่วนของเงินสปสช.ปีนี้ก็เพิ่มมาอีก 20,000 30,000 ล้านครับแล้วมันไม่สิ้นสุดหรอกครับเดี๋ยวก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกเงินส่วนของรักษาพยาบาลภาครัฐของข้าราชการเนี่ย 90,000 กว่าล้านแต่ใช้จริงท่านรู้มั้ยครับเท่าไหร่แสนกว่าล้านแล้วถามพวกทำไมปีนี้รัฐบาลไม่ตั้งให้เป็นแสนกว่าล้านล่ะเพราะพวกผมต้องการจะแคปเอาไว้ไม่ให้เกินเท่านี้แล้วก็กำลังจะหาวิธีการว่าจะทำยังไงที่จะลดสวัสดิการตรงนี้ลงอาจจะหาแนวทางเหมือนอย่างที่ท่านสกลทีพูดก็ได้ผมก็ให้เครดิตท่านนะครับจริงๆท่านประกรณ์ก็คิดเอาไว้แล้วว่าต่อไปเรื่องสวัสดิการตรงนี้เราซื้อประกันไหมล่ะรัฐบาลลงทุนซื้อประกันให้กับข้าราชการทุกคนหัวเท่าไหร่ล่ะครับคร่าวๆสัก10,000ข้าราชการมี3 ล้านเราเพิ่งจะใช้เงินแค่ 3-4 หมื่นล้านเท่านั้นเองนะครับลดไปอีก 6-7 หมื่นล้านนี่คือแนวทางที่รัฐบาลนี้ตั้งใจจะทำครับก็เรียนชี้แจงท่านในส่วนที่พาดพิงมาถึงที่สอบถามขออภัยครับที่สอบถามมาถึงเรื่องของงบกลางผมก็ชี้แจงท่านอีกครั้งจริงๆเมื่อวานก็ชี้แจงไปรอบนึงแล้วและถ้าจะไม่ต้องเสียเวลาสภาท่านถามคนข้างๆชัดเจนที่สุดครับแล้วก็ไม่ต้องจุดลุกจุดธูปเรียกผมนะครับผมอยู่ที่นี่ทั้ง3วันทุกวินาทีครับขอบคุณ
1: ครับ
6: ท่านประธานครับคือท่านประธานที่เคารพผมจุลีนุ่มแก้วจากสงขลา
1: เกียรติสม
6: นะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ให้เกียรติตอบนะครับแต่หัวใจของเรื่องนี้คืออยากรู้แค่ทั้งเดียวว่าที่ท่านเคยพูดไว้คือในมาตรผมพูดถึงมาตรการในการป้องกันทั้งหมดนะครับ
1: ท่านสมาชิกครับท่านประเด็นไหนครับถ้าโต้ตอบไม่อนุญาตครับถ้าพาดพิงอนุญาตแต่ว่าโต้ตอบไม่อนุญาต
6: ครับไม่ได้โต้ตอบ
1: พาดพิงประเด็นไหน
6: พาดพิงถึงประเด็นเรื่องความคาดเคลื่อนในงบกลางสิ่งที่ผมอภิปรายไปเมื่อครู่จริงๆหัวใจของเรื่องที่ผมอภิปรายเมื่อครู่แค่ต้องการอยากรู้ว่าสิ่งที่ท่านรัฐบาลเคยพูดไม่ว่าจะเป็นการขยายคลองร.1การจัดทำระบบจัดการน้ำทั้งหมดเนี่ยผมแค่อยากรู้ว่างบมันอยู่ตรงไหนในงบเล่มนี้ที่จะช่วยจัดการปัญหากับพี่น้องประชาชนแค่นั้นเองครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรต่อไปท่านวิโรจน์สารวงศ์ครับเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมวิโรจน์สารวงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3พรรคภูมิใจไทยของจังหวัดบึงกาฬขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในแผนงานการรองรับสังคมผู้สูงอายุของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้แนวคิดพลิกวิกฤตสร้างอนาคตท่านประธานที่เคารพครับกับผมในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติขอขอบคุณคณะรัฐบาลที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในแผนงานยุทธศาสตร์การรองรับสังคมผู้สูงวัยโดยการใช้งบประมาณ 353.9 ล้านบาทเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นที่ทราบกันดีครับท่านประธานว่าปัจจุบันนั้นประเทศไทยถือได้ว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันนั้นมีจำนวน 14.2 ล้านคนขณะที่จำนวนประชากรวัยแรงงานนั้นลดลงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนหลายครอบครัวครับมีบุตรหลานที่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดทำให้ผู้สูงอายุนั้นจำนวนมาก ที่อยู่เพียงลำพังนะครับท่านประธานขาดผู้ดูแลและเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ไม่สะดวกดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเข้าสู่วิกฤตนะครับที่กำลังเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนะครับท่านประธานที่เคารพครับต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลที่วางแผนในการใช้งบประมาณนะครับเพื่อให้ถูกทิศทางถูกวิธีเพื่อที่จะแก้ไขวิกฤตนี้สามารถให้เป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ฉบับนี้กับผมได้อ่านได้ศึกษาพอสมควรนะครับและเห็นว่าทางรัฐบาลได้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยทุกมิติผ่านกระบวนการผ่านการดำเนินงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้นโยบายอาสาพยาบาลผ่านการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแนวทางประการแรกนะครับที่สำคัญก็คือการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชนเชิงรุกโดยการนำเอาเทคโนโลยีนะครับเข้าสู่การติดตามสุขภาพของผู้สูงอายุการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ทางไกลรวมถึงการสนับสนุนแผนงานของอสม.และบุคลากรทางสาธารณสุขในพื้นที่ให้สามารถดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงนี่ครับท่านประธานคือสิ่งสำคัญประการที่สองนะครับแนวทางที่สองก็คือการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์นะครับของชุมชนและระบบลองเทิร์มแคร์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงและมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องลดภาระของครอบครัวและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่านประธานที่เคารพครับแนวทางที่3ก็คือการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจกิจกรรมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุท่านประธานครับผู้สูงอายุจำนวนมากนะครับมีศักยภาพมีความรู้มีประสบการณ์งบประมาณ 2,570 นั้นมีการสนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพสร้างรายได้และการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุนั้นสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพึ่งตนเองได้มากยิ่งขึ้นนะครับหากนโยบายเหล่านี้นะครับได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจังจะเกิดผลดีอย่างชัดเจนครับท่านประธานประการแรกผู้สูงอายุมีคุณภาพดีครับลดค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลในระยะยาวของประเทศประการที่สองครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับลดในการดูแลนะครับและการประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพครับท่านประธานนี่คือสิ่งที่กำลังรัฐบาลชุดนี้กำลังดำเนินการการที่3ครับประเทศไทยของเรามีสวัสดิภาพที่เข้มแข็งขึ้นและรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรได้อย่างยั่งยืนและประการสุดท้ายเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ถูกนำมาใช้จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าถึงการประชาชนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบทนะครับท่านประธานที่เคารพครับนี่คือพลิกวิกฤตสร้างอนาคตของสังคมผู้สูงวัยครับกับผมจึงขอร่วมในการอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของรัฐบาลซึ่งนำโดยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬของผู้สูงวัยและพี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสวัตรคุ้มคงเชิญครับ
8: ก เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมศาสวัตรคุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครับท่านประธานครับสำหรับงบประมาณปี70นี้ในส่วนของเรื่องแรงงานครับพอเปิดเล่มงบประมาณออกมาดูครับเห็นตัวเลขตอนแรกก็ตกใจครับโอ้โหปีนี้กระทรวงแรงงานได้งบเพิ่มถึง 3,700 ล้านบาทครับซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะทางรัฐบาลเนี่ยเห็นความสำคัญของกระทรวงของแรงงานต้องเร่งอัพสกิลรีสกิลแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกแน่ๆเลยแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เรามาดูกันครับถ้าเราดูอย่างผิวเผินจากงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมากถึง 5% นะครับถือว่าเพิ่มมากเป็นอันดับ3เมื่อนับรวมกันทุกกระทรวงครับผมก็ดีใจครับที่งบประมาณเพิ่มแบบนี้แสดงว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของแรงงานแต่พอดูไส้ในจริงๆครับงบที่เพิ่มขึ้นมานั้นคืองบของสำนักงานประกันสังคมครับที่ได้เงินเพิ่มมากกว่า 4,200 ล้านบาทครับซึ่งถ้าเราดูผ่านๆครับก็จะคิดว่านี่คือการใช้หนี้ประกันสังคมเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราไปดูไส้ในจริงๆครับมันกลายเป็นว่ารัฐบาลใช้หนี้ประกันสังคมเพิ่มขึ้นมา 1,400 ล้านบาทที่เหลืออีก 2,800 ล้านครับมันคือเงินสมทบที่ต้องจ่ายเพิ่มจากการที่ประกันสังคมปรับเพดานค่าจ้างครับปัจจุบันครับรัฐบาลเป็นหนี้ประกันสังคมอยู่ 42,000 ล้านบาทครับวันนี้ท่านใช้หนี้เพิ่มมา 1,400 ล้านบาทถ้าบวกจากปีที่แล้วที่ท่านใช้หนี้มานะครับปีนี้ก็ใช้หนี้ประกันสังคม 7,000 ล้านบาทครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่มากไม่น้อยครับพอได้ยกนะครับปี68เนี่ยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแพทองธารใช้หนี้ประกันสังคมโดยรวมงบกระตุ้นเศรษฐกิจไปเป็นเงินทั้งสิ้นถึง 18,000 ล้านบาทเลยนะครับผมเข้าใจครับว่าท่านรัฐมนตรีเองตอบเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อวานว่าท่านจะไปปรึกษาเรื่องนี้กับท่านนายกรัฐมนตรีก่อนซึ่งผมคาดหวังจากท่านจุลพันธ์นะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ไปปรึกษาหารือครับแต่ท่านต้องไปไฟ่เลยครับกับท่านนายกรัฐมนตรีครับเพื่อให้เกิดแผนการใช้หนี้ประกันสังคมที่เป็นรูปธรรมตามที่ท่านกล่าวไว้ครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีเองครับก็เอ่ยปากว่าจะใช้หมดใน5ปีผมอยากเห็นแผนครับที่จะบังคับใช้แล้วต้องวางกรอบเลยเพื่อไม่ให้มีข้ออ้างอะไรมาตัดงบตรงนี้ได้ครับเรื่องแผนการใช้หนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีเองเคยดูแลกระทรวงการคลังมาก่อนครับท่านยอมทราบดีครับว่าการจะใช้หนี้นั้นมันต้องมีแผนที่เป็นรูปธรรมชัดเจนครับคือที่ผ่านมาทางสำนักงานเนี่ยไม่เคยรู้เลยนะครับว่าแต่ละปีรัฐบาลจะใช้หนี้มาเท่าไหร่ผมและพวกมันตนอยากเห็นจริงๆครับแผนการคืนหนี้จากทางรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมด้วยครับว่าปีละเท่าไหร่กี่ปีและที่สำคัญครับมันต้องพร้อมดอกเบี้ยด้วยครับเพราะหนี้ที่ท่านค้างอยู่เนี่ยครับเวลารัฐบาลใช้แค่เงินต้นครับดอกเบี้ยไม่ให้ครับท่านรัฐมนตรีย่อมรู้ครับว่าเงินต้นขนาดนี้ถ้ามีดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าเอาเงินที่รัฐติดอยู่ไปลงทุนจะได้รีเทิร์นมาปีละเท่าไหร่ดอกเบี้ยหรือผลกำไรตรงนี้ครับเอาไปใช้ดูแลพี่น้องผู้ประกันตนได้มากครับรัฐบาลอย่าตีเนียนครับช่วยจ่ายค่าเสียโอกาสให้กับผู้ประกันตน24ล้านคนด้วยครับกลับมาที่เรื่องงบประมาณครับจากตอนแรกที่เราคิดว่ากระทรวงแรงงานได้งบประมาณเพิ่มครับเพื่อไปทำโครงการต่างๆที่ท่านได้หาเสียงไว้ความเป็นจริงครับตัวเลขที่เพิ่มมาทั้งสิ้น 3,700 ล้านนั้นไปเพิ่มที่สำนักงานประกันสังคมอย่างเดียว 4,200 ล้านก็คือหมายความว่างบจริงของกระทรวงแรงงานนั้นหายไป500ล้านบาทเลยครับแล้วอย่างนี้เราจะจัดสรรงบประมาณที่น้อยลงเพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาของแรงงานในยุคใหม่และตอบโจทย์นโยบายที่ทางรัฐบาลหาเสียงไว้ยังไงครับถ้าท่านจำได้นะครับช่วงหาเสียงครับทุกพรรคครับพูดไว้ครับว่าจะอัพสกิลรีสกิลแรงงานรวมถึงที่แถลงนโยบายในสภาแห่งนี้ด้วยนะครับและที่กระทรวงแรงงานด้วยครับแต่มันไม่สะท้อนในงบประมาณเล่มนี้เลยครับผมเข้าใจดีครับว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยงบน้อยอยู่แล้วแต่รอบนี้มันน้อยลงไปอีกครับอย่างไรก็ตามครับมันก็ต้องจัดออกมาให้ดีที่สุดให้ตรงกับสถานการณ์ด้านแรงงานให้มากที่สุดครับและตรงกับนโยบายหาเสียงไว้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาครับชัดเจนครับทุกพรรคหาเสียงว่าต้องอัพสกิลรีสกิลซึ่งเราต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆครับเป็นวิกฤตของประเทศของเราในตอนนี้เลยครับคือปัญหาเรื่องทักษะของคนครับท่านประธานครับหากดูสไลด์นะครับจากรายงานของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับยูนิเซฟและทีดีไอครับประเทศไทยนั้นมีปัญหาการทำงานไม่ตรงกับทักษะและคุณวุฒิการศึกษาหรือสกิลมิสแมทเนี่ยในแรงงานนะครับสูงถึง 55.75% ครับเกินครึ่งครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากครับเมื่อเทียบกับที่อื่นในโลกครับปัญหาที่ว่านี้ก็คือเช่นจบปอตีแต่ต้องทำงานระดับมัธยมหรือจบเทคโนโลยีแต่ต้องไปทำงานบริการและจากรายงานเดียวกันนะครับพบว่านะครับกลุ่มที่จบปวช.ปวส.นั้นเจอกับปัญหานี้มากที่สุดครับโดยปวช.อยู่ที่ 61.88% ครับและปวส.อยู่ที่ 57.85%
9: 86% ครับอธิบายง่ายๆเลยครับคนที่จบปวช.ปวส.ส่วนมากครับแทนที่จะได้ทำงานอย่างงานช่างแต่ต้องไปทำงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะช่างด้วยซ้ำครับทำให้คนจำนวนมากได้เงินน้อยกว่าที่ควรจะได้ครับและปัญหานี้ยิ่งหนักกับคนยุคนี้ครับคือเด็กจบใหม่ครับอายุระหว่าง20-25 ปีครับถ้าดูตามกราฟนะครับจะเห็นเลยครับว่าเด็กจบใหม่อายุ20-25 ปีครับเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาสกิลมิสแมทมากที่สุดและเป็นกลุ่มที่ตกงานมากที่สุดด้วยครับผมเข้าใจครับว่าส่วนหนึ่งมันไม่ใช่ความผิดของพวกท่านเนาะตอนนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วทุกอย่างเปลี่ยนเร็วครับอาชีพที่เคยเป็นที่ต้องการของตลาดเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนี้ก็อาจหางานไม่ได้เลยแต่ต้องพูดกันตรงๆครับปัญหานี้ก็มีพื้นฐานมาจากการขาดทักษะของคนไทยครับรายงานจากกสศหรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับและ World Bank ที่ทำร่วมกันครับรายงานครับว่าประชากรอายุ15-64 ปีมากกว่า 64.7% นะครับขาดทักษะการอ่านทำความเข้าใจครับถ้าอธิบายตามตัวชี้วัดในรายงานครับคือคนไทยจำนวนมากครับอ่านฉลากยาไม่เข้าใจครับอ่านคู่มืออุปกรณ์ไม่ได้เท่านั้นยังไม่พอครับคนไทยมากกว่า 74.5% ครับไม่มีทักษะดิจิตอลทั่วไปครับถ้าอธิบายตามตัวชี้วัดในรายงานนี้คือคลิกเมาส์ไม่ถูกใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ทำตามคำสั่งทั่วไปไม่ได้ครับนี่เป็นปัญหาใหญ่ระดับวิกฤตครับและนี่เป็นเหตุผลสำคัญครับที่เราจะต้องอัพสกิลรีสกิลกันครั้งใหญ่อย่างเร่งด่วนและทุกพรรคพูดเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งด้วยเหตุผลนี้ครับภารกิจหลักในเรื่องนี้จึงอยู่ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับการจัดงบประมาณรอบนี้ก็คือหายนะครับเพราะถูกตัดงบไปมากถึง191ล้านบาทครับและแผนงานส่วนที่ถูกตัดไปมากที่สุดคือแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิตครับที่ถูกตัดออกไป124ล้านบาทคือแบบนี้เราจะพัฒนาทักษะแรงงานที่กำลังอยู่ในวิกฤตนี้ได้ทันเหรอครับอย่างไรก็ดีครับผมขอชมท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสักเล็กน้อยครับที่อย่างน้อยท่านรักษาสัญญาเรื่องโครงการเรียนได้งบจบได้งานที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จไม่เหมือนกับโครงการฝึกอบรมอื่นๆของกรมพัฒน์ที่ผ่านมาครับที่ฝึกแล้วก็ทั้งไม่ได้เงินไม่ได้งานใหม่และรายได้ก็ไม่เพิ่มครับสำหรับโครงการนี้ผมสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยครับหากเราอ้างอิงนโยบายนะครับในเว็บไซต์พรรคเพื่อไทยนะครับท่านเสนอให้คนที่ฝึกอบรมเรียนจบได้งานทำแน่นอนมีนายจ้างมารอเลยเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ผมเสนอเพิ่มเติมครับท่านสามารถพัฒนาต่อยอดให้โครงการนี้ดำเนินการจากแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วอย่างไทยมีงานทำได้เลยครับปัจจุบันในแอปไทยมีงานทำครับก็คล้ายกับแอปหางานอื่นๆทั่วไปครับที่มีโปรไฟล์ของเรามีวุฒิการศึกษาให้เรากรอกสกิลกรอกอะไรที่เราต้องการแต่ผมคิดว่าเรื่องเรียนได้งบจบได้งานครับมาพัฒนาต่อจากตรงนี้ได้เลยครับให้มีช่องให้เรากรอกครับว่าอยากพัฒนาทักษะไหนเพิ่มหรือไปเรียนอะไรของกรมพัฒน์ก็มาให้ใบรับรองอยู่ในนี้หรืองานไหนต้องการทักษะแบบไหนขึ้นมาเลยแล้วให้กดคอร์สกดเรียนได้เลยขึ้นในแอปอัตโนมัติให้เลยครับแล้วจับคู่งานกับทักษะที่เรามีเชื่อมกับประกันสังคมไปเลยยิ่งดีครับเรื่องเงินว่างงานหางานใหม่เชื่อมกันเลยถ้าท่านไปทางนี้ผมว่าไปได้ครับแล้วผมสนับสนุนให้ท่านทำครับไม่ต้องไปพัฒนาแพลตฟอร์มอะไรใหม่นะครับให้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานมาอยู่ที่เดียวกันเลยครับซึ่งผมหวังอย่างมากให้ท่านทำไม่ได้นะครับแต่ดูจากงบประมาณที่ได้รับผมเองก็เป็นห่วงว่าโครงการไทยเรียนได้งบจบได้งานของท่านเนี่ยจะไม่ได้ตามเป้าหมายเพราะงบประมาณก็น้อยนิดครับ193 ล้านบาทเท่านั้นเองครับทั้งที่โครงการนี้ควรจะเป็นเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลด้วยซ้ำครับยังมีอีกเรื่องสำคัญที่ผมติดใจครับและเป็นเรื่องวิกฤตของแรงงานโลกและแรงงานไทยในตอนนี้คือเรื่องของแรงงานอิสระครับเราทราบกันดีครับว่าเรามีแรงงานอิสระสูงถึง21 ล้านคนหรือเกินครึ่งของคนทำงานทั้งประเทศครับซึ่งรัฐบาลเองครับก็พูดตลอดว่าต้องให้ความสำคัญต้องดูแลสวัสดิการและพัฒนาพี่น้องกลุ่มนี้แต่สิ่งที่ปรากฏในเล่มงบประมาณนี้ครับส่วนทางเส้นเชิงครับเพราะกระทรวงจัดงบพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบมาเพียง 53.6 ล้านบาทขณะปีแล้วได้ไป260ล้านครับมันหายไป200กว่าล้านครับท่านประธานครับแบบนี้จะเรียกว่าให้ความสำคัญได้เหรอครับแม้ที่ผ่านมาครับการพัฒนาเรื่องนี้มันอาจจะมีสเปะสปะไปบ้างนะครับเช่นมีโครงการพัฒนาแรงงานอิสระแบบแปลกๆเช่นหลักสูตรฝึกอาชีพอย่างหลักสูตรโหราศาสตร์เบื้องต้นซึ่งมีแยกด้วยนะครับมีอันนึงเป็นจักรราศีอันนึงไม่ใช่จักรราศีคือโหราศาสตร์นะครับมันก็นำไปหาเงินหาทองได้เหรอครับแต่มันควรเป็นหลักสูตรฝึกอาชีพที่จัดโดยรัฐหรือไม่คือเห็นแบบนี้ในแง่นึงมันก็น่าตัดงบอะครับแต่ปัญหาใหญ่คืองบที่ตัดออกไปเนี่ยจากโครงการพัฒนาแรงงานอิสระเนี่ยมัน200 ล้านครับคือเราจะไม่พัฒนาทักษะคน21ล้านคนแล้วเหรอครับ
8: ผมอยากให้ท่านทบทวนเรื่องนี้พิจารณาและวางแผนเรื่องนี้ใหม่ด้วยครับปัญหาที่กล่าวไปข้างต้นนะครับมันก็ต่อเนื่องมาถึงกรมการจัดหางานครับเพราะปัญหาใหญ่ทุกวันนี้นอกจากเรื่องการขาดทักษะการที่ทักษะไม่ตรงแล้วมันก็เป็นเรื่องของการที่เรามีดีเซนต์เวิร์กหรือไม่แล้วเมื่อมีงานที่ดีงานที่มีคุณภาพไม่เพียงพอเนี่ยคนก็เลยหันมาทำอาชีพอิสระกันมากขึ้นซึ่งถ้าเราดูจากเล่มก็ประมาณ

ครับก็ไม่มีการทำงานเชิงรุกเลยมีแต่โครงการที่บอกว่าจะส่งเสริมการมีงานทำแต่สิ่งที่ทำจริงไม่มีการแมทชิ่งงานระหว่างเอกชนกับลูกจ้างเลยครับไม่มีโครงการที่จะส่อไปในทางที่จะหางานที่ดีเลยหรือจับคู่งานกับทักษะเฉพาะเลยผมถึงบอกว่าไอ้โครงการเรียนได้งบจบได้งานเนี่ยครับมันต้องขยายมาสู่เรื่องนี้ด้วยครับและแน่นอนครับเพื่อจะให้โครงการที่ว่านี้เกิดก็ต้องดึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประกันสังคมครับที่เป็นข้อมูลด้านแรงงานที่เรียลไทม์ที่สุดที่ไม่เคยแชร์กับใครสักทีครับให้มาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ด้วยครับอีกกรมนึงครับที่ผมเรียกได้ว่าเห็นใจครับเห็นใจผู้ท่านเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเป็นกรมที่ช่วยดูแลพี่น้องแรงงานจริงๆครับและถือว่าควรจะมีบทบาทสำคัญในโลกยุคใหม่ก็กลับถูกละเลยออกไปครับนั่นคือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับที่โดนตัดงบไป36 ล้านบาทตัวเลขนี้มันก็ดูไม่เยอะมากครับเมื่อเทียบกับทั้งประเทศแต่การจัดงบแบบนี้ก็สะท้อนว่ารัฐบาลไม่ได้สนใจสวัสดิการของพี่น้องแรงงานเลยโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานเพิ่มขึ้นการเลิกจ้างเพิ่มขึ้นสิทธิและสวัสดิการต่างๆน้อยลงแต่งบประมาณของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้กลับลดลงครับและไม่มีโครงการไหนเลยที่จะเสริมสร้างอำนาจต่อรองและการรวมตัวของแรงงานทั้งที่สภาพแรงงานของเราอ่อนแอลงสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมายลดลงคือเราพูดกันเรื่องลงนามอนุสัญญา LO 8798มามากกว่า30 ปีแล้วครับในโลกเนี้ยครับเขาเถียงเรื่องนี้มาตั้งแต่กลางศตวรรษที่แล้วครับจนตอนนี้ศตวรรษใหม่เรายังต้องเถียงต้องมาศึกษาเรื่องนี้กันอีกเหรอครับในเมื่อไทยเราก็ศึกษากันมาตั้งแต่ยังไม่มีกระทรวงแรงงานตั้งแต่ยังเป็นกรมแรงงานอยู่ในกระทรวงมหาดไทยอยู่เลยครับจนตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่าเรื่องนี้จะเดินหน้าไปไหนเลยแล้วก็วนกลับมาที่เดิมถอยหลังไปตั้งคณะกรรมการใหม่อีกแล้วนี่มันอะไรกันครับปัญหาใหญ่กรมสวัสดิ์ที่สะสมมาอย่างยาวนานนะครับคือเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรด้วยครับโดยเฉพาะพนักงานตรวจแรงงานครับผมยกตัวอย่างโซนบ้านผมก็ได้ครับเอาชลบุรีระยองเนี่ยครับเราเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศครับมีแรงงานหลักล้านแต่เราก็มีพนักงานตรวจแรงงานหลักสิบครับไอการขาดคนแบบนี้ครับไม่ได้การทำงานของกรมสวัสดิ์เองสะดุดไปทั้งกระบวนการครับเพราะทุกวันนี้กรมสวัสดิ์ก็ทำงานเชิงรับอย่างเดียวครับต้องรอให้มีคนร้องถึงจะไปตรวจครับไม่มีการแทบไม่มีการสุ่มตรวจเชิงรุกเลยครับท่านประธานครับนี่อีกตัวอย่างนึงครับโดยปกติเนี่ยเรื่องการค้างจ่ายค่าชดเชยต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการทางอาญาเพื่อบังคับคดีกับนายจ้างเมื่อถึงกรอบเวลาแต่มีบางเคสหลายๆเคสด้วยซ้ำครับในพื้นที่ผมเนี่ยต้องรอ 4-5 เดือนครับเกินกรอบเวลาแล้วก็ยังเงียบอยู่ไม่มีการติดตามกับนายจ้างปล่อยให้ลูกจ้างต้องดิ้นรนกันเองครับนี่เป็นปัญหาพื้นฐานแบบคลาสสิกเลยครับที่การขาดคนเนี่ยทำให้กรมสวัสดิ์ทำงานได้อย่างไม่เต็มที่อันนี้ผมเห็นใจนะครับนอกจากไอ้ปัญหาคลาสสิกแบบนี้แล้วทุกวันนี้ครับท่านประธานครับเราเข้าสู่โลกที่สภาพการจ้างกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แรงงานแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นแรงงานอิสระมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีแต่กรมสวัสดิ์ครับบนสไลด์เลยครับมีโครงการเดียวครับคือโครงการนี้ครับโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบงบเท่าไหร่ครับ7 ล้านบาทครับ7 ล้านบาทต้องดูแลคน21 ล้านคนครับความจริงใจในเรื่องนี้ของรัฐบาลและของกระทรวงแรงงานอยู่ไหนครับอีกโครงการสุดท้ายที่ผมขอวกมาพูดถึงสักเล็กน้อยครับคือโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยครับวิทยาลัยเขตสิรินธรราชวิทยาลัยครับโดยมีหลักการคือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานแบ่งเบาภาระเลี้ยงดูบุตรของแรงงานซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับหลักการนี้เลยครับแต่ที่ต้องเพิ่มเติมคือในเมื่อโครงการนี้จะทำเป็นต้นแบบของศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการเนี่ยก็ต้องผลักให้มีแผนผลักดันให้เกิดศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการอื่นๆให้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันครับคือมันต้องมากับแผนแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันเรื่องนี้ด้วยครับท่านประธานครับจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดมานี้ครับมันสะท้อนครับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เคยมีการวางแผนบูรณาการการทำงานทั้งระบบไม่เคยวางมาสเตอร์แพลนที่ทำได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพเลยครับผมเห็นความพยายามอันดีของท่านรัฐมนตรีนะครับที่พยายามแก้ปัญหาบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องโครงการไทยมีงานทำแต่ท่านประธานครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในวิกฤตครับทั้งคนขาดทักษะโลกที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วจนเราเตรียมคนไม่ทันครับไปจนถึงวิกฤตแรงงานถูกเลิกจ้างเรามีปัญหาหลายด้านมากๆครับและการจัดงบประมาณแบบนี้เนี่ยผมยืนยันตรงนี้ได้ว่ามันแก้วิกฤตเหล่านี้ไม่ได้เลยผมมีข้อเสนอเชิงนโยบายและงบประมาณดังนี้ครับข้อ1ครับผมเสนอให้รื้อโครงการใหม่และออกแบบโครงการให้เชื่อมต่อกันได้จริงครับให้มีการบูรณาการกันอย่างแท้จริงสำหรับภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงานของคนไทยครับต้องออกแบบหลักสูตรร่วม

0: กันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจนเกิดมาสเตอร์แพลนที่ทำร่วมกันได้จริงๆและต้องมีการกำหนดเจ้าภาพหลักในแต่ละโครงการครับวันนี้รัฐบาลต้องมีแผนที่ชัดเจนว่าจะเติบโตไปทางไหนพัฒนาไปทางไหนเพื่อแก้วิกฤตแรงงานขาดทักษะพื้นฐานและแก้เรื่องสกิลมิสแมทครับ2ครับในด้านฐานข้อมูลเรื่องแรงงานครับผมเสนอให้กระทรวงแรงงานเชื่อมข้อมูลครับจากสำนักงานประกันสังคมออกมาครับให้เห็นถึงสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบันเพื่อให้สามารถนำมาใช้ทำแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วทำแพลตฟอร์มเดียวนะครับที่เชื่อมกันถึงกันหมดกันอย่างที่ผมได้กล่าวไปครับ3ครับในด้านการมีงานทำครับในด้านการมีงานที่ดีทำครับผมเสนอให้กระทรวงแรงงานต้องทำงานเชิงรุกให้มากขึ้นครับเพื่อพยากรณ์อุปสงค์อุปทานครับรวมไปถึงต้องสร้างอุปสงค์ใหม่ด้านแรงงานขึ้นมาด้วยแล้วทำทุกวิถีทางให้2อย่างนี้มันจับคู่กันได้ครับโดยที่ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดครับ4ครับทำแผนคุ้มครองแรงงานเชิงรุกครับเพิ่มจำนวนพนักงานตรวจให้เพียงพอครับและต้องทำงานเชิงรุกสนับสนุนการตั้งสภาพแรงงานเพื่อให้เกิดความคุ้มครองแรงงานให้มากที่สุดและที่สำคัญครับรีบให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO 8798ไม่ต้องรอผลการศึกษาจากกรรมการใดๆแล้วครับเราศึกษากันมามากเกินพอแล้วครับสุดท้ายครับใช้หนี้ประกันสังคมครับพร้อมดอกเบี้ยครับใช้หนี้นี่คือให้วางแผนมาเลยนะครับจะใช้ปีละเท่าไหร่ครับไม่ใช่ต้องมานั่งดูปีต่อปีว่าปีนี้รัฐบาลจะใจดีไหมให้กองทุนประกันสังคมครับวางแผนการเงินได้ว่าทุกปีรัฐบาลจะใช้หนี้เท่าไหร่ได้ดอกเท่าไหร่กี่ปีจะครบซึ่งเรื่องนี้ผมคาดหวังกับท่านรัฐมนตรีจริงๆครับสุดท้ายครับผมสรุปสั้นๆเลยครับการจัดงบประมาณของกระทรวงแรงงานนั้นควรจะตั้งอยู่บนฐานคิดที่ทำให้แรงงานได้งานที่ดีเงินดีและมีหลักประกันที่มั่นคงซึ่งถ้าจัดงบแบบนี้นะครับไอ้งบ70เนี่ยจะช่วยใครไม่รู้อะครับแต่ที่แน่ๆไม่ได้ช่วยแรงงานแน่นอนครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนักนางคุณนาคสิริเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนักนางคุณนาคสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต1พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะดิฉันในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะขอสนับสนุนหลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ค่ะแต่ในขนาดเดียวกันนะคะดิฉันเองก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเป้าหมายและการดำเนินงานจริงของรัฐบาลด้วยเช่นกันค่ะนับตั้งแต่การแถลงนโยบายของรัฐบาลค่ะพี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกันค่ะว่ารัฐบาลมีเป้าหมายที่สำคัญคือการพาประเทศไทยมุ่งไปสู่ประเทศเศรษฐกิจมูลค่าสูงแต่เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดนะคะโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงแรงงานค่ะกลับพบว่าเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามโดยได้ตัดอนาคตทำลายเสถียรภาพการเติบโตด้านทุนมนุษย์ของไทยอย่างน่าใจหายโดยเฉพาะในปัจจุบันค่ะที่ประเทศของเรายืนอยู่บนปากเหวของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สั่งสมมานานกว่า2ทศวรรษหากรัฐบาลไม่รีบปรับทิศทางยังไม่เร่งสร้างบุคลากรอย่างมีคุณภาพด้วยเกมเชิงยุทธศาสตร์ไปร่วมกับกระทรวงแรงงานประเทศของเราก็จะไม่มีทางหลุดพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ได้ค่ะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันจึงขอนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาและทบทวนงบประมาณของกระทรวงแรงงานโดยดิฉันขอแบ่งเป็น3ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ค่ะประเด็นที่1นะคะดิฉันขอพูดถึงเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจและการติดกับดักรายได้ปานกลางและมันเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะที่จะต้องเร่งการพัฒนาแรงงานเพื่อให้เข้ามาช่วยการขยายตัวของเศรษฐกิจค่ะหากเราเริ่มพิจารณาจากมิติของเศรษฐกิจค่ะโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเราเห็นชัดเจนค่ะว่าอยู่ในช่วงที่ถดถอยอย่างชัดเจน GDP ที่ในอดีตเราเคยขยายตัวที่ 5-8% แต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในช่วง5ปีมานี้โตไม่ถึง 3% แล้วค่ะซ้ำไปกว่านั้นนะคะภายในปี 7-6 ค่ะประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งจำนวนแรงงานก็จะลดน้อยถอยลงก็จนมาเป็นคำถามที่ว่าแล้วเศรษฐกิจของเราจะไปในทิศทางไหนต่อมานะคะหากเรามองในมิติของรายได้ค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าค่าจ้างในปัจจุบันค่ะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าครองชีพจริงถึง 40% ส่งผลให้การดำรงชีพอย่างมีคุณภาพของแรงงานเป็นไปได้ยากค่ะและที่สำคัญค่ะในมิติของ ด้านอุปสรรคค่ะเห็นชัดเจนนะคะว่าเรายังไม่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มทักษะแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากเท่าที่ควรทำให้ประเทศไทยของเรานะคะติดอยู่ในภาวะ3ต่ำทั้งรายได้ต่ำทักษะต่ำและใช้เทคโนโลยีที่ต่ำค่ะดังนั้นหากเราไม่รีบเร่งสร้างแรงงานสร้างทุนมนุษย์ทักษะสูงตั้งแต่วันนี้ค่ะการก้าวไปสู่ประเทศเศรษฐกิจมูลค่าสูงก็จะเป็นไปได้ยากในประเด็นที่2นะคะที่ฉันขอนำเสนอในเรื่องของแนวทางการยกระดับของกระทรวงแรงงานเพื่อให้เป็นกระทรวงที่นำประเทศไทยของเราไปสู่ประเทศเศรษฐกิจมูลค่าสูงค่ะท่านประธานคะหากโจทย์ในวันนี้ของเราคือการที่จะปลดล็อกเศรษฐกิจไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางนะคะเรามีทางเลือกไม่มากค่ะและหนึ่งในนั้นคือจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ่านด้วยกระบวนการบริหารจัดการและเพิ่มทักษะแรงงานดิฉันเองก็มีแนวทางที่จะนำเสนอนะคะและอยากจะให้ผลักดันใน4ยุทธศาสตร์หรือ4ด้านที่สำคัญดังนี้ค่ะในด้านแรกนะคะดิฉันขอนำเสนอให้มีการยกระดับบทบาทของกระทรวงแรงงานค่ะจากเดิมเป็นกระทรวงผู้ดูแลสวัสดิการแบบตั้งรับต้องปรับตัวค่ะไปเปลี่ยนไปเป็นกระทรวงที่ผลิตทุนมนุษย์มูลค่าสูงและใช้ทักษะที่สูงขึ้นเพื่อให้ทุนมนุษย์เหล่านี้ค่ะเข้ามาช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจและ GDP ของประเทศเราในด้านที่2นะคะดิฉันขอเสนอให้มีการเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐค่ะจากเดิมรัฐที่เคยเป็นผู้คุมกฎต้องปรับตัวไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับภาคเอกชนต้องร่วมมือกันทำค่ะตั้งแต่การวางแผนผลิตแรงงานในสถานศึกษาและสร้างตำแหน่งงานที่ใช้ทักษะที่สูงและจำเป็นจะต้องเป็นทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดค่ะซึ่งก็คล้ายกับนโยบายเรียนได้งบจบได้งานแต่ปัจจุบันเราอาจจะยังเห็นบทบาทนี้ไม่มากนักนะคะตัวอย่างเช่นในจังหวัดสุโขทัยของดิฉันค่ะที่ผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะต่างต้องการแรงงานสำหรับขับเครื่องจักรหนักที่ใช้ทักษะสูงเป็นจำนวนมากแต่ปัจจุบันเรายังไม่ได้มีการเร่งผลิตแรงงานในกลุ่มนี้ค่ะด้านที่3ค่ะดิฉันขอเสนอให้มีการผลักดันการสร้างระบบเศรษฐกิจงานที่ดีหรือ Good Jobs Economy นะคะซึ่งเป็นแนวคิดของแดนนี่โรดริกนะคะที่ให้รัฐทำหน้าที่ในการออกแบบตลาดแรงงานโดยเน้นการสร้างงานที่มีคุณค่าและมีคุณภาพสูงด้วยการใช้ทักษะแรงงานที่สูงควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้และสุดท้ายค่ะดิฉันขอเสนอให้มีการผลักดันระบบสวัสดิการที่ยืดหยุ่นค่ะเพื่อให้คุ้มครองและยกระดับกลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มและแรงงานอิสระที่นับว่าเป็นแรงงานที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่การทำนโยบายเชิงรุกตามแนวทางที่ดิฉันได้นำเสนอไปทั้ง4ด้านนะคะก็นับว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเพื่อที่จะให้ประเทศไทยของเราก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปได้ค่ะในประเด็นสุดท้ายค่ะประเด็นที่3จากการที่ได้พิจารณางบประมาณต่างๆแล้วนะคะดิฉันก็พบว่ามันเกิดปัญหาในเรื่องของคอขวดของโครงสร้างงบประมาณซึ่งจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตทุนมนุษย์ของไทยท่านประธานคะแม้ว่าภาพรวมงบประมาณปี70ของกระทรวงแรงงานจะได้รับงบประมาณสูงถึง 73,000 ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่ะแต่ว่าถ้ามาพิจารณาในรายละเอียดดูแล้วค่ะ 90% เป็นเงินอุดหนุนสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายที่ตัดลดไม่ได้และไม่สามารถนำไปใช้ในโครงการอื่นได้ทำให้เม็ดเงินนะคะที่เหลือใช้สำหรับการทำงานจริงเนี่ยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงานเหลือเพียงแค่ 10% เท่านั้นและที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากค่ะคืองบประมาณของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการพัฒนาทักษะและสร้างทุนมนุษย์ถูกปรับลดลงไปถึง 40% ส่งผลให้โครงการที่สำคัญค่ะโครงการที่เป็นกระดูกสันหลังทั้งด้านทักษะและทางเทคโนโลยีของไทยถูกปัดตกลงไปดิฉันขอนำเสนอตัวอย่างโครงการที่สำคัญในเรื่องของการฝึกทักษะและโดนตัดลดงบประมาณนะคะโครงการแรกโครงการพัฒนาทักษะ AI ผ่านระบบ AI Sandbox มูลค่า81ล้านบาท ถูกตัดเหลือ0บาทค่ะต่อมาค่ะโครงการพัฒนาทักษะด้านแมคคาทรอนิกนะคะซึ่งเป็นหัวหอกที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์มูลค่าเกือบ6ล้านบาทถูกปัดตกไปเหลือ0บาทเช่นเดียวกันถัดมาค่ะเป็นโครงการยกระดับทักษะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มูลค่า75ล้านบาทถูกตัดเหลือ0บาทเช่นเดียวกันค่ะท่านประธานก็เสมือนปล่อยให้ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลของเรานะคะก็อาจจะเสี่ยงต่อภัยคุกคามได้และที่สำคัญค่ะโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ช่องว่างทางทักษะซึ่งจะเป็นโครงการที่สำคัญสำหรับการชี้เป้าความต้องการของตลาดในตลาดแรงงานและจะทำให้ย้อนกลับไปผลิตแรงงานในระบบสถานศึกษาโครงการนี้มูลค่า50ล้านบาทถูกปัดตกลงไปเหลือ0บาทเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของโครงการที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของด้านการพัฒนาทักษะของแรงงานที่ถูกตัดลดงบประมาณลงไปแต่ก็มาพร้อมกับคำถามที่ว่าเกิดความย้อนแย้งหรือเปล่าคะระบบรัฐบาลที่ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าจะผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การจัดสรรงบประมาณและการตัดงบประมาณด้านการพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆเหล่านี้จนเกลี้ยงนะคะก็เสมือนกับการที่เราส่งนักรบไปออกศึกแต่ไม่ได้ให้อาวุธเขาเลยนะคะสุดท้ายนี่ค่ะท่านประธานดิฉันขอฝากความหวังไว้กับสภาแห่งนี้รวมถึงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะคะที่จะต้องร่วมกันทบทวนโครงสร้างของงบประมาณโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงแรงงานค่ะและดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านจะร่วมมือกันทวงคืนและกอบกู้อนาคตโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทักษะของแรงงานให้กับแรงงานของไทยกว่าอีก40ล้านชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านจำลองภูนันทาเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมจำลองภูนันทาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขตเลือกตั้งที่3พรรคกล้าธรรมท่านประธานครับผมได้ผ่านร่างพรบงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570มีความห่วงใยโดยเฉพาะที่มาของผมครับท่านประธานผมเป็นลูกเกษตรกรเป็นลูกชาวไร่ชาวนาปัญหาที่เกิดขึ้นม็อบข้ามถนนที่กำลังมาอยู่ตอนนี้และก็จะมาอีกก็เกิดจากวิถีชีวิตการดำรงชีพของเกษตรกรที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพอันเกิดจากรายได้ถดถอยวิกฤตพลังงานหลายๆเรื่องครับท่านประธานแต่ผมจะยกขึ้นมากราบเรียนท่านประธานในตอนนี้ก็คือเรื่องกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรผมเข้าใจในประเด็นการทำวิธีการทำงานของกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรก็คือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้ไม่มีความสามารถในการใช้หนี้ซึ่งผมสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะครับพอมีราษฎรมาร้องเรียนมีเกษตรกรมาร้องเรียนท่านประธานครับจังหวัดกาฬสินธุ์ของกระผมได้รับการปลดเปลื้องความทุกข์ยากจากกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเกือบร้อยรายปี2569ปีงบประมาณ2569ได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนฟื้นฟูนะครับท่านประธานได้รับการจัดสรรงบประมาณไปทั้งสิ้น1,277 ล้านแต่ปี2570ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง 1,089 ล้านซึ่งลดลงนะครับท่านประธานทีนี้ในการจัดสรรงบประมาณนั้นต้องใช้เงินในการใช้จ่ายของกองทุนฟื้นฟูก็คือเป็นงบหนี้เร่งด่วน 430.38 ล้านงบฟื้นฟู500ล้านงบบริหารจัดการ250ล้านงบที่ได้รับจริงในตอนในปีนี้ก็คือ 1,819.62 ล้าน ท่านประธานครับพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นบัญชีไว้ในการรอคอยความหวังเพื่อให้รัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามที่เข้ามาบริหารประเทศให้ความช่วยเหลือขึ้นเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูทั้งหมด5ล้านเศษก็คือ5ล้านครัวเรือนครับท่านประธานสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนนี่ 617,000 กว่ารายมูลหนี้ที่ขึ้นทะเบียน153ขอประธานครับขอประธานอภัยครับท่านประธาน 153,471 ล้านจัดการนี้แล้ว 36,755 รายท่านประธานครับข้อเท็จจริงของกองทุนฟื้นฟูถ้าหากได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอผมมั่นใจว่าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการของรัฐบาลก็จะได้รับการช่วยเหลือในการรับการแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรโดยผ่านกองทุนฟื้นฟูของภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรเมื่อรัฐบาลที่แล้วครับหัวหน้าพรรคของกระผมท่านผู้กองธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านได้ช่วยเหลือเกษตรกรและมีการปลดเปลื้องหนี้สินให้เกษตรกรจาก4ธนาคารของรัฐไม่ว่าจะเป็นออมสินธกส SME หรือแม้แต่สหกรณ์การเกษตรที่เกษตรกรเป็นหนี้เป็นสินท่านประธานครับเมื่อได้รับการปลดเปลื้องหนี้แต่ไม่ใช่ว่ายกหนี้ให้นะครับท่านประธานจริงๆแล้วในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรตัวแทนของเกษตรกรผมอยากให้ยกเลิกหนี้สินให้เกษตรกรด้วยซ้ำนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเดินได้ลืมตาอ้าปากได้ราคาพืชผลการเกษตรที่ดิ่งเหวโชคดีนะครับปัจจุบันนี้บ้านผมปลูกมันสำปะหลังราคา3บาทกว่าเนื่องจากการปิดด่านแต่ชาวบ้านก็ฝากผมว่าให้ฝากท่านประธานไปถึงรัฐบาลด้วยว่าอย่าเปิดด่านนะทีนี้กลับมาเรื่องกองทุนฟื้นฟูครับท่านประธานกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเมื่อเขาไปรับหนี้ให้เกษตรกรแล้วเขาก็มาจัดสรรงบเพื่อการฟื้นฟูก็คือเพิ่มทักษะให้เกษตรกรติดตามดูแลพี่น้องเกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรกรให้อยู่ในหลักในเกณฑ์ที่ถูกต้องการใช้ปุ๋ยใช้น้ำตามฤดูกาลที่พ่อปลูกก็ให้วัตถุหลักวิธีทางวิชาการฉะนั้นครับท่านประธานครับถ้าเป็นไปได้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ถูกปรับลดลง 7.78 ล้านบาทเพื่อให้เกิดสภาพคล่องให้กับกองทุนฟื้นฟูหากมีงบกลางมีงบอะไรที่เพิ่มเติมได้ก็อยากเรียกร้องให้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนฟื้นฟูอีกสัก 1,500 ล้านเพื่อให้เพิ่มสภาพคล่องให้กองทุนฟื้นฟูที่ต้องการใช้จริงๆในการบริหารจัดการหนี้ให้กับเกษตรกรก็คือ 2,000 ล้านบาทจะทำให้กองทุนฟื้นฟูมีศักยภาพในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเพียงพอและทั่วถึงเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณนะครับท่านประธานครับแต่ขอประธานอภัยขอโอกาสท่านประธานได้พูดต่อเพื่อนสมาชิกและฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่มาหาผมมาฝากความห่วงใยข้อเรียกร้องให้ผมช่วยเหลือคือเรื่องเงินอ้อยที่มีการรณรงค์ว่าถ้าใครตัดอ้อยสดไปขายให้120บาทซึ่งพี่น้องเกษตรกรมาเดินกระบวนครับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเรียกร้องให้เงินเยียวยาตรงนี้เงินเพิ่มตรง

0: อยากฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลที่รับผิดชอบด้วยเรื่องสุดท้ายจริงๆของท่านประธานคนที่สอบกรมส่งเสริมได้เขาไม่ได้ทุจริตเขาไม่ได้เสียเงินซื้อตำแหน่งเขากลัวเขาจะไม่ได้บรรจุผมก็อยากฝากท่านประธานว่าต้องหาคนรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้ในทัศนคติของผมตัดสินใจได้ว่าถ้าเป็นผมนะครับท่านประธานท่านนายกรัฐมนตรีควรจะปลดรัฐมนตรีมหาดไทยออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนและพวกที่สอบเข้าบรรจุรับราชการที่เดือดร้อนขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านณัฐวัฒน์พิมพนิชครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมนายณัฐวัฒน์พิมพนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต4พรรคเพื่อไทยครับกับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่วันนี้ได้มีโอกาสอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณกระทรวงแรงงานประจำปี2570ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมอยากจะเสนอแนะข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปตลาดแรงงานเชิงรุกผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งต่อทางรอดและทางออกของประเทศไทยครับท่านประธานหากประเทศไทยต้องการมุ่งไปสู่ระบบเศรษฐกิจรายได้สูงสิ่งแรกที่เราต้องทลายคือการฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานแบบสเปะสปะไร้ทิศทางซึ่งชี้ให้เห็นว่าถ้าประเทศไทยอยากจะหลุดพ้นจากวิกฤตการรายได้ต่ำต้องผลักดันทางเทคโนโลยีปานกลางรัฐบาลจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่ครบถ้วนยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมและนวัตกรรมอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมไปพร้อมๆกันครับท่านประธานในส่วนแรกวิกฤตทักษะการฝึกอบรมแบบตามใจคนสอนแต่ไม่สะท้อนความต้องการของโลกท่านประธานที่เคารพครับในปัจจุบันอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทยนั้นถดถอยลงอย่างชัดเจนและอย่างมีนัยยะสำคัญและการพัฒนาแรงงานเพื่อที่จะเข้าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างล่าช้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการพัฒนาทักษะแบบตั้งรับของรัฐบาลนอกจากนี้ที่ผ่านมารัฐบาลมักจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามความถนัดของวิทยากรหรือความสะดวกของหน่วยงานฝึกอบรมในพื้นที่นั้นๆโดยไม่มีการศึกษาเชิงลึกและการวิเคราะห์ด้วยความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตการจัดอบรมที่ไม่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของตลาดทำให้เกิดวิกฤตทักษะไม่ตรงสายอย่างรุนแรงแรงงานที่ผ่านการอบรมจำนวนมากไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานที่มีมูลค่าสูงได้จริงความล้มเหลวดังกล่าวส่งผลให้ประเทศสูญเสียโอกาสในการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศเพราะเมื่อนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาตรวจสอบกำลังคนกลับพบว่าเรามีแรงงานที่มีทักษะระดับล่างแบบเดิมๆไม่พร้อมรองรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมในระดับสูงได้ในส่วนที่2ครับยุทธศาสตร์พัฒนาต่อยอดเรียนรู้ทักษะใหม่ที่ยึดความต้องการของตลาดเป็นสำคัญท่านประธานที่เคารพครับหากเราจะยกระดับ GDP ต่อหัวยุทธศาสตร์เดียวที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานต้องร่วมมือกันเดินเกมชงรุกคือการพัฒนาให้ไปสู่แนวทางตลาดนำที่ยึดเอาความต้องการของตลาดเป็นสำคัญประการแรกครับท่านประธานเราต้องเริ่มต้นจากการวิจัยช่องว่างทางทักษะของแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเป็นระบบและสร้างพื้นที่ทดลองเรียนรู้ที่ปลอดภัยเพื่อให้แรงงานได้ฝึกฝนการปฏิบัติจริงกับเครื่องมือจริงมาตรฐานอุตสาหกรรมจริงครับท่านประธานประการที่สองเราต้องเร่งสร้างกำลังผลิตแรงงานป้องอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะเมคาทรอนิกซึ่งเป็นแกนหลักของระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการร่วมมือกับสถาบันเฉพาะทางเพื่อออกแบบหลักสูตรขั้นสูงอย่างเป็นกระบวนการผลิตของเซมิคอนดักเตอร์ครับท่านประธานการบูรณาการทางอุตสาหกรรมทั้งสองประการนี้จะยกระดับแรงงานไทยจากสถานะผู้ใช้เทคโนโลยีทั่วไปให้กลายเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานต่อหัวอย่างก้าวกระโดดเพื่อชดเชยการหดตัวของแรงงานใหม่ในภาวะสังคมผู้สูงอายุครับนอกจากนี้ครับท่านประธาน พี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานภาคเกษตรกรรมในเขตพื้นที่เขต4ซึ่งเป็นเขตของกระผมซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอสาสะขันอำเภอคำม่วงอำเภอสามชัยอำเภอสมเด็จและพี่น้องชาวอีสานทุกท่านก็ควรได้รับเพิ่มทักษะแรงงานด้านเกษตรสมัยใหม่โดยผสมผสานความรู้ความพื้นฐานในเกษตรกรรมเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือไม่ปล่อยให้พวกเขาย่ำอยู่กับที่ในอดีตหลายสิบปีเคยทำเกษตรอย่างไรก็ทำอย่างเดิมหรือจนอย่างไรก็จนแบบเดิมผมเองเป็นคนกาฬสินธุ์เกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์โตที่กาฬสินธุ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันผมยังเห็นแรงงานพี่น้องชาวอีสานต้องเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนจากอ้อมกอดของครอบครัวเข้ามารับจ้างใช้แรงงานในเมืองหลวงซึ่งได้รับเพียงค่าแรงขั้นต่ำพวกเขาควรมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อเพิ่มรายได้ต่อหัวในการจุนจัวครอบครัวสามารถลืมตาอ้าปากได้ด้วยตนเองต่อไปครับท่านประธานกระผมขอเสนอให้พิจารณาและทบทวนโครงสร้างงบประมาณโดยเฉพาะโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแรงงานชั้นสูงของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ประเทศของเรามีเครื่องมือที่ถูกต้องในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงต่อไปครับกระผมขอฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่ว่ามีแนวทางพัฒนาทักษะแรงงานอย่างไรเพื่อมาเติมเต็มเครื่องมือและเป็นอาวุธทางเทคโนโลยีให้แก่กระทรวงแรงงานเพื่อกู้คืนอนาคตของเศรษฐกิจไทยและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจรายได้สูงตามคำมั่นสัญญาที่มีไว้ให้กับพี่น้องประชาชนทนมนุษย์และเทคโนโลยีคือนวัตกรรมที่เป็นกระดูกสันหลังที่แข็งแรงที่สุดของเศรษฐกิจมูลค่าสูงรัฐบาลต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนผู้ใช้แรงงานของเราต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตทางด้านทักษะแรงงานโดยปราศจากทิศทางและอุปกรณ์ที่พร้อมรัฐบาลต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องสู้เพียงลำพังครับท่านประธานขอขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านณชนนชนะบุรณศักดิ์ครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาครับณฐาชนนชนะบุรณศักดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคนพิษณุโลกเขต1พรรคประชาชนท่านประธานครับแต่ไหนแต่ไรจะมีคำพูดที่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่ารัฐบาลใส่ใจประชาชนเรื่องไหนให้ดูว่าเขาใส่งบประมาณไปกับอะไรครับวันนี้ผมขออภิปรายครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เรื่องน้ำประปาครับท่านประธานครับน้ำประปาดื่มได้ไม่ใช่คำพูดสวยหรูไม่ใช่นโยบายที่เพ้อฝันครับแต่มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนคนไทยทุกคนควรจะได้รับตั้งนานแล้วในวันที่น้ำสะอาดไม่มีใครบังคับให้ท่านดื่มน้ำจากก๊อกได้ครับแต่ทุกวันนี้ที่น้ำไม่สะอาดเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันน้ำเข้าตาเข้าคอเราทุกวันครับผมเลยอยากชวนประชาชนทุกคนครับมาฟังสาเหตุที่แท้จริงและการจัดสรรงบประมาณและทางออกที่เป็นข้อเสนอของพรรคประชาชนครับมันเป็นทั้งคำถามและภาระที่อยู่ในใจของเราว่าทำไมน้ำประปาไทยไม่ใสไม่ปลอดภัยไหลไม่แรงสักทีครับมาเริ่มกันที่สาเหตุที่หนึ่งครับท่านประธานผมอยากชวนประชาชนทุกท่านครับไปท่านกลับบ้านไปนะครับลองถามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครับอบต.เทศบาลของท่านว่าเขารู้หรือไม่ว่าน้ำดิบที่เอามาจากแม่น้ำลำคลองเอามาจากสถานที่ต่างๆมีค่าคุณภาพน้ำเท่าไหร่มีอะไรปนเปื้อนมาบ้างในวันที่ฝนตกในวันที่น้ำแล้งค่าคุณภาพน้ำเปลี่ยนไปหรือไม่เพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้ครับท่านประธานมันก็จะนำมาสู่สาเหตุที่สองคือวิธีผลิตที่ถูกต้องพอเราไม่รู้ว่าค่าคุณภาพน้ำเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องผสมสารอะไรเข้าไปครับเพื่อให้น้ำมันสะอาดน้ำนั้นมีเหล็กมีเชื้อโรคมีฟลูออไรด์มีโลหะหนักต้องแก้ด้วยสารอะไรอย่างที่เราเห็นครับท่านประธานครับน้ำที่เป็นสีชาเย็นสีโอวัลตินทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ล้วนมาจากการผสมสารที่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นบางครั้งครับก็มีข่าวว่าหน่วยงานต่างๆที่รู้คุณภาพน้ำยังปล่อยปะละเลยครับทำให้น้ำที่ปนเปื้อนสารพิษมาให้บริการประชาชนก็ยังมีส 2เหตุผลนี้ครับพักไว้นะครับมาเอาเหตุผลที่3ครับสาเหตุที่3ครับคือระบบส่งน้ำไม่มีประสิทธิภาพน้ำแรงดันต่ำไหลอ่อนท่อแตกสิ่งนี้คนพิษณุโลกเข้าใจลึกซึ้งดีครับผมยกตัวอย่างให้ฟังครับท่านประธานครับระบบประปาที่ประเทศอังกฤษที่ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ท่อส่งน้ำของเขาบางท่ออายุเป็น100ปีครับแล้วดูจากสไลด์นี้ครับท่านประธานครับเราจะเห็นว่าประเทศอังกฤษนั้นตั้งแรงดันขั้นต่ำทั่วทุกจุดไว้ที่10เมตรครับหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าแรงดันนี้ต่อให้ปล่อยน้ำที่โรงผลิตหรือปล่อยน้ำที่บ้านหลังที่ไกลที่สุดจากโรงผลิตในวันนี้ท่านเปิดสายยางรดน้ำต้นไม้ครับน้ำก็จะพุ่งขึ้นฟ้าได้10เมตรแต่พอกลับมาดูที่ประเทศไทยครับเราตั้งแรงดันไว้ที่6เมตรแต่ไม่ใช่แรงดันขั้นต่ำทุกที่นะครับเราใช้ค่าเฉลี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าที่โรงผลิตทำแรงดันได้สูงแต่ที่บ้านที่อยู่ที่ไกลๆเนี่ยไหลเท่าฉี่แมวเอามาหารแล้วถึง6เมตรประเทศไทยบอกเยี่ยมครับผ่านมาตรฐานท่านประธานคิดว่าเรื่องนี้ประหลาดไหมครับสิ่งนี้ครับมันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินมาว่าการเปิดน้ำแรงให้ทำให้ท่อแตกอาจจะเป็นข้ออ้างและอาจจะเป็นสมมติฐานที่ไม่สมเหตุสมผลครับคำถามที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ครับในตอนที่ท่อแตกเราเคยหาสาเหตุที่แท้จริงไหมเป็นเพราะคุณภาพท่อหรือเปล่าเป็นเพราะคุณภาพการก่อสร้างหรือเปล่าขนาดถนนนะครับที่ตาเห็นได้ทุกวันยังซ่อมกันปีเว้นปีแล้วนี่ท่อที่อยู่ใต้ดินตามองไม่เห็นท่านประธานคิดว่ามันมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยจากการรายงานของสมาคมน้ำนานาชาติครับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ท่อแตกบ่อยกว่าประเทศอื่น 5-16 เท่าครับ2เหตุผลนี้บวกกับเหตุผลที่3ครับมันนำมาสู่สาเหตุที่4ครับก็คือถังพักน้ำมีสิ่งปนเปื้อนหลายครั้งครับเรามักจะเจอคำพูดครับว่าที่โรงผลิตเนี่ยทำน้ำสะอาดแล้วไอ้ที่ไม่สะอาดเนี่ยคือแท้งน้ำบ้านประชาชนต่างหากแต่ถ้าเกิดว่าท่านประธานฟังที่ผมเล่ามาทั้งหมดก็จะเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดของเรามันทำได้ไม่ดีพอครับพอน้ำไหลอ่อนแทนที่แรงดันน้ำจะไปป้องกันสิ่งเจือปนที่อยู่ในดินผสมลงมาตามรอยรั่วตามรอยหลวมของท่อมันก็ป้องกันไม่ได้ครับมันไม่สามารถผลักสิ่งเจือปนนี้ออกไปได้ในขณะเดียวกันแรงดันน้ำไม่สามารถชำระสิ่งสกปรกที่อยู่ในท่อได้เหมือนเวลาท่านประธานล้างรถนะครับท่านอยากฉีดน้ำแรงๆเพื่อให้รถมันสะอาดเลยทีนี้พอน้ำมันไหลอ่อนครับมันก็พาเชื้อโรคที่สะสมอยู่ไปเติบโตในแท้งชาวบ้านในแท้งของบ้านประชาชนพอน้ำไหลอ่อนก็มีค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเพิ่มครับประชาชนต้องซื้อเครื่องสูบน้ำยิ่งใครที่มีบ้าน2ชั้น3ชั้นจะยิ่งเข้าใจครับไม่มีเครื่องสูบน้ำไม่มีแท้งน้ำก็น้ำไม่ไหลครับเราผลักภาระให้ประชาชนซื้อแท้งน้ำที่มีราคาค่าไฟก็แพงเอาแพงเอาเราผลักภาระให้ประชาชนซื้อแท้งเก็บน้ำแล้วจะผลักภาระให้ประชาชนล้างแท้งน้ำเองบ่อยๆอีกท่านประธานเราจะอยู่กับรัฐบาลที่ผลักภาระให้ประชาชนไม่รู้กี่ต่อกี่ต่อแบบนี้จริงๆหรอครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่าถึงสาเหตุให้ฟังนี้ครับแค่อยากจะสะท้อนให้ฟังถึงการจัดสรรนโยบายของรัฐบาลสะท้อนออกมาในคำว่า4ไม่ครับที่นอกจากไม่พลัสแล้วยังไม่รู้ว่าใช้ภาษีของประชาชนไปช่วยใครไม่ที่1ครับคือไม่ตรวจให้ทั่วถึงครับท่านประธานดูนี่ครับในปี2567มีการสุ่มตรวจ331แห่งครับพบว่ามีน้ำประปาที่ผ่านเกณฑ์อยู่ที่88แห่งและไม่ผ่านเกณฑ์ถึง243แห่งคิดเป็นอัตราผ่านอยู่ที่ 26.59% ในปี2568ครับกรมทรัพยากรน้ำได้เข้ามารับภารกิจวันนั้นท่านไม่มีงบประมาณครับเป็นภารกิจด่วนเข้าใจได้ก็เลยตรวจไป60แห่งจากประปาหมู่บ้านทั้งหมด 75,000 แห่งพบว่ามีอัตราการผ่านเพียงแค่ 9.84% เราตรวจหลักร้อยจากหลักหมื่นที่ควรจะตรวจแถมส่วนใหญ่ไม่ผ่านลองมาดูครับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ครับมีวิธีการใหม่อีกวิธีนึงครับปี2569ให้ส่งตรวจแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไหนที่พร้อมให้ส่งค่าน้ำประปามาตรวจอัตราผ่านกลายเป็น 100% ครับแต่ที่ตลกครับก็คือว่า 100% นี้มีส่งมาแค่328ที่คิดเป็น 4.5% ของทั้งประเทศมีตลกร้ายกว่านั้นครับท่านประธานดูน้ำในมือผมนี่ครับนี่คือน้ำที่ใส สะอาดและค่าคลอรีนถูกต้องตามการประเมินของกรมอนามัยนี่คือน้ำประปาของคนพิษณุโลกครับในปี2570ครับขอชื่นชมนิดนึงครับท่านตั้งงบประมาณไว้ 7,380,000 บาทแต่เกณฑ์การตรวจมันยังแปลกๆครับเพราะว่าท่านสุ่มตรวจน้ำบาดาล500แห่งคือประเทศนี้มีน้ำจากแม่น้ำน้ำจากภูเขาน้ำจากทะเลหลายที่ครับใจคอท่านจะตรวจแต่น้ำบาดาลจริงๆหรอครับต่อไปครับสไลด์ต่อไปไม่ที่2ครับคือไม่รู้ว่าอบรมแล้วได้อะไรครับงบแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับจัดงบอบรมในที่ต่างๆครับ7ปี34ล้านเริ่มต้นที่ปี2564ผ่านมา5ปีครับ64ถึง68ท่านอบรมไปได้472แห่งในปี2569ครับกลัวจะไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ครับก็เลยตั้งเป้าหมายจะอบรมไว้ที่ 3,000 แห่งตอนนี้ผ่านมา6เดือนครับอบรมไป600ครับไม่เป็นไรครับปี2570ท่านยังมีความตั้งใจครับเป้าหมายอยู่ที่ 1,100 แห่งไอ้ 2,400 เมื่อกี้ยังไม่เคลียร์นะครับแต่คำถามที่ต้องตั้งจริงๆครับท่านครับคืออบรมแล้วได้อะไรอบรมครบตอนไหนมีตัวชี้วัดตามมาหรือไม่1,000 แห่งที่ท่านอบรมสำเร็จแล้วน้ำที่บ้านประชาชนใสสะอาดปลอดภัยไหลแรงหรือยังครับท่านไม่ได้แค่เซ็นชื่อรับเข้ากล่องแล้วกลับบ้านกันแน่นะฮะพอเป็นแบบนี้ครับท่านจัดสรรงบประมาณแบบไม่มีตัวชี้วัดแบบนี้ไม่มี KPI ตามมาแบบนี้เราก็เลยหนีไม่พ้นระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาครับและนำมาสู่ไม่ที่3ครับคือไม่ตรงจุดแทนที่ท่านจะจัดการประปาทั้งระบบให้ดีตั้งแต่โรงผลิตแหล่งน้ำดิบไปจนถึงบ้านหลังสุดท้ายท่านกลับเอาโครงการเล็กๆน้อยๆไปแปะตามที่ไกลๆตามมุมเมืองตามโรงเรียนขยายโอกาสเล็กๆต่างๆครับในปี2569ครับรัฐบาลก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค100โครงการ49,800,000บาทตามโรงเรียนไกลๆหมู่บ้านไกลๆครับใครอยากได้น้ำสะอาดก็หอบถังน้ำไปเติมแล้วเอายกกลับบ้านไปแต่ท่านประธานครับ100โครงการนี้ทำนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ครับ 498,000 บาทเท่ากันหมดเลยมันดีหรือมันไม่ดีไม่รู้นะฮะแต่ปี70ท่านไม่ทำแล้วครับคืออยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนและปี2570นี้ครับท่านไปทำอีกโครงการหนึ่งครับเรียกว่าโครงการถังน้ำใส19แห่ง 267.88 ล้านบาทผมตั้งข้อสังเกตนิดเดียวจริงๆครับด้วยความเป็นห่วง15จาก19แห่งเป็นที่ของส.ส.รัฐบาลหมดเลยครับที่ทักแบบนี้ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าโครงการเหล่านี้มักมากับผู้รับเหมาหน้าซ้ำๆเดิมๆแล้วโครงการถังน้ำใสเนี่ยครับผมขออนุญาตทวงให้คนพิษณุโลกเลยผู้รับเหมาทิ้งงานมา2ปีแล้วครับอันเก่ายังไม่เคลียร์เลยครับท่านจะสร้างอันใหม่200กว่าล้านแล้วตกลงมันดีจริงไหมมันมีผลทางวิทยาศาสตร์ทางวิชาการอะไรรองรับหรือเปล่าเป็นอย่างนี้ก็เลยนำมาสู่ไม่สุดท้ายครับคือทำแบบนี้เท่าไหร่ก็ไม่พอครับผมเอางบ3ปีมาเทียบให้ท่านดูครับ68 69และ70ครับท่านอุดหนุนประปาหมู่บ้านกับภูมิภาคต่างกันแบบนี้ครับ75ล้านบาทต่อ 4,500 ล้านบาทปี69ประปาหมู่บ้านได้งบ22ล้านบาทประปาภูมิภาคได้ 6,000 ล้านบาทปี70ประปาหมู่บ้านได้29ล้านบาทประปาภูมิภาคได้ 5,900 ล้านบาทครับเกิดคำถามขึ้นมามากมายครับการของบของประปาภูมิภาคคืออะไรเกณฑ์การให้งบของรัฐบาลคืออะไรต้องมั่นใจใช่ไหมว่าทำแล้วได้กำไรเลยให้งบแต่เอ๊ะแล้วถ้าได้กำไรจะของบทำไมไม่ลงทุนเองท่านก็ให้บริการน้ำประปาอย่างมีกำไรอยู่แล้วคือพอลงไปดูในรายละเอียดครับก็เลยสงสัยต่อครับเพราะว่า 1,700 ล้านบาทที่ประการประปาภูมิภาคได้ในปีล่าสุดเป็นการเตรียมพร้อมระบบประปาที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EECอีก 5,700 ล้านบาทส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ครับคือผมไม่มีปัญหานะฮะผมเข้าใจว่าถ้าไม่ทำประชาชนก็จะลำบากเข้าใจครับแต่คำถามมันพุ่งขึ้นมาไม่หยุดครับแล้วพื้นที่ที่ประปาเข้าไม่ถึงนะครับ พื้นที่ที่ดูแลไม่ทั่วถึงมีการขาดทุนเคยเป็นลำดับความสำคัญในใจของรัฐบาลและประปาภูมิภาคบ้างหรือเปล่าพวกเขาก็ลำบากเหมือนกันครับมาดูครับว่าท้องถิ่นทุกวันนี้ผมเล่าให้ฟังครับที่บ้านผมพิษณุโลกครับตำบลอรัญยิกครับที่นี่เราขาดทุนกันปีละประมาณ 2-3 ล้านบาทด้วยจิตใจที่อยากช่วยเหลือประชาชนถ้าเราไปดูอปท.หลายแห่งทั่วประเทศไทยครับขนาดที่เดียวยังขาดทุนปีละ 2-3,000 ล้าน 2-3 ล้านบาทถ้าท่านดูทั่วประเทศเนี่ยการขาดทุนหลายพันล้านไม่ใช่เรื่องแปลกเลยคือผมเข้าใจนะครับว่าการเอาตารางมาเปรียบเทียบแบบเมื่อกี้อาจจะไม่สามารถเทียบกันตรงๆได้แต่มันกำลังบอกอะไรเราครับมันกำลังบอกว่าท่านบริหารงบประมาณแต่ท่านไม่ได้บริหารโครงการครับความสำเร็จของโครงการความคืบหน้าของโครงการการให้บริการของประชาชนเป็นยังไงมันใสมันไหลแรงมันปลอดภัยตลอดหลายพันล้านที่ผ่านมาในหลายๆปีเลยหรือเปล่าไม่มีตัวชี้วัดบอกครับทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้ครับผมแค่อยากจะเสนอครับว่าจะทำให้ระบบประปาของประชาชนที่คือผมอยากเห็นคนพิษณุโลกและคนไทยทั้งประเทศมีสิทธิขั้นพื้นฐานในน้ำประปาที่ดีครับการทำน้ำประปาไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากอะไรเลยต่างประเทศทำได้หลายพื้นที่ก็ทำได้แต่มันต้องการความใส่ใจครับมันต้องการการดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การศึกษาแหล่งน้ำดิบโรงผลิตการปล่อยน้ำที่ต้นทางไปจนถึงบ้านหลังที่ไกลที่สุดจึงนำมาสู่ข้อเสนอครับที่จะทำให้ระบบประปาก้าวหน้าก้าวไกลครับก้าวแรกครับท่านต้องปรับปรุงกฎหมายครับพวกเราพรรคประชาชนครับเสนอพรบ.ประปาแห่งชาติไปตั้งแต่วันที่1เมษายนแต่เหมือนคณะรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้สนใจอะไรครับอยากให้ท่านช่วยดูแลตรงนี้หน่อยครับประเด็นก็คือว่าเราต้องมีคณะกรรมการกำกับกิจการประปาให้ชัดเจนครับไม่ใช่ 7-8 หน่วยงานแย่งกันทำแย่งกันใช้งบแบบนี้มีความรับผิดรับชอบทางกฎหมายให้ชัดเจนครับว่าถ้าคุณให้บริการน้ำประปาไม่ดีคุณจะถูกลงโทษหรือไม่อย่างไรจะเอายังไงกับเรื่องแรงดันน้ำจะเอายังไงกับค่าบริการอย่าตีความผิดนะครับผมไม่ได้บอกให้ท่านขึ้นค่าบริการแต่ถ้าประชาชนเขารู้ว่าเขากำลังจ่ายเงินไปเพื่อน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยผมคิดว่าค่าบริการที่สมเหตุสมผลไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากอะไรก้าวที่สองครับเตรียมออกแบบงบประมาณสำหรับการสำรวจครับโดยองค์กรภายนอกให้ชัดเจนครับคือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยการสำรวจก็จะตั้งก็จะเป็นภาระของกรมทรัพยากรน้ำกรมอนามัยอปท.ท้องถิ่นอย่างนี้ตลอดไปคือตรงเนี้ยท่านไม่จัดสรรงบประมาณไว้เลยเราต้องการให้มีคนเข้ามาตรวจน้ำประปาเยอะๆอย่างน้อยปีละ2ครั้งให้ทั่วถึงคือตรวจเถอะครับท่านตรวจแล้วท่านแก้ไม่ได้อย่างน้อยท่านก็จะได้รู้ทิศทางว่าต้องตั้งงบประมาณไปแบบไหนข้อที่3ครับจัดงบฝึกอบรมอย่างเข้มข้นการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องต้องทำยังไงคำแนะนำทางเทคนิคการผสมสารต่างๆต้องทำยังไงเครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพน้ำควรจะได้ที่ละเท่าไหร่ที่สำคัญมันต้องวัดผลและใช้งานได้จริงครับและก้าวสุดท้ายครับสร้างฐานข้อมูลน้ำแห่งชาติครับศึกษาข้อมูลเชิงรุกให้ถึงโครงสร้างเพื่อให้การจัดการน้ำประปาเป็นไปอย่างถูกทิศถูกทางผมเข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงมีคนลุกมาตอบครับว่าปีนี้เราสร้างโรงประปาไปตั้งหลายที่นะเราซ่อมโรงประปาไปตั้งหลายที่นะประเด็นไม่ใช่ตรงนั้นครับประเด็นก็คือว่าถ้าท่านติดกระดุมเม็ดแรกผิดต่อให้เพิ่มงบไปอีก100เท่าผมก็ไม่เชื่อว่า100ปีท่านจะสามารถแก้ปัญหาน้ำประปาให้คนไทยได้ท่านซื้อโรงผลิตใหม่ทั้งประเทศแต่ท่านไม่รู้ว่ามันดูแลยังไงท่านไม่รู้ว่าท่านก็จะโดนงบซ่อมบำรุงกัดกินตลอดไปในขณะเดียวกันครับถ้าท่านไม่มีผังการวางท่อท่านไม่มีความรู้ในการใส่สารผลิตน้ำท่านไม่รู้ว่าต้องวางท่ออย่างไรให้ได้มาตรฐานไม่มีข้อมูลอะไรเลยแบบทุกวันนี้มันสะท้อนแล้วครับว่ามันไม่เคยพาระบบประปาไทยไปได้ไกลแค่ไหนเลยในหลายปีที่ผ่านมาขออนุญาตครับก็ท่านรัฐมนตรีพูดกับผมเองว่าทั้งชีวิตท่านทำน้ำประปามาจนเขตท่านไม่ต้องหาเสียงผมชวนท่านเดินออกมาจากเขตท่านครับที่จังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่เราชนะการเลือกตั้งมาคนพิษณุโลกยังไม่มีน้ำใสไหลแรงปลอดภัยใช้แม้แต่วันเดียวครับอุทัยธานีเขต2ครับเขตติดกับท่านรัฐมนตรีมีข่าวน้ำประปาเน่าที่บ้านฉางระยองครับของเพื่อนผมครับส.ส.ปาร์ควัชรพงษ์ที่พยายามแก้ไขปัญหาอยู่ เมื่อก่อนเคยเจอน้ำประปาสีชาสีโอวัลตินวันนี้ชาวระยองเจอน้ำประปาสีใหม่สีดำครับแล้วก่อนหน้าที่ผมจะลุกขึ้นยืนอภิปรายครับไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่พระสมุทรเจดีสมุทรปราการเกิดไฟไหม้โรงงานผ้าไฟลุกลามไป5จาก6โรงงานเพราะน้ำประปาไหลอ่อนไม่สามารถดับเพลิงได้ทันคือความสำคัญของการระบบผลิตน้ำประปาเนี่ยขอสไลด์เมื่อกี้ก่อนนะครับความสำคัญของแรงดันน้ำประปาอันนี้คือความสำคัญของแรงดันครับความสำคัญของแรงดันที่เราต้องมีนะครับเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าเราไปตรวจเช็คค่าแรงดันหรือว่าการเตรียมพร้อมสำหรับการบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้น้ำเพื่อบรรเทาสาธารณภัยเราตกเกณฑ์ทุกเรื่องเลยครับสุดท้ายแล้วครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่อยากวิจารณ์การจัดสรรงบประมาณที่หน้าตาคล้ายเดิมแต่ผมอยากย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าน้ำสะอาดที่รัฐบาลผลิตได้ถูกตีค่าว่าเป็นเงิน1สตางค์ไว้ในวันที่น้ำไม่ใสไหลไม่แรงประชาชนต้องไปซื้อน้ำมาล้างหน้าแปรงฟันเองเขาซื้อน้ำลิตรละ10บาทความแตกต่าง 1,000 เท่านี้ไม่มีการลงทุนครั้งไหนในโลกที่ทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นได้พันเท่ากับการลงทุนในสิทธิขั้นพื้นฐานของน้ำประปาอีกแล้วครับแล้วถ้าหากท่านยังไม่เห็นความสำคัญผมก็มีเหตุผลที่ชัดเจนพอครับว่าผมไม่สามารถเห็นด้วยและไว้วางใจในการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ได้เลยครับขอบคุณครับท่านประธาน
4: ท่านสุริยาแป้นสุขาครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสุริยาแป้นสุขาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขต2พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมขอทำหน้าที่อภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570ในส่วนของงานงบประมาณด้านสังคมเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี2579ให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเต็มพื้นที่ประเทศไทยในอนาคตครับท่านประธานครับข้อมูลปี2570สะท้อนวิกฤตที่น่าตกใจปัจจุบันมีครัวเรือนไทยที่ไร้ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยสูงถึง 22,500 กว่าครัวเรือนครับกระจายตัวอยู่ใน77จังหวัด731อำเภอและ 2,478 ตำบลครับท่านประธานครับที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือมีครอบครัวที่มีความจำเป็นแบบเร่งด่วนถึง 14,700 กว่าครัวเรือนครับที่ต้องทนอาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่ทรุดโทรมผุพังไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและครัวเรือนที่ยากจนทั้งในชนบทและในเมืองรวมถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดบึงกาฬบ้านเกิดของกระผมครับคนกลุ่มนี้ไม่สามารถเดินเข้าไปธนาคารพาณิชย์เพื่อขอสินเชื่อแบบปกติมาซ่อมแซมบ้านได้เลยครับนี่คือความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เป็นวิกฤตอย่างมากครับซึ่งงบประมาณที่เรากำลังพิจารณากันในวันนี้จะเป็นการสร้างอนาคตให้กับบุคคลเหล่านี้ครับท่านประธานกับผมขอกราบพระคุณขอบพระคุณรัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกุลที่มองเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนฐานรากอย่างแท้จริงและมอบนโยบายเน้นย้ำให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับพอชเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพร้อมทั้งเร่งขยายโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิ์ในการซ่อมแซมบ้านได้อย่างแท้จริงครับจริงอยู่ครับที่งบประมาณรวมของพอชในปี2570นี้ตั้งไว้ที่ 1,300 กว่าล้านบาทลดลงจากปี2569ที่เคยได้ 1,800 กว่าล้านบาทหรือลดลงราว400กว่าล้านบาทและงบประมาณเฉพาะส่วนของโครงการบ้านพอเพียงอยู่ที่ 590กว่าล้านบาทลดลงจากปีที่แล้ว 34.60 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.54 เพื่อเป้าหมาย 14,700 กว่าโครเรือนครับแต่ท่านประธานครับตัวเลขที่ลดลิงลงนี้ไม่ใช่การตัดงบแบบสุ่ม4สุ่ม5แต่นั่นคือมิติใหม่ที่น่าชื่นชมเพราะรัฐบาลนำแนวทางการจัดงบประมาณฐานศูนย์และการวิเคราะห์ความคุ้มค่ามาใช้ในการจัดสรรทรัพยากรแบบมุ่งเป้าเพื่อให้เงินทุกบาทตกถึงกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนที่สุดอย่างแม่นยำและคุ้มค่าที่สุดครับแต่โดยแบ่งเป็น2มิติที่สำคัญดังต่อไปนี้ครับมิติที่1ครับการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย 1,200 กว่าล้านบาทครอบคลุมกว่า 19,900 กว่าครัวเรือนครับแบ่งเป็นโครงการบ้านพอเพียงในชนบท590กว่าล้านบาทแก้ไขปัญหาผู้ที่รับผลกระทบจากระบบราง368ล้านบาทโครงการบ้านมั่นคง200กว่าล้านบาทชุมชนริมคลองเปรมประชากร 26.4 ล้านบาทและอื่นๆรวมกันกว่า 1,000 ล้านบาทครับมิติที่2ครับการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม100กว่าล้านบาทรัฐบาลไม่ได้สร้างแค่บ้านแต่สร้างตาข่ายรองรับทางสังคมผ่านกองทุนสวัสดิการชุมชน500กองทุนเพื่อให้ชุมชนดูแลกันเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนครับท่านประธานครับเพราะบ้านไม่ใช่เพียงแค่สิ่งปลูกสร้างที่สร้างกันแดดกันฝนแต่คือฐานรากของชีวิตคือความมั่นคงคือความปลอดภัยและคืออนาคตของคนไทยทุกคนครับกระผมจึงขอเห็นชอบและสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ฉบับนี้ครับ Stabilize today build tomorrow เรามาพลิกวิกฤตสร้างอนาคตไปด้วยกันครับขอบคุณครับท่านประธาน
5: ขึ้นต้นเลยไร้อนาคต
4: ท่านการตั้งปองครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายการตั้งปองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังเขตที่4จากพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพและพี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านครับวันนี้ผมลุกขึ้นมาพูดในฐานะผู้แทนราษฎรที่ต้องตั้งคำถามตัวโตกับความย้อนแย้งของการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ครับขออนุญาตเท้าความสักนิดหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเพิ่งผ่านพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทรัฐบาลอ้างว่ากู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพื่อโอบอุ้มกลุ่มเปราะบางทำตัวเป็นฮีโร่ขี่ม้าขาวมาช่วยคนจนแต่พอเลิกเล่นละครกลับหันมาดูเป็นความจริงรัฐบาลเสมือนกำลังเอาเงินของคนจนมาดูถูกคนจนและย่ำยีคนจนและมาซื้อความรักของคนจนอีกทีนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะในเมื่อมาดูในเล่มรายงานประจำปี2570ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาพรวมของทั้งกระทรวงเนี่ยเขาถูกปรับลดลงไป 1,900 กว่าล้านบาทหรือคิดเป็น 6.91% นี่เหรอครับรัฐบาลที่อ้างว่าเห็นหัวกลุ่มเปราะบางนี่เหรอครับรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่เหรอครับความเห็นอกเห็นใจกลุ่มเปราะบางที่รัฐบาลสัตท้อนออกมาจากการจัดทำร่างรายงานฉบับนี้ท่านประธานที่เคารพครับค่อยๆดูไปทีละกรมครับเดี๋ยวผมจะนำท่านประธานและเพื่อนสมาชิกในห้องนี้รวมถึงผู้ฟังไปดูทีละกระทรวงครับเริ่มกระทรวงแรกครับกรมกิจการเด็กและเยาวชนงบประมาณก็หายไป513ล้านบาทความย้อนแย้งแรกเกิดขึ้นที่ทางกรมเนี่ยเขาขอเสนอเงินอุดหนุนเงินเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าใช้งบประมาณทั้งสิ้น 21,400 กว่าล้านบาทเพื่อให้เด็กเกือบ3ล้านคนได้รับเงินสวัสดิการแบบ600บาทแบบทั่วหน้าและเท่าเทียมกันเพื่อแก้ปัญหาตกหล่นครับเมื่อปี2569มีเด็กตกหล่นกับโครงการนี้จำนวน1ล้านคน ทางกรมก็เลยทำกับคำขอเข้ามาแต่สุดท้ายยังไงรัฐบาลปัดตกรัฐบาลเลือกที่จะใช้วิธีการคัดกรองความจนแบบเดิมและปล่อยให้เด็กนับล้านต้องเผชิญชะตากรรมอย่างยากลำบากในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ความย้อนแย้งที่สุดยอดไปก็คือรัฐบาลอ้างว่างบเด็กแรกเกิดลดลงเพราะเด็กเกิดใหม่มันน้อยลงใช่ครับท่านประธานเด็กเกิดใหม่น้อยแล้วทำไมท่านไม่จัดให้มันทั่วหน้านี่คือคำถามแต่ท่านอ้างเอาเหตุผลตัวนี้แหละในการจัดลดงบประมาณของโครงการนี้และความหมายมันคืออะไรความหมายก็คือในปี2570เนี่ยก็ยังมีเด็กตกหล่นอยู่อีกมันเรื่องประหลาดอะไรครับเนี่ยยังไม่พอครับท่านประธานจะพาไปดูกองทุนคุ้มครองเด็กท่านประธานทราบหรือไม่ว่ากองทุนนี้เนี่ยมีไว้ทำอะไร

0: 1.7 ล้านบาทตรงนี้เน้นๆเลยนะครับพี่น้องผู้สูงอายุฟังทางนี้นะครับข้อเสนอที่ผมและพรรคประชาธิปัตย์อยากจะพยายามขับเคลื่อนและผลักดันเงินผู้สูงอายุ 1,000 บาทแบบทั่วหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นท่านรู้ไหมครับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเขาตอบว่าไงเขาตอบว่ามันกังวลเรื่องภาวะงบประมาณความยั่งยืนของการคลังสุดท้ายแล้วเป็นไงคงเดิมผมสรุปให้พ่อแม่พี่น้องชาวผู้สูงอายุทุกคนให้ทราบว่าเงินที่ท่านตั้งตารอว่าจะได้ 1,000 บาทบ้าง 3,000 บาทบ้างปีนี้ไม่มีนะครับรัฐบาลไม่ได้ใส่มาในร่างงบประมาณรายจ่ายนี้ท่านประธานที่เคารพครับความงงของผมก็ยังมีอีกมันเป็นเรื่องประหลาดที่ผมปวดหัวมากเลยประเทศไทยเนี่ยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทกู้ได้บอกมาช่วยกลุ่มเปราะบาง AI Passport ใช้เงินกองทุนซึ่งจริงๆแล้วเงินกองทุนนี้ก็มาจากเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลับไม่ยักจะกังวลเรื่องวินัยการเงินการคลังแต่ไอ้พอเงินผู้สูงอายุที่เขามีอยู่14ล้านคนทั่วประเทศอยากจะขอเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นไม่กี่ร้อยบาทรัฐบาลกลับอ้างข้อจำกัดการเงินการคลังขึ้นมาทันทีปะโถนี่คือความย้อนแย้งที่น่าไม่อายที่สุดผู้สูงอายุก็กินข้าวเหมือนรัฐมนตรีครับผมบอกเลยค่าครองชีพก็ขึ้นพร้อมกันกับท่านรัฐมนตรีครับแต่สวัสดิการของเขาถูกแช่แข็งปีนี้ปีที่14แล้วท่านตอบคำถามไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เงินผู้สูงอายุจะขึ้นสักทีท่านประธานที่เคารพครับมาถึงกรมที่3มีหน้าหดหู่ที่สุดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปีนี้โดนตัดงบประมาณไป 15.68% ท่านประธานที่เคารพครับถ้าท่านฟังที่ผมกำลังอภิปรายท่านจะอยากร้องไห้แทนคนพิการเลยเพราะโครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบางที่เป็นคนพิการเมื่อปี2569ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้อยู่13ล้านบาทพอมาปี70ท่านทราบหรือไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้ตัดครับและตัดอย่างน่าเกลียดเลยเหลือ 1.2 ล้านบาทเขาจะเอาไปทำอะไรต่อครับเงินแค่นี้บ้าไปแล้วแต่ในร่างรายงานเล่มนี้รัฐบาลกลับทำลายโอกาสการฝึกอาชีพของพวกเขาและที่ย้อนแย้งที่สุดก็คือรัฐบาลเนี่ยอยากจะให้ผู้พิการมีศักยภาพในการดูแลตัวเองโดยที่ไม่เป็นภาระของสังคมหรือคนรอบข้างท่านประธานที่เคารพครับผมมีเวลาน้อยนิดเลยครับเงินงบประมาณที่ได้มาจากภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนควรจัดสรรไปถึงเงินให้ถึงมือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและง่ายที่สุดแต่เงินไม่กี่พันล้านบาทที่ในการใช้ในการต่อลมหายใจของกลุ่มปอกบางพวกนี้งบประมาณเล่มนี้ก็ไม่ได้ใส่เอาไว้ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อวานเนี่ยมีเพื่อนสมาชิกทางฝากฝั่งรัฐบาลเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยรัฐบาลจะตั้งเป้าว่าให้เป็นปีของการลงทุนผมบอกเลยครับว่าสิ่งเดียวที่รัฐบาลไม่เคยลงทุนเลยก็คือการลงทุนในอนาคตของเด็กเยาวชนและกลุ่มเปราะบางเพราะท่านไม่ได้ใส่และให้ความสำคัญกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เลยผมและเพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ขอยืนยันว่าการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศขอบคุณมากครับ
1: สองท่านถัดไปนะครับท่านสุภาพรสลับศรีแล้วก็ท่านนัทธิดาเทพสุทินเชิญท่านสุภาพรสลับศรีครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสุภาพรสลับศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะโสธรเขต1พรรคภูมิใจไทยในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนดิฉันขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2570งบประมาณด้านกระทรวงสาธารณสุขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิกำลังคนสุขภาพชุมชน

0: ซึ่งปีนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณรวม 181,478 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2,569 ถึง 4,600 ล้านบาทนี่จะเป็นการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนเพื่อดูแลชีวิตพี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติท่านประธานคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกคนตระหนักดีว่าระบบสาธารณสุขไทยนะคะเรามีโจทย์ใหญ่เรื่องวิกฤตเชิงโครงสร้างที่ต้องเร่งแก้ไขนั่นก็คือปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่และภาวะขาดแคลนกำลังคนในระดับเส้นเลือดฝอยอย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในหลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดยะโสธรของดิฉันด้วยประกอบกับช่วงเปลี่ยนถ่ายการโอนภารกิจรอพอสตไปยังท้องถิ่นที่อาจจะทำให้เกิดรอยต่อและความไม่พร้อมในบางพื้นที่วิกฤตเหล่านี้ทำให้พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดยังต้องเผชิญความลำบากตื่นแต่เช้ามืดเพื่อเดินทางไปรักษาไปรอตรวจไปรับพยาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่นะคะโรงพยาบาลต้องรับภาระงานอย่างล้นมือส่งผลต่อสุขภาพร่างกายจิตใจและครอบครัวนะคะตามที่เป็นข่าวในโซเชียลท่านประธานคะหัวใจสำคัญที่สุดของสาธารณสุขไทยที่จะยั่งยืนได้ไม่ใช่การสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อรอรักษาผู้ป่วยแต่อย่างเดียวแต่คือการทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีหรือหากเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ซับซ้อนต้องได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพทันทีในชุมชนและในงบประมาณปี2570นี้มีการจัดสรรงบประมาณในระบบปฐมภูมิดังนี้ระบบแรกนะคะในการบริหารจัดการเรื่องสุขภาพปฐมภูมิด่านหน้าเข้มแข็งลดความแออัดในโรงพยาบาลจากงบประมาณโครงการพัฒนาระบบแพทย์ปฐมภูมิ365กว่าล้านบาทในปีนี้ผลงานที่น่าภาคภูมิใจและเห็นเด่นชัดนั่นก็คือวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิไปแล้วในปี2569กว่า 4,468 หน่วยและในแผนปี2570นี้นะคะจะขยายให้ถึง 4,900 หน่วยและจะสิ้นสุดนะคะในปี2573ให้ได้ถึง 26,900 หน่วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขด้านสาธารณสุขได้มากที่สุดค่ะระบบที่2ในการพัฒนานะคะก็คือด้านกำลังคนสร้างหมอครอบครัวกระจายสุขภาพและการขับเคลื่อนระบบปฐมภูมิให้สำเร็จได้สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์งบประมาณปี2570ได้ให้ความสำคัญในการลงทุนทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนผ่าน2ส่วนสำคัญดังนี้ส่วนแรกนะคะสถาบันพระบรมราชนกได้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 2,984 กว่าล้านบาทเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาลัยชั้นนำระดับโลกด้านสุขภาพปฐมภูมิส่วนที่สองค่ะท่านประธานโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิงบประมาณ400กว่าล้านบาทซึ่งมีเป้าหมายโครงการที่ชัดเจนหลายหลักสูตรเช่นหลักสูตรแพทยศาสตร์ร้อยอัตราหลักสูตรพยาบาลศาสตร์600อัตราหลักสูตรเภสัชศาสตร์นะคะ300อัตราในปี2570นะคะและอีกหลายหลักสูตรเพื่อกระจายโอกาสการศึกษาทางการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขไปสู่พี่น้องประชาชนในส่วนภูมิภาคและชุมชนและระบบที่3ค่ะสุขภาพชุมชนรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยพลังอสม.ท่านประธานคะรากฐานที่แท้จริงของกระทรวงสาธารณสุขไทยที่ทั่วโลกชื่นชมหรือแม้แต่คนไทยนะคะคือพลังประชาชนงบประมาณโครงการภาคพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนสูงถึง 26,800 กว่าล้านบาทและที่ดิฉันต้องขอบคุณรัฐบาลแทนพี่น้องอสม.กว่า1ล้านท่านทั่วประเทศ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณค่าป่วยการให้พี่น้องอสม.จำนวน 25,680 ล้านบาทอย่างมั่นคงและต่อเนื่องนี่คือการให้คุณค่าให้ศักดิ์ศรีและสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องอสม.ที่เสียสละเพื่อพ่อแม่พี่น้องอย่างแท้จริงท่านประธานคะดิฉันขอเรียนต่อสภาแห่งนี้ว่างบประมาณปี 2,570 นี้ที่รัฐบาลลงทุนในระบบสุขภาพปฐมภูมิครั้งนี้จะทำให้แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขได้ดังนี้มติที่1ค่ะช่วยลดความแออัดและแบ่งเบาภาระของบุคลากรในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เมื่อระบบปฐมภูมิแข็งแรงพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็จะได้รับการดูแลที่ต้นทางอย่างมีสุขภาพที่ดีส่วนปลายทางนะคะก็จะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อไปโฟกัสในเรื่องเฉพาะทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมติที่2ค่ะเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถดูแลตนเองและครอบครัวในเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสมท่านประธานคะดิฉันฝากเป็นข้อสังเกตในการสนับสนุนงบประมาณปี 2,570 ว่าขอให้รัฐบาลพิจารณาเพิ่มค่าป่วยการให้อสม.เพื่อสอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องอสม.สุดท้ายค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณรัฐบาลโดยการนำของท่านอนุทินชาญวีรกุลนะคะที่ได้จัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ซึ่งเป็นหลักเชิงประจักษ์ว่ารัฐบาลบริหารโดยเห็นถึงหัวใจของพี่น้องประชาชนและมุ่งมั่นที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างแท้จริงดิฉันจึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 เรามาร่วมกันพลิกวิกฤตสร้างอนาคตไปด้วยกันค่ะกราบขอบคุณท่านประธานมากค่ะ
1: ครับต่อไปท่านณัฐธิดาเทพสุทินครับ
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันณัฐธิดาเทพสุทินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขอร่วมอภิปรายงบประมาณปี 2,570 ในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะน้ำคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตปากท้องและเศรษฐกิจของประเทศอย่างที่เราได้รับปากกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพราะหากวันใดที่ระบบน้ำของประเทศพังลงไม่ใช่แค่เกษตรกรที่เดือดร้อนค่ะแต่หมายถึงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจทุกตัวของไทยจะหยุดชะงักลงทันทีท่านประธานคะวันนี้โลกไม่ได้เผชิญเพียงความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ยังเผชิญภาวะโลกเดือดที่ทำให้สภาพอากาศสุดขั้วเกิดถี่และรุนแรงขึ้นวงจรเอลนีโญและลานินญาแปรปรวนฝนทิ้งช่วงยาวนานแต่เมื่อฝนตกกลับตกหนักกว่าเดิมเกินกว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานเดิมจะรองรับได้เหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาคือหลักฐานชัดเจนค่ะว่าระบบบริหารจัดการน้ำแบบตั้งรับไม่เพียงพออีกต่อไปก่อนอื่นดิฉันขอชื่นชมและสนับสนุนทิศทางของนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรค่ะที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอย่างชัดเจนในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติพร้อมทั้งก้าวมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ในการเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตน้ำอย่างเต็มศักยภาพแต่ท่านประธานคะในทางปฏิบัติค่ะกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ให้เกิดผลคือกรมชลประทานและการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานด้านน้ำทุกภาคส่วนกรมชลประทานต้องดูแลพื้นที่ชลประทานมากกว่า 28.3 ล้านไร่อาคารชลประทานกว่า 115,000 แห่งและคลองชลประทานรวมเกือบ 35,000 กิโลเมตรค่ะโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จึงจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาและยกระดับประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรองรับทั้งภาวะน้ำหลากและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ทิศทางนโยบายของท่านรัฐมนตรีจะถูกต้องค่ะแต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดงบประมาณปี2570กลับพบว่าการจัดสรรส่วนทางกับภารกิจดังกล่าวค่ะ กรมชลประทานได้รับงบรวม 78,948 ล้านบาทลดลง 9.98% ค่ะเป็นงบลงทุนอยู่ที่ 91% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาระผูกพันนะคะมีงบประมาณบำรุงรักษาอยู่เพียง959ล้านบาทหรือ 1.2% เท่านั้นงบพัฒนาแก้มดินลดลงราว 59% งบประมาณโครงการขนาดใหญ่ป้องกันน้ำท่วมลดลง 20%งบจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทานลดลง 11% และมีหลายโครงการต้องชะลอตัวลงทำให้โครงการแล้วเสร็จล่าช้าค่ะและประเทศกำลังสูญเสียโอกาสสำคัญในช่วงภัยแล้งนี้ในการเตรียมความพร้อมเพราะเมื่อวัฏจักรลานินญาและอุทกภัยรอบใหญ่กำลังจะมาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจจะไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับค่ะท่านประธานคะน้ำคือมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่น้ำที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้คือความเสียหายของทั้งประเทศดังนั้นทุกบาทที่ถูกตัดออกจากงบประมาณด้านน้ำจึงเป็นการลดทอนศักยภาพในการป้องกันชีวิตทรัพย์สินและรายได้ของประชาชนค่ะดิฉันขอย้อนภาพค่ะเมื่อปี2568ประเทศไทยเผชิญอุทกภัยครั้งใหญ่ต่อเนื่องตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะทั้งน่านสุโขทัยอยุธยาสงขลาและอีกหลายจังหวัดโดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ซึ่งคลองร.1ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันค่ะจนถึงวันนี้โครงการซ่อมแซมระบบชลประทานและโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมนะคะอยู่ถึง145รายการวงเงิน 1,122.9 ล้านบาทแต่กลับไม่ได้รับการจัดสรรในงบปกติค่ะในขณะที่เวลาสำหรับเตรียมรับฤดูน้ำหลากก็เหลือน้อยลงทุกวันนะคะดิฉันซึ่งขอเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารทบทวนจัดสรรงบกลางกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเพื่อดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นนี้โดยเร็วค่ะเพราะการซ่อมแซมก่อนเกิดภัยย่อมคุ้มค่ากว่าการเยียวยาในภายหลังค่ะที่พี่น้องประชาชนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินค่ะขณะเดียวกันงบปรับปรุงพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเช่นบึงบอระเพ็ดกวานพะเยาและพื้นที่รับน้ำสำคัญอีกหลายแห่งถูกตัดโอนออกทั้งหมดนะคะทำให้ศักยภาพในการชะลอการป้องกันอุทกภัยและการกักเก็บน้ำในช่วงภัยแล้งนี้ลดลงค่ะรวมถึงทุ่งรับน้ำปากพระ SK6 นะคะที่เป็นแก้มลิงของจังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่จะช่วยแบ่งเบาปริมาณน้ำก่อนเข้าสู่ตัวเมืองสุโขทัยและลดภาระของทุ่งบางระกำตลอดจนพื้นที่รับน้ำของภาคกลางนะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันดีใจค่ะที่ได้เห็นงบประมาณศึกษาโครงการนี้แล้วค่ะแต่ก็อยากขอให้กรมชลประทานเร่งรัดดำเนินการโดยเร็วด้วยค่ะทุ่งรับน้ำปากพระ SK6 นะคะคือจุดยุทธศาสตร์ที่จะปกป้องประชาชนทั้งลุ่มน้ำยมโดยเฉพาะในจังหวัดสุโขทัยนะคะเพราะว่าช่วยลดความเสี่ยงเรื่องพนันกั้นน้ำในตัวเมืองค่ะพื้นที่แก้มลิงเหล่านี้นะคะรวมถึงการซ่อมบำรุงอาคารบังคับน้ำที่ชำรุดควรได้รับการพิจารณาให้ความสำคัญค่ะเพราะงบประมาณในส่วนนี้ไม่สูงค่ะแต่เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของการบริหารจัดการน้ำทั้งลุ่มน้ำค่ะหากปล่อยให้โครงการสำคัญเหล่านี้หลุดจากงบประมาณความเสียหายที่จะเกิดขึ้นย่อมสูงกว่างบประมาณที่ประหยัดได้หลายเท่าค่ะนอกจากนี้ค่ะดิฉันมีความกังวลต่อการรับมือภัยแล้งเพราะเราแทบไม่ให้ความสำคัญกับระบบการเติมน้ำใต้ดินหรือธนาคารน้ำใต้ดินเลยนโยบายเน้นเพียงการสูบน้ำขึ้นมานะคะแต่ไม่จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอกับการศึกษาเพื่อเติมเต็มกับสู่ระบบค่ะซึ่งไม่ใช่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนค่ะส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งรับผิดชอบงานเขื่อนป้องกันตลิ่งค่ะก็ถูกลดงบประมาณลงถึง 33% ค่ะขณะที่การจัดสรรงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำน้ำไม่ท่วมนะคะกลับได้รับงบประมาณสูงในขณะที่พื้นที่ตลิ่งพังรุนแรงกับและมีความเสี่ยงสูงกลับได้การจัดสรรงบประมาณจำกัดค่ะดิฉันจึงขอตั้งคำถามว่านี่คือการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนอย่างเหมาะสมหรือไม่นะคะหากปีนี้เกิดความเสียหายซ้ำในพื้นที่เสี่ยงนะคะทั้งที่ท่านสามารถจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือได้ดิฉันขอเรียกร้องค่ะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและผู้อนุมัตินะคะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนค่ะการอภิปรายในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาตำหนิหน่วยงานใดนะคะแต่ต้องการเสนอแนวทางเพิ่มเติมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของประเทศค่ะดิฉันจึงขอเสนอแนวทาง4ประการดังนี้ค่ะประการแรกค่ะ การทบทวนร่างกฎหมายงบประมาณนะคะด้านการบำรุงรักษาคงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจากอุทกภัยปี2568 145รายการวงเงิน 1,122 ล้านบาทนะคะทั้งงานขุดลอกและงานกำจัดวัชพืชรวมถึงสนับสนุนการพัฒนาแก้มลิงรับน้ำเพราะเม็ดเงินส่วนนี้ไม่ใช่รายจ่ายฟุ่มเฟือยค่ะแต่คือการลงทุนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนประการที่2ค่ะการยกระดับการบริหารจัดการภัยแล้งด้วยการผลักดันระบบธนาคารน้ำใต้ดินและการเติมน้ำใต้ดินเชิงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษาวางรากฐานระบบการเติมน้ำใต้ดินอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเปลี่ยนวิกฤตน้ำหลากในฤดูมรสุมให้กลายเป็นการกักเก็บน้ำสะอาดไว้ในชั้นบาดาลค่ะประการที่3ค่ะการยกระดับบริหารจัดการน้ำด้วยข้อมูลเทคโนโลยีและตัวชี้วัดที่ตรวจสอบได้ปัจจุบันระบบโทรมาสำหรับตรวจวัดระดับน้ำยังติดตั้งไม่ครอบคลุมในแหล่งน้ำสำคัญนะคะของกรมทรัพยากรน้ำและแหล่งน้ำขนาดรองของกรมเจ้าท่าที่อยู่นอกเขตชลประทานค่ะทำให้การพยากรณ์น้ำท่วมและภัยแล้งยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะดิฉันจึงเสนอให้มีการเร่งติดตั้งระบบตรวจวัดข้อมูลน้ำแบบเรียลไทม์นะคะในจุดยุทธศาสตร์เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ออกแบบโครงการและจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนพร้อมกำหนด KPI การใช้งบประมาณที่ชัดเจนค่ะว่าภายในปี2570หรือปีต่อๆไปจะสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เสี่ยงได้มากน้อยเพียงใดนะคะเพื่อให้การใช้งบประมาณแม่นยำและสามารถตรวจสอบได้ค่ะประการสุดท้ายค่ะการกระจายอำนาจบริหารจัดการน้ำนะคะสู่ท้องถิ่นและชุมชนโดยใช้งบประมาณปี2570เป็นกลไกถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและข้อมูลนะคะเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการน้ำขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำค่ะเพราะคนในพื้นที่คือผู้ที่เข้าใจปัญหาและสภาพภูมิประเทศดีที่สุดซึ่งจะช่วยให้การรับมือภัยพิบัติรวดเร็วขึ้นค่ะช่วยลดงบประมาณนะคะแล้วก็สร้างระบบบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนค่ะสุดท้ายนี้ค่ะงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นวงเงิน100ล้านบาทซึ่งอยู่ในอำนาจการตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะได้รับการจัดสรรอย่างเป็นธรรมเพื่อเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและสนับสนุนการป้องกันก่อนเกิดภัยเพราะการป้องกันย่อมคุ้มค่ากว่าการเยียวยาภายหลังค่ะหัวใจสำคัญของการบริหารบ้านเมืองคือการป้องกันเชิงรุกตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อระงับความเสียหายล่วงหน้าดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าข้อสังเกตและข้อเสนอในวันนี้จะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เงินภาษีของประชาชนถูกใช้อย่างคุ้มค่าค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านกีรติเจริญสินครับ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมปรีติเจริญสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในประเด็นงบประมาณการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพยาครับผมขอเรียกว่างบเขื่อนแตกครับสไลด์ขึ้นมาเลยครับนี่ครับเพราะผมยึดหลัก4เรื่องครับเรื่องความเท่าเทียมทนทานทันท่วงทีและไล่เงินทอนครับสไลด์ถัดไปครับทุกช่วงปลายปีครับตั้งแต่เดือนประมาณกันยาถึงพฤศจิกายนของทุกปีครับจะเป็นช่วงน้ำหลากครับและมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมาครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการครับเพื่อไหลลงอ่าวไทยครับหน้าถัดไปครับเมื่อมีการระบายน้ำมาจำนวนมากครับทิสดาได้เคยให้ข้อมูลไว้ว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักครับหากมีการระบายน้ำถึง 2,700 ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับคือจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและกรุงเทพมหานครครับท่านจะเห็นจากแผนที่ดาวเทียมที่ผมโชว์ให้ดูนี่ครับถัดมาครับยิ่งไปกว่านั้นครับทุกๆปีเราจะเห็นภาพเดิมๆครับที่มีการก่อกระสอบทรายของชาวบ้านครับการสร้างสะพานไม้เพื่อเดินการแจกถุงยังชีพของนักการเมืองหรือการมาทอดไข่แจกพี่น้องประชาชนครับความเสียหายเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยครั้งนี้ครับมีมูลค่ามหาศาลทุกปีครับ World Bank ได้เคยกำหนดว่าปัญหาพวกนี้ครับกระทบต่อเศรษฐกิจประมาณ 8.3 หมื่นล้านบาทต่อปีครับนี่ยังไม่รวมงบกลางที่ต้องเก็บไว้เยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบภัยนะครับในปีงบประมาณ2570ครับหน้าถัดไปครับรัฐบาลได้ตั้งงบในการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมไว้ครับประมาณ 15,200 99ล้านบาทครับในปี70ซึ่งลดลงจากเดิมเล็กน้อยครับหน้าถัดไปครับคำถามคืองบประมาณจำนวนมากขนาดนี้ครับถูกใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับประชาชนจริงหรือไม่ผมขอแบ่งเป็นงบประมาณส่วนนั้นมาทำเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจะมีประมาณ878ล้านครับโดยเป็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองครับผมมีข้อสังเกตอยู่4ประการครับคือ4ทอครับในการใช้งบส่วนนี้ครับ1คือต้องมีความเท่าเทียมครับ2ต้องมีความทนทาน3ต้องมีความทันท่วงที4ต้องไร้เงินทอนครับลองมาดูทอแรกครับหน้าถัดมาครับเรื่องความเท่าเทียมครับผมดูการจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับในการสร้างเขื่อนครับท่านลองดูครับในตัวสีน้ำเงินครับจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาได้รับงบประมาณจำนวนมากครับแต่จังหวัดสีขาวครับทำไมถึงได้งบประมาณในการสร้างเขื่อนน้อยหรือเกินครับหน้าถัดไปครับเมื่อเปรียบเทียบกับระยะทางของเขื่อนที่จะสร้างนะครับก็พบว่าเป็นในลักษณะเดียวกันคือจังหวัดสีน้ำเงินครับได้รับงบประมาณที่มากกว่าครับขณะที่สีขาวได้น้อยมากหรือแทบไม่มีเลยดูอย่างจังหวัดนนทบุรีครับได้รับงบประมาณในการสร้างเขื่อนไม่ถึง1กิโลเมตรครับแต่จังหวัดชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์สิงห์บุรีท่านลองดูสิครับอ่างทองได้ถึง 8.9 กิโลเมตรสิงห์บุรี 8.5 กิโลเมตรครับนครสวรรค์ 7.5 ครับชัยนาทอีกครับ 7.5 กิโลเมตรนี่การจัดสรรงบประมาณมันมีความเท่าเทียมอย่างไรบ้างครับหน้าถัดไปครับผมไปค้นข้อมูลดูครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วครับเป็นอย่างไรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับนี่ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับดูครับนนทบุรีครับยกตัวอย่างครับ 17,622 ครัวเรือนครับมากกว่าจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองอุทัยธานีครับแต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อป้องกันน้ำท่วมกับน้อยกว่าที่อื่นครับคำถามคือรัฐบาลใช้หลักการหรือตรรกะอะไรในการจัดสรรงบประมาณเพื่อป้องกันน้ำท่วมครับเหตุใดประชาชนแต่ละจังหวัดจึงได้รับการปกป้องไม่เท่ากันทอต่อมาครับหน้าถัดไปครับความทนทานครับนี่คือคลิปวิดีโอเมื่อปี67ครับนี่คือเขื่อนแห่งหนึ่งที่วัดเชิงเลนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับได้พังทลายลงครับนี่ครับเขื่อนที่สร้างมานะครับกำลังจมลงน้ำเรื่อยๆแล้วก็หายไปครับตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมซึ่งก็ยังไม่เสร็จครับนี่ครับกำลังลงน้ำเลยในปีเดียวกันครับหน้าถัดมาครับก็มีเขื่อนพังอีกที่นึงครับที่บางกรวยครับเมื่อ12พฤษภาปี67อันนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้งบประมาณปีไหนครับด้านขวาคือคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่ครับซึ่งก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับประมาณ2ปีแล้วครับคำถามคือมาตรฐานการก่อสร้างอยู่ที่ไหนความมั่นคงทนทานของเขื่อนอยู่ในระดับไหนครับหากใช้งบประมาณจำนวนมากขนาดนี้แต่เขื่อนกลับพังในเวลาไม่นานประชาชนจะเชื่อมั่นได้อย่างไรเรามาดูทอที่3ครับความทันท่วงทีในการแก้ไขปัญหาสไลด์ถัดไปครับเมื่อวันที่17ตุลาคมปี68ครับรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสครับได้รับมอบหมายจากนายกอนุทินครับให้มาเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่นนทบุรีผมได้ไปงานนี้ด้วยครับผมได้ไปยื่นหนังสือครับเพื่อถึงนายกรัฐมนตรีผ่านรองนายกนี่ครับให้ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนครับในวันนั้นท่านก็รับหนังสือครับภาพข้างล่างนั่นครับแต่ปรากฏว่าอะไรครับกว่าท่านจะตอบผมมาเดือนมีนาคม2569ครับประมาณ5เดือนครับนี่คือหนังสือด่วนที่สุดแต่ตอบมา5เดือนนี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับแต่ไม่รับคำตอบโดยเร็วท่านตอบมาครับวันที่11มีนาคม2569คำตอบก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาใดๆเลยครับท่านบอกว่าจะจัดตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมจัดโครงการป้องกันน้ำท่วมครับ6จุดครับโดยตั้งงบประมาณปี70ถึง73ครับนั่นหมายความว่าประชาชนจะต้องเดือดร้อนอยู่กับภัยน้ำท่วมอีกนานใช่ไหมครับหลายคนคงคิดครับทยอยตั้งงบประมาณทีละปีทีละช่วงไม่ได้หรอท่านประธานลองคิดดูเราสร้างบ้านครับเราก็ต้องสร้างรั้วเราสามารถสร้างรั้วทยอยแบ่งเป็น4ส่วนได้ไหมครับ4ปีเสร็จปีที่4เสร็จส่วนแรกพังอีกแล้วครับเขื่อนก็เหมือนกันครับ ถ้าสร้างไม่ครบหมดน้ำมันก็ท่วมอยู่ดีแล้วมันได้ประโยชน์อะไรนี่แสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลไม่ได้มีความใส่ใจจริงใจหรือเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องประสบภัยน้ำท่วมเลยครับคงสนใจแต่ว่าน้ำท่วมเมื่อไหร่ก็ไปแจกถุงยังชีพไปผัดข้าวแจกพี่น้องประชาชนแบบนี้ทุกปีครับซึ่งแจกเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับหรอกครับถัดไปครับข้อที่4ต้องไหลเงินทอนผมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบครับโครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกครับหน้าถัดไปครับสไลด์ของกรมชลประทานครับหน้าถัดไปครับวงเงิน469ล้านบาทครับนี่ครับนี่คือเขื่อนที่ป้องกันน้ำออกครับเห็นไหมครับว่าภาพแรกนี้เราอยู่หลังเขื่อนครับน้ำท่วมทะลุเขื่อนออกมาเลยภาพที่2ระดับน้ำในเขื่อนกับข้างนอกเขื่อนก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาระดับเท่ากันภาพที่3ตอนน้ำลดครับเราก็จะเห็นว่าน้ำระดับข้างในกับข้างนอกก็เท่ากันอีกครับหน้าถัดไปครับนี่ครับนี่คือชื่อของโครงการนะครับว่าเป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนะครับและระบายน้ำนะครับแต่ปรากฏว่าตั้งแต่สร้างเขื่อนนี้เสร็จน้ำไม่เคยป้องกันน้ำท่วมได้เลยครับแม้แต่วินาทีเดียวก่อนก่อสร้างครับหน่วยงานรัฐชี้แจงกับประชาชนว่าเขื่อนนี้จะช่วยป้องกันน้ำท่วมประชาชนเขาจึงยอมสละพื้นที่ครับยอมรับผลกระทบจากการก่อสร้างเพราะหวังว่าจะได้รับความปลอดภัยแต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือบ้านที่อยู่หลังเขื่อนก็ยังน้ำท่วมอยู่เหมือนเดิมประชาชนต้องสูญเสียชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาสูญเสียทางลงแม่น้ำสูญเสียพื้นที่ใช้สอยและที่จอดรถสูญเสียทัศนียภาพอันสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาแต่กลับไม่ได้รับการป้องกันน้ำท่วมตามที่รัฐเคยแจ้งไว้เลยครับนี่ครับโครงการ469ล้านที่ป้องกันน้ำท่วมแต่ป้องกันน้ำท่วมไม่ได้หน้าถัดไปครับด้วยความสงสัยผมไปตรวจเช็ค TOR ครับว่าบริษัทไหนเป็นคนก่อสร้างเส้นใหญ่ขนาดไหนครับเขื่อนป้องกันน้ำท่วมไม่ได้ยังไม่มีใครออกมาพูดอะไรนะครับนี่ครับ TOR บอกว่าต้องมีดินถมบดอัดแน่นนะครับตรงเขื่อนแต่ปรากฏว่ามันไม่มีตะลิ่งครับมันไม่มีดินลองดูในภาพสิครับเขื่อนตั้งอยู่ลอยๆแล้วมันจะกั้นน้ำท่วมได้อย่างไรหน้าถัดไปครับผมได้ตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่รับเหมาที่ได้งานนี้ครับเป็นชื่อบริษัทสอครับปรากฏว่าก็เป็นบริษัทในครอบครัวของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้นี่แหละครับที่เป็นผู้ได้รับงานฝั่งรัฐบาลนะครับผมยิ่งอยากให้รัฐบาลครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการควบคุมงานการดำเนินการตามสัญญาอย่างละเอียดครับหากพบข้อบกพร่องต้องมีผู้รับผิดชอบตามกฎหมายครับไม่นานมานี้ครับผมลงไปตรวจสอบพื้นที่จริงครับหลังจากติดตามมานานหน้าถัดไปครับผมลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏว่ามีการนำดินครับมากองไว้บนเขื่อนแล้วก็ให้ประชาชนครับตักลงในพื้นที่ริมตลิ่งของตัวเองครับแบบนี้เป็นการแก้ไขแบบให้เป็นไปตาม TOR ภายหลังหรือไม่ครับประชาชนจะต้องรับความเสี่ยงเองใช่ไหมครับหากขนดินลงไปแล้วบ้านพังท่านประธานประชาชนไม่ได้ขอเขื่อนที่สวยงามนะครับประชาชนขอเขื่อนที่ป้องกันน้ำได้จริงขอเพียงให้ภาษีของพวกเขาถูกใช้เพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหาใหม่ท่านประธานที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้คัดค้านการสร้างเขื่อนประชาชนคัดค้านการใช้งบประมาณกับโครงการที่ทำให้เขาเสียวิถีชีวิตริมน้ำแต่สุดท้ายก็ต้องเผชิญชีวิตน้ำท่วมเหมือนเดิมถ้าสร้างเขื่อนแล้วน้ำยังท่วมเหมือนเดิมประชาชนไม่ได้แค่เสียภาษีครับยังเสียแม่น้ำเสียวิถีชีวิตเสียความเชื่อมั่นต่อรัฐประเทศไทยไม่ควรเป็นสถานทดลองของผู้รับเหมาครับและเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผมจึงขอฝากหลักสี่ทอไว้ครับเอาสไลด์ลงครับทอที่หนึ่งก็คือความเท่าเทียมในการจัดสรรงบประมาณครับทอที่สองคือความทนทานในคุณภาพของโครงการครับทอที่สามความทันท่วงทีในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทอที่สี่ครับต้องไหลเงินทอนด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และคุ้มค่ากับภาษีประชาชนเพราะสุดท้ายแล้ว ภาษีไทยต้องช่วยประชาชนไม่ใช่ช่วยพวกพ้องหรือผู้รับเหมาแล้วให้ประชาชนชินกับน้ำท่วมต่อไปขอบคุณครับ
1: สองท่านถัดไปนะครับท่านพีรพลกนกวิไลแล้วก็ท่านวัชรพลโตมรศักดิ์เชิญท่านพีรพลกนกวิไลครับ
4: ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพีรพลกนกวิไลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจท่านประธานครับท่านประธานครับวันนี้เรามาพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ท่านประธานครับหลายโครงการนะครับหลายสมาชิกหลายท่านอภิปรายว่าไม่ทันต่อเหตุการณ์ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมันเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากความเดือดร้อนของประชาชนถ้าเกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาเป็นต้นมานะครับมาถึงวันนี้มันจะไม่ได้บรรจุอยู่ในงบประมาณฉบับนี้มันจะไปบรรจุในงบประมาณฉบับหน้านะครับกว่าปัญหาจะประชาชนจะได้รับการแก้ปัญหา2ปีมันเกิดจากอะไรครับท่านประธานเกิดจากวิธีการงบประมาณท่านประธานวิธีการงบประมาณเนี่ยของเรามีเริ่มตั้งแต่ปี02นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณมาจนมา60ปีแล้วท่านประธานครับมีการแก้ไขพรบงบประมาณจากปี02มาปี61นี้มีการแก้ไขวินัยการเงินการคลังและวิธีการงบประมาณปี61แต่ก็เป็นไปตามสภาพเดิมนะครับเพียงแต่เพิ่มว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์และผลลัพธ์ในปี61ท่านประธานครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี่นะครับส่วนไหนผมขอเสนอนะครับส่วนไหนที่เป็นงบรายจ่ายประจำปีก็เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีทำเป็นงบประมาณประจำปีเช่นเงินเดือนค่าตอบแทนสาธารณูปโภคงบรายจ่ายประจำปีส่วนที่ความเดือดร้อนของประชาชนเราต้องพิจารณาว่า3เดือนครั้ง4เดือนครั้ง5เดือนครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างทันท่วงทีท่านประธานเรามาทำวิธีการงบประมาณแบบเดิมเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนได้อีกแล้วนะครับในยุคสมัยใหม่นี้ท่านประธานครับในหลายประเทศนะครับก็ประสบปัญหาเช่นนี้เหมือนกันเรื่องวิธีการงบประมาณในประเทศอังกฤษนะครับนิวซีแลนด์แล้วก็สวีเดนก็เจอปัญหาเหล่านี้เขามีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อวานนี้ผมได้ฟังท่านรัฐมนตรีพลดอนปิศานันทกุลได้พูดถึงว่าวิธีการงบประมาณมีปัญหาผมเห็นด้วยนะครับท่านดูแลสำนักงบประมาณอยู่ท่านควรให้สำนักงบประมาณไปศึกษาดูงานจากประเทศเหล่านี้ที่เขามีการแก้ไขปัญหาในเรื่องวิธีการงบประมาณแนวใหม่ท่านประธานครับถ้าจะให้ตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนและแก้ไขปัญหาประชาชนได้ทันท่วงทีไม่ควรพิจารณางบประมาณแบบเป็นปีๆแบบนี้การแก้ไขปัญหาประชาชน2ปีถึงจะได้แก้ไขปัญหาได้นะครับในเรื่องนิติการงบประมาณส่วนรายละเอียดผมคงคิดว่าด้วยเวลา6นาทีนี้คงไม่ทันคงไปพิจารณาในวาระที่2เรื่องที่2นะครับผมอยากฝากท่านประธานนะครับในเรื่องของงบประมาณของกระทรวงศึกษานะครับกระทรวงศึกษานะครับที่บอกว่ามีการใช้งบประมาณก่อนวัยเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา321,687.9 ล้านบาทตัวเลขแบบนี้นะครับไม่ได้แยกว่าใช้สำหรับคนไทยเรียนหรือต่างชาติเรียนถ้าแยกมานะครับผมจะตัดงบประมาณในส่วนของต่างชาติเรียนนะครับเพราะว่าเราใช้งบประมาณคนต่างชาติในกทมที่เรียนนะครับ 30% ทั่วประเทศอีกผมไม่เชื่อว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 20% ของผู้ที่เรียนระบบการศึกษาของเราตอนนี้นะครับ ท่านประธานครับเราใช้จ่ายเรื่องการศึกษากับเด็กต่างชาติที่มาเรียนเยอะไปแต่ไม่ได้ปรากฏรายละเอียดในงบประมาณฉบับนี้นะครับขอให้มีรายละเอียดด้วยครั้งหน้าจะได้ตัดให้ถูกเรื่องสุดท้ายนะครับผมขอฝากท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเรื่องทางด่วน2ชั้นระยะทางจากงามวงศ์วานไปถึงพระราม9อันนี้ไม่ได้อยู่ในงบประมาณครับ 35,000 ล้านก็จริงนะครับแต่การขยายเวลาของคู่สัญญานั้น22ปี5เดือนเราเสียโอกาสถึงแสนล้านนะครับตอนนี้ขั้นตอนอยู่ที่คณะกรรมการ PPP ซึ่งท่านรองนายกจะต้องเป็นคนลงนามถ้าลงนามไปเนี่ยต้องคิดถึงความเดือดร้อน2ข้างทาง19กิโลเมตร2ข้างทางทางด่วนตรงนี้ถ้าท่านทำไประยะเวลาก่อสร้าง5ปีความเดือดร้อน5ปีท่านจะถูกสาปแช่งกับผู้ที่อยู่อาศัย2ข้างทางทางด่วนนั้นขอฝากท่านนะครับอย่าเซ็นขอบคุณครับ
5: ท่านวัชรพลโตมรศักดิ์ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลโตมรศักดิ์นครราชสีมาเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมได้มีโอกาสลุกขึ้นมาเพื่ออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปีพุทธศักราช2570ซึ่งตลอดระยะเวลา2วันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเวลานี้นะครับทราบข่าวว่าผมน่าจะเป็นคนใกล้สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดจะเห็นได้ว่าการอภิปรายงบประมาณในครั้งนี้แตกต่างกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาสิ่งที่ผมบอกว่าแตกต่างกว่าทุกครั้งโดยฐานความคิดของผมเนี่ยน่าจะมาจากงบประมาณนี้เป็นงบประมาณแบบขาดดุลโดยงบประมาณที่เพื่อนสมาชิกทุกคนได้พูดถึงก็คือรายจ่ายประจำสูงถึง 73.6 สัดส่วนนี้เป็นสัดส่วนของงบประมาณซึ่งถ้าเทียบแล้วก็คือเงินประมาณ 2,786 2,786,361 ล้านและนอกจากนั้นครับสิ่งที่หายไปก็คืองบลงทุนที่หายไปถึง 72,565 ล้านบาทในประเด็นสำคัญนอกเหนือจากนั้นอีกครับในงบนี้ที่ขาดดุลโดยคาดการว่าจะเก็บเงินภาษีได้3ล้านล้านบาทและจะต้องกู้เงินมาสมทบอีก 788,000 ล้านบาทและถ้าดูลึกเข้าไปอีกครับในงบประมาณเล่มนี้จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเองจะต้องจ่ายเงินภาษีและนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของเพดานเงินกู้ที่กู้มาจะชนเพดานถึงเกือบ 70% ของงบประมาณสิ่งที่ผมกราบเรียนอย่างนี้ครับใน2วันที่ผ่านมามีเพื่อนสมาชิกได้ลุกขึ้นมาอภิปรายถ้านับรายกระทรวงจะเห็นได้ว่าเกษตรมาอันดับ1อย่างที่2กระทรวงศึกษาอย่างที่3กระทรวงพม.อว.และสำคัญที่สุดก็คือกระทรวงแรงงานผมต้องชื่นชมนายกอนุทินและคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงทุกกระทรวงทบวงกรมที่ขอรับงบประมาณครับทำไมต้องชื่นชมครับเพราะท่านนายกเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือการผันผวนของเศรษฐกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของชาติบ้านเมืองรวมไปถึงสงครามตะวันออกกลางที่ต้องทำงบประมาณในอย่างนี้จนกระทั่งต้องออกกฎเหล็กในการที่จะทำงบประมาณก็คือต้องตรงเป้าแม่นยำและคุ้มค่านอกจากนั้นครับรัฐบาลเองยังได้พยายามที่จะดำเนินการในการที่จะให้งบประมาณเล่มนี้เพื่อที่จะให้พยายามที่จะทำให้งบประมาณนั้นไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยได้ปรับลดงบประมาณลงผมมีสาเหตุสั้นๆและอยากจะขออนุญาตได้อภิปรายร่วมครับท่านประธานก็คือในงบประมาณนี้จากนี้ไปถ้าเราเห็นว่างบประมาณจำนวนนี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่ที่ลุกขึ้นมาก็จะถามหาว่าในงบประมาณต่างๆเหล่านั้นเนี่ยหายไปไหนเพราะไม่มีในงบประมาณครับเงินลงทุนที่น้อยมากผมจึงอยากจะสะท้อนไปถึงท่านประธานว่าเป็นไปได้ไหมครับในงบประมาณปี70นอกเหนือจากตรงเป้าแม่นยำคุ้มค่าแล้ว ผมอยากจะให้เป็นธรรมนำรายได้และเพื่อประชาชนรากหญ้าสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะอะไรครับเพราะปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันเราต้องคิดว่ามีนอกเหนือจากรัฐบาลที่จะพยายามนำเงินนำเงินในเรื่องของสวัสดิการสังคมไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่สามารถจะตอบโจทย์ได้ตลอดครับเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นยังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดวันนี้ปัญหายาเสพติดรุกรามใหญ่โตไปในทุกพื้นที่ถ้าเราดูทีวีเนี่ยทุกวันเราจะเห็นจากภาพข่าวนี่คือมหันตภัยร้ายแรงที่สุดครับถ้าคนในชาติบ้านเมืองยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติดผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องนำเงินรายได้ในการที่จะให้ทุกองค์กรได้ช่วยดำเนินการกันอย่างที่สองครับที่ผมอยากเห็นก็คือในเรื่องของการศึกษากระทรวงศึกษากระทรวงเกษตรกระทรวงแรงงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงพม.ทำไมผมพูดอย่างนี้ครับท่านประธานลองนึกดูสิครับว่าวันนี้ภาวะในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจรายได้และพี่น้องกลุ่มเปราะบางนั้นมีปัญหาอย่างยิ่งถ้ารัฐบาลเองไม่ได้ให้ความสนใจกับบุคคลเหล่านี้นั่นหมายความถึงไม่สามารถจะตอบโจทย์กับปัญหาได้ผมจึงอยากจะเรียกร้องครับว่าให้รัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปเราจะมีการตั้งกรรมาธิการและในแต่ละกรรมาธิการก็จะมีการดำเนินการในการที่จะตัดลดงบประมาณแต่ถ้ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกุลได้มองเห็นงบประมาณที่มันเหลือเพียงน้อยนิดและปัญหาต่อไปในอนาคตที่เราจะต้องเจอในงบประมาณปีต่อๆไปถ้าวันนี้เราไม่ดำเนินการในกระทรวงเหล่านี้ไม่มีทางหรอกครับที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติได้ตราบใดที่ประชาชนยังยากจนท่านประธานลองนึกดูสิครับพี่น้องเกษตรกรเกือบ 60% ของประชาชนคนไทยวันนี้เรียกร้องในเรื่องผลผลิตการเกษตรตกต่ำและสำคัญไปกว่านั้นก็คืองบลงทุนในการที่จะสร้างระบบชลประทานเพื่อที่จะให้ระบบน้ำได้เอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของภัยแล้งน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทุกปีและเราจะเห็นได้ว่าพี่น้องชาวเกษตรกรได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องในเรื่องของรายได้ของผลิตผลทางการเกษตรแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยตอบโจทย์ได้เลยผมจึงอยากจะให้งบประมาณถ้ามีการแปรตัดอยากจะเพิ่มให้กับกระทรวงเกษตรเพื่อจะนำพารายได้ให้กับพี่น้องที่มีรายได้น้อยหรือพี่น้องเกษตรกรต่อจากนั้นครับที่ผมต้องพูดถึงก็คือกลุ่มเปราะบางที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพม.ดูแลเราจะเห็นได้ว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้ลุกขึ้นมาบอกว่างบประมาณพม.นี่ตัดไปบ้านผู้ยากไร้ในเรื่องเงินสนับสนุนเยียวยาเงินเบี้ยผู้สูงอายุสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับรัฐบาลต้องเข้าไปอุ้มและช่วยดูแลพี่น้องประชาชนด้วยงบประมาณเพียงน้อยนิดถ้าเรามีเงินงบประมาณเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะไปช่วยเหลือและนอกจากนั้นเรื่องของการศึกษาที่หลายท่านได้ลุกขึ้นมาพูดผมเห็นด้วยครับวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าเด็กเยาวชนต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนตามชนบทมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องการศึกษางบประมาณของกระทรวงศึกษาที่ว่ามากที่สุด 300,000 กว่าล้านบาทถามจริงๆเถอะครับท่านประธานในขณะนี้สถานศึกษาในชนบทอาคารเรียนก็ไม่มีแม้กระทั่งครูที่จะสอนยังไม่มีสิ่งที่ผมกราบเรียนทั้งหมดเหล่านี้ครับด้วยเหตุผลที่เรากำลังจะรัดเข็มขัดในเรื่องของงบประมาณและสำคัญไปกว่านั้นในทุกกระทรวงทบวงกรมเห็นด้วยในการที่จะปรับลดแต่สิ่งที่รัฐบาลจะละเลยไม่ได้ก็คือพี่น้องประชาชนถ้าบุคคลเหล่านั้นเขาได้สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้และมีรายได้ก็จะไม่เป็นภาระให้กับรัฐบาลสุดท้ายครับที่ผมขอต่อเวลาอีกหนึ่งนาทีในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศเรามีรายได้จากการส่งออกเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวที่รัฐบาลจะต้องเร่งรัดหาเงินเหล่านี้มาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างเป็นประเด็นสั้นๆครับท่านประธานรู้ไหมครับเรามีการก่อสร้าง M6 หรือมอเตอร์เวย์6ที่จะไปสู่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งตามไทม์ไลน์นี่ต้องเสร็จภายในปีพุทธศักราช2563และ64นี่เกินเวลามา5ปีครับถ้ารัฐบาลเร่งรัดให้เสร็จตั้งแต่ปี63 64 ผมคิดว่ารถวันละ 100,000 คันน้อยสุดนะครับรัฐบาลจะสามารถเก็บเงิน5ปีได้เป็นเงินถึง 43,000 กว่าล้านบาทนี่คือตัวเลขเพียงโครงการเดียวครับถ้ารถไฟความเร็วสูงเร่งรัดถ้าโครงการต่างๆที่รัฐลงทุนแล้วเกิดประโยชน์สิ่งต่างๆเหล่านี้รัฐต้องหาเงินรายได้ด้วยเพราะเราไม่รู้เลยว่าเงินกู้ที่เรามีอยู่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงบผูกพันที่เพิ่มขึ้นทุกปีปีนี้ปี2070 200,000 กว่าล้านบาทปี71จะ 400,000 กว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปครับผมอยากจะกราบวิงวอนไปยังรัฐบาลและท่านกรรมาธิการทุกท่านถ้าการดำเนินการงบประมาณที่มีปัญหาอย่างนี้อยากจะให้ท่านได้ดำเนินการในการแปรตัดแล้วเงินเหล่านั้นได้คิดถึงพี่น้องประชาชนและสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเขาอยู่ได้ในสังคมกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชยานันท์เกิดแม่ครับ
6: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายชยานันท์เกียรติเมฆสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูเขต1พรรคกล้าธรรมนะครับวันนี้กับผมขออภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในประเด็นที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาประเทศนะครับนั่นคืองบของกระทรวงมหาดไทยคือการปรับลดงบตุลาการจังหวัดงบตุลาการกลุ่มจังหวัดเทียบกับปีงบประมาณ2569ลดลงกว่า 83.7% หรือกว่า 22,000 ล้านบาทไม่ใช่เพียงแค่การปรับลดตัวเลขงบประมาณแต่เป็นการลดทอนโอกาสของพี่น้องประชาชนใน76จังหวัดทั่วประเทศท่านประธานครับการตัดงบประมาณในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลายมิติแผนยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนการแก้ไขปัญหาบริบทของพื้นที่ความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงประเด็นโครงการที่ไม่มีงบประมาณรองรับคือการหยุดรั้งการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาถนนชำรุดเสียหายการก่อสร้างถนนใหม่ทดแทนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพงบส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาภาพภูมิศาสตร์ปัญหาความต้องการในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดแตกต่างกันจังหวัดชายแดนแตกต่างจังหวัดท่องเที่ยวภาคเหนือแตกต่างจากภาคใต้ภาคอีสานไม่เหมือนภาคกลางซึ่งกระทบต่อการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ท่านประธานครับวันนี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูกำลังรอรับงบประมาณดำเนินการโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแผนปี70แล้วหลายโครงการใช้เงินงบประมาณการส่งเสริมอาชีพก็ไม่มีเหมือนที่พอสำนักงบประมาณพูดนะครับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็ไม่มีและการพัฒนาถนนแต่ละสายก็ไม่ได้รับการปรับปรุงมาหลาย10ปีทำให้พี่น้องประชาชนชาวหนองบัวลำภูเดินทางสัญจรอย่างยากลำบากเช่นถนนลาดยางสายบ้านโศกจันทร์เข้าไปในอำเภอนนสังถนนลาดยางบ้านศรีดำรงไปบ้านหนองหัววัวตำบลนิคมพัฒนาถนนลาดยางสายบ้านหนองแกไปบ้านหนองกุ้งแก้วตำบลอำเภอศรีบุญเรืองถนนลาดยางสายบ้านคืนน้ำเกี้ยงไปบ้านนนสมบูรณ์อำเภอศรีบุญเรืองถนนลาดยางบ้านนนสมบูรณ์ไปบ้านนนธาตุตำบลฝั่งแดงอำเภอนากลางถนนลาดยางสายบ้านยางหลวงเหนือไปบ้านหนองแต้อำเภอนากลางถนนลาดยางสายบ้านโพสีไปบ้านนนท์ไหวอำเภอเมืองหนองบัวลำภูถนนลาดยางสายบ้านบนศรีวิไลไปบ้านหนองบัวน้อยอำเภอสวนคูหาและอีกหลายเส้นทางในจังหวัดหนองบัวลำภูที่ยังรองบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างใหม่ท่านประธานครับผมขออภิปรายในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกันนั่นก็คือการตัดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานของจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานได้แก่หนึ่งโครงการก่อสร้างชลประทานจากเขื่อนลำน้ำบองบ้านตาไทยอำเภอโนนสังคลองฝั่งขวาจากบ้านตาไทยผ่านบ้านแม่ถึงบ้านโคกม่วงจนถึงบ้านขาน้อยและบ้านโคกม่วงนะครับและโครงการก่อสร้างคลองชลประทานฝั่งซ้ายจากบ้านตาไทยถึงบ้านห้วยหามต่างบ้านลาดตำบลป่าแม่งามอำเภอเมืองหนองบัวลำภูและการสำรวจออกแบบคลองชลประทานสองฝั่งของถนนสายอำเภอโนนสังไปอำเภอเมืองโดยใช้แหล่งน้ำดิบจากเขื่อนตำบลรัฐฝั่งซ้ายผ่านตำบลบ้านค้อผ่านตำบลกุดดูผ่านตำบลปางกู่ตำบลบ้านถิ่นอำเภอโนนสังถึงตำบลนำมะเฟืองอำเภอเมืองหนองบัวลำภูและฝั่งขวาเริ่มจากตำบลโนนสังผ่านตำบลนิคมพัฒนาตำบลบ้านถิ่นจนถึงตำบลนำมะเฟืองตำบลบ้านขามอำเภอเมืองหนองบัวลำภูโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพทองตำบลป่าแม่งามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูและยังมีพื้นที่คลองชลประทานอีกหลายแห่งนะครับท่านประธานครับผ ผมขอฝากคำถามโตๆที่กับผมต้องขอถามแทนพี่น้องประชาชน76จังหวัดในวันนี้คืองบประมาณที่ถูกปรับลดกว่า 83.7% แผนงานยุทธศาสตร์จังหวัดจะดำเนินการอย่างไรความร่วมมือระหว่างกลุ่มจังหวัดจะเป็นอย่างไรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต้องรออนุมัติจากส่วนกลางใช่หรือไม่แผนพัฒนาจังหวัดที่ไม่มีงบประมาณคือแผนพัฒนาที่ไม่มีวันเดินทางไปถึงดังนั้นภายใต้ร่างพรบงบประมาณปี70แปลว่าประชาชนไม่ได้อะไรเลยจากแผนพัฒนาจังหวัดที่ไม่มีงบประมาณดำเนินการก็ผมขอให้รัฐบาลประยติเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้งบบูรณาการจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดหรืออนุมัติงบกลางให้แผนบูรณาการจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดต่อไปท่านประธานครับประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งชรบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่เป็นประชาชนอาสาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เสียสละด่านหน้าต่อสู้กับปัญหายาเสพติดความปลอดภัยหมู่บ้านสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ยังไม่ได้รับสวัสดิการและการเยียวยาหรือส่งเสริมแต่อย่างใดเมื่อดูงบประมาณรักษาความมั่นคงภายใน2570จากวงเงินกว่า 2,642 ล้านซึ่งเป็นงบของอส.และสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนกรมปกครองในทางปฏิบัติอส.1100มีกำลังพลไม่กี่สิบคนอส.จะเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการแล้วกำลังพลที่แท้จริงคือชรบ.เป็นกองกำลังหลักในภาคสนามคำถามสำคัญที่ต้องถามผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลและหน่วยจัดทำงบประมาณคือเม็ดเงินงบประมาณก้อนใหญ่กว่า 2,000 ล้านนั้นไหลไปอยู่ที่ไหนและตกไปถึงมือของผู้ปฏิบัติงานภาคสนามที่เหนื่อยที่สุดหรือไม่อย่างไรเราได้รับคำตอบว่ายอดเงินก้อนใหญ่ที่สุดคือเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามจัดสรรไปสูงถึง 1,391.72 ล้านบาทท่านประธานครับเมื่อลงไปดูกลไกการเบิกจ่ายหน้างานจริงแทบจะไม่ถึงชรบ.เลยจะจ่ายเงินได้ก็ต่อเมื่อหน่วยเหนือมีคำสั่งให้ระดมพลให้ปฏิบัติภารกิจรายวันเท่านั้นแต่เชื่อไหมครับชรบ.กับเป็นกลุ่มเดียวที่ไม่มีกฎหมายประกันสวัสดิการแค่บริการในเดือนที่แน่นอนในอดีตเวลาชรบ.ออกปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอยังพอจะเจียดงบประมาณจากงบจังหวัดมาช่วยเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงหน้างานชรบ.ได้เป็นบางครั้งบางคราวงบประมาณจังหวัดและคุณจังหวัดปีนี้นะครับโดนหดลงอย่างรุนแรงถึง 83.7% ท่านประธานครับผมไม่ได้ขึ้นมาอภิปรายคัดค้านหรือเพื่อตีตกงบประมาณหรือเพื่อสร้างความขัดแย้งเชิงนโยบายอย่างเลื่อนลอยแต่เราขึ้นมาพร้อมกับข้อเสนอและทางออกที่ยั่งยืนและปฏิบัติได้จริงผมเสนอข้อเรียกร้องหลักให้จัดตั้งเงินค่าบริการชรบ.ประจำเดือนคงที่แน่นอนในอัตราเดือนละ 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อคนต่อเดือนผ่านการผลักดันพระราชบัญญัติอย่างเป็นรูปธรรมและงบประมาณบูรณาการจังหวัดกลุ่มจังหวัดไม่ควรโดนตัดต้องคงไว้และต้องเพิ่มขึ้นเพื่อการพัฒนาที่ตรงตามบริบทของประชาชนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดต่อไปท่านประธานครับยุทธศาสตร์จังหวัดคือการเขียนฝันให้เป็นจริงแต่รัฐบาลตัดงบจริงให้ไปฝันในอากาศพลัดขอบคุณครับ
1: ต่อไปอีก2ท่านนะครับท่านอภิวิทย์ทิพรัตน์นะครับท่านยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์เชิญท่านอภิวิทย์ทิพรัตน์ครับเชิญครับ
7: ขอบคุณครับท่านประธานคนมนุษย์คือหัวใจของการขับเคลื่อนประเทศเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายอภิวิทย์ทิพรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชนขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายและสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในส่วนของกระทรวงแรงงานซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 72,748 ล้านบาทครับท่านประธานตัวเลขนี้ไม่ใช่เพียงแค่เม็ดเงินในกระดาษแต่มันคือพิมพ์เขียวของการสร้างความมั่นคงในชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงานไทยกว่า40ล้านคนทั่วประเทศในวันที่โครงสร้างเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแรงงานไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากเทคโนโลยีและการแข่งขันสูงขึ้นในการลงทุนกระทรวงสายสังคมโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานจึงเปรียบเสมือนการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนกระผมจึงขอสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณใน4หน่วยงานหลักที่จะเข้ามาเปลี่ยนผ่านและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยอย่างเป็นระบบดังนี้ครับ หน่วยงานที่1สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเสาหลักด้านนโยบายและความมั่นคงทางสังคมหน่วยงานแรกคือสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานงบประมาณส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในฐานข้อมูลศูนย์กลางการบริหารนโยบายและบูรณาการของข้อมูลเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานยุคใหม่แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะเน้นย้ำและสนับสนุนอย่างที่สุดคือการจัดสรรเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำปีและการชำระยอดค้างสะสมซึ่งรัฐบาลชุดนี้ได้ตั้ง

ยงานที่2กรมการจัดหางานงบประมาณปี2570นี้มุ่งเน้นไปที่การจับคู่ตำแหน่งงานด้วยระบบดิจิทัลที่แม่นยำรวมถึงการส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายและปลอดภัยเพื่อนำรายได้กลับเข้าสู่ประเทศที่สำคัญที่สุดคือร่างงบประมาณฉบับนี้ตอบโจทย์สังคมสูงวัยโดยมีแนวทางที่ชัดเจนและสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุยังมีไฟมีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้อย่างมีศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระใครถือเป็นการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยตรงครับหน่วยงานที่3กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยกระดับทักษะแรงงานสู่ศตวรรษที่21หน่วยงานที่3นี่คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนี่คือกลไกสำคัญที่จะเปลี่ยนแรงงานดั้งเดิมให้เป็นแรงงานทักษะสูงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2570นี้จะถูกนำไป

0: าสู่ยุค AI แล้วหากเราไม่พัฒนาทักษะแรงงานไทยจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังงบประมาณส่วนนี้จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทำให้แรงงานไทยมีรายได้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดหน่วยงานที่4กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานปกป้องสิทธิความปลอดภัยอย่างยั่งยืนคือหน่วยงานสุดท้ายคือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานงบประมาณในส่วนนี้จะมุ่งเน้นการดูแลสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยผ่านโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ได้แก่โครงการยกระดับการขับเคลื่อนแรงงานปลอดภัยปลอดการค้ามนุษย์เพื่อสร้างความเชื่อหน้าชูตาและความน่าเชื่อถือให้เศรษฐกิจไทยในเวทีโลกรวมถึงโครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างยั่งยืนเพราะชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนมีค่าครับการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานและไซต์งานก่อสร้างคือการปกป้องเสาหลักของครอบครัวไทยวิงวอนสภาแห่งนี้นะครับช่วยรับหลักการเพื่อวันพรุ่งนี้ของแรงงานไทยท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณของกระทรวงแรงงานทั้ง4ส่วนนี้ถือเป็นการร้อยเรียงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวางนโยบายการหางานทำการพัฒนาทักษะไปจนถึงการคุ้มครองสิทธิกระผมจึงขอเชิญชวนสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ร่วมกันลงมติเห็นชอบกับการรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570ในส่วนของกระทรวงแรงงานเพื่อให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์นี้ลงขับเคลื่อนศักยภาพของทุนมนุษย์และสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานไทยทุกคนอย่างยั่งยืนขอบคุณครับ
1: ท่านยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์ครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยเขตอำเภอท่ามกาอำเภอพนมทวนครับท่านประธานครับวันนี้ผมขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมพูดอยู่เสมอครับว่าที่ดินคือหัวใจน้ำกินใช้คือชีวิตโดยเฉพาะเป็นชีวิตของชาวไทยทั้งหมดที่เกษตรกรนั้นเป็นงานเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยเราครับท่านประธานครับตามที่รัฐบาลได้ผลักดันนโยบายเกษตรแม่นยำเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรหลายคนคิดว่าเกษตรแม่นยำคือ AI ปัญญาประดิษฐ์คือเทคโนโลยีคือโดรนคือดาวเทียมแต่ท่านประธานครับเกษตรกรแม่นยำไม่ใช่แค่ปลูกให้แม่นแต่ต้องขยับต้องขายให้แม่นครับและต้องทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงครับเพราะเป้าหมายของการทำเกษตรไม่ใช่ผลผลิตที่มากขึ้นแต่คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรนี่คือหัวใจคือเสถียรภาพในวันนี้ที่จะต้องประคองให้รอดและเราต้องสร้างเกษตรกรให้แข็งแรงครับท่านประธานงบประมาณปี2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 126,603 ล้านบาทกระจายไปถึง18หน่วยงานก็คือ18กรมเมื่อศึกษารายละเอีย

งบประมาณในเล่มขาวคาดแดงแล้วผมเห็นว่ารัฐบาลให้น้ำหนักกับการบริหารการจัดการน้ำโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัยเทคโนโลยีและพันธกิจเรื่องการนำการตลาดการผลิตเอาไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะงบประมาณด้านการบริหารทรัพยากรน้ำครับรวมกว่า 74,474 ล้านบาทและแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่ากว่า 17,717 ล้านบาทซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับภาคเกษตรผมเห็นด้วยครับกับแนวทางนี้แต่คำถามคืองบประมาณเหล่านี้จะเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรได้หรือไม่วันนี้ครับเกษตรกรของเรากำลัง

เกษตรกรให้อยู่รอดให้ได้อย่างมั่นคงผมเห็นด้วยกับการลงทุนในด้านของชลประทานการบริหารการจัดการน้ำโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริโครงการฝนหลวง

ามีฝนหลวงสิ่งเหล่านี้คือฐานรากของการบริหารทรัพยากรอย่างมีเหตุผลและต้องได้รับการสานต่อครับท่านประธานแต่การที่จะทำให้เกษตรกรนั้นรอดเพียงอย่างเดียวคงไม่พอครับเราต้องสร้างเกษตรกรไทยให้แข่งขันได้หัวใจของเกษตรกรแม่นยำไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่คือข้อมูลครับท่านประธานข้อมูลอะไรครับข้อมูลเรื่องดินข้อมูลด้านน้ำข้อมูลด้านอากาศข้อมูลตลาดข้อมูลผู้บริโภคที่ผมบอกมาทั้งหมดคือเพื่อให้เกษตรกรได้ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำวันนี้ครับชาวนาปลูกข้าวแต่ไม่รู้เลยครับว่าข้าวจะได้ราคาเท่าไหร่ชาวไร่อ้อยปลูกไอ้ก่อนแล้วค่อยมาลุ้นกันครับ

0: ้งชีวิตแต่หากน้ำหลากน้ำป่าฝนหามาคืนเดียวครับป่าชนกตายทั้งกระชังชีวิตครอบครัวเขาล้มเป็นระบบไปเลยครับผู้เลี้ยงวัวนะครับสุกรต้องทนตากแดดตากลมตากฝนแต่ก็ต้องมานั่งลุ้นกับราคานมราคาน้ำนมราคาเนื้อเกษตรกรชาวสวนผลไม้ครับผลผลิตออกพร้อมกันแต่ราคาตกต่ำนี่ไม่ใช่ปัญหาการผลิตครับแต่เป็นปัญหาของระบบปลูกก่อนลุ้นทีหลังแบบนี้มันไม่ใช่เศรษฐกิจครับแต่มันคือการพนันคือการเสี่ยงดวงที่ไม่รู้อนาคตเพราะฉะนั้นครับผมอยากจะบอกกับท่านประธานครับว่ากรมวิชากรมวิชาการเกษตรนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านวิจัยของประเทศปีนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณกว่า 3,791 ล้านบาทดูเหมือนเยอะครับแต่เป็นงบบุคลากรไปซะ 2,270 ล้านบาทเหลืองบประมาณดำเนินงานเพียง 1,515 ล้านบาทผมไม่ได้บอกว่างบมากหรือน้อยนะครับแต่ผมอยากจะฝากว่างานวิจัยเมื่อวิจัยเสร็จแล้วในงบประมาณที่มีครับไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วสรุปเล่มแล้วเก็บไว้ผมอยากจะให้งานวิจัยนั้นไปถึงแปลงนาไปถึงเกษตรกรเพื่อที่จะให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่วันนี้นะครับเขาจะต้องใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างกับงานวิจัยเพื่อที่เป็นประโยชน์กับเขาครับท่านประธานเขาอะไรสินิครับวันนี้ผมอยากจะเห็นรัฐบาลนะครับโดยการนำการตลาดการผลิตนะครับไปบูรณาการร่วมกันเกษตรกรนะครับจะต้องรู้ก่อนปลูกแล้วก็ที่สำคัญครับอยากเห็น Big Data AI การพยากรณ์การผลิตข้อมูลความต้องการกับตลาดการเชื่อมโยงกันระหว่างกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ธ.ก.ส.สหกรณ์ที่ต้องให้เชื่อมโยงกันเพราะอะไรครับเพื่อให้เกษตรกรรู้ก่อนปลูกว่าจะปลูกอะไรและจะขายให้ใครราคาเท่าไหร่ซึ่งมันจะเป็นระบบ contact farming ที่เป็นธรรมอันนี้ถึงจะเรียกว่าเกษตรแม่นยำครับและอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้ผลักดันต่อครับนั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงในที่ดินทำกินไม่ว่าจะเป็นที่สปก.การจัดสรรที่ดินของภาครัฐภายใต้คทช.รวมถึงการบริหารการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าภาคการเกษตรรู้ว่าวันนี้เขามีที่ดินที่เขาจะยังทำกินได้เขาก็พร้อมที่จะลงทุนและเดินต่อไปนะครับที่ผ่านมารัฐบาลครับเมื่อเกิดปัญหาภัยแล้งเราเยียวยาเมื่อเกิดน้ำท่วมเราช่วยเหลือเมื่อราคาพืชผลผลิตตกต่ำเราชดเชย3สิ่งนี้ผมไม่ได้บอกว่าไม่จำเป็นแต่ผมอยากที่จะให้มันเกิดเป็นสิ่งสุดท้ายเป็นทางเลือกสุดท้ายของเกษตรกรไทยวันนี้ครับสิ่งที่สำคัญสุดคือเราจะต้องสร้างเกษตรกรไทยให้แข็งแรงครับและท้ายที่สุดนี้ผมอยากจะฝากรัฐบาลครับผมได้รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนทราบดีว่าการเกษตรของเขามีต้นทุนที่สูงขึ้นเกิดจากปัจจัยอะไรตามที่ผมได้บอกไปเช่นสงครามแต่เขามีความหวังกับรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลที่นำโดยท่านอนุทินชาญวีรกุลที่ไม่ใช่เด็กหน่อมแน้มที่มีคุณภาพมีประสบการณ์และมีทีมงานที่พร้อมจะทำงานก็ให้ทันสมัยครับผมขอสนับสนุนร่างงบประมาณรายจ่าย 2,570 ครับท่านประธานขอบพระคุณครับ
1: อามินมายูโซครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอามินมายูโซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีว่าอักกาธรรมขอร่วมอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะพาทุกท่านมาถอดรหัสงบประมาณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบเจาะลึกภาพจำของงบประมาณปี2569สู่ภาพลวงตาของตัวเลขและคำถามที่สำคัญเราต้องตอบก่อนการร่างงบประมาณ2570โดยเราจะเจาะลึกถึงความย้อนแย้งระหว่างวาทกรรมกับความเป็นจริงของการจัดสรรงบประมาณที่เกิดขึ้นในพื้นที่หากเราดูตัวหากเราดูภาพรวมของงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.78 ล้านล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น 7,400 ล้านบาทจากปี2569โดยคำแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงเรื่องความมั่นคงและการพัฒนาคนผมจะยกมา3ยุทธศาสตร์ที่ท่านได้แถลงนโยบายไว้คือยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคง 400,000 กว่าล้านบาทเป้าหมายหลักก็คือลดเหตุรุนแรงชายแดนใต้ให้ได้ 90% ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 600,000 กว่าล้านบาทยุทธศาสตร์ด้านความเสมอภาคทางสังคม 900,000 กว่าล้านบาทคำถามสำคัญคือทิศทางระดับชาติเหล่านี้จะถูกสะท้อนลงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแท้จริงหรือไม่เรามาประเมินประสิทธิผลงบประมาณปี2569ที่จะนำไปสู่ปี2570ด้านการยุติความรุนแรงการรักษาภาพความสงบชั่วคราวผ่านการควบคุมพื้นที่โดยใช้กำลังพลที่ใช้งบประมาณไปถึง 3.4 พันล้านบาทตราบใดที่โครงสร้างเหล่านี้ยังเป็นการนำโดยทหารมักจะไม่เกิดความไว้วางใจในระยะยาวด้านปัญหายาเสพติดผมสามารถพูดได้เลยว่าโครงสร้างการจัดการล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเพราะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท้องถิ่นชุมชนสำหรับงบประมาณเพียงเท่านี้จะไม่สามารถเป็นป้อมปราการที่จะรองรับเยาวชนได้ด้านความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจอันนี้ก็ผิดทิศผิดทางงบประมาณไปกระจุกอยู่ที่งานโยธาและงานก่อสร้างมากกว่าการยกระดับเศรษฐกิจอย่างอุตสาหกรรมฮารานและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นมายาคติหรือคำพูดที่ว่ารัฐบาลลดงบประมาณลงแต่แท้จริงแล้วคือการย้ายเพื่อหนีการตรวจสอบแค่ตอบว่าใช่หรือไม่นะครับดูในสไลด์ยอดภูเขาน้ำแข็งงบแผนบูรณาการชายแดนใต้ดูเหมือนจะลดลง 82.9% แต่ฐานของภูเขาน้ำแข็งกลับเป็นเหมือนงบแฝงที่แฝงอยู่ในงบงานอื่นๆซึ่งพุ่งกว่า 286.3% ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้รัฐสภาประชาชนตรวจสอบได้ยากขึ้นและขาดความเป็นเอกภาพในการแก้ปัญหาถ้าถามว่างบแฝงคืออะไรทำไมถึงเป็นจุดอ่อนในอดีตที่ผ่านมางบรวมศูนย์กลางสามารถตรวจสอบได้ง่ายมีเป้าหมายในการบูรณาการร่วมกันปัจจุบันงบปี2569ถูกกระจัดกระจายไปตามกระทรวงต่างๆกว่า 12,000 ล้านบาทและนี่ทำให้ขาดความเป็นเอกภาพในการทำงานเป้าหมายทับซ้อนกันขาดความเชื่อมโยงและประชาชนรวมถึงสภาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ได้ยากและในปี2570รัฐบาลมีหลักในการกระจายงบประมาณอย่างไรเรามาดูกันว่าในสมการนี้ใครที่ถือครองเค้กก้อนใหญ่ที่สุดนะครับหน่วยงานที่1ก็คือกอรมน. 31% 7,400 กว่าล้านบาทนะครับงบประมาณขนาดนี้ท่านต้องพัฒนาเรื่องของการข่าวเยอะๆเลยนะครับเพราะทุกครั้งที่มีการอภิปรายงบประมาณก็จะเกิดเหตุอย่างใหญ่อยู่ทุกๆครั้งอย่างเช่นเมื่อวานที่เกิดขึ้นก็เช่นกันนะครับกรมโยธาธิการและผังเมือง 15% เป็นเงิน 3,700 กว่าล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8% เป็นเงิน 1,900 กว่าล้านบาทและสุดท้ายสอบต.เพียง 7% ชัดนะครับว่าหน่วยงานความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานได้งบประมาณไปเกือบครึ่งในขณะเดียวกันสอบต.ที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาโดยตรงงบประมาณเพียงน้อยนิดจะเอาอะไรมาพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ที่น่าตั้งข้อสังเกตคือกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับงบประมาณกว่า 15% ภายใต้ร่มคือแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงซึ่งประกอบไปด้วยเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง 1,300 กว่าล้านปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมือง600กว่าล้านบาทก่อสร้างทางและสะพาน600กว่าล้านบาทระบบระบายน้ํา500กว่าล้านบาทคำถามคือเหตุใดงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดถึงน้อยมากเมื่อเทียบกับงานโยธาเหล่านี้วิกฤตยาเสพติดคือรอยรั่วร้ายแรงของการจัดสรรงบประมาณงบป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับชาติตั้งไว้ที่ 5,462 ล้านบาทแต่เป็นการจับกุมโดยใช้กลไกส่วนกลางในขณะที่งบแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคใต้ซึ่งหน่วยงานสอบตมีงบประมาณเพียง 2,680,000 บาทเท่านั้นทั้งที่แผนการปฏิบัติราชการของสอบต ซึ่งระบุชัดเจนว่าทางออกก็คือศาสนบำบัดและชุมชนบำบัดและด้วยงบประมาณอันน้อยนิดนี้ไม่สามารถส่งตรงถึงกลไกการแก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชนทำให้ยิ่งบานปลายและนี่คือความย้อนแย้งระหว่างวาทกรรมกับความจริงนโยบายแห่งชาติแถลงว่าจะป้องกันปราบปรามช่วยเหลือผู้เสพเพื่อคืนคนดีสู่สังคมแต่ความจริงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยาเสพติดคือรากเหง้าความรุนแรงและเป็นปัญหาสังคมอันดับหนึ่งส่วนงบประมาณเหลือกับถูกสูบไปที่กำลังพลและเขื่อนริมตลิ่งเอกสารงบประมาณก็ชี้ชัดว่างบป้องกันและบำบัดรักษามีสัดส่วนที่น้อยนิดคำถามตัวโตๆนะครับคืองบประมาณลักษณะอย่างนี้จะสามารถสู้ยาเสพติดได้จริงหรือการขาดงบประมาณที่ชี้เป้าชัดเจนสำหรับการฟื้นฟูและบำบัดแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในแผนหลักภารกิจถูกปะปนในความมั่นคงของทหารทำให้เน้นการปราบปรามปลายเหตุไม่ใช่การแก้ปัญหาสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดกับขาดงบประมาณในส่วนตรงนี้งบที่ตั้งขึ้นไม่สะท้อนการแก้ปัญหายาเสพติดเชิงโครงสร้างเป็นเพียงการซุกวาระไว้ใต้งบประมาณความมั่นคงแบบเดิมหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักก็คือสอปตมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับได้รับงบประมาณอันน้อยนิดสะท้อนปัญหาสะท้อนความล้มเหลวในการจัดลำดับเชิงงบประมาณที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าโยธาธิการได้งบแล้วไม่ดีกรมน.ได้งบแล้วไม่ดีเพียงจะอธิบายว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากกว่านี้ในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดในเรื่องของการศึกษาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของพี่น้องประชาชนก้าวต่อไปหลังจากนี้เราต้องทวงคืนงบประมาณเพื่อสันติสุขที่แท้จริงตัวเลขไม่เคยโกหกสภาต้องตั้งคำถามต่อความโปร่งใสของงบประมาณซ่อนรูปและทวงคืนโครงสร้างที่ทำให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดและการศึกษาเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของประชาภาษีของประชาชนสามารถป้องกันและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
3: สองท่านถัดไปนะครับท่านบุญญาภานาชัยเบียงปุณณิฐาแล้วก็ท่านฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์นะครับเชิญท่านบุญญาภานาชัยเบียงปุณณิฐาครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันบุญญาภานาชัยเวียงปุณณิฐาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะก่อนที่จะพูดถึงตัวเลขงบประมาณนะคะดิฉันคิดว่าเราต้องตอบคำถามสำคัญให้ได้ก่อนว่ารัฐบาลตอนนี้กำลังแก้วิกฤตอะไรอยู่ประการแรกนะคะวิกฤตคืออะไรหากอ่านเอกสารงบประมาณปี2570นะคะจะเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลไม่ได้มองปัญหายาเสพติดเป็นเพียงปัญหาอาชญากรรมรัฐบาลกำลังมองว่าเป็นปัญหาการพัฒนาของประเทศเพราะว่าสิ่งที่ประเทศไทยกำลังสูญเสียไม่ใช่แค่งบประมาณนะคะเรากำลังสูญเสียคนนะคะสูญเสียเด็กและเยาวชนสูญเสียคนวัยแรงงานสูญเสียความเข้มแข็งของครอบครัวและเมื่อคนหนึ่งคนเข้าสู่วงจรยาเสพติดผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวเขานะคะแต่ลุกลามไปถึงครอบครัวชุมชนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศดังนั้นเรื่องของยาเสพติดจึงถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขค่ะประการที่สองนะคะรัฐบาลกำลังแก้อย่างไรนะคะเมื่อเราวินิจฉัยปัญหาได้ถูกต้องแล้วรัฐบาลจึงปรับวิธีคิดในการจัดทำงบประมาณค่ะปี2570รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน 5,400 ล้านบาทแม้งบประมาณจะลดลงจากปีที่ผ่านมา64ล้านบาทนะคะหรือว่าคิดเป็นร้อยละประมาณ 1.18 นะคะสิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขนะคะคือรัฐบาลได้ปรับแผนงานนะคะจากงานบูรณาการมาเป็นแผนงานยุทธศาสตร์นะคะเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนะคะและเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดค่ะ รัฐบาลยังจัดสรรงบประมาณอย่างสมดุลทางด้านการป้องกันจำนวน 1,584 ล้านบาทการปราบปราม 2,055 ล้านบาทและการบำบัดฟื้นฟู 1,769 ล้านบาทพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานนะคะ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดครอบคลุมทั่วประเทศนี่คือการเปลี่ยนแปลงจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบดูแลประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะประการที่3นะคะงบประมาณนี้สร้างโอกาสอะไรบ้างนะคะดิฉันเห็นด้วยค่ะกับนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดพอยิ่งการรักษาอยู่ใกล้บ้านมากขึ้นเท่าไหร่ผู้ป่วยก็ยิ่งมีโอกาสการเข้าถึงการรักษาครอบครัวก็ยิ่งมีส่วนร่วมและโอกาสกลับไปเสพซ้ำก็ลดลงค่ะแต่ดิฉันขอเสนอเพิ่มเติมว่าเมื่อรัฐบาลของเราได้กำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญของประเทศแล้วรัฐก็ควรสนับสนุนพื้นที่อย่างเต็มที่หลายอำเภอมีความตั้งใจมีบุคลากรมีเครือข่ายที่เข้มแข็งแต่ยังขาดงบประมาณขาดบุคลากรเฉพาะทางและต้องพยายามหาทรัพยากรจากหลายแหล่งเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนศูนย์จำนวนนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดเนี่ยค่ะอย่าให้พื้นที่นะคะต้องรับภาระเพียงลำพังเพราะหลายพื้นที่มีความพร้อมมีทีมสหวิชาชีพมีอาสาสมัครมีผู้นำชุมชนและมีหัวใจในการทำงานแต่ยังต้องวิ่งหางบประมาณและทรัพยากรด้วยตนเองหากรัฐบาลสนับสนุนได้อย่างเต็มที่แล้วทางงบประมาณบุคลากรเฉพาะทางระบบติดตามผู้ผ่านการบำบัดและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องดิฉันเชื่อว่าศูนย์มินิธัญรักษ์ในทุกอำเภอจะเป็นศูนย์กลางในการคืนคนดีเข้าสู่สังคมคืนแรงงานสู่เศรษฐกิจและคืนความปลอดภัยให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริงเพราะเมื่อพื้นที่ของเราเข้มแข็งนโยบายของรัฐบาลก็จะเข้มแข็งและเมื่อรัฐบาลกับพื้นที่เดินไปในทิศทางที่เดียวกันพี่น้องประชาชนก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณที่สภาแห่งนี้ร่วมกันอนุมัติค่ะประการที่4นะคะประเทศของเราจะได้อะไรนะคะในฐานะที่ดิฉันเป็นจิตแพทย์มาก่อนนะคะดิฉันเชื่อว่าผู้เสพจำนวนมากเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้หากได้รับโอกาสและการดูแลที่ต่อเนื่องนะคะดังนั้นงบประมาณก้อนนี้จึงไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการลงทุนกับคนด้วยเมื่อเด็กไม่เข้าสู่วงจรยาเสพติดประเทศก็จะได้เยาวชนที่มีคุณภาพเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับมาทำงานประเทศของเราจะได้แรงงานกลับคืนมาและเมื่อครอบครัวกลับมาเข้มแข็งชุมชนก็จะปลอดภัยมากขึ้นนี่คือผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดของงบประมาณของเราความสำเร็จของรัฐบาลไม่ควรวัดเพียงจำนวนผู้ถูกจับกุมต้องวัดจากจำนวนคนที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะวัดจากจำนวนครอบครัวที่กลับมายิ้มได้และวัดจากจำนวนเยาวชนที่เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศด้วยเหตุนี้นะคะดิฉันจึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570และขอชื่นชมรัฐบาลที่ได้วางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยสร้างโอกาสและสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับประชาชนประเทศไทยค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ท่านฤทธิ์ที่ลงภูมิสวัสดิ์ครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายฤทธิ์ที่ลงภูมิสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1พรรคภูมิใจไทยครับกับผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ครับผมเคยได้ยินคำพูดอดีตท่านนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าหากประเทศไทยสามารถปราบปรามการทุจริตได้ถนนทั้งประเทศอาจจะปูได้ด้วยทองคำแม้จะเป็นเพียงคำเปรียบเปรยนะครับแต่ก็สะท้อนให้เห็นความจริงว่าความเสียหายจากการทุจริตของประเทศมีมูลค่ามหาศาลแต่สะท้อนความจริงจนสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อีกมากวันนี้นะครับผมจึงขออภิปรายในหัวข้อการใช้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทางครับรัฐบาลชุดนี้นะครับนำโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลได้ประกาศเป้าหมายสำคัญคือการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD หลายคนอาจจะมองว่า OECD เป็นเพียงองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ OECD ให้ความสำคัญอย่างมากคือหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสการต่อต้านคอร์รัปชันการบริหารภาครัฐที่ตรวจสอบได้ดังนั้นการยกระดับมาตรฐานการบริหารราชการจึงไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อผ่านเกณฑ์ของ OECD แต่คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและนานาชาติขณะเดียวกันรัฐบาลก็เดินหน้าปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้นกระผมมีโอกาสได้ทำงานในคณะกรรมการวิสามัญที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหลักคิดสำคัญคือเมื่อมีการทุจริตต้องไม่ใช่เพียงจับผิดคนที่ผิดได้แต่ต้องติดตามยึดอายัดและนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดกลับคืนสู่แผ่นดินและหากผู้กระทำความผิดยังคงได้ประโยชน์จากเงินที่ทุจริตการลงโทษก็ไม่อาจสร้างความยำเกรงได้อย่างแท้จริงผมจึงอยากเรียนว่าการดำเนินคดีหลังเกิดเหตุเป็นเพียงปลายทางสิ่งที่สำคัญกว่าคือเราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดการทุจริตตั้งแต่ต้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดทุกปีมีงบประมาณจำนวนมหาศาลลงสู่ท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากถึง 394,000 ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นงบสร้างถนนงบสร้างประปางบไฟฟ้าส่องสว่างงบแหล่งน้ำงบพัฒนาชุมชนทุกโครงการล้วนแต่เป็นภาษีของประชาชนหากมีการทุจริตเพียง 1-2% ผู้เสียหายก็อาจจะไม่ใช่รัฐบาลแต่คือประชาชนในพื้นที่ถนนอาจจะพังเร็วกว่าที่ควรท่อระบายน้ำอาจจะไม่มีคุณภาพสนามกีฬาอาจจะสร้างไม่เสร็จศูนย์เด็กเล็กอาจจะไม่ได้มาตรฐานโรงเรียนอาจจะขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นสุดท้ายประชาชนก็ต้องจ่ายภาษีซ้ำเพื่อซ่อมสิ่งเดิมอีกครั้งในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลผมเชื่อว่าไม่ควรใช้เพียงคนตรวจสอบข้อมูลแต่ควรใช้ข้อมูลมาช่วยตรวจสอบคนปัจจุบันหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมหาศาลสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติได้เช่นผู้รับจ้างรายเดิมชนะประมูลซ้ำผิดปกติราคากลางสูงกว่าพื้นที่ใกล้เคียงการแบ่งโครงการย่อยเพื่อหลีกเลี่ยงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่มีกรรมการถือหุ้นเชื่อมโยงกันการเบิกจ่ายที่ผิดช่วงเวลาหรือโครงการที่มีลักษณะที่ผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่นนะครับวันนี้นะครับผมขอเสนอ iTool หรือโปรแกรม iTool Analysis Netbook เป็นซอฟต์แวร์ที่วิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่น DSI ปปช.นำมาใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์เพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินเครือข่ายผู้กระทำความผิดและพฤติกรรมต้องสงสัยในคดีทุจริตที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบบทบาทหลักของ iTool ในการปราบปรามทุจริตนะครับก็คือการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงแปลงข้อมูลมหาศาลเช่นบัญชีธนาคารรายชื่อบุคคลองค์กรและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นภาพแผนภาพเครือข่ายเพื่อดูความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่เช่นผลประโยชน์ทับซ้อนการแกะรอยเส้นทางการเงินตรวจสอบธุรกรรมที่ผิดปกติการฟอกเงินหรือการยักยอกทรัพย์สินเพื่อติดตามหาเส้นทางการเงินที่ถูกทุจริตไปการตรวจสอบทรัพย์สินคือช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสามารถเทียบเคียงข้อมูลและหาความเชื่อมโยงกับบุคคลใกล้ชิดหรือนอมินีได้อย่างรวดเร็วสุดท้ายการขยายผลเครือข่ายระบุตัวการสำคัญผู้ร่วมขบวนการและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทุจริตเพื่อให้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีและยึดทรัพย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIสามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้ภายในเวลาอันสั้นและทำให้หน่วยงานตรวจสอบการทำงานเชิงลึกแทนที่จะให้รอเกิดคดีเสียก่อนผมไม่ได้เสนอให้ AI มาแทนเจ้าหน้าที่นะครับแต่ผมเสนอให้ AI เป็นตัวช่วยของเจ้าหน้าที่ช่วยคัดกรองความเสี่ยงช่วยแจ้งเตือนช่วยจัดลำดับความสำคัญของการตรวจสอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าการป้องกันการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ร่วมกันของรัฐบาลฝ่ายสมาชิกสภาหน่วยงานตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสื่อมวลชนประชาชนหากเราทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของภาษีประชาชน ไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเต็มเม็ดเต็มหน่วยประเทศจะพัฒนาได้เร็วขึ้นท้องถิ่นจะเข้มแข็งขึ้นและประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมจึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ของรัฐบาลชุดนี้นะครับที่เพิ่มการตรวจสอบงบประมาณในการตรวจสอบการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากปีงบประมาณที่แล้ว6ล้านกว่าเป็น9ล้านกว่าขอบพระคุณครับท่านประธาน
3: ท่านนรพลตันติมนตรีครับ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมนายนรพลตันติมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต10พรรคก้าวธรรมผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปี2570ในวาระแรกวันนี้ผมขอสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอฮอดอมก๋อยดอยเต่าและอำเภอแม่แจ่มซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นธนาคารน้ำให้แก่เขื่อนภูมิพลแต่กลับไม่ได้รับการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับเช่นเรื่องไฟฟ้าถนนและแหล่งกักเก็บน้ำอย่างทั่วถึงผมขอพูดในประเด็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่สูงพื้นที่ทุรกันดารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570มีงบประมาณสูงถึง 3.78 ล้านล้านบาทถือเป็นงบประมาณจำนวนมหาศาลที่ประชาชนทั้งประเทศคาดหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำของเขื่อนภูมิพลของจังหวัดเชียงใหม่จนถึงวันนี้ยังมีหลายหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้หรือมีไฟฟ้าใช้แต่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตผมทราบว่ามีและมั่นใจว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีงบประมาณที่จะขยายเขตไฟฟ้าแต่อาจจะติดปัญหาในเรื่องเขตป่าเขตอุทยานผมหวังว่าปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเด็กนักเรียนจำนวนไม่น้อยต้องอ่านหนังสือในความมืดในเวลากลางคืนขณะที่สถานพยาบาลประจำชุมชนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าที่ไม่มั่นคงนอกจากนี้พี่น้องประชาชนจำนวนมากต้องการพัฒนาอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรหรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแต่เมื่อไม่มีไฟฟ้าที่เพียงพอโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตก็ถูกจำกัดไปด้วยรัฐบาลกำลังผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลรัฐบาลดิจิตอลการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศแต่ในอีกด้านหนึ่งยังมีประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่กำลังรอคอยโครงสร้างพื้นฐานที่พื้นฐานที่สุดนั่นคือถนนไฟฟ้าและแหล่งกักเก็บน้ำผมจึงขอฝากไปยังรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เร่งสำรวจพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้าเข้าไม่ถึงและจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ2570เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหรือสนับสนุนระบบไฟฟ้าทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำหรือระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับชุมชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาการรักษาพยาบาลการประกอบอาชีพและการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนเมืองกับคนชนบทอีกประการหนึ่งปัญหาหลักๆของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอองก๋อยและแม่แจ่มคือถนนดินแดงดินโคลนเป็นเส้นทางสัญจรหลักในชีวิตประจำวัน ในช่วงฤดูแล้งถนนเต็มไปด้วยฝุ่นแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนถนนดินแดงกลับกลายเป็นโคลนลื่นและยากต่อการสัญจรหลายเส้นทางไม่สามารถใช้ถนนทั่วไปเดินทางได้ประชาชนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากหรือบางครั้งต้องหยุดการเดินทางโดยสิ้นเชิงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงความไม่สะดวกแต่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงเด็กนักเรียนเดินทางไปโรงเรียนด้วยความยากลำบากผู้ป่วยและผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีเกษตรกรไม่สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกมาได้ทันเวลาทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่การพัฒนาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐอย่างเท่าเทียมถนนไม่ใช่แค่เส้นทางคมนาคมคือเส้นทางแห่งโอกาสโอกาสของการศึกษาถนนเป็นโอกาสของทางเศรษฐกิจโอกาสการเข้าถึงการแพทย์อย่างทันท่วงทีรัฐธรรมนูญกำหนดให้ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทันทั่วถึงและเป็นธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่สูงและคนไทยในพื้นที่ราบต้องเข้าเทียมกันเรื่องที่3ครับขอฝากโครงการงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬาของกรมพละสนามกีฬาระดับอำเภอเช่นสนามกีฬาอำเภอดอยเต่าอำเภอแม่แจ่มตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ทราบว่าในปีนี้รัฐบาลตัดงบซ่อมและสร้างถนนทั้งหมดในโอกาสนี้ที่รัฐบาลกำลังจะแยกกระทรวงกีฬาออกจากกระทรวงท่องเที่ยวผมขอถือโอกาสนี้ได้ฝากรัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงกีฬาในงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาระดับอำเภอระดับตำบลเพื่อให้เยาวชนได้มีสนามกีฬาในการซ้อมกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลครับสุดท้ายผมขอเสนอรัฐบาลผ่านรัฐมนตรีกีฬาในโอกาสที่จะตั้งกระทรวงกีฬาอีกเรื่องหนึ่งครับคือศูนย์ฝึกและเก็บตัวนักกีฬาบนพื้นที่สูงอยากให้รัฐบาลลองศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ที่จะมีศูนย์เหล่านี้อยู่บนพื้นที่สูงเช่นในพื้นที่อำเภออมก๋อยระดับความสูงความกดอากาศบนพื้นที่สูงจะทำให้นักกีฬามีความแข็งแรงแข็งแกร่งความสูงจะช่วยกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดแดงให้กับนักกีฬาพื้นที่สูงเหล่านี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ฝึกซ้อมตามธรรมชาติที่ได้เปรียบในการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาระดับประเทศจึงอยากนำเสนอผ่านรัฐบาลในเรื่องนี้อีกเรื่องนึงครับผมหวังว่างบประมาณปี70จะไม่เป็นเพียงตัวเลขในเอกสารแต่จะเป็นงบประมาณที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างเป็นธรรมครับขอบคุณครับ
3: กับสองท่านถัดไปนะครับท่านยุพราชบัวอินและท่านจินตะวันไตรสรณกุลนะครับเชิญท่านยุพราชบัวอินครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยุพราชบัวอินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ท่านประธานที่เคารพครับจากการที่ฟังอภิปรายมา2วันที่ผ่านมาไม่สามารถปฏิเสธได้ครับว่าประเทศไทยของเราอยู่ในภาวะวิกฤตและงบประมาณแผ่นดิน 3.788 ล้านล้านบาทรัฐบาลจะต้องใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนปฏิเสธไม่ได้ครับส.ส.ในสภาถ้ามีใครปฏิเสธว่าประเทศไทยของเราไม่อยู่ในภาวะวิกฤตคนนั้นโกหกครับท่านประธานวันนี้พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปรู้ว่ารัฐบาลไทยเกิดวิกฤตตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วเกิดวิกฤตกับประเทศเพื่อนบ้านปีนี้เกิดวิกฤตพลังงานเป็นวิกฤตที่หลายคนบอกว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตและวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอครับเพื่อให้รัฐบาลได้พิจารณาในการใช้งบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนต่อวิกฤต2วิกฤตวิกฤตแรกคือวิกฤตยาเสพติดครับอีกวิกฤตหนึ่งคือวิกฤต ปัญหาหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรท่านประธานที่เคารพครับยาเสพติดเป็นวิกฤตต่อสังคมเป็นวิกฤตต่อความมั่นคงของชาติตลอดจนเป็นวิกฤตต่อความปลอดภัยของผู้คนบริสุทธิ์แน่นอนครับท่านประธานครับปัญหานี้คือปัญหายาเสพติดที่กัดกร่อนความมั่นคงของประเทศวันนี้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดไปแทบทุกหมู่บ้านทุกชุมชนอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เป็นความจริงการแพร่ระบาดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งจะเติบโตไปเป็นอนาคตของประเทศในอนาคตวันนี้ปัญหายาเสพติดกลับแพร่ระบาดไปในวัยทำงานคืออายุตั้งแต่20จนถึง55ปีนั่นคือการสูญเสียนั่นคือวิกฤตของวัยแรงงานของประเทศไทยท่านประธานครับวันนี้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันการปราบปรามและการแก้ไขปัญหาจากยาเสพติดรัฐบาลตั้งงบประมาณไว้ที่ 5,409 ล้านบาทอย่าว่าจะ 5,400 เลยครับท่านประธาน 10,000 ก็ได้ 100,000 ก็ได้ถ้ารัฐบาลสามารถใช้ให้ถูกวิธีและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้จริงผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเห็นด้วยที่จะนำภาษีนี้ไปแก้ไขปัญหาสังคมที่เป็นวิกฤตของประเทศในปัจจุบันท่านประธานที่เคารพครับขออนุญาตทบทวนเปิดวิดิทัศน์ครับท่านประธานครับวันนี้เราต้องมาพิจารณากระบวนทัศน์ครับในการใช้งบประมาณแผ่นดินที่ผ่านมาในอดีตว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วหรือไม่เหมาะสมแล้วหรือไม่หรือเรากำลังแก้ไขปัญหาผิดทางแน่นอนที่สุดครับกับงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่อย่างจำกัดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับการแก้วิกฤตนี้ผมจึงขอเสนอแนะต่อสภาต่อรัฐบาลถึงแนวคิดและแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกับสมาชิกท่านอื่นท่านประธานครับเพราะโลกของผมไม่สวยครับโลกของผู้ที่รับผลกระทบจากผู้เสพยาผู้คลั่งยาก็ไม่สวยวันนี้ผมไม่ได้มาปกป้องผู้เสพที่หลายคนบอกว่าเป็นผู้ป่วยวันนี้ผมจะมาทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องสุจริตชนท่านประธานครับผมขออนุญาตนำเสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนมุมมองการจัดการปัญหายาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับสิทธิ์ในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยของสุจริตชน6ประเด็นดังต่อไปนี้ประเด็นที่1ครับท่านประธานผู้เสพคือผู้กระทำความผิดการตีความว่าผู้เสพคือผู้ป่วยนั้นทำให้ผู้เสพขาดแรงจูงใจในการเลิกที่จะเสพยาเพราะไม่มีบทลงโทษทางอาญาคอยกำกับการคืนสถานะผู้เสพเป็นผู้กระทำความผิดจะเป็นการดึงอำนาจรัฐกลับมาคอยควบคุมสถานการณ์เพราะปัจจุบันบริบทของประเทศไทยไม่สามารถรองรับผู้ติดยาเสพติดจำนวนมากได้โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขท่านประธานครับสำหรับการดำเนินการนั้นไม่จำเป็นต้องนำผู้เสพทุกคนกลับไปแออัดในเรือนจำแต่ควรใช้ระบบนี้ครับท่านประธานครับระบบสารยาเสพติดแบบกึ่งบังคับหมายความว่าผู้เสพคือผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายทางอาญาศาลมีคำพิพากษาจำให้จำคุกแต่รอการลงโทษไปก่อนภายใต้เงื่อนไขการควบคุมความประพฤติและบำบัดอย่างเข้มงวดหากฝ่าฝืนเงื่อนไขเช่นตรวจพบสารเสพติดซ้ำจะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีแนวทางนี้ใช้กฎหมายอาญาเป็นไม้เรียวในการบังคับใช้ให้เกิดการรักษาอย่างแท้จริงแนวทางที่สองท่านประธานครับวิกฤตทางเศรษฐกิจจากยาเสพติดมีมิติทั้งไมโครอีโคโนมิกและแมโครอีโคโนมิกท่านประธานครับระดับจุลภาคคือความยากจนที่ถูกส่งต่อในระดับครอบครัวสมาชิกในครอบครัวที่ติดยาเสพติดเป็นผู้ที่สูญเสียรายได้ ไม่มีการจ้างงานผู้เสพยาครับท่านประธานนอกจากนั้นเงินที่ถูกเก็บไว้ก็นำมาซื้อยาเสพติดเพื่อเสพการกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาเสพตลอดจนเงินที่ต้องใช้ไปกับการถูกดำเนินคดีและสุดท้ายครับลูกๆต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาก่อให้เกิดวัฏจักรความยากจนซ้ำซากท่านประธานครับส่วนในระดับมหาภาคนี่สูญเสียเยอะเลยในระดับมหาภาคครับผลกระทบต่อทั้งประเทศผู้ป่วยทั่วไปเสียโอกาสในการรับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งเรื่องเตียงทั้งเรื่องแพทย์ทั้งเรื่องพยาบาลถูกดึงไปใช้ในการจัดการกับผู้ป่วยจิตเวชที่คุ้มคลั่งจากยาเสพติดงบประมาณจำนวนมากถูกดึงไปใช้กับผู้ป่วยยาเสพติดท่านประธานครับระดับมหาภาคครับผู้ป่วยยาเสพติดก่อให้เกิดการสูญเสียผลิตภาพหมายถึงกลุ่มผู้เสพปัจจุบันคือกลุ่มวัยแรงงานคือกลุ่มที่มีอายุ20ถึง55ปีทำให้ประเทศเราสูญเสียเดโมกราฟิกดิวิเดนด์ท่านประธานครับไปกับยาเสพติดเม็ดเงินจากการค้ายาถูกนำไปฟอกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจสีเทาบิดเบือนกลไกราคาทางตลาดและบั่นทอนความน่าเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติท่านประธานครับประเด็นที่3ถัดไปการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าในการป้องกันปราบปรามและเยียวยาด้านการป้องกันควรหยุดใช้งบประมาณไปเพื่อการจัดอีเวนต์หรือทำป้ายรณรงค์แต่ให้ทุ่มงบประมาณครับไปที่การสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการสร้างระบบการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆและเยาวชนลูกหลานของเราด้านการปราบปรามท่านประธานครับต้องลดการสัดส่วนงบประมาณการตั้งด่านจับกุมรายย่อยต้องไม่เอาปริมาณเป็นตัวชี้วัดครับท่านประธานครับต้องสืบค้นตัวเจ้าหน้าที่รัฐนอกแถวที่เป็นเครือข่ายยาเสพติดในแต่ละพื้นที่และจัดการขั้นเด็ดขาดต้องทุ่มงบประมาณให้กับการอัปเกรดเทคโนโลยีการสืบสวนเส้นทางการเงินของปปส.ของปปง.เพื่อยึดทรัพย์ระดับนายทุนและตัวบงการต้องทุ่มงบประมาณให้คุ้มค่าในการจัดซื้อหรือจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันท่านประธานครับเรื่องการเยียวยาการบำบัดต้องยกเลิกงบประมาณค่ายระยะสั้นที่อาจให้เกิดก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายยาเสพติดขึ้นใหม่ในค่ายนั่นเองท่านประธานครับนอกจากนั้นต้องสนับสนุนงบประมาณการบำบัดโดยชุมชนเป็นฐานเช่นชุมชนล้อมรักเช่นมินิธัญรักหรือที่รัฐบาลนี้กำลังจะทำศูนย์บำบัดแต่ละอำเภอเหมือนท่านสมาชิกท่านก่อนหน้านี้ได้กล่าวไว้อันนี้จะเป็นประโยชน์ครับท่านประธานครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกันครับนอกจากนั้นต้องสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสถานกักกันเพื่อบำบัดแบบระบบปิดโดยนำเงินก้อนนี้มาจากการยึดทรัพย์ผู้ค้ายาซึ่งการบำบัดนี้อาจจะเป็นการบำบัดชั่วคราวหรือการบำบัดตลอดชีวิตถ้ารักษาไม่หายการบำบัดนี้อาจจะเริ่มต้นโดยภาครัฐและอนาคตอาจจะมีศูนย์บำบัดเอกชนสำหรับลูกคนรวยที่ติดยาแล้วเลิกไม่ได้เข้าสถานบำบัดตลอดชีวิตไปเลยท่านประธานครับประเด็นที่4การอุดช่องโหว่ทางกฎหมายเป้าหมายคือการทำให้กฎหมายแม่นยำเด็ดขาดและไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตในชั้นจับกุมการจัดการผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยต้องแก้ไขประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564ในส่วนของข้อสันนิษฐานการครอบครองโดยยกเลิกการใช้จำนวนปริมาณเป็นเกณฑ์ในการชี้วัดผู้ป่วยเพียงอย่างเดียวควรกำหนดให้การครอบครองยาเสพติดทุกปริมาณเป็นความผิดทางอาญาครับท่านประธานที่ต้องถูกประเมินโดยสหวิชาชีพซึ่งสหวิชาชีพเราอย่าไปโยนให้ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงเดียวสหวิชาชีพจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขมีอัยการเข้าร่วมด้วยท่านประธานที่เคารพครับและหากพบว่าตรวจพบว่ามีเจตนาในการค้าให้ส่งเข้ากระบวนการศาลยาเสพติดในข้อหนึ่งที่ผ่านมาทันทีสำหรับผู้ค้ารายใหญ่ครับท่านประธานต้องแก้ไขกฎหมายฟอกเงินและประมวลกฎหมายยาเสพติดให้เข้าหลักการยึดทรัพย์ตามมูลค่าอย่างเข้มข้นและใช้ระบบผลักภาระการพิสูจน์ผู้ต้องสงสัยระดับนายทุนจะต้องเป็นผู้ที่พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า ทรัพย์สินของตนได้มาโดยสุจริตหากพิสูจน์ไม่ได้ให้ทรัพย์นั้นตกเป็นของแผ่นดินท่านประธานครับประการที่5การสร้างความเข้าใจระหว่างเรื่องสิทธิมนุษยชนกับสิทธิชุมชนและเหยื่อหากเราจะนำหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้เรื่องนี้จำเป็นที่ต้องใช้กรอบการทำงานของสิทธิมนุษยชนสากลเข้าประเมินนั่นก็คือหลักของการปกป้องชุมชนคือรัฐมีหน้าที่ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ3ที่ต้องคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตเสรีภาพและความมั่นคงแห่งบุคคลของประชาชนทั่วไปการปล่อยให้ผู้เสพที่มีความเสี่ยงทางจิตเวชอยู่ในชุมชนถือเป็นการที่รัฐละเมิดสิทธิของประชาชนสุจริตท่านประธานครับส่วนสิทธิของเหยื่ออันดับแรกคือเด็กและสตรีและคนชราในครอบครัวของผู้เสพการอ้างสิทธิของผู้เสพมักจะต้องถูกแลกมาด้วยการถูกทารุณกรรมความรุนแรงในครอบครัวซึ่งละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กการกักขังเพื่อบำบัดผู้เสพที่มีความเสี่ยงจึงไม่ใช่เป็นการละเมิดครับท่านประธานแต่หากเป็นมาตรการคุ้มครองทางสังคมประเด็นที่6ครับประเด็นสุดท้ายแนวทางการลงโทษครับท่านประธานโทษประหารชีวิตจำเป็นจะต้องนำกลับมาใช้อีกครับท่านประธานให้ประหารผู้ค้าไม่ว่าจะรายย่อยหรือรายใหญ่ให้ประหารนายทุนระดับสั่งการให้ประหารเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงจรอุบาทและหรือใช้โทษประหารนี้ในการบีบให้ผู้ต้องหาสารภาพซัดทอดและเปิดเผยเส้นทางทางการเงินทั้งหมดเพื่อให้รัฐสามารถขุดรากถอนโคนอาชญากรรมให้เหลือโทษสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขุดรากถอนโคนนี้ให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตท่านประธานครับนี่คือเรื่องปัญหายาเสพติดอีกวิกฤตหนึ่งครับท่านประธานครับคือวิกฤตของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้วิกฤตพี่น้องเกษตรกรคือปัญหาหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรมีอยู่หน่วยงานหนึ่งครับท่านประธานนั่นก็คือหน่วยงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกองทุนนี้ตั้งขึ้นมาเมื่อปี2542พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีความพิเศษมากครับมาตราที่8ได้เขียนว่าถ้ามีให้ผู้หนึ่งผู้ใดฟ้องยึดทรัพย์บังคับคดีหรือขายทอดตลาดทรัพย์ที่เป็นของกองทุนฟื้นฟูนั่นหมายความรวมถึงทรัพย์ของสมาชิกที่เป็นทรัพย์ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูไว้แล้วท่านประธานครับความพิเศษขององค์กรนี้มีหน้าที่2อย่าง1คือซื้อหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเมื่อซื้อแล้วไม่คิดดอกเบี้ยดอกเบี้ยเป็น0ครับเกษตรกรไปผ่อนชำระกับกองทุนฟื้นฟูอีกประเด็นหนึ่งกองทุนนี้ให้สมาชิกรวมกลุ่มกันกู้แบบไม่มีดอกเบี้ยเพื่อแก้ไขปัญหาอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่กลุ่มหนึ่งโครงการหนึ่ง300,000 บาท 500,000 บาทอันนี้เป็นอำนาจระดับจังหวัดถ้ามากกว่านั้นเกิน500,000 บาทเป็น1 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้านเป็นอำนาจของกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่านประธานที่เคารพครับปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเป็นเกษตรกรกลุ่มเปราะบางครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับปี2569กองทุนนี้ได้งบประมาณ 1,277 ล้านบาทปี2570ครับได้งบประมาณ 1,089 ล้านบาทแต่ 1,089 ล้านบาทนี้ครับหักงบชดเชยให้ธนาคาร4แห่ง300ล้านบาทคงมีงบประมาณที่ใช้ได้สำหรับปี2570ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งการแก้หนี้และการกู้ยืมเพื่อฟื้นฟูอาชีพเพียง789ล้านบาทในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรปี2569ครับกองทุนนี้ซื้อหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกร950ล้านบาทกองทุนนี้ให้พี่น้องเกษตรกรกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย200ล้านบาทปีนี้ลดลง300ล้านบาทผมเข้าใจครับว่ารัฐบาลมีความจำเป็นแต่ผมอยากฝากไว้ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้อยากฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าวันนี้พวกเราทุกคนเข้าใจในสถานการณ์วิกฤตและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดแต่วันหนึ่งวันใด ถ้าทางรัฐบาลพิจารณางบกลางผมอยากขอให้ทางรัฐบาลได้เห็นได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผ่านองค์กรนี้นั่นก็คือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับกราบขอบคุณครับ
3: ท่านจินตะวันไตรสรณกุลครับ
8: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันจินตะวันไตรสรณกุลศรีสะเกษเขต5พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ในส่วนของงบประมาณความมั่นคงภายในโดยเฉพาะความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนดิฉันเป็นผู้แทนจากแนวชายแดนค่ะจึงไม่ได้มองเรื่องงบประมาณของความมั่นคงนั้นเป็นเพียงตัวเลขความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแต่รวมไปถึงชีวิตความปลอดภัยและก็ความเป็นรัฐชาติชวนทุกท่านย้อนเกิดประวัติศาสตร์ค่ะไทยและกัมพูชาทำสงครามแย่งดินแดนกันมามากกว่า400ปีถ้านับเฉพาะประวัติศาสตร์ยุคใหม่ไทยและกัมพูชามีข้อพิพาทในพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารตั้งแต่ปี2505ถึงวันนี้ก็64ปีแล้วค่ะดังนั้นในประวัติศาสตร์ความทรงจำของประชาชนทั้งสองประเทศเรามีความเปราะบางกันด้านพรมแดนต่อมาเราได้ทำ MOU 43และ MOU 44ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเขตพรมแดนได้ MOU 43ก็ยังปักปันเขตแดนไม่เสร็จ MOU 44ก็ยังไม่ได้ปักปันเขตแดนทางทะเลเลยนะคะดังนั้นปัญหาตามแนวชายแดนคือต้องเจอกับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ยาเสพติดอาชญากรรมการลักลอบตัดไม้ค้าสัตว์ป่ารวมไปถึงการลักลอบส่งสินค้าผิดกฎหมาย

5.3 ของงบประมาณทั้งหมดเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยค่ะดังนั้นวันนี้ดิฉันจะขอเชิญชวนทุกท่านได้มองว่างบประมาณด้านความมั่นคงไม่ได้เป็นงบประมาณของกองทัพเพียงอย่างเดียวแต่มันแล้วก็ไม่ใช่เงินทอนค่าอาวุธนะคะแต่มันคือการคุ้มครองวิถีชีวิตแล้วก็การคุ้มครองเศรษฐกิจชายแดนด้วยนะคะผ่านโครงการต่างๆที่รัฐบาลได้จัดทำไว้ทั้งระบบเฝ้าระวังการพัฒนาถนนแนวชายแดนก็ล้วนมีเป้าหมายเพื่อป้องกันให้ประเทศป้องกันตนเองได้นะคะงบผ่านโครงการรั้วแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ผลประโยชน์ของกองทัพงบจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนงบการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบกับความมั่นคงรัฐก็ได้ทำแผนการเอาไว้ค่ะแต่ผู้อภิปรายเมื่อวานท่านก็ดูมาถึงแค่หน้า749โควต้าการอ่านของท่านก็หมดถ้าท่านอ่านต่อไปอีก17หน้านะคะท่านก็จะพบแผนงานต่างๆที่ที่ฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะโครงการทหารอาสาที่ในปี70ตั้งงบประมาณไว้ 1,455.9 ล้านบาท 25,000 อัตราก็จะช่วยยกระดับคุณภาพของกำลังพลนะคะลดปัญหากำลังพลที่ไม่มีความพร้อมหรือไม่สมัครใจและยังจะสามารถพัฒนาไปสู่การมีกำลังพลสำรองสามารถเรียกได้ยามเกิดวิกฤตหรือมีสถานการณ์ฉุกเฉินดิฉันจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะสนับสนุนการใช้งบประมาณรายจ่ายปี70นี้สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายของปี69ค่ะเมื่อนำมาเปรียบเทียบก็จะพบว่างบการป้องกันประเทศนั้นลดลง294ล้านบาทงบวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ลดลง30ล้านบาทนะคะจากที่ฟังเพื่อนสมาชิกนะคะได้อภิปรายไปก็จะพบว่ารัฐบาลได้ตัดงบในหลายส่วนในส่วนนี้ดิฉันขอแสดงความเห็นว่าการตัดลดรีดไขมันนะประหยัดรัดเข็มขัดนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าต้องดูที่เนื้อในว่าเป็นการประหยัดปรับลดในสิ่งที่ไม่จำเป็นและได้ซื้อของดีมีคุณภาพนะคะราคาถูกประเทศชาติก็จะได้ประโยชน์ในส่วนของงบวิจัยและพัฒนาที่ถูกลดปรับลดลง30ล้านบาทนะคะอยากจะชี้ให้รัฐบาลได้ถอดบทเรียนวิกฤตพลังงานที่ผ่านมาความจริงแล้ววิกฤตด้านพลังงานเกิดตั้งแต่ช่วงสงครามรัสเซียยูเครนนะคะค่าพลังงานสูงขึ้นแล้วเราก็ได้ปรับค่าไฟกันไปแล้วรอบหนึ่งแต่เราก็ยังไม่มีแผนที่จะลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วเราก็ยังหลอกตัวเองว่าเรายังไหวต่อมาถึงสงครามอเมริกาตะวันออกกลางนะคะค่าพลังงานสูงขึ้นน้ำมันก๊าซนะคะปรับขึ้นแบบผันผวนรายวันก็เป็นเพราะว่าเราพึ่งพาต่างประเทศมากจนเกินไปนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่ต้องเดินหน้าก็คือการเดินหน้าสู่การพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศก็เช่นเดียวกันเราจะต้องเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสิ่งที่ฉันอยากเห็นในชั้นกรรมธิการก็คืองบวิจัยและพัฒนานะคะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนที่เหมาะสมในอนาคตหากเราสามารถผลิตยุทโธปกรณ์บางอย่างเองได้ผลิตเองใช้เองซ่อมเองนะคะก็จะสามารถลดภาระงบประมาณไปได้มากจากที่ดูรายการงบประมาณในค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาซ่อมแซมรวมแล้วก็หลายพันล้านบาทค่ะท่านประธานวันนี้สิ่งที่กองทัพจะต้องใส่ใจนะคะก็คือการให้ความสำคัญกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนนะคะปัญหาใหญ่ของเราคือเทคโนโลยีของเราเทคโนโลยีโดรนของเราด้อยกว่ามากและหากใช้โดรนยี่ห้อเดียวกันใช้โดรนที่ผลิตจากประเทศเดียวกันข้อมูลที่เป็นความลับอาจจะถูกขโมยไปได้ง่ายในส่วนสุดท้ายที่ฉันอยากจะสะท้อนเป็นเสียงจากพื้นที่ชายแดนเราถอดบทเรียนจากการปะทะกันสองครั้งที่ผ่านมาพบว่ายังมีช่องว่างและมีสิ่งที่เราต้องการปรับปรุงแก้ไขอีกดังนี้ค่ะประการแรกนะคะเรื่องหลุมหลบภัยไม่เพียงพอการกระจายตัวของหลุมหลบภัยในพื้นที่นะคะยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เรสโซนไม่ใช่แค่ของชาวบ้านแต่ว่าของทหารก็จะต้องให้ได้มาตรฐานด้วยนะคะปภ.ยังมีระบบการจัดสรรงบประมาณนะคะยังไม่

0: ่ดีพอดิฉันขอให้ท่านพิจารณาวิธีการจัดสรรงบประมาณเรื่องหลุมหลบภัยใหม่ประการที่2ระบบสื่อสารค่ะบางหมู่บ้านหอกระจายข่าวยังชำรุดแล้วก็ยังไม่ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมการสื่อสารที่รวดเร็วถูกต้องและครอบคลุมนะคะจะทำให้พี่น้องประชาชนลดความตื่นตระหนกและความเครียดได้และก็พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเตรียมรับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงการจัดตั้งระบบสื่อสารฉุกเฉินของหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทัพตำรวจพยาบาลปภ.ท้องถิ่นเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นของประชาชนระบบสื่อสารฉุกเฉินนี้จะสามารถช่วยเราได้เมื่อเกิดไฟดับหรือถูกตัดสัญญาณนอกจากนี้หากเกิดน้ำท่วมหรือวาตภัยก็ยังสามารถใช้ระบบสื่อสารฉุกเฉินนี้ได้ประการที่3เจ้าหน้าที่ชรบค่ะชุดรักษาความปลอดภัยชุดรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านนะคะซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญมากเมื่อเกิดภัยทั้งทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงของพี่น้องประชาชนเมื่อยามที่พี่น้องอพยพออกจากพื้นที่บุคลากรเหล่านี้ทำงานด้วยความเสียสละและภายใต้ความเสี่ยงแต่ไม่ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมค่ะดิฉันจึงฝากรัฐบาลพิจารณาค่าตอบแทนลาดตระเวนค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงหรือค่าเสี่ยงภัยให้กับพี่น้องชรบเพื่อสร้างขวัญกำลังและกำลังใจให้พี่น้องชรบด้วยค่ะโดยนะคะทั้ง4จังหวัดชายแดนอีสานใต้ได้มีการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลเอาไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้จัดทำไว้เป็นคู่มือแล้วค่ะจึงอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนำข้อมูลจากพื้นที่นี้ไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและการจัดสรรงบประมาณในอนาคตด้วยนะคะสิ่งที่พี่น้องประชาชนคาดหวังก็คือความสันติสุขค่ะความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินไม่มีชาติคงไม่มีเราและพี่น้องทหารที่สละชีพไปก็ไม่ได้สละชีพเพื่อกำแพงหรือถนนนะแต่ได้สละชีพเพื่อเขตอธิปไตยดังนั้นหากจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเราต้องมีเขตแดนที่ชัดเจนจึงขอฝากความหวังไปยังรัฐบาลให้ปักปันเขตแดนให้แล้วเสร็จในยุคสมัยของนายกหนูนะคะอนุทินชาญวีรกูลนะคะดังที่ท่านได้ยืนหยัดเพื่อพี่น้องชายแดนเสมอมาขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านวิทวัฒน์ไตรสรณกุลครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายวิทวัฒน์ไตรสรณกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต9พรรคภูมิใจไทยกับผมขอใช้โอกาสนี้ร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างคำของบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570ปัจจุบันประเทศเผชิญกับวิกฤตรอบด้านทั้งในมิติเศรษฐกิจที่เติบโตกว่าเติบโตต่ำกว่าศักยภาพโดยมี GDP คาดการณ์ในเล่มที่ 2.5% ซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขประมาณการที่รวมผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นไว้แล้วยิ่งกว่านั้นเราจะต้องเผชิญกับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ที่ในระดับสูงซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งกำลังซื้อภายในประเทศประกอบกับปัจจัยภายนอกที่รุมเร้าทั้งภาวะการค้าของโลกที่ชะลอตัวนโยบายการกีดกันทางการค้าและความผันผวนของราคาพลังงานท่านประธานครับท่ามกลางข้อจำกัดมหาศาลเหล่านี้ผมเห็นความตั้งใจของรัฐบาลในการจัดทำงบประมาณฉบับนี้ด้วยความรอบคอบและหันไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัดซึ่งจะเห็นจากการจัดงบประมาณอย่างตรงไปตรงมาอย่างโปร่งใสการบริหารงบประมาณที่ผ่านมานะครับท่านประธานเราจะเคยเห็นการตั้งการขาดดุลงบประมาณที่ต่ำกว่าความเป็นจริงแต่ในรอบนี้ในร่างพรบ.ฉบับนี้ผมเห็นการความพยายามของรัฐบาลที่จะตั้งค่าใช้จ่ายตั้งงบประมาณประจำที่เพิ่มขึ้นราว 5% แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสแสดงให้เห็นถึงความตรงไปตรงมาความตรงไปตรงมาเหล่านี้ครับท่านประธานแสดงให้เห็นเหมือนกับเราบอกความจริงกับชาวโลก บอกความจริงกับนักลงทุนต่างชาติว่าเรามีงบประมาณเช่นไรมันมีความจำเป็นที่จะต้องบอกความจริงกับชาวโลกเพราะว่าการบอกความจริงกับเขานะครับท่านประธานมันเป็นการบอกความจริงเพื่อแสดงความจริงใจเพื่อให้บริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนในประเทศนี้ได้ประเมินได้ประมาณการสภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศเราการให้ความสำคัญกับวินัยการคลังรัฐบาลตั้งงบประมาณชำระคืนเงินต้นเงินกู้สูงถึง 141,000 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นเกือบ 4% ของงบประมาณทั้งหมดตัวเลขตัวนี้อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็คิดเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่ออนาคตทางการคลังของประเทศกระผมขออภิปรายผ่านการบริหารการจัดการน้ำซึ่งตัวกับผมคิดว่าเป็นหัวใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจงบประมาณการด้านการบริหารจัดการน้ำและการชลประทานเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการสนับสนุนร่างพรบฉบับนี้การกระจายโอกาสเดิมทีการชลประทานส่วนใหญ่ในพื้นที่ชลประทานจะกระจุกตัวอยู่ในภาคกลางแต่ในร่างพรบฉบับนี้ผมเห็นการกระจายตัวของโครงการด้านการชลประทานไปยังภาคเหนือและภาคอีสานทำไมต้องเพิ่มพื้นที่ชลประทานท่านประธานครับจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุชัดเจนว่าครัวเรือนในเขตชลประทานมีรายได้มากกว่าครัวเรือนนอกเขตชลประทานถึง3เท่าในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ150ล้านไร่แต่มีพื้นที่ชลประทานเพียง28ล้านไร่หรือคิดเป็นเพียง 18% เท่านั้นการเพิ่มพื้นที่ชลประทานจึงไม่ใช่แค่การสร้างแหล่งน้ำแต่หมายถึงการเพิ่มได้ให้เกษตรกรอย่างแท้จริงในร่างพรบฉบับนี้มีตัวชี้วัดที่สำคัญอยู่2ตัวซึ่งกระผมได้เห็นจากร่างงบประมาณของกรมราชชลประทาน1คือแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างการบริหารการจัดการน้ำวงเงิน 32,000 ล้านบาท2แผนบูรณาการบริหารทรัพยากรน้ำวงเงินประมาณ 41,000 ล้านบาท2แผนงานยุทธศาสตร์นี้ชี้ให้เห็นตัวชี้วัดหรือ KPI ที่สำคัญโดยต้องการเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ให้ได้มากกว่า 200,000 ไร่ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรมากกว่า2ล้านครัวเรือนเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำมากกว่า80ล้านลูกบาศก์เมตรลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากกว่า 168,000 ไร่ต้องการปรับปรุงพื้นที่ชลประทานเดิมที่มีอยู่ประมาณ 630,000 ไร่ท่านประธานครับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาและให้คำมั่นสัญญาต่อประชาชนได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเลขและโครงการในรัฐในพรบงบประมาณฉบับนี้อย่างเป็นรูปธรรมการตัดสินใจเลือกจัดสรรงบประมาณในภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้คือบทพิสูจน์ถึงความตั้งใจจริงของคณะรัฐมนตรีที่จะพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้กระผมขอให้กำลังใจรัฐมนตรีทุกท่านแม้ว่างบประมาณในแต่ละกระทรวงจะลดลงแต่ถ้าหากท่านกำชับสั่งการให้ข้าราชการดำเนินตามตัวชี้วัดที่ได้ให้ไว้ในร่างงบประมาณผมก็เชื่อว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในการขอบพระคุณและขอให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการนำพาประเทศนี้ด้วยความกล้าหาญกับผมขอสนับสนุนร่างงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570ขอบคุณครับ
3: ต่อไปท่านสุรีธรรมมาก กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันส.ส.จังหวัดสุรินทร์เขต4สุรินทร์ธรรมาสพรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในส่วนประเด็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคนั่นก็คือน้ำประปาซึ่งมีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วหลายท่านหลากหลายมุมมองค่ะท่านประธานดิฉันเห็นด้วยค่ะกับการที่รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำและการก่อสร้างระบบน้ำประปาแม้นงบประมาณของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะถูกปรับลดลงจากปีที่แล้วก็ตามนั่นเพราะน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนด้านน้ำจึงเป็นการลงทุนจำเป็นและควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ดีที่ฉันมีข้อสังเกตคือการใช้งบประมาณด้านน้ำอย่างให้น้ำหนักกับการก่อสร้างมากกว่าการดูแลรักษาทั้งที่การทำให้ระบบการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องก็คือการสำคัญอย่างไม่แพ้การมีระบบใหม่ปัจจุบันระบบประปาที่ประชาชนใช้มีอยู่สองหลักได้แก่ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาคและระบบประปาหมู่บ้านการประปาส่วนภูมิภาคมีผู้ใช้งานตอนนี้นะคะคิดเป็นประมาณร้อยละ22ของครัวเรือนของประเทศทั้งหมดในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทยังคงพึ่งพาระบบประปาหมู่บ้านเป็นหลักหรือบางหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลถิ่นธุรกันดารจริงๆยังเข้าไม่ถึงระบบของน้ำประปาในครั้งนี้ดิฉันจะชี้ให้เห็นถึงปัญหาของระบบน้ำประปาประเด็นแรกนะคะคงหนีไม่พ้นว่าต้องยอมรับค่ะว่าการขยายตัวของชุมชนเนื่องจากประปาหลายแห่งหลายที่ส่วนมากก่อสร้างตั้งแต่20หรือ30ปีที่ผ่านมาในตอนนั้นถูกออกแบบให้รองรับกับประชากรในพื้นที่ในจำนวนในตอนนั้นซึ่งยังไม่มากเหมือนในปัจจุบันซึ่งมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นปัญหาต่อมาค่ะคือการบริหารจัดการหลังการรับมอบหรือการถ่ายโอนภารกิจซึ่งหน่วยงานหลายหน่วยงานได้ก่อสร้างเสร็จระบบน้ำประปาก็จะส่งมอบต่อให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในการส่งมอบนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ยังไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบหมายถึงยังไม่มีนายช่างหรือว่ามีผู้ชำนาญการเกี่ยวกับระบบน้ำประปาทำให้เกิดปัญหาอย่างมากมายโดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความรู้เฉพาะด้านในการดูแลซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาในหลายพื้นที่จำต้องหยุดระบบการใช้งานทั้งที่โครงสร้างยังสามารถใช้งานได้อยู่อีกหลายปีอีกปัญหาหนึ่งค่ะสำคัญไม่แพ้กันนั่นคือคุณภาพน้ำจากการสุ่มตรวจค่ะจากการสุ่มตรวจของกรมอนามัยพบว่าระบบน้ำประปาหมู่บ้านกว่าร้อยละ90ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการปนเปื้อนทางชีวภาพโดยอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ระบบน้ำประปายังไม่ผ่านมาตรฐานคือการขาดความต่อเนื่องในการดูแลรักษาระบบเนื่องจากหลายๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่จำกัดและไม่มีหน่วยการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอและขาดผู้ดูแลที่มีองค์ความรู้ซึ่งสอดคล้องกับที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วข้างต้นท้ายที่สุดสิ่งที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญก็คือการมีน้ำประปาแต่ไม่มีน้ำใช้หรือมีน้ำต แต่ไม่กล้าใช้ต้องเสียเงินซื้อน้ำดื่มหรือน้ำใช้เพิ่มเติมจนกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทางนี้สรุปได้ว่าดิฉันเห็นว่าสิ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงงบประมาณแต่คือโครงสร้างการใช้งบประมาณเพราะที่ผ่านมาเราทุ่มงบประมาณจำนวนมากไปกับการก่อสร้างแต่กลับให้น้ำหนักกับการบำรุงรักษาน้อยเกินไปทั้งที่ระบบประปาหลายแห่งยังมีอายุการใช้งานอีกนะยาวนานหากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมก็สามารถที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องการปล่อยให้ทรัพย์สินของรัฐเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรเท่ากับเราใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพดิฉันเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้การใช้พลังงานสะอาดโดยนำระบบพลังงานโซลาร์เซลล์มาใช้ในกิจการประปาเพื่อลดต้นทุนระยะยาวแต่ก็มีข้อกังวลว่าหากวันนี้เราไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ในการดูแลระบบน้ำประปาเดิมเมื่อเราเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปความซับซ้อนในการบำรุงดูแลรักษาจะยิ่งเพิ่มขึ้นและอาจจะกลายเป็นหนึ่งในโครงการที่ลงทุนแล้วไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยเหตุผลดังกล่าวดิฉันจึงขอเสนอประการแรกค่ะขอให้เปิดกรอบอัตรากำลังด้านช่างประจำระบบประปาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นได้ด้านการซ่อมบำรุงและการตรวจสอบคุณภาพน้ำการบริการจัดการประปาสมัยใหม่รวมถึงบุคลากรที่จะดูแลระบบโซลาร์เซลล์ที่จะทำให้เกิดใช้ประโยชน์ในอนาคตถ้าเราไม่เตรียมพร้อมตอนนี้ดิฉันเกรงว่าระบบที่กำลังจะใช้ในอนาคตจะได้ตั้งเป็นแค่อนุสาวรีย์ประการที่สองขอให้จัดสรรงบประมาณด้านการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมระบบน้ำประปาอย่างต่อเนื่องและระบบสุดท้ายดิฉันอยากเห็นการประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพี่น้องที่อยู่ในตัวเมืองกับพี่น้องชนบทดิฉันเชื่อว่าความสำเร็จของโครงการประปาไม่ควรวัดกันที่การก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ต้องวัดจากการที่ประชาชนยังคงมีน้ำสะอาดใช้อย่างต่อเนื่องขอขอบคุณค่ะ
4: ท่านสมาชิกที่รักวันนี้เราได้พิจารณามาเป็นเวลาพอสมควรนะคะก็ขอพักการประชุมเพื่อพิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้เวลา 9 นาฬิกาขอบคุณนะคะ
5: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษจากห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งกรอบเวลาในการพิจารณาตั้งแต่วันแรกคือวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็จะแบ่งเวลาเป็นของประธานการประชุม1ชั่วโมงของฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี20ชั่วโมงและฝ่ายค้าน20ชั่วโมงรวมเป็น41ชั่วโมงค่ะซึ่งรัฐบาลจัดทำงบประมาณตามหลักงบประมาณฐานศูนย์ทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพื่อลดภาระการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายสำหรับ5กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขการจัดทำงบประมาณปี2570สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศครอบคลุม6ยุทธศาสตร์หลักการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลดความเหลื่อมล้ำการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติอย่างยั่งยืนนะคะสำหรับในวันนี้พิจารณาต่อ โดยเริ่มเข้าสู่การพิจารณาตั้งแต่เวลา 8:57 นาทีโดยนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานที่ประชุมมีสมาชิกประสงค์ขออภิปรายจำนวน67คนค่ะซึ่งตลอดทั้งวันสลับสับเปลี่ยนทั้งสมาชิกฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้อภิปรายกันจนเมื่อเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วประธานของที่ประชุมจึงได้สั่งพักการประชุมไปเมื่อสักครู่นี้และจะมาพิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้คือวันพุธที่1กรกฎาคม2569ในเวลา 9:00 นค่ะทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาททีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมช่างเทคนิคคุณทุนชัยคำรอดคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายคุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันอรัญญาชมชื่นต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการไม่ใช่การมุ่งเน้นใช้จ่ายฉุกเฉินเท่านั้น
8: นายภาระดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในประเด็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 630,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็น 690,000 ล้านบาทในปีนี้หรือเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทนั้นไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญที่ต้องตั้งงบเพิ่มขึ้นถึง 24,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอจนต้องดึงเงินคงคลังมาใช้นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการตามกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ที่ต้องตั้งไว้สูงถึง 71,400 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลมองว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นภาระต่องบประมาณที่สูงมากและกำลังพิจารณาแนวทางเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงสำหรับประเด็นค่ารักษาพยาบาลข้าราชการรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ที่กว่า 90,000 ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาหนึ่งในแนวทางที่กำลังพิจารณาคือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำประกันสุขภาพให้แก่ข้าราชการทั้งประเทศราว3ล้านคนซึ่งอาจใช้งบประมาณเพียง 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทอันจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาวได้อีกหลายหมื่นล้านบาทปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลัง3ฝ่ายซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที่
9: นายสุปิยันแต่ว่าเล็งในอำเภอสุไหงโกลกมอบหมายให้นายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภอการป้องกันนำกำลังพลอสชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลังร่วม3ฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสุไหงโกลกมูลนิธิเสื่องหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลก จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับในการซ้อมครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.สาขาสุไหงโกลกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ทบทวนลำดับขั้นตอนการทำงานรวมถึงประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมเต็มพิกัดเตรียมลงสนามพบทีมชาติสวีเดนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายขณะที่อีก2คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบสวีเดนเวลา 4:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะได้วิลเลียมซาลิบาที่หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งคิริยานเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอ้พร้อมลงสนามส่วนทัพไวกิ้งเกมนี้จะไม่มีไอซักเฮียนกองหลังตัวเก่งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งแอนโทนีอีแลงกาอเล็กซานเดอร์อิซักวิกตอร์เยอเคเรสยาซินอายารีและลูคัสเบิร์กวาลพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา 0:00 นและเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.mynews.pr.go.th

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดติดพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงนิเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาคสองสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเราทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกิริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่

อัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดเสด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารกแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเคราพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเคราทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนไม่อาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกอย่างไรจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญา

ากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆ ก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวฟิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นทีภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและร่วมรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจะตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกิริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน
เพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระสัมภีที่17 สิงหาคม 2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่ส่วนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรมเถรพระองค์เจ้าโสมโซลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10 กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87 ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UNประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่พักหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสา28 ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบดีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักหัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกักเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมาก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการได้ตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติทรงร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอสผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมท่านยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อขีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับรุณร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนานำเสนอช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศแต่งตั้งเปิดเผยจนแนกแจกแจงมาอธิบายทำความเข้าใจก่อนที่ไปถึงจุดนั้นไปทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งก่อนท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญพรหมวิหารทั้งสี่พรหมวิหารหมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในที่นี้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีที่ให้คนอื่นนั้นได้ประสบความสุขความสำเร็จพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับมารดาที่คลอดลูกคนแรกออกมาจะมีความรักความเมตตาอยู่กับลูกคนนั้นดังนั้นในที่นี้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณให้แผ่เมตตาให้ตัวเองคือขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการปูเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาขอให้มารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องและคนทั้งหลายขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดขอให้อารักขาเทวดาอุมมะเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตนั้นเป็นไปด้วยกับเมตตาด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับกรุณาด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับมุทิตาและด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับอุเบกขามันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในที่ตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างขอให้สรรพสัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายสัตว์บุคคลผู้มีตัวตนทั้งหมดทั้งหญิงและชายพระอริยเจ้าทั้งหลายและอนาริยชนผู้ยังไม่หลุดพ้นเหล่ามนุษย์และมนุษย์เทวดาและเปรตทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดมารดาตนน้อมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนแทนฉันใด
ธอพึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างขวางอันหาประมาณไม่ได้ในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นเหมือนกันไปสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญขออย่าได้ประสบความชั่วร้ายใดๆเลยขออย่าได้ประสบความเศร้าโศกอันใดเลยขออย่าได้มีความทุกข์ใดๆเลยขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงจัดการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างการใช้งานรวมถึงที่จะนำมาทำให้ดูด้วยว่าแต่ละอย่างที่ว่าไปนั้นทำยังไงปฏิบัติยังไงในชีวิตประจำวันเพราะนั่นคือหน้าที่ของท่านในความที่เป็นภควาคือจริงๆแล้วทำงานด้านนี้มาตลอดจึงได้เรียกตำแหน่งว่าเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกธรรมโดยทำความเข้าใจในทั้งเหล่าสาวกพราหมณ์คฤหบดีบุคคลธรรมดาราชามหากษัตริย์จนถึงเทพพรหมเทวดาก็ให้ได้ความรู้นี้ไปโดยความรู้เหล่านี้ท่านผู้ฟังพอมีการบัญญัติแต่งตั้งแล้วเหล่าสาวกในสมัยนั้นก็พากันจำมาจากรุ่นสู่รุ่นมีการจดบันทึกรวบรวมเรียบเรียงคำสอนเหล่านั้นตกทอดจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็นำเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ท่านผู้ฟังในตุวันพุทธจึงนำเรื่องของแม่บทธรรมะในช่วงที่เรียกว่าใต้ร่มโพธิบทซึ่งหัวข้อแม่บทธรรมะเหล่านี้ก็เป็นข้ออยู่ในส่วนของอังคุตรนิกายบ้างอยู่ในส่วนของมัชฌิมานิกายบ้างหรือสังยุตตานิกายต่างๆเสร็จแล้วก็มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังซึ่งรูปแบบการอธิบายนั้นก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเพื่อให้ทุกอย่างมันสามารถเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราได้นะท่านฟังการแปลบางอย่างการทำความเข้าใจในบางประเด็นมันจะต้องแบบว่ามีการคิดนิดหนึ่งเพราะถ้าลำพังเราอ่านแล้วเราก็เข้าใจตามตัวหนังสือเลยบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปไงท่านผู้ฟังคำนี้ในสมัยนั้นเป็นบริบทอย่างหนึ่งแต่ทุกวันนี้มันมาเป็นบริบทอีกอย่างหนึ่งจึงต้องมีการทำความเข้าใจทั้งบริบทในสมัยนั้นเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงในบริบทของสมัยนี้เป็นอย่างไรที่คำสอนที่เป็นอากาลิโกคืออยู่เหนือการเวลานี่มันถึงจะเข้ากันกับการเวลาได้คำว่าอยู่เหนือการเวลานะทุกฝั่งที่เป็นอากาลิโกนี่คือมันไม่ประกอบด้วยการหมายความว่าจะในสมัยนั้นหรือสมัยนี้มันก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าธรรมะเป็นเรื่องของโบราณแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วจะระเวนแล้วแต่ว่าธรรมะนี่มันยังเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราอยู่ผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจเรายังมีนี่อยู่มันก็ยังมีนั่นอยู่นั่นแหละเกี่ยวข้องกันแต่เราจะเข้าใจไหมตนเองจึงนี้ตัววัดพุทธมฟังข้าพเจ้าก็พยายามจะไปทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้วันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเป็นคำถามที่ชงมาโดยพราหมณ์ชื่อชานุโสณีซึ่งพราหมณ์นี่เขาก็มักจะเป็นผู้ที่ชอบโต้วาทะเป็นผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้ชอบไปคุยกับนักปราชญ์บัณฑิตชานุโสณีพราหมณ์นี่เป็นหนึ่งใน
คนที่มักจะไปคุยกับพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆในเรื่องนั้นเรื่องนี้พระสูตรนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่มี6ข้อมีธรรมะ6ประการโดยชนุชนิปรามดูฟังได้ไปถามพระพุทธเจ้าถึงหัวข้อ5ประการของบุคคล6ประเภทบุคคล6ประเภทเนี้ยเขาอะไรในธรรมะ5ประการนี้ของบุคคล6ประเภทนี้ก่อนมาฟังบุคคล6ประเภทนึงก็คือเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายคนที่มีเชื้อเจ้ามีอำนาจวาสนามีบารมีเนี่ยนี่คือประเภทที่1ก็เรียกว่าอยู่ในวรรณะกษัตริย์ประเภทที่2นี่ก็คืออยู่ในวรรณะพราหมณ์คนที่เป็นพวกพราหมณ์ที่เขาจะมีหน้าที่เป็นอำมาตย์บ้างเป็นปุโรหิตบ้างเรียนหนังสือบ้างประกอบพิธีกรรมนั่นนี่นี่คือประเภทที่2ประเภทที่3นั้นก็คือคฤหบดีคฤหบดีคือคนที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนทำงานที่เป็นการเกษตรบ้างการค้าขายบ้างคฤหบดีบางคนก็รับราชการก็มีแต่ว่าไม่ใช่ข้าราชการทหารล่ะแต่ว่าเป็นทางธุรกิจหรือไม่ก็ทางการเกษตรหรือไม่ก็ทางด้านศิลปะอันใดอันหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับอาชีพหน้าที่การงานของเขานี่คือประเภทที่3บุคคลประเภทที่4นั่นคือเรื่องของสตรีผู้หญิงนั่นเองผู้หญิงนี่ก็จะมีหน้าที่ลักษณะเฉพาะในสมัยนั้นก็คืออยู่ครองเรือนดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องครัวเรือนเรื่องการเลี้ยงดูบุตรธิดานี่คือในสมัยนั้นและบุคคลประเภทที่5คือโจรแล้วโจรนี่ก็หมายถึงคนที่จะเพ่งเล็งเอาทรัพย์ของผู้อื่นเป็นบุคคลประเภทที่5และบุคคลประเภทที่6นั้นคือสมณะหมายถึงผู้ที่ประพฤติธรรมผู้ที่คิดจะหลุดพ้นแล้วเป็นนักบวชทำไมชานุโสนิปรามถึงได้ไปอยากจะรู้เรื่องราวของคนทั้ง6ประเภทนี้เพราะว่าเขาเป็นพราหมณ์ไงท่านผู้ฟังเขาเป็นพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะต้องเข้าใจเรื่องผู้คนว่าคนนี้คนนี้แบบนี้เขาต้องการอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องจัดพิธีกรรมสำหรับบุคคลเหล่านั้นเช่นพิธีขึ้นครองราชนี่โอ้ยชาวบ้านทั่วไปจะมาทำได้ไงใช่ไหมล่ะก็ต้องเฉพาะกษัตริย์เป็นพิธีกรรมเฉพาะกษัตริย์ของเกณฑ์พระรามก็ต้องเข้าใจว่ากษัตริย์นี่เป็นยังไงจะมาลายนี่ก็ต้องมีความเข้าใจหรือว่าชาวบ้านนี่ชาวบ้านเขาก็สนใจเรื่องการค้าขายเราการค้าขายยังไงถึงจะขายดีเราก็ต้องสนใจข้อนี้ก็ต้องจัดพิธีกรรมที่จะตอบโจทย์กับบุคคลเหล่านั้นหรือผู้หญิงนี่ผู้หญิงเวลาตั้งครรภ์แล้วก็ปรารถนาที่ว่าทำไงจะให้ครรภ์บริหารออกมาดีไม่แพ้ท้องลูกในครรภ์นั้นปลอดภัยก็ต้องมีพิธีกรรมมีพิธีกรรมก่อนคลอดพอคลอดออกมาแล้วจะทำไงให้ลูกไม่ป่วยไข้ก็ต้องมีพิธีกรรมไหนจะโกนจูบไหนจะตั้งชื่อไหนจะทำนั่นทำนี่โอ้หลายอย่างจิบาดะเขาก็ต้องเข้าใจไงบางทีโจรนะโจรก็มาพึ่งพราหมณ์กันให้ทำพิธีกรรมนั่นนี่การบูชายัญต่างๆก็มีพราหมณ์บางประเภทที่ต้องไปเข้ากับพวกโจรเป็นที่ปรึกษาให้ก็มีเพราะฉะนั้นชานุโสนิพราหมณ์ก็จึงมักจะสนใจอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ซึ่งไปถามพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านอยู่ที่วัดเชตวันเข้าไปแล้วก็ถามในประเด็น5ประการนี้ของบุคคล6ประเภทที่ได้กล่าวไปแล้วประเด็น5ประการคืออะไรข้อแรกคือเรื่องของความประสงค์ว่ามีอัธยาศัยที่อยากจะได้อะไรนั่นเป็นในทั้ง6ประเภทนี้นะบุคคลทั้ง6ประเภทนี้ท่านมีอัธยาศัยเพื่อที่จะรวบรวมอะไรมีอัธยาศัยที่จะเพ่งเล็งไปในทางไหนพูดง่ายๆก็คืออยากได้อะไรนั่นแหละประสงค์ความต้องการนี้ก็จึงเป็นธรรมะประการแรก
ติชานุโสนิปรามเขาถามถึงในบุคคลทั้ง6ประเภทนี้ว่าอยากได้อะไรนี่คือข้อที่1ธรรมะประการที่2ที่พระพุทธเจ้าได้แจกแจงคือความนิยมนิยมนี่หมายถึงจิตของบุคคลทั้ง6ประเภทนี้เขาจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยอยู่เรื่อยหมายความว่าไอ้ที่เราแบบว่าต้องการจริงๆอ่ะคือเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมล่ะคือความประสงค์ว่าฉันอยากได้อันนี้แต่ว่าถึงแม้ว่าอยากจะได้อันนั้นก็จริงอ่ะแต่มันก็ยังจะต้องพลิกไปคิดเรื่องอื่นบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างคือความนิยมตรงนี้ล่ะว่าจิตนั้นจะเที่ยวไปคิดไปในเรื่องใดตั้งแต่ก่อนนิยมนิยมะหมายถึงการที่ว่าที่เที่ยวไปของจิตว่าจิตเนี่ยได้ที่เที่ยวอย่างนี้อย่างนี้ข้อที่สามคือความมั่นใจมั่นใจในที่นี้หมายถึงอะไรเป็นฐานที่ตั้ง

ในเรื่องนี้นิยมนี่ที่จะมาช่วยเสริมและมีความมั่นใจนั่นแหละเป็นที่พึ่งแล้วต้องการอะไรกันแน่ในกระเป๋าได้สามอย่างข้างหน้าแล้วไอ้นี่แหละคือที่ต้องการจริงๆอยู่ตรงนี้แล้วไอ้ที่ว่าต้องการได้มาแล้วเนี่ยมันจะจบที่ไหนจบที่ไหนนี่คือข้อที่ห้าท่านผู้ฟังมีอะไรเป็นที่สุดข้อที่สี่เมื่อสักครู่นี้ท่านใช้คำว่าอภินิเวสาส่วนที่ว่ามีที่สุดนี้คือปริโยสนาคือรู้ว่าโอเคนี่คือฉันจบแล้วฉันได้หาข้อที่หนึ่งคิดอยู่เรื่อยในข้อที่สองใช้ข้อที่สามเป็นที่พึ่งเพื่อจะให้ได้ข้อที่สี่ได้ข้อที่สี่แล้วรู้ได้ไงว่าได้แล้วจบแล้วก็คือตรงข้อที่ห้าธรรมะห้าประการดูมาฟังในบุคคลหกประเภทเรามาไล่เรียงกันไปดูมาฟังในข้อแรกกษัตริย์คนนี้อยู่ในวรรณะกษัตริย์เป็นใหญ่เป็นโตมีข้าบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดมีทรัพย์สินเงินทองมียศตำแหน่งหน้าที่นี่ในข้อแรกความประสงค์อัธยาศัยเพื่อที่จะรวบรวมมานั่นก็คือเรื่องของโภคทรัพย์ต้องมีเงินข้อที่สองที่ว่าเป็นที่เที่ยวไปของจิตมักจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยก็คือปัญญาประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญาในข้อที่สองต้องมีอันที่สามนี้เป็นที่พึ่งนั่นคือมีความมั่นใจในข้อนี้ท่านก็ยกเรื่องของกำลังกำลังในที่นี้หมายถึงทั้งกำลังกายและกำลังทหารด้วยกำลังกายนี่คือส่วนที่เป็นภายในกำลังทหารนี่คือส่วนที่เป็นภายนอกเอามีสามอย่างนี้มีไปทำไมข้อที่สี่นี่คือความต้องการไงสามอย่างนี้เงินทองคือเรื่องที่จะเพ่งเล็งเอาสะสมให้ได้แล้วก็ปัญญาคือจุดที่จะคิดถึงอยู่เรื่อยจุดที่จะนิยมจิตนี่จะไปทางนั้นแสวงหาอยู่แต่ไม่ใช่เอาเรื่องหลักเรื่องหลักนี่คือเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องเงินทองแล้วก็ต้องมีที่พึ่งและเสริมสร้างที่พึ่งของตัวเองให้มั่นคงนั่นคือกำลังทั้งกำลังภายในคือร่างกายของตนทั้งกำลังภายนอกคือกำลังทหารเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เคยดูหนังพวกจักรวงหรือหนังกำลังภายในจีนอย่างนี้แล้วก็มักจะพูดถึงเรื่องยาบำรุงให้กษัตริย์มีสุขภาพแข็งแรงนี่คือข้อที่สามสามประการนี้รวมกันต้องการอะไรกันแน่ในข้อที่สี่นี่คือความต้องการได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินความยิ่งใหญ่ทั้งแผ่นดินนี่คือต้องการเอ้ามีแล้วยังไงคือถ้าเรามีความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินกว่าแกบ้านจานนี้ใช่ไหมล่ะเอ้าคุณก็ยิ่งใหญ่อยู่คุณเป็นเจ้าของที่เจ้าของอะไรใช่ไหมแต่ว่าเป็นกษัตริย์นี่คือทั้งแผ่นดินมันไม่ใช่แค่ที่ดินเฉยๆเป็นคนด้วยเพราะฉะนั้นจะรู้ถึงความเป็นยิ่งใหญ่นี่ก็ต้องสามารถให้อิสริยยศได้แล้วก็จึงมีอิสริยยศนี่เป็นที่สุดคือสามอย่างแรกนะเป็นที่ต้องรวบรวมมาได้มาเป็นเหตุเพื่อให้ได้ข้อที่สี่นั่นคือความต้องการในข้อที่สี่มาแล้วจะรู้ได้ไงว่าโอเคฉันสำเร็จแล้วก็มาดูข้อที่ห้าคือความเป็นใหญ่สำหรับพระราชานั้นรวบรวมสามประการแรกคือโภคทรัพย์ปัญญากำลังกายกำลังทหารเพื่อได้ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีอิสริยยศคือความเป็นใหญ่ที่จะประทานให้คนนั้นคนนี้ได้นี่คือถึงความเป็นใหญ่ที่สุดแล้วนี่คือบุคคลประเภทที่หนึ่งบุคคลประเภทที่สองคือปรางชาญโสณีปรางก็ถามในธรรมะห้าประการนี้คนที่เป็นปรางนี่เขายังไงในธรรมะห้าประการนี้ประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรสามอย่างนี้รวมกันแล้วเพื่อต้องการอะไรกันแน่แล้วต้องการทำอันนั้นไปแล้วมันจะจบลงยังไงที่ไหนอันดับแรกพราหมณ์นี่ก็ประสงค์โภคทรัพย์เหมือนกันก็อยากได้เงินเหมือนกันประการที่สองที่เที่ยวไปของจิตมักจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยก็คือปัญญาประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญา

แต่เครื่องมือที่เขาใช้เป็นที่พึ่งนั้นไม่เหมือนกันสำหรับพราหมณ์นั้นก็จะมีความมั่นใจในมนต์กษัตริย์นั้นต้องมั่นใจในกำลังคือทั้งกำลังภายในกำลังทหารกำลังในการต่อสู้กำลังในการรบแต่พวกพราหมณ์นี่จะมีมนต์เป็นที่พึ่งคือมั่นใจในมนต์ของตนใช้สามอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ต้องการทำพิธีกรรมคือการบูชายัญการบูชายัญเนี่ยเป็นพิธีกรรมดูฟังที่ไม่ได้มีผู้รับคือผู้รับเนี่ยไม่ได้มาอยู่เป็นๆอยู่ต่อหน้าคุณแล้วก็อยู่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกพรหมโลกบ้างเทวดาบ้างแล้วก็ตั้งไว้เฉยเรื่องบูชาต่างๆก็ทำพิธีกรรมไงการทำบูชายัญเนี่ยจึงเป็นลักษณะที่เน้นพิธีกรรมซะมากในขณะที่การให้ทานนี้จะเน้นผู้ให้ผู้รับแล้วก็ของแต่ส่วนการบูชายัญที่ก็เป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์ที่เขาจะทำเขาก็รวบรวมสามอย่างเนี่ยมาทำหลักๆก็ต้องมีมนต์ละคำกล่าวละคำอวยพรละคำกล่าวคำอวยพรเรื่องแบบบทสวดนั่นนี่นี่คือพวกมนต์เลยเป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์โดยตรงเขาต้องแบบว่ามาศึกษาทำอันนี้ให้เป็นที่พึ่งเลยเป็นลักษณะของพราหมณ์ทำไมนี่รวบรวมสามอย่างเข้าโภคทรัพย์ปัญญามนต์เพื่อที่ทำกิจกรรมที่เรียกว่าการบูชายัญเป็นพิธีกรรมต่างๆทำไมเอ้าต้องการสูงสุดเลยนี่คือพรหมโลกมีพรหมโลกเป็นที่สุดเป็นประโยชน์สารมันจะจบตรงนี้ถือว่าชีวิตนี้ประสบความสำเร็จแล้วได้ไปอยู่กับพรหมถัดมาบุคคลประเภทที่สามดูฟังเรื่องนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ดูฟังได้ฟังรวมทั้งหมดก่อนเนาะแล้วก็จะมาวิเคราะห์ความหมายทางด้านบทเพียรชนะอย่างที่เราอธิบายกันไปผิวเผินมันก็ยังมีความหมายทางด้านลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพิ่มเติมแตกต่างออกไปอีกบุคคลประเภทที่สามคือคฤหบดีคฤหบดีคือคนที่ครองเรือนตัวไปใช่ไหมประสงค์อะไรอยากได้อะไรเหมือนกันกับทั้งกษัตริย์เหมือนกันกับทั้งพราหมณ์คืออยากได้โภคทรัพย์แสวงหาเนี่ยคือแสวงหาโภคทรัพย์ที่แสวงหาโภคทรัพย์นั้นจิตที่จะคิดไปจะใช้อะไรจะไงก็ใช้ปัญญาคือนิยมปัญญาจิตเนี่ยมักจะคิดไปเที่ยวไปเพื่อที่จะให้ได้ปัญญาเห็นไหมสามบุคคลประเภทแรกเงินฟังนะเหมือนกันในธรรมะสองประการแรกกษัตริย์พราหมณ์ก็ระเบียบมีความเหมือนกันในความประสงค์และความนิยมคือประสงค์โภคทรัพย์และนิยมปัญญาหมายถึงที่ฉันเกิดมาฉันจะรวบรวมเอาเนี่ยคือเงินในขณะที่ฉันต้องการเงินฉันก็คิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นที่เที่ยวไปของจิตคือนิยมปัญญาเหมือนกันสองอย่างในขณะที่ทางก็ระเบียบที่อยู่ครองเรือนต้องทำงานนั่นนี่ก็ใช้เครื่องมือแตกต่างกันถ้ากษัตริย์ใช้กำลังทหารใช่ไหมใช้กำลังกายภายในภายนอกพราหมณ์นี่ใช้เรื่องของมนมีมนเป็นฐานที่ตั้งมีมนเป็นที่พึ่งส่วนคฤหบดีนั้นต้องมั่นใจในการงานศิลปะของตนคือวิชาชีพของตนคุณเป็นอะไรอ่ะหมอเขาก็ต้องมั่นใจในความรู้ของหมอเป็นพยาบาลก็ต้องมีความมั่นใจเอาความรู้ทางพยาบาลใช้เป็นที่พึ่งเป็นวิศวกรเป็นนักบัญชีเป็นคนค้าขายเป็นนักธุรกิจเป็นคนเขียนโปรแกรมเป็นเว็บเดเวลลอปเปอร์พัฒนาเรื่อง AI หรือเป็นพนักงานก่อสร้างเป็นพนักงานกวาดถนนเป็นพนักงานทำอะไรก็แล้วแต่จะทำบริษัทตัวเองหรือมีเจ้านายทำงานให้คนอื่นต้องมีศิลปะพวกนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นศิลปะหมายถึงทักษะวิชาชีพของเรานั่นเองทักษะวิชาชีพของคฤหบดีมีคุณต้องมั่นใจในข้อนี้ศิลปะนี่ไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่การวาดเขียนการวาดภาพนะแต่หมายถึงวิชาชีพของเราซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็อธิบายไป
หลายรอบแล้วในส่วนจะเป็นสัมมาอาชีวะคือในส่วนของเรื่องสัมมาอาชีวะเนี่ยจะกินความกว้างกว่าเรื่องของศิลปะเพราะว่ารวมถึงแม่บ้านที่ไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยคือไม่มีศิลปะในการที่จะทำงานด้านใดๆแต่ก็สามารถมีสัมมาอาชีวะได้แต่ในธรรมะที่ชื่อว่ากัตติยสูตรเรื่องของความมั่นใจที่ใช้เป็นที่พึ่งสำหรับคฤหบดีนั้นหมายเจาะจงเรื่องการงานเท่านั้นถ้าคนที่ไม่มีทักษะในการงานอะไรเลยก็คือคุณก็ไม่มีที่พึ่งในที่นี้เช่นคนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆนี่จะไม่ได้มาจัดอยู่ในบุคคลประเภทที่สามแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอยู่บ้านแล้วฉันก็ขายของออนไลน์ด้วยนะทักษะการขายอันนี้จัดอยู่ในข้อที่สามนี้ก็คือต้องมีทักษะในการทำธุรกิจทั้งการสต็อกของการขายการปิดดีลการส่งของการจัดการนั่นนี่โปรโมชั่นนี่เป็นทักษะนะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็ต้องมีความมั่นใจหมายถึงใช้เป็นที่พึ่งได้ในข้อที่สามของบุคคลประเภทที่สามคือคฤหบดีคือศิลปะนั่นเองสามอย่างที่ว่าเนี่ยมีแล้วทำไมเพื่ออะไรต้องการอะไรกันแน่มีพอกระซับมีปัญญามีศิลปะทักษะในการทำงานของฉันเอาก็เพื่อทำงานไงให้มันมีงานทำการงานนี่จึงเป็นที่หวังเราสมมติคุณมีทักษะการขายจะขายของมันก็หวังเงินใช่ไหมล่ะมันต้องมีปัญญาในการที่จะคิดนึกอ่านว่าจะขายอะไรราคาเท่าไรคู่แข่งว่ายังไงจะมีโปรโมชั่นอย่างไรแล้วปรากฏว่าจะทำแล้วขายไม่ได้เข้าการงานมันก็ไม่สำเร็จมันก็ไม่มีงานก็ต้องขายให้ได้ถ้าคุณเป็นนักออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสินค้าออกแบบเว็บไซต์การงานก็คือการออกแบบคุณต้องไปออกแบบศิลปะนั้นถึงจะได้มาใช้งานถึงจะได้เงินมาได้หรือการทำการเกษตรหรือการค้าขายอาชีพเป็นหมอพยาบาลนักคำนวณพวกนี้คุณมีศิลปะเหล่านี้แล้วก็หวังเอาการงานคือมีงานทำมีธุรกิจมีกิจกรรมซึ่งกิจกรรมการงานตรงนี้แหละคือสิ่งที่ต้องการมันคือธรรมะประการที่สี่ทำงานไปทำไมก็หวังให้งานมันจบคือไม่ต้องทำงานแล้วเราต้องการทำงานหรือไม่ต้องการทำงานแน่แน่ต้องการสิแต่ว่าทำแล้วก็หวังให้งานมันจบขายของสิแล้วก็หวังว่าจะต้องขายได้ตามยอดหรือเริ่มโปรเจกต์สิเริ่มโปรเจกต์แล้วมันก็ต้องมีจุดจบเพื่อให้โปรเจกต์มีงานออกมาหรือเป็นที่สุดว่าให้งานนั่นน่ะมันสำเร็จมันจบได้ซึ่งฟังดูเหมือนย้อนแย้งนะท่านฟังเราทุกคนต้องการหรือไม่ต้องการกันแน่คือต้องการให้มันมีแล้วก็ต้องการให้มันจบเพราะถ้าจะให้มันจบก็ไม่ต้องทำแต่แรกไม่ใช่เพราะว่ามีศิลปะเป็นที่พึ่งไงจึงต้องการทำและต้องการทำให้มันจบด้วยนี่คือประการที่ 5มีการงานที่สุดจบเป็นที่สุดสำหรับบุคคลประเภทที่3คือคฤหบดีชาดุสนิพรามก็ถามถึงแล้วถ้าสตรีล่ะไปถึงผู้หญิงที่ต้องอยู่ครองเรือนจะต้องแต่งงานเป็นแม่บ้านบริบทในสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ในต้องฟังลองฟังเปรียบเทียบนะว่าถ้าผู้หญิงสมัยนี้ออกไปทำงานก็จะต้องจัดเข้าอยู่ในส่วนของคฤหบดีหรือถ้าผู้ชายสมัยนี้เกิดอยู่บ้านก็มีนะประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศฝ่ายหญิงหาเลี้ยงครอบครัวฝ่ายชายอยู่บ้านก็มีหรือว่าจะเป็น LGBTQ ล่ะหญิงทั้งคู่หรือชายทั้งคู่แต่จะส่งคนไปทำงานก็เรียกเป็นคฤหบดีแต่ถ้ามีใครอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานชนิดที่ว่าต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวเขาก็อีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็เป็นสตรีในที่นี้และถ้าบอกว่าจ้างแล้วถ้าเราจ้างคนมาทำงานบ้านเช่นจ้างคนมาเป็นแม่ครัวพ่อครัวจ้างคนมาทำความสะอาดการจ้างคนที่รับจ้างก็เป็นคฤหบดีเหมือนกันแล้วก็ประสงค์โปรกทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในศิลปะ
มีความต้องการงานแล้วก็ให้งานสุดจบเป็นที่สุดเหมือนกันแต่ถ้าเพราะว่าไม่ได้จ้างก็เป็นคนที่อยู่ในเรือนของเราสตรีในที่นี้ชานุโสนิปราก็ถามสตรีเนี่ยประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้ตรงฝั่งบอกว่าสตรีนั้นก็ประสงค์บุรุษคือเพศตรงข้ามคือความเป็นคู่ครองเวลาคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะคิดไปเครื่องประดับต่างๆในความอลังการในที่นี้หมายถึงการแต่งตัวนั่นเองจะคิดว่าจะแต่งตัวยังไงให้มันสวยงามทั้งไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอาภรณ์ไม่ใช่แค่เครื่องประดับจะรวมถึงผิวพรรณด้วยนะถ้าช่วงนี้ฉันต้องโมหน้าอย่างนี้แต่งหน้าอย่างนี้รองเท้าอย่างนี้ผิวพรรณนี่ต้องทาครีมประเภทนี้แต่งหน้าต้องใช้โทนสีนี้ไปงานนี้เนี่ยจะคิดเรื่องการแต่งตัวให้มันอลังการให้มันแบบดูงามดูดีนี่มักจะคิดไปในเรื่องนี้คือนี่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ว่าเมาหรอกนะท่านฟังนะแต่เราเห็นดูๆเนี่ยพวกขายครีมเราขายน้ำยาไม่ว่าตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้านะคือขายผู้หญิงนี่แหละสะสวดมาแบบคือเรื่องสำอางทั้งหมดเรื่องแต่งกายทั้งหมดในอุตสาหกรรมทางด้านคอสเมติกนี่เขาประมาณการเอาไว้เราว่า 73% นี่เป็นผู้หญิงเราอีก 27% นี่เป็นแค่ของผู้ชายซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือเปลี่ยนแปลงตามอายุด้วยนะยิ่งถ้าอายุน้อยลง18อะไรเงี้ยสัดส่วนของผู้หญิงนี่ยิ่งมากกว่าของผู้ชายแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็30-70ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าผู้หญิงก็สนใจเรื่องนี้มากไงสนใจใส่ใจถึงจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเป็นที่ไปของจิตแต่ท่านจึงเรียกว่านิยมเรื่องประดับเรื่องแต่งหน้าต่างๆเหล่านี้คือสนใจเรื่องพวกนี้ในขณะที่ระดับบดีสนใจเรื่องปัญญาพราหมณ์กษัตริย์นี่สนใจเรื่องปัญญาสตรีนี่สนใจเรื่องประดับเรื่องการแต่งตัวแล้วก็ทำให้เวลาที่ใช้งานไปก็จะใช้ไปกับพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็ที่มีความมั่นใจจะใช้อะไรเป็นที่พึ่งให้ตัวเองมีความมั่นใจสำหรับสตรีนั้นพระพุทธเจ้าอธิบายว่าใช้ลูกนั่นเองโดยยิ่งลูกชายลูกสาวก็ต้องมีด้วยแล้วนะในที่นี้ท่านใช้คำว่าบุตรคือลูกมีลูกเป็นที่พึ่งลูกเป็นที่พึ่งทั้งสำหรับความเป็นอยู่ในครัวเรือนที่ว่าจะให้สามีมอบความเป็นใหญ่ให้ก็เอาลูกและมาเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะบำรุงลูกตัวนี้หรือถ้าโตขึ้นไปแล้วแม่ใครจะเลี้ยงดูแม่ล่ะเขาก็พึ่งลูกนี่แหละมีลูกนี่แหละเป็นที่พึ่งทั้งลูกสาวลูกชายหวังเอาเป็นที่พึ่งหมดในภาษาบาลีเนี่ยฟังมันจะมีเพศที่ระบุไว้ในแต่ละคำแต่ละคำละคำก็จะมีเพศคล้ายๆกับของภาษาฝรั่งเศสทีนี้บางครั้งที่เราจะพูดถึงทั้งสองเพศแต่ว่ามีช่องว่างสำหรับคำเดียวเราก็มักจะใช้คำที่ระบุเป็นเพศชายหมายถึงทั้งสองเพศนั้นแต่เพราะว่าข้อจำกัดของคำที่มีก็จึงระบุแค่เพียงเพศเดียวในที่นี้ก็คือทั้งลูกสาวลูกชายนั่นแหละถ้ามีลูกนี่นะก็หวังพึ่งเอาลูกนี่แหละในขณะที่พราหมณ์ก็หวังพึ่งเอามนต์กษัตริย์มีหวังพึ่งเอากำลังทหารกระดับดีนี่หวังพึ่งเอาศิลปะความรู้หน้าที่การใหญ่ของตนสตรีนั้นหวังพึ่งลูกตั้งแต่เกิดมาเลยลูกนี่พึ่งได้นะตั้งแต่เกิดนี่เอาเป็นข้ออ้างในการที่จะได้รับการบำรุงเลี้ยงการเลี้ยงดูได้พราหมณ์นี่ก็เอามนต์ของตัวเองพิธีกรรมนี่แหละมาเป็นข้อในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้กระดับดีก็เอาศิลปะการงานตัวเองนี่แหละมาใช้ในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูไปทำไมเราต้องการอะไรที่ว่ามีประสงค์บุรุษเน้นการแต่งตัวเรื่องประดับต่าง
มีลูกแล้วหวังความที่ไม่ต้องการมีหญิงอื่นร่วมสามีทุกฝั่งนี่คือต้องการสิ่งนี้ต้องการสิ่งนี้ไปทำไมเขาก็หวังความเป็นใหญ่ในบ้านไงมีความเป็นใหญ่ในบ้านเป็นที่สุดมีความเป็นใหญ่นี่คือท่านใช้คำว่าเป็นแม่เจ้าเรือนแม่เจ้าเรือนที่จะคอยดูแลสั่งการงานนั่นนี่ในเรือนนี่ฉันสั่งได้หมดตั้งแต่ผัวจนถึงคนใช้บางทีเผลอๆสั่งพ่อผัวแม่ผัวด้วยเราจะไม่คุณทำงานได้เอาหลานมาล่อไงเอาลูกไงเอาหลานเอาลูกเนี่ยมาใช้ในที่นี้หมายถึงเป็นที่พึ่งแล้วเราก็ต้องมีผู้สืบทอดสกุลต่อไปในฉันก็เป็นคนเลี้ยงดูใช่ไหมล่ะคุณปู่นะช่วยทำอันนี้หน่อยคุณย่านะช่วยทำอันนี้หน่อยสั่งให้หมดเลยทุกฟังเพราะว่ามีสิ่งนี้เป็นที่สุดไงเออมีสามอย่างละมีความประสงค์บุรุษก็จึงได้มีลูกมีเครื่องประดับอลังการความสวยงามก็มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดข้อสังเกตอันหนึ่งทุกฟังสำหรับสตรีที่มีความเป็นที่สุดนี่คือความเป็นใหญ่เนี่ยนะเหมือนกันกับกษัตริย์เลยนะกษัตริย์เนี่ยมีความเป็นใหญ่คืออิสริยยศเป็นที่สุดใช่ไหมคือสั่งการนั้นนี้ได้ฝ่ายสตรีก็เหมือนกันนะมีการที่จะสามารถสั่งการงานในบ้านของตนเองเนี่ยได้นะเป็นที่สุดนะเออแต่ว่าฝ่ายสามีนะสมมติว่าถ้าสามีทำงานเลี้ยงครอบครัวนี่มาอยู่ในบ้านแล้วจะไม่ต้องการจะสั่งอะไรแล้วนะคือเธอสั่งการงานให้จบเลยส่วนฉันนี่เป็นพ่อบ้านกลับมาแล้วงานฉันเสร็จแล้วฉันอยากจะอยู่สบายๆมีการงานสำเร็จเป็นที่สุดเนี่ยมันจึงตอบโจทย์กันทุกฝั่งแต่คนที่เป็นพ่อบ้านไปทำงานนอกบ้านมาใช่ไหมมีศิลปะมีการงานของตัวเองเอาตรงนี้เป็นที่พึ่งเพื่อมีการงานพอการงานเสร็จแล้วนี่คือฉันไม่ได้จะมัวหวังความเป็นใหญ่ในบ้านละในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่แต่หวังความเป็นใหญ่ในบ้านแล้วจึงเข้ากันได้ในกรณีคนหนึ่งไม่ต้องการเป็นใหญ่คนหนึ่งต้องการเป็นใหญ่เออเป็นจริงอยู่กันได้คนหนึ่งหวังโภคทรัพย์คนหนึ่งหวังบุรุษเออมันยังอยู่กันได้ตอบโจทย์กันเพราะสังเกตอีกประการหนึ่งนะทุกฝั่งสำหรับสตรีความเป็นใหญ่เหมือนกันกับของพระราชาพระราชานี่ต้องการความเป็นใหญ่ในประเทศใช่ไหมฝ่ายสตรีต้องการความเป็นใหญ่ในครัวเรือนในบ้านต้องการความเป็นใหญ่เหมือนกันเออจึงทำให้บางทีเราดูเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างเหล่านี้หรือในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะของจีนของประเทศไทยในสมัยไหนก็แล้วแต่จะมีนางสนมเนื้อที่สำหรับบำรุงบำเรอพระราชาอยู่มากนางสนมหมายถึงผู้หญิงนั่นเองแต่ว่าก็จะมีผู้หญิงคนเดียวเนื้อที่จะเป็นใหญ่หรือเป็นอัครมเหสีแล้วก็จึงเข้ากันได้จนนี้ในข้อมูลตัวนี้ข้าพเจ้าอยากให้ทุกฟังคิดเป็นตารางโดยทางด้านซ้ายแต่ละแถวเรียงลงมานี่คือบุคคลทั้ง6ประเภทในทางด้านบนก็คือคุณสมบัติ5ประการนี้มีความประสงค์มีความนิยมมีความมั่นใจมีความต้องการมีอะไรเป็นที่สุดเราจะพบว่าใน3บุคคลประเภทแรกกษัตริย์พราหมณ์พฤหัสบดีมี2คุณธรรมแรกเหมือนกันคือประสงค์โภคทรัพย์และก็นิยมปัญญาเหมือนกันคืออยากได้เงินทองสนใจเรื่องปัญญาในขณะที่สำหรับสตรีและกษัตริย์จะเหมือนกันในประการสุดท้ายคือความต้องการเป็นที่สุดเนี่ยเหมือนกันเรื่องนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เดี๋ยวจะมาสรุปในฝ่ายครั้งหนึ่งส่วนบุคคลประเภทที่5คือโจรชาดุสโณนิพรานก็ถามถึงเรื่องโจรแล้วโจรตะกี้คือทำความเข้าใจในวันนั้นหลักๆทั้ง4วันนั้นละกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนี่แพทย์สูตรนี่รวมอยู่ในกระบดีใช่ไหมสตรีแยกมาในข้อที่4แล้วโจรล่ะแล้วโจรอยากได้อะไรสนใจเรื่องไหนและมั่นใจในอะไรมีความต้องการอะไรและความต้องการนั้นจะสูงสุดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าอธิบายดังนี้ว่าโจรเนี่ยหวังเพ่งเล็งเราต้องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นสนใจในเรื่องของที่ลับตรงไหนจะเป็นลับตรงไหนจะซ่อนได้สนใจเรื่องนี้มีความมั่นใจในศัตราหรืออาวุธเครื่องมือที่จะไว้ใช้กู้บังคับ
แล้วมีความต้องการที่มืดที่จะซ่อนตัวที่จะหลีกเร้นและมีความที่ให้คนอื่นไม่รู้จักตัวเป็นที่สุดข้อนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาไปลักทรัพย์ของคนอื่นเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองมีทรัพย์นี่คือที่สุดตรงนี้ไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงมีกระบวนการการฟอกเงินเนี่ยระวังการฟอกเงินเนี่ยก็สนใจเรื่องนี้การสนใจในหมายถึงการนิยมคือเอาใจใส่คิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยทำให้กระบวนการการฟอกเงินเนี่ยระวังมันมีเทคนิคมากมายตั้งแต่ใช้หวยอ่ะอย่างนี้ก็ได้เป็นการฟอกเงินได้ใช้ธุรกิจเป็นการฟอกเงินก็ได้ใช้การค้าขายเป็นการฟอกเงินก็ได้ใช้พระเครื่องอย่างได้เลยระวังใช้การเล่นหุ้นการเทรดหุ้นเป็นการฟอกเงินก็ได้คือหวังว่าจะมีนะแต่ไม่ต้องการให้คนรู้ไงคำว่าเล่นลับคำว่ามืดนี่หมายถึงว่ามีนะแต่ไม่ให้ใครรู้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีอยู่เงินทองก็ปรารถนาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เงินทองที่ฉันทำเองนะเงินทองของคนอื่นฉันอยากมีแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ความต้องการเนี่ยจึงสนใจเรื่องที่เล่นรับโดยความต้องการที่ไม่ให้ใครรู้เนี่ยจึงสนใจเรื่องความลี้ลับความเล่นรับความเล่นรับในที่นี้หมายถึงกระบวนการวิธีการต่างๆจะบอกว่าเป็นปัญญาก็ได้นะแต่เป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาไงทรัพย์ของผู้อื่นจะบอกเป็นโภคทรัพย์ก็ได้นะแต่เอาของคนอื่นมาไงจริงๆแล้วโจรนี่ก็อยู่ในคราบของกษัตริย์ได้อยู่ในคราบของพราหมณ์ก็ได้อยู่ในคราบของกษัตริย์ก็ได้เพราะว่าเหมือนกันตรงไหนโจรนี่จะเอาโภคทรัพย์นี่มาล่ะเหมือนกันกับของกษัตริย์พราหมณ์กษัตริย์มันมีความประสงค์ด้านนี้แสวงหาด้านนี้แค่พลิกอีกมุมหนึ่งเท่านั้นเองว่าไม่ใช่ฉันทำเองนะแต่ฉันจะเอาของคนอื่นผมบอกว่าซ้ำเหมือนกันแหละแต่ว่ามองคนละมุมในขณะที่ลึกลับนี่คือไม่อยากให้คนรู้ใช่ไหมล่ะว่ามันจะมีเทคนิคอะไรยังไงก็เอาปัญญาเนี่ยเหมือนกันแต่เป็นปัญญาในลักษณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นปัญญาที่เป็นด้านมืดเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านผู้ฟังลองคิดดูดีว่าจะซ่อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยคุณต้องคิดแล้วคิดอีกนะให้ซ่อนยังไงก็ถึงจะหาไม่เจอคุณต้องใช้ปัญญานะหรือจะฟอกเงินเฮ้ยจะใช้เทคนิคยังไงฟอกเงินนี้ให้มันมีที่มาที่ไปบริสุทธิ์ได้คนไม่คิดถึงมันต้องใช้ปัญญานะแล้วความมั่นใจของเขาก็คือศาสตราคืออาวุธซึ่งอาวุธเนี่ยมีได้ทุกรูปแบบตัวฝังอย่าจะไปคิดว่าเฉพาะเป็นปืนเป็นมีดเป็นอาวุธใช้สั้นระยะใกล้ระยะไกลไม่ใช่คนที่เป็นโจรเนี่ยจะใช้การแบล็กเมย์คือการแบบว่าข่มขู่เป็นอาวุธก็ได้แต่บางทีใช้การจับเป็นตัวประกันใช้แบบเงื่อนไขบางประการเป็นอาวุธนี่ก็ต้องมั่นใจในการกระทำข้อนี้เพื่อหวังว่าไม่ให้ใครรู้มีอยู่แต่ไม่ให้ใครรู้จะเก็บยังไงนี่คือความต้องการข้อนี้และความต้องการข้อนี้จะสำเร็จได้ก็คือตลอดไปเลยว่าไม่ให้ใครรู้จักไปตลอดไม่ใช่ไม่ให้รู้เฉพาะตอนปล้นหรือไม่ให้รู้เฉพาะตอนเก็บแต่ไม่ให้รู้ทั้งตอนใช้ตอนให้ตอนแบ่งแล้วก็ตอนให้ประโยชน์คือทั้งกระบวนการเนี่ยไม่ต้องการให้ใครรู้ทั้งหมดเลยแต่มีนะมีเงินทองมีบ้านมีสถานะทางสังคมแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าได้มายังไงนี่คือความต้องการก็เป็นที่สุดแบบนี้คือนี้อย่างที่ว่ามันจะตรงข้ามกันกับพระราชากับพราหมณ์กับข้าราชบดีแต่เหมือนกันในความที่ว่าตรงข้ามกันแล้วอย่างพระราชานี่มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดใช่ไหมมีอิสริยยศนี่โจรก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการความเป็นใหญ่นะแต่ต้องการความที่คนอื่นเขาไม่รู้จักเป็นใหญ่ในดินแดนของตนที่คนอื่นเขาไม่รู้จักเรื่องพวกมาเฟียดิมาเฟียเนี่ยโอ้เขามีองค์กรลับต่างๆนั่นนี่ระบบนักฆ่าระบบพวกที่จะไปทำงานด้านมืดนี่เขาก็มีตำแหน่งมียศมีอะไรของเขาอยู่แต่ว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้เพราะฉะนั้นมันจึงเหมือนกันแต่ตรงข้ามกันเงินต้องการอยู่
แต่เงินของคนอื่นไม่ได้ทำเองปัญญาต้องการอยู่แต่ไปใช้ในการที่จะให้เกิดความลี้ลับหลีกเร้นให้เกิดคนไม่รู้ความเป็นใหญ่ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่เป็นทางด้านมืดนั่นเองนี่คือบุคคลประเภทที่5ส่วนบุคคลประเภทที่6คือสมณะเอาแล้วสมณะล่ะท่านอนุสรณ์นี่ปราบถามสมณะนี่เพ่งเล็งเอาอยากได้เนี่ยคืออยากได้ขันติและโสรจักหมายถึงความอดทนและความสงบเสงี่ยมไม่ได้อยากได้โภคทรัพย์เหมือนกษัตริย์ปรามกษัตริย์ดีแล้วก็โจรไม่ได้อยากได้บุรุษอื่นเหมือนสตรีแต่อยากได้ขันติโสรจักที่ว่าต้องการขันติโสรจักนั้นแต่ก็สนใจเรื่องของปัญญาด้วยสนใจเรื่องของปัญญาในการที่ว่าจะทำยังไงถึงจะได้อันนี้มาได้ขันติและโสรจักเนี่ยจะพิจารณาด้วยปัญญาอย่างไรนี่คือสนใจเรื่องปัญญาจิตมักจะคิดไปสนใจไปเรื่องนี้แล้วก็ต้องมีความมั่นใจเอาศีลเป็นที่พึ่งมีความมั่นใจในศีลใช้ศีลเป็นที่พึ่งสามอย่างนี้ทำไมมีขันติโสรจักสนใจเรื่องปัญญามีศีลเป็นที่พึ่งนั้นต้องการการไม่มีกิเลสเรื่องกังวลนั่นเองไม่ต้องการให้มันมีอะไรมากวนจิตใจวุ่นวายไม่สงบเนี่ยไม่เอาไม่อยากได้อยากได้ความสงบในภายในความสงบในภายในนี้มันมีที่สุดจบตรงไหนที่คุณแสวงหาขันติโสรจักคือความอดทนความสงบเสงี่ยมโดยใช้ศีลเป็นเครื่องมือสนใจเรื่องปัญญามาประกอบด้วยก็ต้องการจิตให้มันสงบไม่มีเครื่องกังวลสุดจบนั้นก็คือตรงนิพพานนั่นเองมีนิพพานเป็นที่สุดจบมีนิพพานเป็นที่สุดจบนั้นก็คือไม่ต้องมามีอะไรมากลับกำเริบอีกไอ้ที่ว่ามีต้องการเนี่ยความไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยนะบางทีมันกลับกำเริบได้เนี่ยเช่นสำหรับประชาเป็นดินบางทีมีความเป็นใหญ่แล้วสั่งการนั่นนี่ได้แล้วแต่ว่าบางทีมีหัวเมืองอะไรที่เขาแตกข้อขึ้นมาจะมีการแบ่งแยกดินแดนไปอีกมันกลับกำเริบได้แม้แต่ว่าถ้าเป็นกษัตริย์ชนิดเป็นพระเจ้าจักรวรรดิเลยนะสั่งการได้หมดเออมันจบจริงๆแล้วหรือพราหมณ์สำหรับการบูชายันแม้จะบูชายันแล้วก็ต้องบูชายันอีกงานนี้แล้วก็ต้องมีพิธีกรรมอื่นอีกแม้แต่ว่าถ้าได้ไปอยู่ในพรหมโลกนี่นะเป็นใหญ่หมดแล้วมันจบเรื่องนี้ได้จริงๆหรือขณะพอดีคุณทำโปรเจกต์นี้แล้วคุณก็ทำโปรเจกต์นั้นคุณทำการงานนี้แล้วคุณก็ทำการงานนั้นอีกแต่ถ้างานมันจบได้จริงๆนะคือมันจบดีนะสตรีที่ว่ามีความต้องการไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีแต่ตอนบางทีคนใช้ในบ้านสามีก็เอาทำเมียซะแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าฉันยังมีความเป็นใหญ่ในบ้านนะมันก็ยังพอคุมได้ไงมันก็ยังมีตรงนี้เป็นที่สุดคนที่เป็นโจรมีเงินทองมียศตำแหน่งนั่นนี่ต้องการไม่ให้ใครเขารู้หรอกว่าเราเป็นยังไงใช่ไหมได้มาได้ยังไงที่มายังไงแต่ถ้าโดนตามจับได้นี่มันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะถ้าทั้งตลอดชีวิตเลยใครก็จับไม่ได้เลยพวกนี้คือที่สุดเลยนะพระสงฆ์นี้ก็เหมือนกันดูฟังว่าแม้ที่ไม่มีกิเลสเรื่องกังวลเนี่ยจิตใจมันสงบแม้บางทีมันกลับกำเริบได้ไงกับกำเริบจากเรื่องปัจจัยนั้นนี่มากระทบเอาแต่ว่าถ้าอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่พึ่งมีปัญญามาประกอบมีขันติความอดทนมีโสรจักความสงบเสงี่ยมมาใช้งานให้มันมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่แหละคือมันจะไม่กลับกำเริบขึ้นอีกไงทุกฝั่งนี่ก็เป็นที่สุดของการปฏิบัติในธรรมะทั้ง5ประการนี้ในบุคคลทั้ง6ประเภทนี้เป็นสิ่งที่ชานุสนีพราหมณ์ได้ถามพระพุทธเจ้าได้ตอบในเรื่องนี้ประเด็นที่น่าสนใจตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือเรื่องของปัญญาผู้ฟังในทั้งหมด6ประเภทบุคคลธรรมะ5ประการ6คูณ5มันได้30ใช่ไหมล่ะในทั้ง30อย่างนี้ถ้าสมมติแต่ละประเภทบุคคลแต่ละประเภทคุณธรรมธรรมะนั้นแตกต่างกันหมดเลยก็30อย่างแต่ในที่นี้มันจะมีเหมือนกันที่มากที่สุดเลยคือเรื่องของปัญญาปัญญา
เป็นความนิยมเป็นความสนใจของทั้งกษัตริย์ของทั้งพราหมณ์ของทั้งพระบดีของทั้งสมณะนี่ตรงโดยทั้งบทเพียรชนะเลยนะแล้วถ้าจะเอาความมาให้ตรงด้วยคือโจรนี่ก็สนใจเรื่องปัญญาเหมือนกันนะแต่ใช้ปัญญาในทางลบไงใช้ปัญญาในทางที่จะที่เล่นรับโดยเฉพาะเรื่องบทเพียรชนะนี่ถึง4ข้อด้วยกันในขณะที่สิ่งที่รองลงมาคือเรื่องของโภคทรัพย์โภคทรัพย์นี่คนที่อยากได้คือกษัตริย์พราหมณ์ครบดีในอีกแง่นึงคือเอาผู้อื่นเขาเพราะฉะนั้นปัญญาจะเป็นระดับสูงสุดอย่างว่าเป็นระดับสูงสุดที่ว่าใครๆก็คิดถึงสิ่งนี้สนใจสิ่งนี้เหมือนกันตรงไหนเข้ากันได้ตรงนั้นนี่นะคือสิ่งที่เราต้องเป็นข้อสังเกตได้เพราะฉะนั้นกษัตริย์กับสตรีก็เข้ากันได้ตรงความเป็นใหญ่กษัตริย์พราหมณ์ก็ระบดีสมณะก็เข้ากันได้ตรงปัญญาจะเชื่อมกันได้ในขณะที่จะเชื่อมกับสมณะด้วยเรื่องของเงินทองไม่ได้ละเพราะว่าสมณะนี่ไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองเรื่องยศตำแหน่งแต่ถ้าจะเข้ากันได้กับพราหมณ์กับก็ระบดีต้องมีเงินให้นั่นคือเรื่องโภคทรัพย์เราจะเข้ากันได้เชื่อมกันได้กับเราจุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปข้องเกี่ยวกับใครนะเห็นเราไปข้องเกี่ยวกับคนที่เขาจัดทำพิธีกรรมนี่เราก็ต้องพูดเรื่องนั้นที่เขาสนใจเราต้อง5ประการนี่แหละเรื่องเงินบ้างเรื่องปัญญาบ้างแต่พวกทำพิธีกรรมก็เรื่องมนต์เรื่องการบูชายันพิธีกรรมยังไงเสร็จแล้วก็เรื่องของคุณธรรมขั้นสูงชนิดที่เห็นไม่ได้นั่นคือพรหมโลกเนาะหรือถ้าจะคุยกับพระบดีที่เขาทำการงานจึงก็ต้องพูดเรื่องโปรเจกต์เรื่องโครงการที่เขาจะสนใจทำอะไรเรื่องปัญญาเรื่องเงินทองพระบดีพูดเรื่องเงินทองไม่ได้ก็พูดเรื่องการงานนั่นแหละเป็นพระบดีแต่ถ้าคุยกับผู้หญิงคุยกับผู้หญิงก็ต้องก็สนใจเรื่องอะไรเรื่องการแต่งตัวต้องพูดเรื่องนี้เรื่องผู้ชายก็ต้องพูดเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องความที่มันไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีเรื่องความไม่เจ้าชู้ก็พูดเรื่องนี้ไปแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวที่ให้เราพอศึกษาแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยสำหรับเวลาที่จะมาคุยกับพระเจ้าประสงค์เอามาคุยก็หาปัญญาพูดเรื่องการอดทนขันติสรจัตจะไปพูดเรื่องบ้านเมืองเรื่องความเป็นใหญ่การบริหารการปกครองการเมืองไม่ใช่แล้วมันสนใจคนละอย่างถ้าจะมาพูดกับพระก็พูดเรื่องศีลพูดเรื่องความไม่กังวลในกิเลสในคือสมาธิเรื่องปัญญาตัวนั่นเองแล้วจากนี้ต้องฟังในประสูติสั้นๆนี่ไม่ได้ยาวมีความหมายที่ลึกซึ้งในแต่ละอย่างละอย่างด้วยนะปัญญาที่ว่ามีความแตกต่างกันก็คือมีปัญญาในการที่จะเห็นตามความเป็นจริงในเรื่องความไม่เที่ยงนี่จะลึกซึ้งลงไปข้อนี้พรหมโลกไม่ใช่หมายถึงสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปกว่าสวรรค์6ชั้นเท่านั้นแต่พรหมโลกนี่ก็ต้องหมายถึงพรหมวิหารด้วยคือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาส่วนปัญญาในที่นี้บางทีก็จะหมายถึงการพูดจาตัวว่าคนจะดูได้อย่างไรว่าคนนี้มีปัญญาก็ดูที่ว่าเขาตอบคำถามอย่างไรพูดจาอย่างไรถ้าถามอะไรก็ตอบได้วาจาที่กล่าวเป็นสุภาษิตพวกนี้ก็จะบ่งบอกถึงปัญญาด้วยนี่เป็นแง่มุมที่ท่านผู้ฟังได้ศึกษาในพระสูตรที่ไม่ยาวนี้มาในอังคุตรนิกายหมวดที่มี6ข้อคือฉากานิบาตเป็นบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับชานุสนิปรางวันนี้ก็มาเจาะในรายละเอียดเราก็ตั้งข้อสังเกตที่สามารถนำไปศึกษานำไปใช้งานได้เพิ่มเติมช่วงใต้ร่มพระพุทธบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนากับข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา